0: ินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
2: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาร
7: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตาลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาทในวันที่12พฤษภาคมนี้คุณชนากาเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเถิงอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่มีเกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ 3,991 รายและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่า60ล้านบาทซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จะเริ่มโอนเงินเข้าช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารอย่างใกล้ชิดและขอให้ระมัดระวังมิจฉาชีพแอบเรียกรับผลประโยชน์ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
7: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
9: คริสเตียโน่โรนัลโดดาวยิงกัปตันทีมชาติโปรตุเกสและอัลนาเซอร์จ่าฝูงศึกลูกหนังซาอุดีโปรลีกสร้างประวัติศาสตร์ยิงประตูครบ100ลูกหลังจากยิง1ประตูพร้อมกับช่วยทีมต้นสกัดถล่มเอาชนะอัลชบาบ 4-2 ในเกมลีกกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยประตูดังกล่าวของโรนัลโดทำให้ตำนานดาวยิงเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายทีมคู่แข่งครบ100ลูกจากการลงสนามจำนวน105เกมให้กับอัลนาเซอร์และยิงรวมกัน121ประตูจากการลงเล่น139เกมในทุกรายการของซีซั่นนี้ขณะเดียวกันดาวเตะวัย41ปียังเพิ่มสถิติยิงได้971ประตูตลอดอาชีพการค้าแข้งทำให้ขยับเข้าใกล้การบรรลุเป้าหมาย 1,000 ประตูในเร็วๆนี้อีกด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีเกมฟรายเดย์ไนท์บอร์เซียดอร์ทมุนด์ชนะทัพแฟรงก์เฟิร์ต 3-2ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเลมันเต้ชนะโอซาซูน่าที่เหลือ10คน 3-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรอาอิตาลีโตริโนชนะซัสซูโอโล 2-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสน้องชนะน้อง 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นรอบรองชนะเลิศนัดแรกฮัลซิตี้เสมอมิลวอคี 0-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ระดับ 1,000 คะแนนรายการ Internazionale BNL d'Italia 2026ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีประเภทชายเดี่ยวรอบ64คนสุดท้ายทอมมี่พอลนักเทนนิสชาวอเมริกันมือ18ของโลกและเป็นมือ16ของรายการชนะอเล็กซานเดอร์วูคิสคู่แข่งมือ99ของโลกจากออสเตรเลีย2เซตรวด6-4และ6-2สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
10: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 7:08 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับนะก็เริ่มที่จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับในแต่ละจุดแต่ว่าคุณผู้ฟังช่วงแยกวชิรธรรมนะครับสุขุมวิทด้านขาเข้าเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะสำหรับการจราจรคือตอนนี้จากที่มีรถนะครับเข้ามารอสัญญาณไฟด้วยนะครับแล้วก็เมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเห็นมีสีแดงๆเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขาเข้านะครับก็ดูเหมือนจะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกตินะครับท่านใดเดินทางกันอยู่ตรงนั้นนะครับเพิ่มเติมได้นะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาคืนผิวการจราจรแล้วหรือยังนะครับบริเวณจุดที่มีการทำงานก็คือช่วงเลยซอยวชิรธรรมสาธิตนะครับที่จะมุ่งหน้าด้านขาเข้าไปทาง BTS ปุณณวิถีนะครับนะส่วนจุดอื่นๆเรื่องของสภาพการจราจรก็ไม่มีปัญหานะครับนะมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้านะครับกรณีที่มีรถจอดเสียกิโลเมตรที่24+400นี่ก็เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับดูหน้าด่านลาดกระบังด้านขาเข้าก็มีปริมาณรถเข้ามานะครับเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ยาวนะครับท้ายยังสะสมไม่ยาวด้านขาออกยังคล่องตัวนะครับยังไม่มีปัญหาผลกระทบกับการจราจรสาย9ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ดูในส่วนของการเดินทางไปนะตามเส้นทางต่างจังหวัดเนี่ยก็รถน้อยคล่องตัวนะครับในแต่ละจุดนะครับสายเอเชียมิตรภาพพหลโยธินนะครับพระราม2นะครับก็เท่าที่ดูภาพรวมการเดินทางก็ยังถือว่าคล่องตัวนะครับณเวลานี้ทั้งด้านขาเข้าแล้วก็ด้านขาออกด้วยนั่นเองนะครับท่านใดที่เดินทางกันอยู่ก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันได้นะครับที่จอสอร้อยนะครับในช่วงเช้าๆแบบนี้อาจจะไปพบเห็นอุปสรรคการเดินทางอุบัติเหตุจุดไหนหรือเปล่านะครับก็ยังไงเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคุณผู้ฟังถนนยังโล่งๆการจราจรยังไม่มีปัญหาอย่าเพิ่งใช้ความเร็วมากนะครับเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะทำให้สะดุดในเรื่องของการเดินทางกันได้ด้วยนั่นเองนะครับนะส่วนคุณราเชนที่แจ้งก่อนหน้านี้ครับด้านบนโทรเวย์ในฝั่งขาออกที่มีสุนัขนะครับตัวสีดำขาวแล้วก็มีสายลากจูงด้วยนะครับวิ่งสวนทางมาทางด้านขาเข้าท่านใดที่ใช้บนยกระดับโทรเวย์ยังไงเพิ่มความระมัดระวังแล้วถ้ายังเห็นน้องสุนัขตัวนี้อยู่ตรงไหนแล้วแจ้งพิกัดจุดล่าสุดกันได้นะครับก็จะได้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะก็น่าจะหลุดมาจากรถคันไหนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่ามาพร้อมกับสายจูงด้วยเป็นสุนัขสีดำขาวนั่นเองนะฮะช่วงที่คุณราเชนขับผ่านตรงข้ามแถวๆเจ๊เล้งอ่ะนะครับตรงนั้นน่ะแล้วเขาวิ่งย้อนทางไปฝั่งขาเข้าด้วยนะครับก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังนะฮะส่วนอีกหลายท่านที่แจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับทั้งคุณวิมลนะที่แจ้งบอกว่าวงแหวนอุตสาหกรรมด้านขาออกบนสะพานภูมิพลเนี่ยนะครับมีรถเมล์สีครีมแดงชนกับจักรยานยนต์อยู่ช่องทางด้านซ้ายด้วยนะครับส่วนล่าสุดนะครับซอยสุขุมวิท101/1วชิรธรรมสาธิตที่มีการทำงานนะครับในฝั่งขาเข้าตอนนี้เพิ่มเติมมานะครับเมื่อช่วง7:00 น.ที่ผ่านมาเนี่ยเปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าสู่สภาวะปกตินะครับเพราะว่ารถที่เคลื่อนตัวในฝั่งขาเข้าเนี่ยก็คล่องตัวดีนะครับณเวลานี้นะคล่องตัวดีนะครับก็จะมีตามแยกต่างๆรอสัญญาณไฟเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณแจ็คนะครับมีอุบัติเหตุทางพหลโยธินด้วยคุณแจ็คสวัสดีครับ
1: พหลขาเข้านะครับเลยหน้านวนครมานิดเดียวนะครับรถปิกอัพกับ6ล้อเข้าใจว่า6ล้อเนาะรถใหญ่6ล้อแหละอุบัติเหตุบี้ชนกันน่ะแหละครับแต่ว่าที่ผมเห็นเนี่ยคือฝั่งคนขับเนี่ยบี้เลยนะฮะบี้เลยตอนนี้ผมขับรถสวนมาเนี่ยมีรถกู้ภัยเนี่ยวิ่งแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเคสนี้หรือเปล่าเมื่อกี้บอกน้องหลังไมค์ช่วยประสานเจ้าหน้าที่ไปให้แล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนที่ผมโทรมาเนี่ยเหตุเกิดไม่เกิน2นาทีฮะคนขับรถ6ล้อเนี่ยเพิ่งลงมา
0: ครับ
1: อยู่ในช่องทางด่วนขาเข้านะครับ
0: ครับ
1: ช่องทางด่วนขาเข้าน
0: ะก็รถยังไม่ติดใช่มั้ยคุณ
1: เริ่มแล้วฮะเพราะว่าน ะพอมีเหตุปั๊บเนี่ยรถที่เข้ารถที่ตามมาเนี่ยเขาก็จะเบี่ยงขวาซึ่งแน่นอนมันก็จะเกิดออฟสตาร์ทกันแน่นอน
0: ครับคู่ขนานยังคล่องตัวไหมครับคุณแจ็ค
1: คู่ขนานปกติเพราะเมื่อกี้ผมวิ่งมาคู่ขนานนั่นแหละปกติ
0: อืมได้ครับอ่ะก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วนะตรงนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลกันด้วย
1: ผมกลับรถแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมว่าเริ่มติดแล้วล่ะ
0: อ
1: ีกไม่เกิน5นาทีติดแน
0: ่ครับ
1: โอเค
0: ได้คุณแจ็คขอบคุณคุณแจ็คด้วยนะครับ
1: ครับ ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณครับคุณแจ็คก็คือฝั่งขาเข้านะครับในช่องทางหลักนะตรงนวนครนี่นะฮะตรงนี้นะครับก็มีรถอุบัติเหตุนะครับนะเริ่มชะลอตัวแล้วเหมือนกันนะครับคือช่องทางหลักเนี่ยต้องเบี่ยงออกขวานะครับแต่คู่ขนานยังคล่องตัวนะครับท่านใดที่ทราบเป็นข้อมูลตามหลังมาก็เบี่ยงออกคู่ขนานก่อนเลยนะครับนะตอนนี้คู่ขนานยังวิ่งได้นะครับก็จะเริ่มชะลอตัวนะครับนะการจราจรในฝั่งขาเข้าช่องทางหลักกลับการขาออกยังไม่ติดเคลื่อนตัวได้นะครับถ้าเลยจุดดังกล่าวมาเนี่ยก็คล่องตัวเช่นเดียวกันนะฮะก็ขอบคุณคุณแจ็คด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันมานะครับนะก็เป็นอุบัติเหตุจุดล่าสุดเลยนะครับที่แจ้งเข้ามากับจอสร้อยของเรานะครับแล้วก็ด้านบนของสะพานภูมิพลนี้เข้าใจว่าน่าจะยังไม่เคลื่อนย้ายด้วยนะกรณีที่คุณวิมลแจ้งเข้ามายังไงฝากเพิ่มความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวขอไปที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูดินแดงรหัส13นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมอุบัติเหตุวิภาวดีนะครับที่มี1เจ็บแล้วก็1เสียชีวิตนะครับ
2: ครับพี
0: ่ครับเหตุการณ์นี้เป็นยังไงครับตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยครับตรงศูนย์เบนซ์ใช่มั้ย
2: ใช่ครับศูนย์เบนซ์วิภาวดีเลนคู่ขนานนะครับตรงหน้าสอวิภาวดีเลยครับ
0: ครับ
2: คือลักษณะการชนเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าชนยังไงเดี๋ยวต้องดูต้องไล่กล้องอีกทีนึง
0: ครับ2คันเป็นมอเตอร์ไซค์เนาะ
2: ใช่ครับมอเตอร์ไซค์2คันครับ
0: ครับ
2: บาดเจ็บสาหัส1รายแล้วก็เสียชีวิตที่เกิดเหตุ1รายครับ
0: เจ็บเป็นชายเป็นหญิงผู้เสียชีวิตด้วยเป็นชายเป็นหญิงครับ
2: ผู้บาดเจ็บเป็นชายเหมือนกันครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตเป็นชายครับ
0: ครับครับเสียหายหนักเลยใช่ไหมครับสำหรับรถเนี่ย
2: หนักอยู่ครับซ่อมน่าจะยากแล้วพี
0: ่อ๋อครับแล้วตอนนี้คนเจ็บนี่นำส่งหรือยังครับ
2: คนเจ็บรถกู้ชีพเอราวัณนำส่งโรงพยาบาลบีแคร์ตามสิทธิประกันสังคมเลยครับ
0: อืมครับผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่เกิดเหตุไหมครับ
2: ยังอยู่ที่เกิดเหตุครับรอพนักงานสอบสวนสอนอวิภาแล้วก็สอนอพหลโยธินครับ
0: อ๋อครับเสียไปกี่ช่องทางอะครับตรงนี
2: ้ตอนนี้เราปิด2ช่องทางขวาเลนขนานเราปล่อยให้รถวิ่งเลนซ้ายได้1เลนแต่ตอนนี้เราปัดให้เอารถออกวิ่งช่องด่วน
0: ครับ
2: เลนซ้ายเราให้มอเตอร์ไซค์วิ่งได้อย่างเดียว
0: อ๋อครับครับก็คือตอนนี้รถเริ่มชะลอหรือยังครับเนี่ย
2: ยังครับเพราะนี้รถน้อย
0: ครับด้านขาเข้านะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุหรือยังครับตำรวจ
2: ของสอนอวิภาวดีถึงครับตอนนี้อย่ารอรอพนักงานสอบสวนคดีอาญาของสอนอพหลครับ
0: อืมครับมีคนเห็นเหตุการณ์ไหมครับ
2: มันคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาออกจากจุดเกิดเหตุไปแล้วใช่ครับ
0: ครับ
2: เดี๋ยวมันต้องไล่กล้องตรงหน้าสอนออีกทีนึง
0: เป็นอายุประมาณเท่าไหร่แล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยครับ
2: อายุคร่าวๆอยู่ได้ประมาณสัก40ปีอะครับ
0: เป็นคนกำลังไปทำงานไหมครับดูจากการแต่งกายเนี่ย
2: ใช่ครับน่าจะไปทำงานนะครับพี
0: ่ครับนะก็น่าจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอ
2: น่าจะไม่เกิน20นาที
0: ไม่เกินนะไม่เกิน20นาท
2: ีเพราะว่าตรงนี้ไม่ต้องรอหม
0: อ
2: เดี๋ยวร้อยเวรมาหนมาปุ๊บก็เดี๋ยวมาถ่ายรูปที่กระเดียดวัดถนนแล้วก็เดี๋ยวเราสามารถเก็บได้เลย
0: ครับได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเคลื่อนย้ายอาจจะได้เพิ่มเติมกันขอบคุณมากเลยนะครับดินแดง13ขอบคุณครับ สวัสดีครับขอบคุณดินแดง13อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูก็เป็นอุบัติเหตุด้านขาเข้าช่องทางคู่ขนานนะครับเสียไป2ช่องทางขวาวิ่งได้ซ้าย1ช่องทางคู่ขนานช่องทางหลักวิ่งได้นะครับหน้าศูนย์ BK ศูนย์เบนซ์ BKK วิภาวดีเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนะครับพงพาง015สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้ยังไม่เคลื่อนย้ายใช่ไหมครับเนี่ย
3: เคลื่อนย้ายเมื่อกี้ครับ
0: อ๋อเพิ่งเคลื่อนย้ายล่าสุดเลยที่เกิดเหตุนี่เป็นรถประจำทางใช่ไหมเป็นรถคลีนแดงเหรอชนกับ
3: เป็นรถประจำทางครับเป็นรถเมล์จอดเสียช่วงบนถนนครับด้านซ้ายนะท
0: ี
3: น
0: ี้
3: ผู้บาดเจ็บขับมาตามทางด้านซ้ายครับก็เลยพุ่งชน
0: มอเตอร์ไซค์เนอะขับมาพุ่งชนท้ายรุนแรงไหมครับเนี่ย
3: ตัวเข้าไปติดด้านในครับพี
0: ่
3: ตัวเข้าไปติดขาสอดด้านในครับไม่สามารถออกได้ครับ
0: oh.
3: เป็นรถอุปกรณ์ได้ตัดทางออกมาตัดเท้าออกมาเพราะขาเข้าไปได้เหล็ก
0: ครับบาดเจ็บสาหัสไหมครับ
3: ไม่หักครับพี่เพียงแต่ว่าติดตรงช่วงด้านล้อครับล้อของรถเมล์ครับ
0: ครับนำส่งโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมครับ
3: นำส่งโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งครับเป็นอาสา
0: บ
3: ริ
0: ครับผมก็เพ พึ่งเคลื่อนย้ายเมื่อสักครู่นี่เองอันนี้เป็นด้านขาออกมุ่งหน้าปู่เจ้าใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับใช่ครับขึ้นจากถนนพระราม3มาช่วงบริเวณกลางสะพานนะพี่มุ่งหน้าปู่เจ้าครับ
0: ครับผลกระทบการจราจรณเวลานี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ยังชะลอตัวอยู่ครับพี่ด้านซ้ายครับ
0: ครับแหมก็รถขึ้นไปใช้มอเตอร์ไซค์นี่ขึ้นไปใช้กันเยอะนะเส้นทางวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ย
3: ใช่ครับมันอันตรายครับเพราะด้านซ้ายกับเลนกลางมันมีแต่รถแบบรถบรรทุกแล้วครับ
0: แล้วรถเมย์นี่เขาจอดเสียครับ
3: ถ้าขับผ่านนะพี่ให้ใช้ด้านขวาเพราะด้านซ้ายยังไม่เกียร
0: ์รถเมย์เขาจอดเสียมีปัญหาอะไรครับ
3: ในเครื่องยนต์ครับ
0: โอ้ตอนนี้ก็ยังอยู่ไหมที่เกิดเหตุ
3: ยังอยู่ครับมีเจ้าที่ของสภาแล้วก็ที่ตำรวจยังอยู่ที่เกิดเหตุครับ
0: โอเคครับมีการทำ
3: การจราจรอยู่ครับ
0: มีการวางกลวยยางมีการทำสัญญาณอะไรให้กับผู้ใช้เส้นทางได้ทราบหรือยังครับเนี่ย
3: ครับมีทำสัญญาณไฟของรถตำรวจแล้วก็วางสัญญาณกลวยครับประมาณของเ
0: ส้นได้ครับได้ครับก็ยังต้องฝากระวังด้วยนะครับเพราะว่ารถเขายังจอดเสียอยู่ด้านบนนะสำหรับรถเมย์ครีมแดงคันนี้นะครับ
3: ใช่ครับ
0: ครับขอบคุณมากเลยครับพงพัง015ครับ
3: ครับผมคร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณนะครับก็ยังมีรถคันนี้นะครับที่จอดเสียอยู่นะเป็นรถประจำทางนะครับจอดเสียอยู่แล้วมอเตอร์ไซค์นี่เขาชนท้ายเข้าไปแต่ว่าตอนนี้นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บตัดถังออกมาได้แล้วแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะครับส่วนตัวรถเมย์เนี่ยยังจอดอยู่นะคุณผู้ฟังเพราะว่ารถเสียมีปัญหาเรื่องของระบบเครื่องนะครับก็ฝากระวังด้วยใครที่ใช้สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมด้านขาออกมุ่งหน้าปู่เจ้าเลนซ้ายนะครับมีรถเมย์ครีมแดงจอดเสียอยู่1คันมีการเปิดสัญญาณไฟโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้แล้วนะครับเพื่อทำสัญญาณให้กับเพื่อนผู้ใช้เส้นทางได้ทราบนะครับ7:20 น.คุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ในช่วงคุณณัฐยาได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์การเลือกตั้งผู้ว่ากทมซึ่งใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเทปรีลานการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นนักรัฐศาสตร์วิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในช่วงนี้เดี๋ยวติดตามกันในช่วงของเทปรีลานกับทางคุณณัฐยาได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: ครับสวัสดีครับคุณณัฐยาและท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
4: ค่ะอาจารย์คะอย่างที่ฉันเกิดมาว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้มันจะมีคนที่แบบว่าเริ่มแบบเห็นแล้วว่าเขาออกมาเสนอตัวว่าเดี๋ยวเขาจะลงสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะแต่ว่ามันยังมีอยู่แค่ไม่กี่คนอาจารย์มองว่าสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอะคะ
5: ครับคือปกติถ้าไทม์ไลน์ชัดเจนว่าผู้ว่าคนปัจจุบันจะหมดวันที่21พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งก็รู้กันมาพอสมควรเนี่ยปกติถ้าพรรคการเมืองครับหรือกลุ่มการเมืองใดก็ตามที่จะชิงผู้ว่าแบบเป็นรับเป็นสั่นนะเนา
4: ะ
5: แล้วหวังถึงชัยชนะเนี่ยจะต้องเปิดตัวเร็วก่อนหน้านี้นะเพราะว่ามันจะต้องไปทำความรู้จักเดิมพื้นที่นะครับเพราะพื้นที่กรุงเทพมันกว้างแต่ประชากรเนี่ยก็ตั้ง 5.5 ล้านโดยเฉลี่ยแม้ว่าจะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งราวๆทั้ง 4.6 ล้านเนี่ยมันเยอะนะครับมันต้องใช้เวลาในการทำแคมเปญแต่ปรากฏพอมาถึงวันนี้ปรากฏว่ามีพรรคการเมืองใหญ่เพียงพรรคเดียวแหละพรรคสีส้มนะครับคือพรรคประชาชนที่เปิดตัวจริงจังคือดร.โจใช่ไหม
4: ค
5: ่ะแล้วก็เปิดตัวไปเมื่อ3วันที่แล้วนะแต่พรรคการเมืองอื่นเนี่ยไม่เปิดตัวถ้ามาถึงขั้นนี้ก็อนุมานได้ว่าพรรคเพื่อไทยก็คงไม่ส่งแล้วล่ะนะพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ส่งแล้วล่ะแม้จะเป็นพรรครัฐบาลอันดับหนึ่งก็ตาม
4: ค
5: ่
4: ะ
5: นะเขาคงคิดว่าเขาเป็นรัฐบาลแล้วสนามนี้ก็ไม่ต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อมาพระชาติปัตย์บอกว่าจะเปิดตัววันที่10ใช่ไหมครับ
4: วันที่16ก็คือวันนี้ก็คือแย้มมาแล้วว่าได้ตัวแต่ว่าเดี๋ยวต้องเคาะอีกทีนึงว่าเป็นใครอะไรอย่าง
5: เง
4: ี้ย
5: เคาะอีกทีนึงเลือกไปอีกใช่ไหมถ้าอาการแบบเนี้ยส่งสัญญาณทางการเมืองไม่ค่อยเรียบร้อยนะเพราะถ้ากับว่าการที่จะคัดสรรผู้สมัครเนี่ยบอร์ดตรงๆก็มีปัญหาแหละถ้าสัญญาณแบบนี
4: ้
5: เพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้เนี่ยเปิดตัวมาหลังจากนี้ก็ดูแล้วไม่น่าจะเข้าเป้าเท่าไหร่แสดงว่าตอนนี้เนี่ยผู้สมัครอิสระที่ประกาศตัวมาก็ผมขออนุญาตเรียนด้วยภาษาตรงๆว่าเป็นสีสันนะครับเพราะนั้นมันก็เลยมีอยู่แค่2คนที่จะแข่งขันกันอย่างเป็นทางการก็ได้แก่ดร.โจจากพรรคประชาชนแล้วก็ท่านต่อมาเนี่ย ็คือคนปัจจุบันเนี่ย
4: อาจารย์ชัดชาติ
5: ซึ่งก็จะลงเป็นอิสระใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการแข่งขันจริงจังหลังจากนี้ไปเนี่ยโดยเฉพาะการรับสมัครวันแรกในการรับสมัครผู้ว่าคือ28 พฤษภาผมว่าก็จริงจังก็มีแค่2ท่านนี่แหละครับนอกนั้นก็น่าจะมาเป็นการเสริมมากกว่าครับ
4: อาจารย์คะอาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้คือยังอุบในส่วนของชื่อคนที่จะลงมาเป็นผู้ว่ากทมลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเปิดตัวมาเนี่ยเขาต้องคิดแล้วแหละว่าอาจจะต้องสู้กับทางด้านของท่านผู้ว่าคนปัจจุบันได้อะค่ะ
5: ผมว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าถ้าสู้ได้มันต้องเปิดมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเป็นมิดเนมพอสมควรนะเป็นมิดเน
4: ม
5: แล้วก็ผมดูจากประวัติประชาธิปัตย์ในการส่งตั้งแต่ท่านอภิรักษ์สมัยก่อนนะครับแล้วก็มาจนถึงท่านสุขุมพันธ์อย่างเงี้ยเนาะผมเห็นในการส่งผู้ว่าแต่ละครั้งเนี่ยหรือว่าดร.เอเมื่อปี65เนี่ยจะสังเกตว่าเปิดตัวก่อนอย่างน้อยนะครับ2-3 เดือนทุกครั้งนะเป็นตามต้องมี3 เดือนที่แบบไม่ต่ำกว่านี้เพราะว่าเขาจะต้องทำแคมเปญพาไปลงพื้นที่ไปหาฐานเสียงเพราะประชาธิปัตย์เขาเป็นพรรคเก่าแก่ไงเขามีฐานเสียงของเขาอยู
4: ่
5: ด้วยเหตุนี้เนี่ยมันต้องเปิดตัวออกมาหลายเดือนหน่อยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยที่เปิดตัวช้าผมคิดว่าน่าจะมาจากปัญหามากกว่าว่าอาจจะดิวกับตัวที่ผู้สมัครไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ผมคาดเดานะถ้าเปิดตัวออกมาตอนนี้ก็จะไม่ใช่บิ๊กเนมนะครับเพราะเนื่องจากว่าบิ๊กเนมเขาถ้าจะเปิดตัวแล้วเขาต้องหวังชนะไงเพราะมันเป็นชื่อเสียงของเขาเนา
4: ะ
5: เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะเปิดตัวก็น่าจะมาเป็นการเปิดตัวเพื่อส่งเพื่อรักษาฐานเสียงโดยอาจจะหวังชัยชนะก็อาจจะเป็นสเต็ปต่อไปนั่นเองครับ
4: ค่ะอ๋อก็แต่เราก็ต้องยังไงก็ต้องรอดูวันที่16ที่เขาจะเปิดตัวอีกทีหนึ่งอย่างนั้นนะคะค่ะถ้าพูดถึงว่าถ้าอาจารย์บอกว่าตอนนี้ก็มี2คนที่ค่อนข้างที่ชัดเจนแล้วก็คือทางด้านของท่านผู้ว่าคนปัจจุบันอาจารย์ชัดชาติกับทางด้านของดร.โจคุณชัยวัฒน์นะคะที่เปิดตัวมาอาจารย์มองว่า2คนนี้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าในกรุงเทพมหานครนี่สสกทมกรุงเทพทั้งหมดเลยเป็นสีส้มหมดเลยนะคะอาจารย์มองว่าเรื่องของการที่จะสูสีกันไหมสองคนนี้ค่ะเรื่องของการหาเสียงการลงคะแนนการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ครับครับก็คือว่าผมพูดถึงพรรคประชาชนก่อนนะ
4: ค่ะ
5: พรรคประชาชนเนี่ยเมื่อปี65เป็นอาจารย์วิโรจน์ใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
5: พรรคประชาชน
4: ค่ะ
5: ปีนี้เป็นดร.โจเทียบกันระหว่าง2คนในพรรคนี้ก่อนเนา
4: ะ
5: อาจารย์วิโรจน์จะเป็นที่ดึงดูดต่อสื่อและสังคมเพราะเขามีบทบาทมากนะครับก่อนที่จะลงเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยดร.โจเนี่ยบทบาททางสื่อสังคมยังไม่ค่อยเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยออกมาว่าการที่ดร.โจเพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนว่าถ้าความสดเมื่อเทียบกับตอนอาจารย์วิโรจน์เปิดตัวเนี่ยอาจารย์วิโรจน์ยังดูดีกว่านะ
4: คนรู้จักเยอะกว่า
5: คนรู้จักเยอะกว่าแต่ว่าอาจารย์วิโรจน์ตอนเปิดตัวเนี่ยตอนนั้นส.ส.ของพรรคตอนนั้นยังเป็นพรรคก้าวไกลอยู่เนา
4: ะ
5: ในปี65เป็นก้าวไกลเนี่ยเขายังไม่ได้กวาดกรุงเทพถึงขนาดแลนสไลด์แต่ว่าเขาเข้ามาในกรุงเทพเยอะแล้วแหละเป็นผลของการเลือกตั้งปี62เขามากวาดกรุงเทพจริงๆคือปี66ที่ได้32เขตจาก33เขตแล้วพอมามีปี69ล่าสุดเมื่อ8กุมภาเนี่ยได้ทั้งกรุงเทพเลย33เขตนะครับเพราะนั้นมันจะมีความแตกต่างว่าแม้ว่าตัวดร.โจอาจจะไม่ตังเท่าตัวของอาจารย์วิโรจน์ก็ตามแต่เนื่องจากจำนวนฐานส.ส.ในเมืองของเขาเยอะเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถนำเอาโกยคะแนนได้มากกว่าอาจารย์วิโรจน
4: ์
5: เมื่อปี65เนี่ยอาจารย์วิโรจน์เขาได้คะแนน 250,000 คะแนนนะของจากพรรคส้มนะคร
4: ับ
5: ในครั้งที่ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคส้มในปีนั้นเนี่ยถล่มทลายฮะ7หลักคือเกินล้านแต่มันลงให้อาจารย์วิโรจน์อยู่ 250,000 รอบนี้เนี่ยปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนในกรุงเทพก็เป็นล้านนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่าการเปิดตัวดร.โจเนี่ยคะแนนน่าจะมากกว่าอาจารย์วิโรจน์เพราะฐานก็เยอะกว่าแต่ถามว่าจะเพียงพอต่อการชนะเลือกตั้งไหมต้องดูอีกทีเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าผมดูจากปี65เนี่ยฐานเสียงพรรคส้มในกรุงเทพเยอะแต่ลงให้อาจารย์วิโรจน์เพียง 250,000 เพราะคะแนนฐานเสียงพรรคส้มในปีนั้นเนี่ยไปเทให้อาจารย์ชัดชาติเนี่ยครับ พราะนั้นปีนี้เนี่ยอาจารย์ชัดชาติเองเท่าที่ผมเช็คจากกระแสโพหรือกระแสโซเชียลสตรีมมิ่งทางออนไลน์นะ
4: คะ
5: แนนก็ไม่ค่อยตกอ่ะคือถ้าตกก็ตกนิดเดียวแต่คนยังชอบเยอะอยู
4: ่
5: ผมก็คิดว่าพวกนี้มันเป็นต้นทุนทางการเมืองอ่
4: ะ
5: ที่จะทำให้ฐานเสียงของพรรคส้มเนี่ยแม้ว่าตัวเองจะอยู่พรรคส้มแต่อาจจะมาเลือกอาจารย์ชัดชาติเหมือนตอนกรณีคุณวิโรจน์หรือไม่อย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยแม้ว่าจะเหลือแค่2เบอร์ที่ดูแรงๆคืออาจารย์ชัดชาติกับทาง
4: ดร.โจ
5: เนี่ยแต่ผมก็ยังให้เครดิตกับผู้ว่าคนเก่าว่าเขามีผลงานแล้วไงมีผลงานแล้วมันสามารถคุยได้น
4: ะ
5: ว่าอะไรคืออะไรกับดร.โจท่านมาใหม
4: ่
5: แล้วก็เปิดตัวได้ไม่นานขนาดเดียวกันมันเคยมีปรากฏการณ์ว่าทางฐานเสียงของพรรคสีส้มในกรุงเทพเนี่ยเขาก็เลือกโดยที่บางทีเขาก็ดูจากมติอื่นเป็นหลักนอกจากความเป็นแบรนด์พรรคด้วย
4: ก็คือเขาเลือกพรรคมากกว่าเลือกคนถ้าเกิดในสนามใหญ่อย่างนั้นใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับสนามใหญ่พรรคมากกว่าคนใช่แต่พอสนามเล็กสมัยอาจารย์วิโรจน์แข่งใจชาติปี65เนี่ย คนมากกว่าพรรคไงรอบนี้ก็ต้องดูว่าจะกลับมาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจารย์ชัดชาติก็ดูเหมือนว่าก็ทิ้งห่างหลายช่องตัวอยู
4: ่ค่ะถ้าเทียบกับผลงานของทางด้านของอาจารย์ชัดชาติผู้ว่าคนปัจจุบันกับแคมเปญใหม่ที่ทางพรรคประชาชนหรือว่าดร.โจชูขึ้นมาก็คือกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าประชาชนอันนี้เนี่ยถ้าเทียบกันได้ไหมระหว่างผลงานของผู้ว่าปัจจุบันกับแคมเปญอันใหม่เพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยดิฉันว่าบอกว่าบางทีเขาก็เอาใจยากเหมือนกันนะถ้าเกิด
5: อาจจะ
4: แบบไปเปลี่ยนใจเอาโค้งสุดท้ายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ใช่ครับถ้าเทียบระหว่างสองท่านนี้นะครับแคมเปญของพรรคสีส้มเนี่ยที่เปิดตัวมาเมื่อสักวันซืนที่มีคำว่าง่ายๆนะใน4ประเด็นเดินทางง่ายอะไรอย่างเงี้ยกับทางตัวของผู้ว่าชัดชาติที่เขาทำเส้นเลือดฝอยนะครับคือไอ้เส้นเลือดฝอยเนี่ยมันคือทำอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆเช่นทางเท้าไฟส่องสว่างอย่างนี้นะหรือทางเดิน
4: เข้าถึงชุมชน
5: ซอยอะไรอ่ะขุดครอบคูคล
4: อง
5: เจ็ดพันกิโลเมตรอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็คือการทำให้มันง่ายๆเหมือนกันถูกต้องไหมครับมันไม่ได้ทำไม่กับโปรเจกต์ที่มันดูยากเพราะฉะนั้นเนี่ยแคมเปญที่พรรคสีส้มออกมาเนี่ยมันดูเหมือนทับซ้อนจากสิ่งที่ผู้ว่าคนปัจจุบันก็ทำนะคือทำเป็นอย่างนี้ผมว่ามันจะไม่ค่อยฉีกนะแล้วแคมเปญที่ออกมาโดยที่ไม่ฉีกจากผู้ว่าคนปัจจุบันเลยเนี่ยมันย่อมทำให้ผู้ว่าปัจจุบันได้ปีว่าเขาทำแล้วไงแล้วก็ทำอยู่ไงอันนี้ที่ผมคิดว่าอาจจะยังฉีกได้ไม่พอนะครับแต่ว่าถามว่าแคมเปญพรรคส้มเนี่ยมันต่างจากปี65สมัยอาจารย์วิโรจน์ไหมผมเห็นว่าต่างเพราะปี65เนี่ยสิ่งที่อาจารย์วิโรจน์ของลักษณะดีสองของพรรคส้มเขาลงผู้ว่าเนี่ยเขาจะพูดถึงนโยบายปฏิรูปคล้ายๆคือโครงสร้างเป็นหลักอ่ะแต่มาพอรอบนี้เนี่ยของพรรคส้มเขาพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวนะคือแบบเป็น4หมวดเนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนไปเพราะเขาคงรู้แล้วว่าคนในกรุงเทพอ่ะเลือกระดับชาติเลือกแบบหนึ่งเลือกในท้องถิ่นเลือกอีกแบบครับ คือเลือกระดับชาติเนี่ยเลือกกระแสและเลือกคนที่เป็นนายกใช่ไหมครับ คือเลือกส.ส. แต่พอมาเลือกในท้องถิ่นเนี่ยเขาเลือกคนที่จะมาดูแลเขาได้ ข้างๆบ้านถนนหนทางดี น้ำดีอะไรอย่างเงี้ยเขาคงรู้ว่าคนกรุงเทพเนี่ยมีวิธีเลือกคนละแบบที่เป็นคนเดียวกันก็เลยพยายามปรับแคมเปญให้ดูเป็นเรื่องของในวิถีชีวิตประจำวันแต่พอมันปรับมาเป็นวิถีชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็ดันไปเหมือนกับให้คล้ายเส้นเลือดฝอยที่อาจารย์ชัดชาติทำไงเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ความฉีกมันก็อาจจะดูแล้วไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ
4: ค่ะทีนี้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็มอนิเตอร์จากเรื่องของโซเชียลในขณะเดียวกันทางด้านของพรรคส้มเองเขาก็ถนัดเรื่องโซเชียลอาจารย์ชัดชาติแล้วก็เห็นประจำเรื่องของการไลฟ์เวลาอาจารย์ไปวิ่งไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ทั้งสองคนนี้ไม่มีความต่างหรือว่าได้เปรียบกันยังไงบ้างอะคะ
5: ครับเราเรียกได้เลยว่าการหาเสียงผู้ว่ากทม.รอบนี้น
4: ะ
5: เราตั้งชื่อเอพิโซดได้เลยฮะว่า เป็นเอพิโซดสงครามทางอากาศน
4: ะ
5: เพราะว่าจะต้องหาเสียงกันทางออนไลน์หรือโซเชียลมากกว่าออนกราวด์อ่
4: ะ
5: ที่ประเภทแบบเดินหรือติดป้ายอ
4: ่ะ
5: ไม่ชัดเจนมากนะครับพรร
4: ค
5: ส้มก็ถนัดเรื่องนี
4: ้
5: ตัวของอาจารย์ชัดชาติและทีมก็ถนัดเรื่องน
4: ี
5: ้เพราะนั้นพอสู้กันแบบนี้นะครับแน่นอนว่าต่างคนต่างแย่งชิงพื้นที่ของการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยผมว่า ฟอร์มไม่ต่างกันไม่ถึงไม่มีใครเหนือกว่าใครมากนักเพราะทั้งสองฝ่ายเขาทำกันมานานมันจะต่างกันตรงเรื่องของการนำเสนอสาระสำคัญหรือคอนเทนต
4: ์
5: นะครับซึ่งพรรคส้มเนี่ยเขายังไม่ได้ครองกทม.ในฐานของเคยบริหารกทม.เขาก็ต้องพูดถึงสิ่งที่จะเป็นจุดอ่อนอาจารย์ชัดชาติว่ามีจุดอ่อนอะไรก็นำเสนอสิ่งทางแก้ตรงนั้นแต่อาจารย์ชัดชาติเนี่ยเขาก็จะนำเสนอในสิ่งที่เขาทำมาแล้วว่าเขาทำมากี่อย่างแล้วเขาอยากจะต่อเนื่องยังไงเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นการต่อสู้ตรงนี้นะครับทีนี้ถามว่าคอนเทนต์ใครที่โดนกว่าน ะในสายตาของฐานเสียงเนี่ยคนนั้นก็จะได้ไปแต่ผมก็บอกใบ้นิดนึงเนาะว่าโดยปกติคนที่ทำงานมาแล้วในระดับผู้ว่านะในการลงรอบ2นั้นได้เปรียบทุกคนนะตั้งแต่สมัยคุณอภิรักษ์อ่ะที่ลงรอบ2ก็ได้เปรียบหม่อมสุขุนพันธ์ลงรอบ2ก็ได้เปรียบก็กระซิบให้ฟังว่าถ้าใครที่ทำผลงานได้ดีนะแล้วผู้ว่าคนนั้นยังลงรอบ2ได้เนี่ยมันจะได้เปรียบซึ่งดูผมก็ตามกระแสผู้ว่าชัดชาติก็คนก็ด่านะแต่ด่าน้อยกว่าชื่นชมไง
4: บ่นใช่บ่นเนี่ยใช่บ่น
5: ด่าใช่บ่นแล้วกันใช่บ่นแล้วกันเพราะนั้นกระแสก็ย่อมดีกว่าเพราะนั้นไอ้การที่เขาลงรอบ2เนี่ยเขาก็ได้เปรียบนะครับผู้ว่าชัดชาติ
4: อืมค่ะแล้วกับทางด้านของแคมเปญของทางด้านของดร.โจที่บอกว่าทำกรุงเทพง่ายๆเช่นการเดินทางการใช้ชีวิตต่างๆหลายคนก็เลยมองว่าโอ้ยอำนาจของผู้ว่ามันจะเยอะอะไรขนาดนั้นหรอที่จะมาเปลี่ยนอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ซื้อใจของคนกรุงเทพได้ไหมคะ
5: ก็ต้องยอมรับนะครับว่ากรุงเทพปัจจุบันเนี่ยบริหารด้วยพระราชบัญญัติบริหารกรุงเทพมหานครปี2528นะครับ2528ปีนี้เป็น2569เป็น40ปีเพราะนั้นอำนาจในการตราพระราชบัญญัติกทม.ปี28เนี่ยเขามองว่าเป็นเมืองเล็กๆให้อำนาจจำกัด
4: ม
5: ีทำอยู่แค่ไม่กี่อย่างลักษณะเป็นเหมือนงานแม่บ้านเนี่ยขุดลอกคูคลองอะไรแบบนี้มากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าพรรคประชาชนของดร.โจครับนำเสนอว่าจะมอปี28เนี่ยเขามองว่าเป็นเมืองเล็กๆให้อำนาจจำกัด มีทำอยู่แค่ไม่กี่อย่างลักษณะเป็นเหมือนงานแม่บ้านเนี่ยขุดลอกคูคลองอะไรแบบนี้มากกว่าเนาะเพราะฉะนั้น

0: เพราะเอาจริงๆอ่ะดิฉันก็เห็นแบบว่าหลายๆท่านที่ผู้ว่าคนก่อนๆหน้านี้เนี่ยบางท่านก็ชูนโยบายหลักเรื่องของการจราจรเรื่องของนู่นนี่นั่นเลยมาแต่เอาจริงๆเนี่ยจนถึงทุกวันนี้นะการจราจรก็ยังมีปัญหาอยู่ฝนตกก็ยังน้ำท่วมอยู่อะไรแบบนี้ก็ยัง
1: มันทำยากเพราะว่าถนนสายหลักของกรุงเทพมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกทม.เลยนะไอ้ถนนที่ขึ้นกทม.คือถนนซอยครับที่สามารถไปทำได้ซ่อมได้เร็วถนนหลักมันขึ้นกับทางกรมทางหลวงอ่ะซึ่งมันอยู่ในกระทรวงคมนาคมเพราะฉะนั้
0: น
1: จะทำอะไรมันต้องประสานงานอย่างเดียวเลยครับ
0: อำนาจก็มีไปไม่ถึงด้วยอย่างนั้น
1: ใช่ครับผมใช่คร
0: ับค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงว่าถ้าพูดถึงมาในส่วนเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงดร.โจละทีนี้ขออนุญาตไปพูดถึงด้านของอาจารย์ชัดชาติบ้างอาจารย์มองว่าอาจารย์ชัดชาติแน่นอนว่าต้องเอาผลงานที่ผ่านมาไปต่อยอดแน่นอนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะมากน้อยแค่ไหนฮะอาจารย
1: ์ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ที่เอาผลงานไปต่อยอดใช่ไหม
0: แล้วก็แบบจะทำให้ซื้อใจคนเพราะว่าเราต้องบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยเขามันจะมีทั้งในส่วนที่ชอบและไม่ชอบด้วยเหมือนกัน
1: ได้ใช่ฮะกระแสชอบมากกว่าไม่ชอบนะอันนี้ผมยืนยันจากการมอนิเตอร์โพลมา 4-5 เดือนนะครับกระแสชอบมากกว่าไม่ชอบแล้วดูการที่มีแฟนคลับไปช่วยเขียนแก้ให้อ่ะที่คล้ายกับเป็นหัวคะแนนธรรมชาติอ่ะของตัวของผู้ว่าชัชชาติเองเนี่ยเยอะนะเพราะฉะนั้นผมถึงค่อนข้างคิดว่าสิ่งที่ผู้ว่าชัชชาติเนี่ยคะแนนเขาไม่ค่อยตกนะครับแล้วก็ผลงานเนี่ยคนไปช่วยเขียนเชียร์เนี่ยก็แสดงว่าคนก็แบ๊ดพอสมควรน
0: ะ
1: ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยคะแนนเขาก็ยังฐานแน่นอยู่นะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะทำให้เขาเนี่ยยังได้เปรียบในการหาเสียงในช่วงระยะเวลาเหลือแค่ประมาณ6สัปดาห์กว่าๆ ก่อนจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าคือ28มิถุนายนที่จะถึงนี้เนี่ยยังไงเขาก็ย่อมได้เปรียบอะครับเพราะว่าผลงานนั้นก็ยังมีคนเชียร์แล้วก็จะมีคนขยายให้นะครับเพราะคือทำงานมาแล้วอะต่ออาจจะมีบางคนบางอย่างไม่ค่อยชอบในบางผลงานแต่ผลงานหลายอย่างก็มีคนเชียร์เยอะไอ้คนเชียร์นี่แหละที่จะเป็นคนไปปากต่อปากให้ครับ
0: ค่ะก็คือเอายิงถ้าพูดกันตามเนื้อผ้าตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าในส่วนของคนที่เป็นตัวเต็งคนที่เปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครต่างๆอาจารย์ชัดชาตินี่มีเปอร์เซ็นที่จะได้กลับเข้ามานั่งเป็นผู้ว่าม
1: าก
0: ที่สุดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอันนี้ยังมากกว่าใช่ครับ
0: ค่ะทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของแนวทางในการทำงานต่อไปอาจารย์มองว่าถ้าเกิดว่าอย่างอาจารย์ชัดชาติจะกลับมานั่งเป็นผู้ว่าอีก4ปีข้างหน้าหรือแม้กระทั่งคนใหม่ๆที่เข้ามาเขาจะต้องมีการปรับในเรื่องของการทำงานหรือว่าจะต้องมีการเริ่มต้นยังไงกับทางด้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไปเพราะว่าเป็นเมืองหลวงแล้วก็ดิฉันว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่เป็นคนกรุงเทพเนี่ยเขาก็เริ่มละสนใจแล้วว่าใครจะมีนโยบายที่จะทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่แบบน่าอยู่จริงๆอะค่ะ
1: ครับผมเห็นนโยบายอยู่นะเอาของพรรคประชาชนน
0: ะ
1: ถ้าสมมติว่าเขาได้เข้ามาเป็นผู้ว่านะครับเขาก็บอกว่าเขาจะใช้องค์คาพยพนะสสถ้าเขาได้สก
0: อ
1: น
0: สอยู่แล้ว
1: จะมาประสานงานกันใช่นะครับแล้วเขาก็โชว์ทีมที่เป็นรองผู้ว่าเนาะออกมานะครับ
0: อ
1: ันนี้เขาก็บอกว่าเขาจะทำงานโดยใช้คนเหล่านี้ในการที่จะสานต่อเพื่อออกนโยบายในการจัดการเขาพูดถึงเส้นเลือดใหญ่ด้วยนะคือโครงการคล้ายๆกับไม่กลับโปรเจกต์นะภาคประชาชนนะครับส่วนของอาจารย์ชัดชาติหรือผู้ว่าชัดชาติเนี่ยเขาก็พูดมาว่า4ปีแรกที่เขาทำจนถึงวันนี้เนี่ยเขาทำเพื่อวางรากฐานในเรื่องของเส้นเลือดฝอยเนาะให้เรื่องจุดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกคูคลองให้มันระบายน้ำได้เร็วอะไรแบบนี้เป็นต้นเขาก็ทำมาได้ระดับพอสมควรแล้วเขาบอกว่าสมัยสองเขาจะต่อยอดไปถึงเส้นเลือดใหญ
0: ่
1: เพราะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะเริ่มทำสิ่งที่เป็นเมกะโปรเจกต์บ้างในการทำงานอีก4ปีเพื่อที่ต้องการจะทำให้การแก้ไขปัญหาของกรุงเทพดูแล้วมันขยายสเกลขึ้นเนาะอย่างเช่นเมกะโปรเจกต์เช่นนะโรงงานกำจัดขยะดีๆอุโมงค์ยักษ์ดี
0: ๆ
1: อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับหรือว่าผมได้ยินตัวของอาจารย์ชัชชาติพูดมาเมื่อ2วันว่าจะทำให้กรุงเทพเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพราะว่าโพของนิด้าเนี่ยเขาเคยพูดว่าคนกรุงเทพเนี่ยสนใจเรื่องปากท้องเป็นอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้แต่อำนาจในพ.ร.บ.กทม.28มันไม่ค่อยให้อำนาจในการจัดการเศรษฐกิจมันจะอยู่กับประเทศจะอยู่กับรัฐบาลเป็นหลักเห็นผู้ว่าเขาออกมาว่าเขาจะทำคล้ายๆไม่กับโปรเจกต์ทางด้านเศรษฐกิจคือจะ

0: ร้างฮอใหญ่ๆดึงดูดให้คนมาทำเอ็กซิบิชันอะไรอย่างเงี้ยดึงดูดเงินจากต่างชาติซ
1: ึ่
0: งเขาบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเมกะโปรเจกต์ที่เขาจะทำสรุปคือว่าทิศทางของพรรคประชาชนก็จะร่วมมือกับทีมของเขาที่อยู่ในกทม.ส
1: ่
0: วนผู้ว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าจะขยายจากเส้นเลือดฝอยเป็นเส้นเลือดใหญ
1: ่
0: เพ
1: ื่
0: อเติมให้การพัฒนากรุงเทพมันครบถ้วนขึ้นเพรา
1: ะ
0: ผมเองเขาพูดคำทำนองนี้ว่ากรุงเทพเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกทุกปีแต่เมืองน่าอยู่อยู่อันดับ98เขาก็จะทำให้เมืองน่าอยู่ของกรุงเทพเนี่ยติด1 ใน 50อะไรประมาณนี้ผมเลยคิดว่าเขาต้องทำพวกไม่กับโปรเจกต์มากขึ้นก็น่าจะเป็นทิศทางของสองท่านนี้นะครับ
1: อืมค่ะทีนี้เรียนสอบถามอาจารย์นิดนึงว่าเราพูดถึงเรื่องของถ้าไม่นับอาจารย์ชัดชาติอาจารย์มองว่าผู้สมัครรายใหม่ๆเนี่ยเพราะจริงๆถ้าจะว่าไปแล้วระยะเวลาในการที่จะแนะนำให้ประชาชนให้คนกรุงเทพรู้จักค่อนข้างที่จะน้อยเขาจะทำยังไงให้คนกรุงเทพรู้จักตัวตนรู้ว่าการทำงานถ้าเกิดเขาเลือกคนนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ผิดหวังแน่นอน
0: โอ้มันไม่มีวิธีการเดียวครับต้องอ่อนแอเพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยสถิติมันชูชัดแล้วว่าเขาอยู่ในโลกมือถือ 100% เลยนะ
1: อยู่ในโซเชียลหมดเลย
0: อยู่ในออนไลน์ 100% เลยอย่างคนกรุงเทพเนี่ยแบบว่าไม่ตกสักเปอร์เซ็นต์เดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้นำตัวตนไปสู่คนเหล่านี้ได้จริงอะครับจะต้องยิงแอดผ่านโซเชียลนี่แหละแล้วก็ต้องแสดงตัวตนผ่านโซเชียลพอผ่านโซเชียลเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับทางบรรดาสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุหรือเว็บอะไรเงี้ย
1: มัน
0: ก
1: ็
0: จะดึงไปลงข่าวอ่ะแล้วมันจะสามารถกระจายสู่แมสสู่คนได้เร็วในเวลาอันสั้นเพื่อจะมารู้จักตัวตนเนาะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวิธีการเดียวคือต้องสู้กันทางออนแอร์นี่แหละครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะนำเสนอคอนเทนต์หรือมีกิมมิกมีสัญลักษณ์อ่
1: ะ
0: เล่นที่น่าสนใจที่ทำให้คนสนใจได้มากกว่าตอนนี้รู้สึกพี่เต้เขาชิงไว้แล้วนะที่ทำเป็นพี่เต้มงคลกิจอ่
1: ะ
0: ที่ลูกเล่นว่ามีนโยบายฉีกฉีกเทพบินได้อะไรของเขาอ่ะ
1: อันนี้ต่อยอดมาจากสสป่ะคะ
0: มาจากสส
1: ต่อยอดมาจากสสเด้ออันนี
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะค่ะเพราะเหมือนกับตอนนี้เนี่ยเราได้แบบว่าเป็นคำที่แบบว่าติดปากหลายคนอย่างอาจารย์ชัดชาติก่อนหน้านี้ก็มีทำงานใช่ไหมคะตอนน
0: ี
1: ้มาทางของพรรคของดร.โจก็จะเป็นกรุงเทพง่ายๆนะ
0: ง่าย
1: ตอนนี้เอาสองท่านนี้ก่อนที่ประชาชนเริ่มแบบว่าเริ่มจะติดหูแล้วเหมือนกันนะคะในส่วนของคนอื่นนี่เดี๋ยวคงต้องรอเขาเปิดตัวอย่างจริงๆจังๆก่อนว่าจะเป็นยังไงนะคะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยช่วงนี้เราพูดคุยกับอาจารย์เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดเขา
0: ผมฝากนิดนึงได้ไหมฝากนิดนึงได้ไหม
1: ค่ะ
0: กรุงเทพไม่ได้มีแต่สนามผู้ว่านะครับมีสนามเลือกตั้งสก.ด้วยนะ
1: ใช่
0: และเลือกวันเดียวกันด้วยคือ28มิถุนายนแล้วผมจะเรียกท่านผู้ฟังทราบนิดนึงว่าเชิญชวนให้ติดตามการแข่งสก.ครับผ
1: ม
0: ติดตามมาเนี่ยผมยันว่าสนุกกว่าคู่ค่าอีกรอบนี
1: ้สนุกใช่ไหม
0: ลองดูการแข่งของสก.ผมบอกว่าเข้มข้นกว่าผู้ว่ารอบนี้ดูการแล้ว
1: คือไปที่ที่ฉันจะสรุปก็คือบอกว่าเดี๋ยวให้เขาเปิดตัวเดี๋ยวเผื่อเราจะได้พูดคุยกับอาจารย์อีกรอบนึงว่าพอเปิดตัวแล้วทีนี้เนี่ยเอาทีนี้อย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์ที่เรารอกันอยู่กลางเดือนนี้ที่เขาจะเปิดตัวหรืออาจจะมีคนอื่นที่เป็นอาจจะซุ่มกันมาทำงานในพื้นที่กันมานานแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยเปิดมาในวันที่เขาอาจจะใกล้ๆก่อนถึงวันที่เขารับสมัครอีกทีนึงอย่างนั้น
0: ใช่ผมบอกไว้นิดนึงจากการติดตามข้อมูลนะ
1: ค่ะ
0: คือจะมีทีมสก.ที่ไม่สังกัดพรรคแล้วสนับสนุนผู้ว่าปัจจุบันผมถึงบอกมันสนุกมากรอบนี้ยังไงลองติดตามกันดูแล้วกันนะครับ
1: ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพอเขารับสมัครเลือกตั้งหรือมีการเปิดตัวกันแบบว่าฟูลทีมกันหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจจะได้พูดคุยกับอาจารย์อีกรอบนึงนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางจสร้อยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: นั่นก็เป็นเทปปรีรันนะครับการพูดคุยระหว่างคุณณัฐยานะครับกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นนักรัฐศาสตร์วิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์เชษฐาด้วยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะมีเกิดขึ้นนะครับในช่วงเดือนหน้าด้วยนั่นเองนะครับช่วงนี้ 7:45 น.เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
3: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครัน เดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
4: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
5: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
6: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
7: ่40ครับ
8: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
7: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
9: แกไปเที่ยวทะเลกัน
10: ไม่เอาอ่ะ
9: งั้นไปคาเฟ
10: ่ไม่อยาก
9: ไปกินหมูกระทะ
10: กลัวอ้วน
9: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
11: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
13: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: ฉันได้แล้ว
16: ผมก็ได
15: ้ป้าก็ได
17: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ซื้อเลย
18: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: มาติดตามกันต่อกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับ 7:50 นาทีครับคุณนี่คุณแจ็คนะครับที่แจ้งอุบัติเหตุพหลโยธินนะครับด้านขาเข้านะฮะตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีรถ6ล้อนะครับชนกับรถปิกอัพขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับเพิ่มเติมมาล่าสุดเนี่ยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาแล้วนะครับกำลังใช้เครื่องตัดทางให้ความช่วยเหลือนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บนะตอนนี้การจราจรเนี่ยคุณผู้ฟังทางด้านขาเข้าเนี่ยรถติดนะครับขาเข้าพหลโยธินนะครับท้ายเนี่ยสะสมอยู่ช่วงวัดคุณหญิงส้มจีนนะครับช่องทางหลักนะครับคู่ขนานเนี่ยยังวิ่งได้นะครับคู่ขนานยังวิ่งได้แล้วก็ตอนนี้เห็นรถเริ่มจะเบี่ยงออกจากช่องหลักมาคู่ขนานกันเยอะเลยนะครับเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องนะครับเหตุเกิดที่บริเวณตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมนวนครนะครับช่องทางหลักนะครับคุณผู้ฟังรถบรรทุก6ล้อชนกับปิกอัพขวางช่องทางซ้ายรถปิกอัพเสียหายนะครับนะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเพราะว่ามีคนเจ็บก็ใช้อุปกรณ์ตัดทางในการดำเนินการช่วยเหลือกันอยู่มีท้ายนะครับเริ่มสะสมเพราะฉะนั้นใครที่ตามหลังมาใช้พหลโยธินฝั่งขาเข้าคุณผู้ฟังเบี่ยงออกคู่ขนานก่อนเลยนะครับหรือว่าใช้คู่ขนานก็วิ่งตรงยาวๆมาได้เลยนะครับแต่ก็ให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าช่วงที่จะเบี่ยงหลักเข้าคู่ขนานเนี่ยมีรถเนี่ยเริ่มเบี่ยงออกมากันเยอะและทำให้ช่วงที่ก่อนจะถึงทางเบี่ยงเนี่ยจะมีรถชะลอตัวนะครับในช่องทางคู่ขนานด้วยนะเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับเพราะว่าตอนนี้รถติดนะทางด้านของพหลโยธินขาเข้าตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมนวนครนะฮะส่วนทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะครับช่วงแถวๆโรงพยาบาลศรีสวรรค์เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีเหตุนะครับเนี่ยเพราะว่ารถเคลื่อนตัวช้านะครับมีท้ายเนี่ยอยู่ช่วงข้ามคลองมหาสวัสดิ์แล้วครับรถเคลื่อนตัวช้านะครับหัวแถวคืออยู่ช่วงหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์นะครับในฝั่งขาเข้านะท่านใดที่เดินทางตามหลังมาฝากเป็นข้อมูลหรือว่าใครที่อยู่แนวหน้านี่เพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้มีท้ายอยู่ประมาณสักกิโลเมตรนะเกือบ2กิโลเมตรได้นะครับแต่ถ้าผ่านจุดดังกล่าวเนี่ยผ่านใต้ทางด่วนประจิมรัฐยาเข้ามาเนี่ยข้ามทางรถไฟตลิ่งชันเนี่ยก็ไม่ติดแล้วนะครับขาออกคล่องตัวดีนะครับขาออกคล่องตัวดีส่วนทางด้านของถนนสวนผักด้านขาเข้าเนี่ยจะมีชะลอตัวช่วงหน้าตลาดสวนผักนะครับตรงนี้รถจะเยอะทั้ง2ด้านเลยนะครับทั้ง2ด้านด้านขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางตัดกับราชพฤกษ์เนี่ยดูจะมีปริมาณรถมากกว่านะครับนะแล้วก็ลงจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านี่ตอนนี้ก็รถเริ่มเยอะเหมือนกันนะครับมาทางด้านของพิพิธภัณฑ์หอศิลป์เนี่ยนะครับรถเริ่มเยอะนะครับแล้วก็ทางด้านของถนนหลานหลวงนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถนะจากทางด้านของถนนพเนียงเข้ามาทางจักรพรรดิพงษ์เนี่ยนะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเพชรบุรีนะครับจากแยกเพชรพระรามมุ่งหน้าราชเทวีแนวก่อสร้างตรงนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถมากเหมือนกันด้านขาเข้ายังดีนะครับประตูน้ำทั้งสองด้านเพชรบุรีไปราชเทวีด้านกลับกันฝั่งขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับราชปารบรถที่มาจากทางดินแดงเข้ามาทางมักกะสันเริ่มติดนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอไปที่เหตุการณ์มีเหตุรถพุ่งชนบ้านนะครับเมื่อช่วงตีสามที่จังหวัดระยองเดี๋ยวเราไปติดตามเพิ่มเติมกับทางซูมระยอง031นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนตีสามเลยนะครับเหตุการณ์ที่เป็นยังไงอะครับ
1: ก็วัยรุ่นนะครับกำลังแบบขนอง
0: ครับ
1: ก็เห็นมีกล้องอยู่นะกล้องรถเขาเปิดดูว่าขับแรงมากเลย
0: ครับเป็นรถอะไรครับที่ขับมา
1: เป็นรถ Isuzu D-Max 4ประตูนะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ในภาพนี้เห็นนี่มายังไงครับเนี่ย
1: ก็มาทางจากถนนท่าบรรทุกนะครับน่าจะมาแรงจัดอะครับแล้วก็เลยแหกโค้งชนกำแพงบ้านประชาชนแล้วก็ขึ้นไปศาลแล้วก็เข้าห้องบ้านคนนะครับครับ
0: ที่เกิดเหตุนี่เป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์หรือยังไงครับเนี่ย
1: เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เลยครับ
0: โอ
1: ้บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ก็ช่วงก่อนจะหลังนี้แหละประจำเลยนะแต่รถจะเสียชีวิตมั่งอะไรมั่งอ่ะบ่อยมากบ้านหลังนี้ครับ
0: เหมือนเกิดเหตุลักษณะแบบนี้เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: เขาบ้านหลังนี้ที่เขาอยู่บริเวณจุดไหนเป็นมันเป็นมุมเป็นอะไรยังไงฮะตรงนี
1: ้ก็เป็นทางโค้งช่วงทางโค้งพอดีนะครับ
0: อืม
1: ครับ
0: ครับถนนอะไรครับตรงนี้
1: ถนนสายกลางทุ่งนะครับ
0: ถนนสายกลางทุ่งนะ
1: มุ่งหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพระยองครับ
0: ครับนะฮะก็อะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสาเหตุอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยครับบ้านหลังนี้พอจะวิเคราะห์ได
1: ้บ่อยหลังนี้ก็แบบวัยรุ่นนะครับไปเที่ยวไปดื่มอย่างเงี้ยส่วนมากจะเกิดจุดตรงเนี้ยบ่อยมากเลย
0: ครับ
1: ครับเพราะว่ามันเขาเปิดกล้องดูเหมือนจะแบบอะไรเลิกมาจากร้านอาหารหรือเปล่ายังไม่ทราบนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ขับรถมาแล้วเขาเปิดกล้องหน้ารถจอดอยู่เขาเปิดกล้องหน้ารถว่ามาอย่างเร็วเลยนะครับ
0: ครับ
1: มาเร็วมากมาเร็วมากก็น่าจะหลุดโค้งครับหลุดโค้งเพราะว่าเป็นช่วงเข้าโค้งพอดี
0: ครับมีผู้เสียชีวิตไหมครับ
1: ก็มีแดงหนึ่งนะครับแล้วก็
0: บาดเจ็บใช่ไหมบาดเจ็บสาหัสหนึ่งราย
1: สาหัสครับไม่มีชีพจรหนึ่งแล้วก็สาหัสสาม
0: ครับ
1: สาหัสสามแล้วก็ขาหักหนึ่งครับ
0: ยังขาหักหนึ่งรายใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: สาหัสสามรายขาหักหนึ่งรายเสียชีวิตหนึ่งราย
1: ก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่ารถแอมเขายังไม่ยืนยันเขารีบนำส่งโรงพยาบาล
0: ครับ
1: เพราะว่าเขารีบเคลียร์คนเจ็บด้วยไงแล้วก็รถแอมเขารีบเอาขึ้นรถเลยครับส่งโรงพยาบาลกรุงเทพระยองที่อยู่ใกล้
0: ก็ยังไม่ยืนยันว่าเสียชีวิตหรือเปล่านะครับ
1: ใช่ครับ
0: สรุปก็คือ
1: ไม่มีแล้วครับ
0: สรุปก็คือเสียบาดเจ็บเนี่ยทั้งหมด3รายใช่ไหมครับ
1: บาดเจ็บหนักอ่ะสามรายแล้วก็ไม่มีชีพจรหนึ่งรายครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: โอ้ผู้บาดเจ็บกับผู้เสียชีวิตนี่มากับรถกระบะไหมครับหรือว่ามีคนอยู่ในบ้านด้วย
1: มากับรถกระบะทั้งหมด5รายเลยนะครับ
0: โอ้แสดงว่า1รายนี่คือไม่ได้บาดเจ็บเลยฮะ
1: 1รายน่าจะแบบเปิดประตูอ่ะเปิดประตูแล้วกระโดดลง
0: โอ้
1: เหมือนรู้สึกตัวครับเปิดประตูแล้วกระโดดลงอ่ะ
0: โอ้ครับส่วนคนในบ้านนี่คือไม่มีใครได้รับผลกระทบไม่บาดเจ
1: ็
0: บ
1: ไม่มีบาดเจ็บครับเป็นห้องผ้าม่านเขาห้องที่เขาโชว์ผ้าม่านไว้ขายเนี่ยครับ
0: อ๋อเป็นชั้นล่างอะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับได้เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้เวลาก็งวนเข้ามาด้วยนะครับแหมก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะเป็นช่วงทางโค้งไปเดี๋ยวรถเนี่ยแหกโค้งเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเรื่องของการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่กันต่อไปแล้วคนขับนี่มีอาการเมาไหมครับเนี่ย
1: ก็น่าจะนะเพราะว่าคนที่บาดเจ็บสาหัสนั่นก็แบบกินออกนะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะ
0: ครับครับ
1: เพราะว่าผมจะแจ้งว่ามั่นใจไม่ได้นะครับ
0: ได
1: ้ครับ
0: ครับเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมขึ้นหน้ากันต่อยังไงขอบตรงนี้เป็นพื้นที่สภ.อะไรครับ
1: สภ.เมืองระยองครับ
0: สภ.เมืองระยองโอเคครับได้ครับขอบคุณทางซูมระยอง031ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: เวลา 8:00 น.

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงปมพบหุ่นมันเน็ตแจ้งยกเลิก MOU 44โดยตรงเผยผู้นำกัมพูชาแสดงความผิดหวังพร้อมตำหนิโซเชียลประโคมข่าวเท็จส่วนการประชุมผู้นำอาเซียนผลักดันความร่วมมือปราบสแกมเมอร์และ25พฤษภาคมนี้เปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: นายกโพสต์เฟซตำหนิประโคมข่าวเท็จทางโซเชียลแจ้งปมพบคุณมาเนตแจ้งยกเลิก MOU 44โดยตรงยืนยันทำทุกอย่างโปร่งใสนึกถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศประชาชนเผยผู้นำกัมพูชาแสดงความผิดหวังขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีประชุมอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ผลักดันการจับมือปราบสแกมเมอร์เสริมความมั่นคงพลังงานชู3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนเอกภาพยืดหยุ่นบทบาทอาเซียนต่อเวทีโลกรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนเอกนิติเผย25พฤษภาคมเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสทั้งบัตรสวัสดิการและคนละครึ่งรับเงิน2รอบรอบละ 2,000 บาทนายกลงนามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแล้วยืนยันกำกับดูแลทุกบาททุกสตางค์ไม่ให้ใช้ผิดประเภทขณะที่ประชาธิปัตย์ประชาชนจับมือยื่นประธานสภา11หรือ12พฤษภาคมนี้เพื่อส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ผู้โดยสารบนอุบ AOT ปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1,120 บาทเริ่ม20มิถุนายนขณะที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยยอมรับกระทบค่าตั๋วเครื่องบินพร้อมยืนยันค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจะนำไปพัฒนาสนามบินเลขาธิการกกต.เผยบัตรเลือกตั้งกทม.และพัทยาไม่มีบาร์โค้ดย้ำมีระบบการตรวจสอบป้องกันการปลอมแปลงขณะที่ผู้ว่าชัดชาติยอมรับมีโอกาสสูงที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งต่อเพื่อทำงานให้ต่อเนื่องแต่ขอทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.ให้ดีที่สุดจนกว่าจะครบวาระแล้วจะแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งด้านพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.16 พฤษภาคมนี้ยอมรับมันจะมีทั้งแชมป์เก่าที่แข็งแกร่งและผู้สมัครจากพรรคคนรุ่นใหม่ที่มีโปรไฟล์โดดเด่นแต่ขอเสนอความแตกต่างที่จับต้องได้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้คนกรุงเทพในอีก4ปีข้างหน้าดร.โจว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนหาเสียงย่านบางรักประเดิมสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มั่นใจกวาดสก.ครบ50เขตและก่อติดปมร้อนโทนบางแคมาดามเก่งหลังทั้งสองฝ่ายออกมาให้ข้อมูลกันคนละด้านขณะที่บิ๊กเต่าโต้เดือดโทนบางแคโพสต์โชว์หรูแต่บิ๊กนี่เผยเซียนพระเอี่ยวคดีช่อโกงหลายรายความเสียหายหลักพันล้านบาทผู้ว่าสมุทรสาครสั่งปิดโรงงานปลากระป๋องไม่ตรงปกหลังตรวจสอบพบเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาแมคโครเรลเหมือนที่ระบุในฉลากรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสแกนปลากระป๋องทั่วประเทศหลังพบโรงงานปลากระป๋องไม่ตรงปกเพิ่มในจังหวัดสมุทรสาครภูเก็ตผู้ว่าเรียกตกด่วนประชุมตัวแทนชาวอิสราเอลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หลังสถานทูตอิสราเอลออกมาเตือนพลเมืองในชาติให้เคารพและอย่าฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศไทยชี้โทษหนักส่งฟ้องศาลเพิกถอนสิทธิพำนักตำรวจนครบาลจับ2ผัวเมียก่อเหตุลักสัตว์แปลกหายากกิ้งก่าจระเข้จีนและซาลามันเดอร์ลายเสือจากสวนสัตว์พาต้าหลังนำสัตว์ไปตระเวนแลกยาเสพติดกรมควบคุมโรคยกระดับการเฝ้าระวังไวรัสฮันตาสั่งด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศเข้มคัดกรองยืนยันปัจจุบันยังไม่พบรายงานการระบาดในไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: อัปเดตข่าว 6:00 น.ถึง 4:00 น.กับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านกล้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านกันพอห้าแล้วไฟถูกไฟแล้วจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูว่าก
1: ันแดดดีมากเลยสวยด้วยใส่ใส่ใส่
2: เหล่านั้นไหมคะถวาย

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8:12 น.ครับมาติดตามกันต่อกับจส.100นะครับในเช้าวันเสาร์นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งจากแอปพลิเคชัน LINE มีเหตุประชาชนนะครับจะกระโดดจากอาคารภายในซอยเจริญกรุง107แยก15/1ถนนเจริญกรุงนะครับแขวงบางคอแหลมเขตบางคอแหลมนะครับก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยเป็นเพศหญิงนะครับยืนอยู่บริเวณระเบียงชั้น7บนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศที่อยู่นอกตัวอาคารนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการสนับสนุนเบาะลมนะครับในที่เกิดเหตุโดยทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทองนะครับแล้วก็มีทางด้านของญาติและเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างการเจรจาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับนะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทองเนี่ยก็ถึงที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็สนับสนุนเบาะลมนะครับบริเวณที่เกิดเหตุด้วยล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วง 7:25 น.ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและญาตินะครับได้พาผู้หญิงคนดังกล่าวเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยครับนะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับในซอยเจริญกรุง107แยก 15/1 นะครับนะซึ่งลักษณะของอาคารที่เกิดเหตุเนี่ยนะก็จะมีคอมเพรสเซอร์อยู่ด้านนอกนะครับด้านนอกระเบียงนะแล้วก็ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขายืนอยู่บนคอมเพรสเซอร์แอร์ที่อยู่นอกตัวอาคารเนี่ยนะครับบริเวณอาคารดังกล่าวนะครับซึ่งอยู่ระเบียงชั้นที่7นั่นเองเนี่ยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็มีการสนับสนุนเบาะลมที่เราเห็นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเอาเบาะลมมากางแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับตอนนี้คืบหน้าล่าสุดก็คือทางเจ้าหน้าที่และญาติเนี่ยก็พาหญิงคนดังกล่าวเข้าสู่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวยังไงถ้ามีคืบหน้าเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะส่วนเรื่องของอุบัติเหตุล่าสุดมีแจ้งมานะครับถนนพระราม 4ด้านขาเข้าหน้าโลตัสสาขาพระราม 4มีจักรยานยนต์ชนท้ายรถประจำทางรถเมย์นะครับขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนขาเข้านะครับมุ่งหน้าแยกเกษมราษฎร์หน้าโลตัสพระราม 4จักรยานยนต์ชนท้ายรถเมย์ขวางช่องทางซ้ายมีคนเจ็บนะครับส่วนก่อนหน้านี้นะครับที่มีอุบัติเหตุตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมนวนครพหลโยธินนะครับด้านขาเข้าล่าสุดเนี่ยยังมีผลกระทบการจราจรนะครับในช่องทางด่วนมีท้ายแถวเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีนวนครนะฮะคู่ขนานรถเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็เป็นอุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อกับรถปิกอัพชนกันในช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับที่คุณแจ้งให้เราได้ทราบก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทาง10ตำรวจตรีพานุวิทย์รักดวงจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆนะครับมีกรณีของรถเคลนนะครับบอกว่าจากซอยศรีบำเพ็ญจะเลี้ยวขวาเข้าซอยสวนเข้าซอยสวนพลูนะครับเนี่ยฮะแล้วเกิดเหตุเดี๋ยวไปคุยกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมเห็นรถเคลนคันนี้นี่เขายังไงเขาไม่พ้นเลี้ยวไม่พ้นเลยครับ
3: รถเคนเขาเข้ามาในซอยยีรากาเบื้องต้นตรวจสอบว่ามาตามแมปแต่ทำผิดกฎหมายจราจรนะครับห้ามเข้าในเขตชุมชนนะครับแต่ตอนนี้ก็ดำเนินการแต่มันจะติดตรงแยกตรงซอยงานุพีกับศรีบำเพ็ญพอดีแล้วก็เจ้าที่ได้ดำเนินการแค่เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วตอนนี้การจราจรกลับมาเป็นปกติเวลานี้นะครับ
2: เขาไปชนอะไรไหมครับเนี่ย
3: ไม่ชนอะไรนะครับไม่มีชนอะไรก็เจ้าที่บอกรถให้อย่างเต็มที่เลย
2: ลำบากหน้าดูเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าโอ้โหแล้วมันซอยแคบด้วยอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่ครับรถ18ล้อ
2: โอ้ครับแล้วเขามาส่งอะไรไหมมีอะไรบรรทุกมาไหมครับเนี่ย
3: บรรทุกมาน่าจะเป็นไฟก่อนใช่คร
2: ับอ๋ออ้างว่าคือ GPS พามา
3: ใช่ครับ มีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็ดำเนินการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
2: ตั้งแต่เมื่อช่วงกี่โมงครับเนี่ยตอนที่เกิดเหตุ
3: ประมาณเจ็ดโมงครับ
2: โอ้แล้วติดไหมครับรถติดไหมช่วงนั้น
3: รับทราบครับตอนนี้รถติดมากเลยครับ
2: ใช่ไหม
3: วันเสาร์นี่ค่อนข้างที่จะไม่ติดครับโยมผมขออนุญาต
2: เดี๋ยวนิดนึงโดนปรับไหมรถคันนี้ท้ายที่สุด
3: โดนปรับครับโดนปรับแน่นอนครับ
2: เพราะว่าทำผิดนะ
3: ใช่คร
2: ับขอบคุณมากครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ไปทำงานก่อนขอบคุณ10ตำรวจตรีพานุวิทย์รักดวงนะครับเจ้าหน้าที่จราจรสน.ทุ่งมหาเมฆด้วยคือใครที่เข้าไปในซอยเย็นอากาศนี่จะทราบเลยนะครับว่าเป็นชุมชนด้วยไงนะแล้วก็ทางมันแคบอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เขาห้ามอยู่แล้วนะรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาไม่ได้นะครับก็โดนปรับไปตามระเบียบนะครับส่วนคุณพาขวัญแจ้งมานะครับซอยเดี๋ยวก่อนนะนี่แหละก็เหตุเดียวกันหรือเปล่าเห็นบอกว่ารถเคลนนี่แหละนะครับเข้ามาในซอยแล้วไปเกี่ยวกับสายสื่อสารบริเวณทางโค้งนะครับก็ซอยศรีบำเพ็ญที่ตัดกับทางด้านของทางงามดูพลีตรงเนี้ยเย็นอากาศนี่แหละนะครับคันใหญ่นะคันใหญ่มากๆเลยคุณนิคมหนองแขมนะครับอ๋อแจ้งมาก่อนหน้านี้บอกว่าเพชรเกษมอ่ะด้านขาเข้านะครับบรรยากาศท้องฟ้าดูอึมครึมนะฮะใช่วันนี้แสงแดดก็ยังแบบไม่เต็มที่เท่าไหร่นะวันนี้ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ขมุกขมัวมาตั้งแต่เช้าแล้วครับนะฮะก็ใครเดินทางไปที่ไหนก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับวันเสาร์แบบนี้น่าจะมีบางท่านวางแผนเดินทางไปจังหวัดใกล้ๆหรือเปล่าชลบุรีระยองอะไรแบบนี้นะฮะก็เพิ่มเติมกันได้นะครับเรื่องของเส้นทางในช่วงนี้ก็ยังคล่องตัวนะมอเตอร์เวย์ด้านขาออกก็ยังไม่ติดนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีอาจจะมีชะลอนิดนึงช่วงหน้าด่านลาดกระบังทั้งเข้าและออกนะครับแต่ก็รถยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ติดตามกันขอบคุณทางคุณธนกรด้วยนะครับโอ้โหพิมพ์ชื่อผมนามสกุลผมมาแบบถูกต้องมากนะฮะหายากนะคนที่พิมพ์ชื่อผมนามสกุลแบบถูกเป๊ะเนี่ยขอบคุณมากเลยครับแหมพิมพ์มาชัดเจนบอกฮัลโหลดีเจพัทอภิธนาการขอบคุณครับนะนะคุณวิรัตนะครับสวัสดีนะครับทักทายคุณระพีด้วยคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะฮะก็ยังอยู่กับเราคุณ AA สวัสดีด้วยนะครับคุณกู๊ดมิวนะฮะก็บอกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านขอบคุณทุกคนเลยพี่จุกระเบียบด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะฮะติดตามกันอยู่ทาง YouTube JS100 Radio นะครับใครอยู่ตรงไหนยังไงก็เพิ่มเติมทักทายกันเข้ามาได้ในช่องทาง YouTube พิมพ์แชทสดเข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังพหลโยธินยังมีผลกระทบนะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมนวนครในช่องทางหลักนะครับอย่างที่บอกก็คือท้ายเนี่ยอยู่ช่วงตรงข้ามกับบิ๊กซีนวนครนะครับแต่ก็สั้นลงนะครับสำหรับท้ายแถวเพราะก่อนหน้านี้สะสมไปถึงวัดคุณหญิงส้มจีนเลยตอนนี้ท้ายอยู่ประมาณ1กิโลในช่องทางหลักคู่ขนานยังวิ่งได้นะครับแต่ว่าก็จะมีรถที่เขาเบี่ยงออกช่วงหน้าบิ๊กซีจะมีทางเบี่ยงออกคู่ขนานนะรถบางคันพอเห็นมีท้ายก็เริ่มเบี่ยงออกก็ให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยใครที่ใช้ผลโยธินขาเข้านะครับมีอุบัติเหตุที่แจ้งมาตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับกรณีของรถบรรทุก6ล้อชนกับรถปิกอัพล่าสุดเนี่ยเพิ่มเติมมาก่อนหน้านี้มีการใช้อุปกรณ์ตักถ่างในการช่วยเหลือคนเจ็บหลังจากนั้นนะครับมีเพิ่มเติมมาว่าตอนนี้ช่วยเหลือคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่รถยังเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับบรรทุก6ล้อชนกับรถปิกอัพขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับแล้วก็รถปิกอัพเนี่ยเสียหายนะน่าจะยังอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะครับเพราะว่ายังมีผลกระทบการจราจรในช่องทางหลักหัวแถวก็เนี่ยแหละช่วงตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมนวนครฝั่งกลับการขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับขาเข้าถ้าเลยจุดดังกล่าวมาก็ไม่ติดนะต่อเนื่องมาทาง คลองหลวงบางขันเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับนาบุญถาวรต่างระดับรังสิตหนังสิตนครนายกก็ยังไม่ติดนะด้านขาเข้ายังเคลื่อนตัวดีนะครับส่วนจุดที่เราสงสัยว่าน่าจะมีอุบัติเหตุเนี่ยราชพฤกษ์เนี่ยนะครับราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านี่ท้ายยาวขึ้นนะครับก่อนหน้านี้สะสมแค่ช่วงข้ามคลองมหาสวัสดิ์แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนี่เลยตรงข้ามกับเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ไปแล้วนะครับเลยเซ็นทรัลเวสต์วิลล์ไปแล้วนะครับหัวแถวอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์นะครับมีติดสลับหยุดนิ่งด้วยนะในช่องทางหลักนะครับคู่ขนานถามว่าวิ่งได้มั้ยยังพอวิ่งได้นะครับท่านใดอยู่ตรงนั้นเพิ่มเติมให้หน่อยนะครับราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะครับช่วงผ่านโรงพยาบาลศรีสวรรค์นะผมว่าน่าจะมีเหตุนะเนี่ยเพราะว่าท้ายนี่ยาวขึ้นนะครับกลับกันขาออกยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับขาออกไม่ติดขาเข้าติดนะครับแล้วก็ดูจุดอื่นๆที่มีปริมาณรถสะสมโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังคล่องตัวนะครับทุกด้านนะทุกด้านยังคล่องตัวรัตนาธิเบศรขาเข้ามีท้ายนะครับก่อนเข้าแยกแครายท้ายสะสมเลยโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์นะครับคู่ขนานยังวิ่งได้ซ้ายไปติวานนท์สนามบินน้ำยังไม่ติดติวานนท์ทั้งสองด้านด้านที่มาจากทางแยกติวานนท์มีท้ายยาวกว่านะครับงามวงวานขาเข้าไม่ติดนะครับจะมีมาชะลอนิดหนึ่งช่วงเข้าแยกเกษตรโดยรอบแยกเกษตรก็จะมีรถที่มาจากทางพหลโยธินฝั่งขาออกขออภัยขาเข้ามีท้ายอยู่ช่วงใต้ BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่วนด้านขาออกไม่ติดนะครับเกษตรนวมินยังคล่องตัวแจ้งวัฒนะเช้าวันนี้ดีนะครับนะทั้งเข้าและออกยังถือว่าคล่องตัวโดยรอบสนามบินดอนเมืองขาเข้านะครับเริ่มมีรถเยอะนะตอนนี้ตั้งแต่ทางด้านของฐานทัพอากาศเข้ามานะครับส่วนกลับกันขึ้นกับรถนะเข้าสนามบินเนี่ยยังไม่ติดคล่องตัวนะครับส่วนทางพหลโยธินช่วงฐานทัพอากาศก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีรอสัญญาณไฟแยกคอปอทั้งสองด้านท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่นะฮะภาพรวมการจราจรในช่วงเวลานี้ผ่านพ้น8นาฬิกามาก็ยังถือว่าคล่องตัวนะครับในแต่ละจุดรอบในอาจจะเริ่มมีปริมาณรถมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านของแยกราชเทวีพญาไทที่มาจากทางแยกพญาไทต่อเนื่องราชเทวีก็เริ่มเห็นท้ายแล้วก็ทางด้านของเพชรพระรามก็เป็นไปตามจังหวะขาออกเพชรบุรีนะครับมาทางด้านของราชเทวีโดยรอบแยกประตูน้ำยังเคลื่อนตัวดีนะครับทั้งฝั่งราชดำริแล้วก็ทางด้านของราชปรบนะเช่นเดียวกันกับทางเพชรบุรีทั้งสองด้านอโศกมนตรีในซอยยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่รถที่มาจากทางใต้ทางด่วนขาเข้านะครับต่อเนื่องเข้าแยกอโศกเพชรเริ่มมีท้ายนะครับอโศกดินแดงท้ายอยู่ช่วงใต้ทางด่วนชะลอตัวข้ามทางรถไฟส่วนกลับกันด้านขาออกมุ่งหน้าไปทางแยกพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้จากอโศกเพชรไปเพชรบุรีจากคลองตันต่อเนื่องมาทางพัฒนาการยังคล่องตัวทองหล่อพร้อมพงดีนะครับในด้านขาเข้าศรีนครินทร์จะมีชะลอขาเข้านิดนึงนะครับช่วงเข้าแยกสีพัดข้ามทางรถไฟหัวหมากยังเคลื่อนตัวได้ลำสาลีบางกะปิยังคล่องตัวดีลาดพร้าวเข้าออกยังไม่มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกับรามคำแหงนะครับก็พยายามดูในจุดที่มีแจ้งอุบัติเหตุช่วงหน้าโลตัสพระราม4นะครับด้านฝั่งขาเข้าที่มีอุบัติเหตุการจราจรบริเวณนั้นก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะช่วงผ่านแยกเกษมราษฎร์นะฮะจะมีชะลอนิดนึงนะครับเพราะว่ามีอุบัติเหตุนะครับช่วงหน้าโลตัสพระราม4ด้านขาเข้าจักรยานยนต์ชนท้ายรถเมย์อยู่ช่องทางด้านซ้ายมีคนเจ็บนะครับ ก็จะมีรถรอสะสมเข้าแยกเกษมราษฎร์นะครับก็อาจจะต้องเบี่ยงหลบนิดนึงนะครับเพราะว่าเลนซ้ายมีอุบัติเหตุแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนกลับกันจากคลองเตยมาทางเกษมราษฎร์ต่อเนื่องกล้วยน้ำไทยเข้าสามแยกพระโขนงยังคล่องตัวดีนะครับสาทรเหนือสาทรใต้เช้าวันนี้ดีนะครับบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาเข้าเริ่มมีปริมาณรถแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะเริ่มมีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ด้านกลับการขาออกไม่ติดสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธเช้าวันนี้ทั้งไปกลับดีนะครับลงมาทางด้านของแยกบ้านแขกมีสะสมเล็กน้อยแนวเปลี่ยนการก่อสร้างวงเวียนใหญ่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ยังคล่องตัวนะครับก็เนี่ยแหละราชพฤกษ์เนี่ยแหละตรงนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับคุณหมอจะมาสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
4: สวัสดีครับคุณทัศน์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังสดของเราด้วยท่านครับ
2: ครับ
4: เมื่อวานนี้ตอบที่สภานะครับ33ชีวิตนะ
2: คือ
4: เสียไปผลฟ้องสมุนโชคของเจ้า33ชีวิตนะครับท่านผู้ชมทำให้ตอบวันของเดือนที่จะผ่านเราสูญเสียคนไปแล้ว230ชีวิตครับ230ชีวิตครับมันดูน่ากลัวนิดนึงนะครับแต่ที่เช่นต้นปีมาถึงเมื่อวานนี้4เดือนที่ผ่านมาปีสุดท้ายเราสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยไปถึง 4,645 ชีวิตนะครับ
2: คร
4: ับวัดอุณหภูมิ 4,645
2: จะ 5,000 รายแล้วนะครับ
4: 5,000 เทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้ว 4,591 ชีวิต
2: ครับ
4: ก็คงว่าปีนี้น่าจะปีที่แล้วอยู่54ชีวิตนะครับ
2: ครับ
4: 54ชีวิตเกินครึ่งร้อยแล้วเกินครึ่งร้อยในกรุงเทพเมื่อวานนี้จับได้ใช่ไหม
2: ครับ
4: เกิดประมาณ5,000เลยยอดในกรุงเทพก็ขึ้นไปถึง297ก็300อยู่นะครับที่มันความสูญเสียรายวันนะที่ยังต้องบอกก่อนเพื่อเกิดความตระหนักจริงๆผมไม่อยากให้เกิดเช่นนี้ตระหนักและเกิดความ
2: ครับ
4: อยากให้เกิดความตระหนักเรื่องเรื่องเฮ้ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะ
2: ใช่ครับ
4: เราคนหนุ่มกลุ่มนี้ก็เป็นเรื่องเดิมครับโชคตาไม่ค่อย
2: โชคไม่ดี
4: ไม่เคยโยมกันมันจะมีเรื่องพฤติกรรมพฤติกรรมหรือใช้คำว่าพฤติกรรมที่ไม่รับผิดชอบต่อถึงคนไม่รับผิดชอบของคนอื่นใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
2: ค
4: นเพราะว่าเวลาเราไปเข้ารถถนนไม่ได้มีคนเดียวนะมีคนอื่นตัวเยอะตัวใหญ่ร้อมรอบกันเพราะเราผมไม่ได้ดูจริงๆจะทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเป็นที่ฉลาดผมไม่ทำเรื่องนี้ไปด้วยช่วยกันเคารพกฎจราจร
2: ทุกคนจะมาไงครับ
4: ครับลูกยังคงได้สติ
2: คร
4: ับ แต่ทำอย่างนี้ได้เพราะว่าเรื่องนี้ยังต้องรอการแก้ไขเรื่องเพิ่มงวดและคืนกันมากกว่านี้ครับ
2: ใช่ครับ
4: เราจะได้ไม่ตายทะเลฟังมันติดข้างคนต่อวันอยู่เรื่อยๆครับ
2: ครับ
4: ขอบค
2: ุ
4: ณม
2: ากครับคุณหมอสวัสดีครับขอบคุณนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับจำได้ว่าเมื่อวันก่อนก็คือวันที่7ที่เมื่อวานคุณหมอสรุปนะตัวเลขของวันที่7พฤษภาคมนี้38รายเมื่อวานนี้33ตัวเลขนี้ไม่ต่ำกว่า30รายนะครับในแต่ละวันนะคือความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนจากหลากหลายปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดความสูญเสียแบบนี้นะคือคนข้างหลังนะที่เขารอคอยการกลับบ้านของลูกภรรยาสามีคุณพ่อคุณแม่กลายเป็นว่าไม่กลับนะครับแล้วก็ไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยคือผลกระทบของอุบัติเหตุความสูญเสียความเสียใจของคนข้างหลังที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับประมาทให้น้อยลงนะครับขับขี่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นการขับขี่ที่ปลอดภัยเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าควรจะต้องทำอย่างไร การเคารพกฎวินัยการจราจรการลดความเร็วคือลดปัจจัยเสี่ยงได้แต่ไม่ได้หมายความว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดนะครับแต่เราจะต้องช่วยกันลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุการไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ยังฝืนขับรถมันไม่ได้เกิดผลกระทบแค่ตัวเราที่เป็นคนขับบางทีเรามีผู้โดยสารที่มาด้วยไหนจะคนที่อยู่บนท้องถนนคุณพ่อคุณแม่ใครบางคนหรือเปล่าที่เขากำลังข้ามถนนที่เขากำลังเดินอยู่ที่เขากำลังขี่รถจักรยานยนต์อยู่ที่เขากำลังขับรถร่วมทางกับเราอยู่เขาต้องมาได้รับผลกระทบจากการกระทำเหล่านี้ซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังเรามีโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับที่ร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยของเราเราย้ำถึงโครงการนี้บ่อยครั้งครับเพราะว่าเป็นโครงการที่อยากจะให้ทุกคนมาร่วมกันขับรถดีครับแล้วก็รับสิ่งดีๆกลับคืนไปนะฮะสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนจากค่าเบี้ยประกันที่เราจ่ายไปถ้าคุณขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสมาชิกมีโอกาสได้เงินคืนนะครับถ้าสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% การทำประกันประเภทที่1เขาจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันถ้ารถประสบเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีต่อๆไปด้วยนะใครเข้าร่วมโครงการนี้สามารถผ่อนได้ 0% 6 เดือนประเภทที่1ก็รองรับรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีส่วนอีกประเภทหนึ่งคือการทำประกันประเภทที่3ก็มีเงินคืนให้เหมือนกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมประกันประเภท3สมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลหรือปิกอัพเชิงพาณิชย์นะครับก็ได้รับเงินกองทุนคืนถ้ากรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสามารถผ่อนได้ 0% 3 เดือนนะครับประเภทที่3ใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมกันได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยหมายเลข021500888นะครับ021500888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปต่อกันที่สายจากทางคุณนิคมนะครับคุณนิคมสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณบาส
2: คุณนิคมไปเจอรถจอดเสียตรงไหนครับราชพฤกษ
5: ์ที่คุณพัชบอกว่า
2: ตรงสีสว่างใช่ไหม
5: มันมีรถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำจอดเสียอยู่ตีนสะพานหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์เลย
2: โอ้ครับ
5: พอดีผมอยู่ฝั่งตรงข้ามผมขึ้นมาบนสะพานมามองกันตุ๊บเอ้าเทรลเลอร์คันนี้มันเปิดหัวกระโดกออกไงจอดอยู่เลนซ้ายตรงไอ้คอสะพานเลยแหละ
2: เป็นเชิงทางลงไหมใช่ไหมฮะ
5: ทางขึ้น
2: ทางขึ้นเลยนะ
5: ใช
2: ่โ
5: หพอขึ้นสะพานพอข้ามลงสะพานมาก็โล่งปื้นเลย
2: ครับนั่นไงว่าแล้วต้องมีเหตุอะไรสักอย่าง
5: มันเป็นเทรลเลอร์ยาวของรถบรรทุกน้ำของไอ้สปริงเกอร์อ่ะ
2: อ๋อ
5: 18 ล้อ
2: ครับเห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังมองทันไหมครับ
5: ไม่มีเลยกระโดดหัวไปอย่างเดียวเฉยๆเลย
2: ยาวเลยใช่ไหมท้ายแถวเนี่ย
5: ยาวแล้วหลังแถวยาวมากเลย
2: ครับโอเค
5: แต่นี่แล้วหลังแถวเลยจะไปดีไม่ดีเกือบจะถึงไอ้ทางรอดไม่มีเลยกระโดดหัวไปอย่างเดียวเฉยๆเลย
2: ยาวเลยใช่ไหมท้ายแถวเนี่ย
5: ยาวแล้วหลังแถวยาวมากเลย
2: ครับโอเค
5: แต่นี่แล้วหลังแถวเลยจะไป

0: ครับขอบคุณ
1: คร
0: ับเนี่ยก็เป็นเหตุเดียวกันที่คุณวาสนาก็แจ้งเหมือนกันเพราะว่ามีรถจอดเสียนะครับช่วงหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานเลยนะที่คุณนิคมเพิ่มเติมให้รถเทรลเลอร์นะครับบรรทุกน้ำดื่มจอดเสียอยู่นะครับช่องทางด่วนเลนซ้ายล่าสุดเราประสานสน.ตลิ่งชันให้แล้วนะครับตอนนี้ท้ายนี่เกือบถึงก็ถึงแล้วแหละเชิงทางขึ้นแล้วแหละอุโมงค์บางขุนกองขึ้นมาก็ชะลอเลยนะครับเนี่ยฮะยาวนะครับท้ายแถวเนี่ยราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าคู่ขนานยังพอได้นะครับแต่ว่าใครที่จะข้ามมาทางด้านของตลิ่งชันเนี่ยติดนะครับฝากเป็นข้อมูลนะครับมีรถจอดเสียใครตามหลังอยู่มาจากวงเวียนบางขุนกองให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับเป็นรถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำดื่มจอดเสียในช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับบริเวณช่วงหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์ท้ายยาวมากส่วนอุบัติเหตุวิภาวดีนะครับแจ้งมาอีกจุดหนึ่งด้านขาเข้าหน้าโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีอันนี้เกิดเหตุเมื่อช่วง8นาฬิกานะครับเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะมีบาดเจ็บ1รายเป็นชายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลวิมุตพหลโยธินเคลื่อนย้ายแล้วนะครับนะจุดดังกล่าวนี้เคลื่อนย้ายแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจจะมีสะสมนิดนึงแต่ว่าตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับก็เริ่มมีอุปสรรคเข้ามาแล้วนะครับสำหรับการจราจรณเวลานี้เดินทางเพิ่มความระมัดระวังนะคุณผู้ฟังอย่าให้อุบัติเหตุจุดต่อไปเป็นเรานะครับนะอย่าเกิดอุบัติเหตุเลยเป็นดีนะครับการจราจรยังไม่ติดในหลายๆเส้นทางเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
2: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจร

0: รือถ้าไม่ให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
1: JS 100 application road safety life safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: คุณแฟนครับมีรับแจ้งเข้ามานะครับจากเพจข่าวสารเมืองปราการนะครับมีอุบัติเหตุถนนแพร่กษานะครับหน้าปั๊มปตท.แพร่กษาเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางบัวหลวง402กู้ภัยบัวหลวงจังหวัดสมุทรปราการนะครับสวัสดีครับบัวหลวง402
1: สวัสดีครับ
0: ครับจุดเกิดเหตุนี่อยู่ตรงหน้าปั๊มแพร่กษาใช่ไหมครับอันนี้เป็นด้านขาออกใช่ไหม
1: ใช่ครับหน้าปั๊มนะคร
0: ับ โอ้ครับก็ที่เกิดเหตุนี้เป็นเหตุยังไงครับเห็นบอกมีผู้เสียชีวิตด้วย
1: จักรยานยนต์2คันนะครับ
0: ครับ
1: คัน CBX เนี่ยเป็นผู้หญิงขับจะเข้าทำงานคันที่2เป็นรถเวฟ Honda Wave 125ครับเป็นร้านส่งแก๊สเป็นผู้ชายขับมาก็สอบถามผู้หญิงว่าชนกันยังไงผู้หญิงก็บอกว่าเขากำลังเปลี่ยนเลนมาเลนขวาเขาบอกผมอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: เปลี่ยนเลนมาเลนขวาแล้วมอเตอร์ไซส่งแก๊สเนี่ยเขาก็แซงขวามาหรือยังไงนี่แหละก็เลยเฉี่ยวกันแล้วกระเด็นน้องผู้หญิงกระเด็นลงทางกับถังแก๊สน้องผู้ชายกระเด็นเข้าฟุตบาทก็เลยเสียชีวิต1รายคาที่แล้วก็เจ็บ1ราย
0: ผู้เสียชีวิตนี่เป็นผู้ชาย
1: ผู้ชายครับผู้ชาย
0: เป็นคนขับรถส่งแก๊สเหรอครับ
1: ใช่ครับขับรถส่งแก๊สครับ
0: ส่วนผู้บาดเจ็บก็คือน้องผู้หญิงที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเนี่ยนะอีกคันนึง
1: ใช่ครับกำลังนำส่งโรงพยาบาลครับจุดรถผมครับ
0: โอ้ครับเขาบรรทุกแก๊สมากี่ถังนะครับเนี่ย
1: มีถังใหญ่ถังนึงแล้วก็ถังเล็ก2ถัง
0: ครับไม่มีผลกระทบนะเรื่องของถังแก
1: ๊
0: ส
1: ไม่มีครับก็ดูวาล์วแล้วยังปิดดีอยู่ครับ
0: อ๋อครับผู้บาดเจ็บอาการเป็นยังไงครับ
1: ก็ถ้าผมดูที่กระเห็นว่ามีขาขวาน่าจะหักขาขวาแล้วก็แขนฉีกขาดใต้คางแล้วก็เลือดออกหัวน่าจะฟาดกับฟุตบาทครับเลือดออก
0: ครับก็คือให
1: ้นอนตะแคงอยู่ตะแคงฝั่งซ้ายอยู
0: ่ก็ให้การได้ก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผู้หญิงก็เดินได้ตลอดตามร่างกายผู้หญิงตลอดตามร่างกายครับเดินได้
0: ครับไม่มีคนซ้อนทั้งสองคันใช่ไหม
1: ไม่มีครับ
0: นะโอ้ครับอ๋อเขาคือเขาจังหวะจะเปลี่ยนเลนมาทางเลนขวาแล้วรถส่งแก๊สนี่ขับตามหลังมาชนอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่เฉียว
0: ครับมีผลกระทบการจราจรไหมครับตอนนี้
1: เคลียร์ครับตอนนี้เคลียร์แล้วครับ
0: ก็คือเคลื่อนย้ายทั้งศพแล้วก็รถแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จุดเกิดเหตุนี่อยู่ตรงนั้นก่อนถึงวัดเลยวัดแพร่กษามาไกลไหมครับเนี่ย
1: เลยมาไกลครับก็คือทางเข้านิคมอ่ะขวามืออ่ะก่อนถึงทางเข้านิคมขวามือประมาณสัก100เมตร
0: ครับ
1: ใช่
0: ทางเข้านิคมตรงนี้นิคมบางปูใช่ไหม
1: ใช่ครับทางฝั่งแม่กษา
0: ถ้าม
1: องขวามือก็ตรงข้ามหมู่บ้านดุบลศรีครับ
0: คนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลไหนครับ
1: อยู่บนรถผมครับ
0: อ๋อตอนนี้อยู่บนรถ
1: โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำครับ
0: อ๋อกำลังจะนำส่งเมืองสมุทรปากน้ำนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับหูแบบช่วงเช้าๆนี่รถก็ยังไม่ค่อยเยอะอ่ะเนาะแต่ว่าน่าจะใช้ความเร็วกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เกิดเหตุบ่อยไหมครับเนี่ยแพร่กษา
1: โอ้ก็บ่อยครับบ่อยบ่อย
0: ครับครับอ่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าฮะผู้ว่า
1: คนไทยครับคนไทย
0: คนไทยนะอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ไม่น่าจะเกิน30ครับไม่น่าจะเกินผมยังไม่ดูในไลน์ผมเลยคร
0: ับ
1: ผมบ
0: ั
1: ตรมาไม่ด
0: ูครับอ่ะก็เพิ่มเติมกันว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางและไม่มีผลกระทบการจราจรขอบคุณมากมากนะครับบัวหลวง402
1: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณบัวหลวง402กู้ภัยบัวหลวงสมุทรปราการเนี่ยครับกำลังคุยถึงอุบัติเหตุเมื่อช่วงก่อนพักเบรกอุบัติเหตุก็มาเลยเสียชีวิต1รายบาดเจ็บหนักเหมือนกันนะ1รายที่เป็นผู้หญิงนะครับโอ้โหนี่ต้องระวังเลยนะการเปลี่ยนช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กดูให้แน่ใจก่อนครับบางทีเราดูแล้วมั่นใจแล้วแต่ด้วยความที่ว่าครูฟังสมัยนี้คนขับรถเร็วบางทีเรามองแล้วนะเราจะเปลี่ยนเลนไปทางขวารถไม่มีข้างหลังตามมาปรากฏว่าจังหวะที่เรากำลังจะเปลี่ยนเลนครับมายังไงไม่ทราบเดี๋ยวนี้รถวิ่งกันเร็วมากแป๊บเดียวครับมาถึงท้ายรถเราแล้วเกิดแบบนี้บ่อยมากแล้วก็บีบแตรใส่กันเปิดไฟสูงไล่กันทำให้เกิดเรื่องของอารมณ์ฉุนเฉียวต่อกันนะผ ผมก็ไม่แน่ใจว่าบางทีอันนี้เจอกับตัวนะกำลังจะเปลี่ยนเลนดูแล้วนะครับว่ารถที่เขาตามหลังมาอยู่อีกไกลนู้นพอเราเปิดไฟเลี้ยวปั๊บโอ้โหมายังไงไม่ทราบมาถึงท้ายรถเราแล้วไม่รู้ใช้เครื่องยนต์อะไรเหมือนกันนะครับก็ความเร็วเท่านั้นแหละความเร็วทั้งนั้นเลยนะครับลดความเร็วกันเถอะครับเนาะการขับขี่ในแต่ละเส้นทางไม่ต้องเอาให้มันใกล้เคียงกับกฎหมายที่กำหนดบางคนบอกอ้าวเขาให้วิ่งใช้ความเร็วไม่เกิน120ก็ไม่ต้องวิ่งถึง100ก็ได้นะครับอันนี้หมายถึงทางหลวงนะให้จำกัดความเร็วไม่เกิน90ก็ไม่ต้องถึงใกล้เคียงกับ90ก็ได้นะครับเอาที่เราคิดว่าเราปลอดภัยเราสามารถควบคุมรถได้ในจังหวะที่เกิดเหตุสุดวิสัยเป็นเรื่องสำคัญนะครับประเมินความเร็วได้นะครับลดความเร็วกันดีกว่านะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ขับขี่ด้วยนะครับเนี่ยกำลังทำมาหากินเลยกำลังขับรถไปส่งแก๊สแล้วเกิดเหตุเสียชีวิตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุส่วนอีกจุดนึงที่มีแจ้งอุบัติเหตุคุณปุ้ยครับอ๋อขออภัยคุณปุ๋ยรายงานมาบอกว่าถนนกาญจนาภิเษกด้านขาเข้าช่วงก่อนถึงเซ็นทรัลเวสเกตประมาณ 1-200 เมตรวงแหวนตอนตกเนี่ยนะครับมีอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถเก๋งรวม4คันขวางอยู่ช่องทางด่วนเลนขวานะครับขาเข้าก่อนถึงเซ็นทรัลเวสเกตประมาณ 1-200 เมตรก็เริ่มมีผลกระทบกับการจราจรโอ้โหไม่ใช่เริ่มแหละครับตอนนี้รถติดเลยช่องทางหลักคุณผู้ฟังตอนนี้เริ่มมีท้ายสะสมอยู่2กิโลขาเข้านะครับวงแหวนตะวันตกมีท้ายสะสม2กิโลเลยตัดกับจันทงเอี่ยมมานะครับก่อนถึงเซ็นทรัลเวสเกตมีอุบัติเหตุนะครับช่องทางด่วนเลนขวารถเก๋งกับรถกระบะทั้งหมดเนี่ย4คันนะครับรถที่ชนกันคู่ขนานยังวิ่งได้นะครับคู่ขนานยังวิ่งได้ครับผ่านจุดเกิดเหตุไปก็คล่องตัวก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่ก่อนถึงเซ็นทรัลเวสเกตนะครับมีอุบัติเหตุนะส่วนทางด้านของราชพฤกษ์ก็ยังติดนะครับกรณีที่มีรถบรรทุกน้ำดื่มไปจอดเสียในช่องทางด่วนนะครับที่มีรถจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์นะครับยังมีท้ายสะสมอยู่นะครับสำหรับทางด้านของราชพฤกษ์ท้ายก็นั่นแหละอยู่ที่เดิมเลยแถวๆขึ้นมาจากอุโมงค์บางขุนกองก็จะเริ่มเห็นท้ายชะลออยู่ตรงช่วงหน้าโฮมโปรตรงข้ามกับโฮมโปรราชพฤกษ์นะครับท้ายยาวนะกลับการคล่องตัวคู่ขนานก็เริ่มติดเหมือนกันนะครับ อุบัติเหตุก็เริ่มมีเข้ามาหลายจุดรถจอดเสียด้วยเริ่มมีผลกระทบกับการจราจรในช่วงสายๆวันเสาร์จะเป็นแบบนี้ครับ 8-9 โมงรถจะเริ่มเยอะ9 ถึง 9โมงถึงเที่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลานะครับหลายจุดนะที่ตอนนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มขึ้นด้านบนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินท้ายเริ่มยาวเหมือนกันอยู่เชิงทางขึ้นนะครับมีสะสมเคลื่อนตัวช้าลงมาสาทรเหนือยังคล่องตัวสีลมเช้าวันนี้ก็ยังดีไปกลับยังไม่มีปัญหานะครับพระราม4เริ่มมีปริมาณรถรอสัญญาณไฟที่แยกสัมย่านขาเข้านะครับสาทรเหนือรอสัญญาณไฟที่แยกวิทยุเริ่มมีท้ายบ้างแล้วนะครับ300เมตรตามจังหวะรอบสัญญาณไฟในแต่ละรอบนะครับแยกอโศกรถที่มาจากทางรัชดาพระราม4เริ่มมีท้ายนะครับขาเข้าขาออกยังคล่องตัวดีนะครับโดยรอบแยกอโศกเพชรบุรีก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าลงจากสะพานคลองตัน เริ่มมีสะสมครับเข้าเอกมัยเหนือเข้าทองหล่อนะกลับกันขาออกยังคล่องตัวดีครับรัตนาธิเบศรแครายยังมีท้ายนะครับอยู่ช่วงโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์แต่ว่างามวงวานยังคล่องตัวด้านขาเข้าแจ้งวัฒนะณเวลานี้ก็ยังดีนะครับก็ติดตามกันนะสำหรับทั้งจุดที่มีรถจอดเสียราชพฤกษ์ด้านขาเข้าช่องทางหลักหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์อุบัติเหตุวงแหวนต้นตกด้านขาเข้าก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่ก่อนถึงเซนทันเวสเกตท้ายก็เริ่มแน่นนะครับกระบะชนกับรถเก๋งรวม4คันในช่องทางด่วนล่าสุดเราประสานไปกับสภ.บางบัวทองแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนอุบัติเหตุแพร่กระสาที่มีผู้เสียชีวิตเคลื่อนย้ายแล้วนะครับนะผู้บาดเจ็บก็นำส่งเดี๋ยวจะส่งไปที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับเหตุที่แจ้งเข้ามาณเวลานี้ส่วนตอนนี้จุดไหนที่เหตุยังไม่เกิดก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังนะสวัสดีทักทายหลายๆท่านเลยนะครับที่ฟังอยู่ทางวิทยุ FM 100แล้วก็ทางด้านของ YouTube และแอปพลิเคชัน JS 100ด้วยเช่นกันนะครับ 8:56 นครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีโพสต์ Facebook ชี้แจงปมพบฮุนมาเน็ตแจ้งยกเลิก MOU 44โดยตรงเผยผู้นำกัมพูชาแสดงความผิดหวังพร้อมตำหนิโซเชียลประคมข่าวเท็จสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

จเดน1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
1: ับ เหตุฉุกเฉินมาท้องถนนสั้นอีกที
0: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
0: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: นายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงปมพบหุ่นมาเน็ตแจ้งยกเลิก MOU 44โดยตรงเผยผู้นำกัมพูชาแสดงความผิดหวังพร้อมตำหนิโซเชียลประโคมข่าวเท็จยืนยันทำทุกอย่างโปร่งใสนึกถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงการเดินทางมาร่วมประชุมผู้นำอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ว่าทางประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมต้องการให้เกิดบรรยากาศการประชุมที่ดีจึงนัดให้ได้พบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก่อนการเปิดประชุมเพื่อลดความตึงเครียดนายกรัฐมนตรีจึงใช้โอกาสนี้แจ้งกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยตรงว่ารัฐบาลไทยตัดสินใจยกเลิก MOU 44เป็นที่เรียบร้อยแล้วและนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็ได้รับทราบพร้อมกับกล่าวว่าผิดหวังต่อการที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจเช่นนี้รัฐบาลกัมพูชาก็จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันไปใช้แนวทางและกระบวนการประนอมภาคบังคับของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ในการดำเนินการเรื่องข้อตกลงทางสิทธิประโยชน์ทางทะเลต่อไปซึ่งการยึดถือหลักปฏิบัติอนุสัญญาดังกล่าวก็เป็นไปตามความต้องการของทางการไทยเพราะว่าจากนี้ไปหากมีการพูดคุยใดๆทั้งสองประเทศก็จะยึดหลักการดังกล่าวทั้งนี้เมื่อไม่มี MOU 44ก็จะไม่มีเส้นที่ลากผ่านเกาะกูดให้เป็นที่เคลือบแคลงใจหรือกังวลอีกต่อไปขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยส่วนประเด็นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปักปันเขตแดนการเจรจาระดับ JBC GBC ยังคงดำเนินการต่อไปตามเดิมที่ทำกันอยู่แล้วส่วนเรื่องการเปิดด่านไม่มีการพูดถึงเรื่องของความร่วมมืออื่นๆก็ยังไม่ได้มีการยกขึ้นมาทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันว่าต้องมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาร่วมกันหลีกเลี่ยงการใช้กำลังทางทหารต่อสู้กันให้มากที่สุดทั้งหมดที่พบกันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แต่เห็นมีการประโคมข่าวทางโซเชียลมีเดียอย่างมากมายและเป็นข่าวเท็จรัฐบาลยืนยันดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบโปร่งใสยึดถือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ค่าดัชนีความร้อนประจำวันนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569ค่าดัชนีความร้อนอยู่ในเกณฑ์อันตรายบุคคลทั่วไปให้สังเกตอาการตนเองส่วนกลุ่มเสี่ยงหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทั้งนี้สามารถติดตามการรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ที่เว็บไซต์ airbkk.com และแอปพลิเคชัน airbkkและช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณเมธาวีรัตนวงศ์สาค่ะ
5: หน่วยข่าวกรองสหรัฐประเมินว่าอิหร่านจะไม่ได้รับความเดือดร้อนจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐไปอีกราว4เดือนและอำนาจต่อรองของสหรัฐต่ออิหร่านยังคงมีจำกัดกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรบุคคลและบริษัท10รายรวมทั้งหลายรายในจีนและฮ่องกงที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือความพยายามของอิหร่านให้ได้มาซึ่งอาวุธและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อการสร้างโดรนและขีปนาวุธรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวกับรัฐมนตรีต่างประเทศ UAE ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อป้องกันไม่ให้การสู้รบในตะวันออกกลางปะทุขึ้นใหม่ผู้นำสหรัฐประกาศว่ารัสเซียและยูเครนเห็นพ้องที่จะหยุดยิงกัน3วันโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่9ถึง11พฤษภาคมนี้และจะมีการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกอีกราว 1,000 คนองค์การอนามัยโลกระบุว่ามีผู้ป่วย8รายบนเรือสำราญที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสทันตาโดย8รายได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อและอยู่ในข่ายต้องสงสัยอีก2รายผู้นำเกาหลีเหนือส่งสารไปยันผู้นำรัสเซียเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันแห่งชัยชนะของรัสเซียเมธาวีรัตนวงศารายงาน
6: อุ๊ยหวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทส่วนข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: 1มิถุนายนเป็นต้นไปการประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: 9นาฬิกา9นาทีครับเวลาสวยเลยนะครับในช่วงนี้นะฮะคุณผู้ฟังมาติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเช้าวันเสาร์นะครับการจราจรยังมีผลกระทบนะราชพฤกษ์ด้านขาเข้าที่มีรถบรรทุกน้ำดื่มจอดเสียอยู่ในช่องทางหลักเลนซ้ายนะครับบริเวณช่วงหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์นะครับยังมีผลกระทบท้ายที่ตอนนี้ยาวขึ้นนะครับอยู่ช่วงเชิงทางขึ้นอุโมงค์บางขุนกองแล้วนะครับส่วนการจราพิเศษวงแหวนต้นตกนะครับในด้านขาเข้าที่มีอุบัติเหตุนะครับช่วงก่อนถึงเซ็นทรัลเวสเกตประมาณ 1-200 เมตรรถกระบะชนกับรถเก๋งรวมทั้งหมดใน4คันเนี่ยนะครับตามแจ้งข้อมูลเบื้องต้นขวางช่องทางด่วนเลนขวาประสานไปกับทางสภ.บางบัวทองมีผลกระทบตอนนี้ก็ยังมีท้ายสะสมอยู่นะครับก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ3กิโลเลยนะครับคุณผู้ฟังช่องทางหลักนะครับรถที่จะเบี่ยงเข้าเบี่ยงออกนี่ก็แน่นเหมือนกันนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับนี่เป็น2จุดนะทั้งวงแหวนตะวันออกขออภัยวงแหวนตะวันตกกาญจนาภิเษกแล้วก็ทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าทั้งคู่เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังมีแจ้งมาจากทางด้านของกรฟม.นะครับเรื่องของการขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรนะครับก็เพิ่มเติมนะสำหรับการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปรบบริเวณซอยราชปรบ16นะครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมนะครับถนนราชปรบ2ช่องจราจรบริเวณซอยราชปรบ16เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีราชปรบนะครับตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมเรื่อยไปจนถึง30มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นมีผลให้ถนนราชปรบบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสามเหลี่ยมดินแดงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรและฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรนะครับโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติคุณผู้ฟังการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางครับและอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะครับในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวดังนั้นครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับโดยทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์06-3217-6532นะครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอบคุณรฟม.ด้วยในช่วงนี้ครับมาติดตามกันอีกสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังก็ยังมีผลกระทบการจราจรอย่างที่เพิ่มเติมกันไปทั้งการจราพิเศษด้านขาเข้านะครับก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่แล้วก็ทางด้านของราชพฤกษ์กลางฝั่งขาเข้าหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์ที่มีรถบรรทุกน้ำดื่มเนี่ยจอดเสียอยู่นะครับอีกด้านหนึ่งคุณยงพยายังนะครับอยู่ทางสุขาภิบาล5นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณพัช
3: ครับผม
4: พบเห็นสัญญาณไฟจราจรเสียนะฮะไม่ติดทุกด้านเลยฮะ
3: ครับ
4: ที่ถนนสุขาภิบาล5ปากซอยจตุโชคครับ
3: โอ้ตรงแยกจตุโชคใช่ไหมครับเนี่ย
4: ใช่ใช
3: ่ดับมันดับเลยเหรอครับหรือว่า
4: ดับเลยฮะไม่มีสีอะไรเลยแม้แต่สีเดียว
3: ครับทุกด้านเลยนะ
4: ครับ
3: แล้วมีการจัดการจราจรของทางเจ้าหน้าที่ยังไงไหมครับ
4: ก็ใช้มารยาทดีฮะเป็นที่ต้อง
3: อ๋อครับ
4: ก็สลับกันไปการจราจรก็ชะลอตัว
3: ครับไม่ยาวใช่ไหมครับรถติด
4: ก็พอสมควรนะพอดีตอนนี้วันนี้มันเป็นวันเสาร์เช้าอ่ะถ้าเป็นวันธรรมดาละตายไปแล้วเนี่ย
3: นั่นน่ะสิก็เดี๋ยวต้องประสานเจ้าหน้าที่นะครับตรงจุดนี้นะ
4: ใช่
3: ต รงนั้นมันเป็นสามแยกด้วยเนาะใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับเป็นสามแยกที่มาจากทางเลียบตัวนะฮะ
3: ครับ
4: มาจากด้านในเพื่อที่จะออกสุขาภิบาล5แล้วก
3: ็
4: ถนนสุขาภิบาล5ตอนนี
3: ้
4: ก็การรถพอเคลื่อนตัวได้แต่การจราจรเนื่องจากมันไม่มีสัญญาณไฟครับ
3: ก็ให้ทุกด้านถ้าจะเข้ามาก็ระวังดูด้านอื่นด้วยนะ
4: ใช่ใช่
3: เพิ่งพลาดไปอันตรายนะครับ
4: ที่สำคัญที่สุดต้องระวังมอไซค์นะ
3: ครับ
4: เพราะในบางครั้งบางทีเนี่ยเขาคือเขาจะไปอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้นึกถึงคนอื่นนะจะได้รับผลกระทบหรือเปล
3: ่
4: า
3: ได้ครับต้องระวังด้วยได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณโยมโยมขอบคุณครับสวัสดีครับฝากระวังด้วยนะครับสามแยกจตุโชตนะครับสัญญาณไฟดับทุกด้านครับก็เริ่มเห็นท้ายในแต่ละด้านแล้วด้วยคุณผู้ฟังครับเป็นประจำทุกวันเสาร์เรามีเทปรายการ JS Right Next นะครับวันนี้คุณสัตยมนนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสวนจันเรืองแปลงขยายพลาสติกเป็นน้ำมันนะครับสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณณัฐวุฒิจันเรืองเจ้าของสวนจันเรืองนะครับเดี๋ยวไปติดตามรายการ JS Right Next ในช่วงนี้กันก่อนส่งหน้าที่ให้คุณสัตยมงเลยครับ
5: พลาสติกที่ใช้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นพลาสติกทั่วไปเลยที่ชื่อว่า PP อย่างนี้ PE HDPE สังเกตง่ายๆก็คือว่าเขาจะมีลักษณะเป็นพลาสติกที่ขุ่นไม่ใสไม่กรอบประมาณนี้ถุงแกงถุงพลาสติกถุงก๊อกแก๊ปอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยฝาขวดน้ำดื่มอย่างเงี้ยใช้ได้ครับเราก็ดำรงชีวิตโดยปกติแล้วเวลาเรามีเวสที่มันเป็นขยะแบบเนี้ยเราก็เอามารวมกันและเราก็เอามากั่นน้ำมันโดยการเหมือนกับว่าใช้โปรเซสที่ชื่อว่าไพโรไลซิสนะครับก็คือการเผาในลักษณะที่ว่ามันอับอากาศ

0: สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฝนศัสยมนเทพกุญชรและนี่คือรายการ JS Roy Next ค่ะทุกวันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนาะว่ามีวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยต้องประสบพบเจอซึ่งก็ส่งผลต่อเรื่องของราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็หลายภาคส่วนออกมารณรงค์ให้ประหยัดพลังงานและยังไม่พอค่ะในการหาพลังงานทดแทนซึ่งในเอพิโซดของเราวันนี้นะคะรายการของเราค่ะจะพาทุกคนไปรู้จักกับสวนที่หนึ่งส่งตรงจากจังหวัดจันทบุรีค่ะเขามีวิธีการจัดการสวนอย่างไรนวัตกรรมอะไรที่สามารถเปลี่ยนจากขยะพลาสติกให้กลายมาเป็นน้ำมันที่นำไปใช้ต่อได้แล้วก็ยังมีความน่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับสวนนี้อีกนะคะอย่ารอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนนะคะคุณณัฐวุฒิจันเรืองค่ะเป็นเจ้าของสวนจันเรืองจังหวัดจันทบุรีและก็เพจวิถีชาวสวนบายสวนจันเรืองพ่อลูกผู้ติดตามกว่า 10,000 กว่าคนค่ะไปพบกับคุณณัฐได้เลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะคุณณัฐวุฒิจันเรืองนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้คุณณัฐวุฒิแนะนำตัวสั้นๆนิดนึงก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับผมณัฐวุฒิจันเรืองนะครับก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนจันเรืองเกษตรยั่งยืนครับเป็นเจ้าของสวนทุเรียนจันเรืองครับผมทำผลไม้อยู่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีครับ
0: อ๋อส่งตรงจากจันทบุรีเลยอันนี้ก็คือออฟฟิศที่นั่นเลยใช่ไหมคะที่ทำงานที่ที่สวนเลยอยู่ในสวนเลยไหมคะ
1: อยู่ในสวนเลยครับแต่ว่าก็จะทำเป็นห้องทำงานแต่ว่าอยู่ในท่ามกลางสวนก็จะมีจอข้างหลังอย่างนี้เอาไว้ดูค่าต่างๆในสวนเราครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดเปิดประตูไปก็คือจะเห็นเป็นต้นไม้ต้นอะไรเลยเนาะที่เราปลูกกันใช่ไหมคะ
1: ประมาณนั้นครับ เปิดประตูหน้าบ้านก็เป็นสวนเปิดประตูหลังบ้านก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหลังบ้านเป็นผักผลไม้ในครัวเรือน
0: ดีเลยค่ะงั้นจริงๆแบ็คกราวด์คุณณัฐวุฒิเนี่ยจริงๆก่อนที่จะมาทำสวนอ่ะเราทำอะไรมาก่อนหน้านี้ค่ะรู้สึกว่าจบวิศวะก่อน
1: ด้วยเนาะผมจบวิศวกรรมเคมีครับก็ทำงานสายกลุ่มน้ำมันแล้วก็พลังงานทดแทนครับเราจบด้านวิศวกรรมเคมีตอนปริญญาตรีเนาะแล้วก็จบปริญญาโทด้านพลังงานทดแทนพอดีก็จะไปอยู่ในสายของพลังงานสายของวิศวกรรมศาสตร์มาก่อนครับก่อนที่จะกลับมาพัฒนาสวนที่มีอยู่ครับผม
0: ซึ่งจริงๆก็คือมีสวนนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นทั้งครอบครัว
1: เดิมทีจะเป็นสวนทุเรียนสวนมังคุดอย่างเงี้ยครับแต่พอเราเข้ามาอยู่แล้วเราก็มาศึกษาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาแล้วก็เอาพืชอื่นเข้ามาเพิ่มให้มันเหมือนเก็บมีรายได้ทั้งปีวนเวียนกันไปครับแล้วก็มีการแปรรูปด้วยครับ
0: ทำมาได้สักกี่ปีแล้วคะที่เราเปลี่ยนจากสายเป็นแบบวิศวกรมาเลยแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่อะค่ะ
1: 10ปีครับผมปีนี้ปีที่11ปี58ปี58ปีนี้ปี69ก็ประมาณ11ปีครับ
0: แต่จากที่ฟังที่คุยกันก่อนน่าจะเข้ารายการดูแบบคุณณัฐวุฒิคือมีไอเดียหลายอย่างเหมือนกันเนอะแล้วก็ทำค่อนข้างหลายอย่างเลยใช่ไหมคะเหมือนเราแบบมีไอเดียตลอด
1: อยู่เฉยๆแล้วฟุ้งซ่าน ก็เลย พยายามหาอะไรทำที่ว่ามันเป็นประโยชน์ที่ว่ามันพัฒนาที่ว่ามันดีต่อโลกที่ว่ามันสามารถลดต้นทุนได้ประมาณนี้ครับ
0: ได้เลยค่ะงั้นวันนี้หัวข้อของเราที่รายการเราอยากจะคุยมากที่สุดเลยนะตอนนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็นน้ำมันซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะหูพึ่งเลยเพราะว่ามันเข้ากับช่วงสถานการณ์วิกฤตตอนนี้มากๆอันนี้คือทำได้จริงด้วยหรอคะขยะพลาสติกให้กลายมาเป็นน้ำมัน
1: ทำได้จริงครับเพราะว่าจริงๆผมจบด้านลงกันมาด้านปิโตรเคมีมาเราก็จะพอรู้ว่าจริงๆแล้วพวกน้ำมันเนี่ยเขาเอามาเราขุดน้ำมันขึ้นมาเขาจะเอาไปฉีดขึ้นรูปเป็นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้แบบนี้แล้วเราก็เลยทำกระบวนการเหมือนย้อนกลับเข้ามาสลายพลาสติกเขาให้กลับมาสู่ในรูปเดิมเขาที่เป็นน้ำมันประมาณนี้ครับใช่
0: ทำไมถึงสนใจประเด็นนี้คะเพราะเหมือนทำมาอันนี้ปีที่3แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับประเด็นนี้ก็คือเพราะว่าจริงๆแล้วเราทำสวนใช่ไหมครับทำสวนทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้พลังงานเป็นหลักอยู่แล้วเราประกอบกับว่าเรามาเป็นสายที่เหมือนกับว่าไม่อยากให้มีของเสียเหลือในสวนเลยอะไรประมาณนี้มีอะไรที่เอามาทำเป็นประโยชน์ได้เราก็อยากจะทำเพราะมันถ้ามันทำมาได้จริงแล้วมันก็สามารถลดต้นทุนการใช้พลังงานในสวนเราได้ด้วยก็เลยลองศึกษาดูแล้วก็เลยลองทำดูขึ้นมาก็ใช้น้ำมันกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสวนเรามาได้ก็ปีนี้ก็3ปีแล้วครับ ประมาณนั้น
0: งั้นคุณณัฐวุฒิแบบลงดีเทลเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าทำยังไงให้พลาสติกหรือว่าขยะพลาสติกที่มีอยู่เนี่ยให้เวสเนี่ยมันกลายเป็นน้ำมันที่นำไปใช้ต่อได้ในส่วนต่อได้ด้วยอะค่ะอาจจะเป็นขั้นตอนหรือว่าวัสดุที่ใช้อะไรเงี้ยก็ได้ค่ะ
1: ครับเริ่มจากวัสดุที่ใช้เพราะว่าเราคุยกันถึงเรื่องพลาสติกเนาะพลาสติกที่ใช้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นพลาสติกทั่วไปเลยที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นถ้าในภาคการเกษตรของผมก็จะมีฟางเป็นเชือกฟางเป็นกระสอบปุ๋ยนะครับแล้วก็เป็นแกลลอนน้ำมันแกลลอนปุ๋ยน้ำที่มันเป็นปุ๋ยน้ำอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นพลาสติกทั้งหมดเลยรวมแม้กระทั่งท่อน้ำหยดอะไรอย่างเงี้ยครับพลาสติกที่ใช้ได้ก็จะเป็นพลาสติกที่ชื่อว่า PP อย่างนี้ PE HDPE สังเกตง่ายๆก็คือว่าเขาจะมีลักษณะเป็นพลาสติกที่ขุ่นไม่ใสไม่กรอบประมาณนี้ถุงแกงถุงพลาสติกถุงก๊อกแก๊ปอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยฝาขวดน้ำดื่มอย่างเงี้ยใช้ได้ครับเราก็ดำรงชีวิตโดยปกติแล้วเวลาเรามีเวสที่มันเป็นขยะแบบเนี้ยเราก็เอามารวมกันและเราก็เอามากั่นน้ำมันโดยการเหมือนกับว่าใช้โปรเซสที่ชื่อว่าไพโรไลซิสนะครับก็คือการเผาในลักษณะที่ว่ามันอับอากาศก็คือเหมือนกับเอาพลาสติกเข้ามาละลายด้วยความร้อนเขาก็จะระเหยกลายเป็นไอขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็จะวิ่งไปตามหอกันต่างๆนะครับเพื่อลดอุณหภูมิถ้ามีน้ำในการควบแน่นเขาก็จะหยดออกมาเป็นน้ำมันของเราเราก็ได้น้ำมันเอาไปใช้ครับโดยอุณหภูมิที่ได้เนี่ยเราจะควบคุมอยู่ช่วงระหว่าง120 250อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าจุดเดือดของแต่ละน้ำมันไม่เท่ากันเวลาเรากั่นออกมาแล้วมันได้น้ำมันรวมนะครับเราก็จะได้ทั้งเบนซินน้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันก๊าซผสมกันไปครับเวลาเรากั่นเนี่ยที่ผมทำนะก็ถ้าใส่ไป10กิโลก็จะได้น้ำมันประมาณ10ลิตร8 9ลิตร10ลิตรประมาณเนี้ยเกือบจะ 100% เลยหมายความว่าจากกิโลกรัมนะครับเป็นลิตรแต่ถ้าเอา10ลิตรอันเนี้ยไปชั่งน้ำหนักก็อาจจะไม่ได้10กิโลเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเราสร้างได้ถูกลิตรโดยทั่วไปเกือบจะ1ต่อ1ครับ
0: อืมค่ะแล้วตัวพลาสติกเหล่านี้ค่ะเราเอามาจากที่ไหนบ้างอะคะ
1: พลาสติกเนี่ยผมเอามาจากกับข้าวที่ซื้อมาฝาขวดน้ำที่ซื้อมาดื่มแกลลอนยาที่สวนนะครับเชือกฟางที่ใช้โยงต้นทุเรียนโยงลูกทุเรียนอย่างเงี้ยก็จะเป็นของเสียที่อยู่ในสวนเราอยู่แล้วครับเราก็เลยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าเราทิ้งไปโดยปกติแล้วพลาสติกเนี่ยกว่าเขาจะย่อยสลายเนี่ยเขาใช้เวลาเป็นร้อยปีเนาะถ้าเราเอามาสลายแบบเนี้ยมันจะได้น้ำมันเอาไปใช้กับเครื่องตัดหญ้านะครับรถไถพวกกูเบต้าพวกรถไถเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องปั่นไฟอะไรเงี้ยเครื่องจักรกลที่มันเป็นเครื่องรอบต่ำเนี่ยมันใช้ได้เลยรอบต่ำก็หมายความว่าเวลาเขาหมุนเนี่ยความเร็วไม่เกินพันรอบต่อนาทีเนี่ยถือว่าเป็นรอบต่ำก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับแล้วส่วนที่ผมเนี่ยเอาไปใช้กับเครื่องจักรกลแล้วน้ำมันที่เหลือเนี่ยเราสามารถเอาไปปั่นเป็นไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ในสวนเราเองอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะช่วยลดโลกร้อนได้เพราะว่าน้ำมันถ้าเอาไปเผาไหม้ปกติมันก็จะมีพวกก๊าซพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันสามารถทำให้โลกร้อนได้แต่ถ้าเราเอามาเก็บเปลี่ยนรูปจากน้ำมันมาเป็นไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่เก็บมาใช้เนี่ยมันก็จะไม่ปลดปล่อยมลพิษให้โลกของเราครับก็จะเป็นการช่วยลดโลกร้อนได้ทางหนึ่งครับ
0: ค่ะงั้นก็เท่ากับว่าเหมือนกับเป็นเวสหรือว่าเป็นขยะพลาสติกต่างๆที่มาจากในส่วนเองแล้วก็ไปผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมาจบที่ส่วนเหมือนกันเอามาใช้ภายในส่วนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มขยับขยายไปเป็นเอาขยะจากอบต.ต่างๆหรือจากโรงพยาบาลหรือจากอะไรเงี้ยที่เขามีพลาสติกที่เป็นของเสียเนี่ยเขาก็เอามาช่วยให้เราช่วยในการเปลี่ยนรูปอย่าเรียกว่าเผาเลยเปลี่ยนรูปจากพลาสติกมาเป็นน้ำมันแล้วก็เอาไปใช้นะครับมีวัดเอาไปใช้จุดเมนอย่างเงี้ยได้ก็มีครับ
0: อ๋อค่ะจะเป็นในลักษณะรับบริจาคไหมคะใช่ไหมคะในการ
1: คล้ายแบบนั้นคล้ายแบบนั้นครับใช่แล้วก็รอให้เขามาบริจาคเราก็กั่นน้ำมันแล้วก็เอาไปใช้ประมาณนี้ครับยังไม่ได้ถึงขั้นทำเป็นธุรกิจนะเพราะว่าทำใช้เองอย่างน้อยก็ช่วยโลกจากบ้านของเราจากครัวเรือนเล็กๆก่อนประมาณนี้ครับ
0: กับชุมชนอะไรอย่างนี้เนาะ
1: จากชุมชนด้วยใช่
0: ค่ะและอยากรู้ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของการผลิตอะค่ะตัวของกำลังการผลิตเนี่ยวันต่อวันเนี่ยมันจะประมาณอยู่ที่เท่าไหร่อะค่ะ
1: กำลังการผลิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีปริมาณที่ใส่เข้าไปเท่าไหร่แต่อย่างตัวเตาของผมที่ใช้กลั่นเนี่ยมันรับน้ำหนักเคยใส่นะเคยใส่สูงสุดที่40กิโลมันก็จะได้ออกมาประมาณ40ลิตรประมาณ38ลิตร39ลิตรอย่างเงี้ยครับต่อวันใช่ประมาณนั้นเราก็สามารถเอาน้ำมันไปใช้ได้แต่ว่าเวลาผมเอาไปใช้เนี่ยผมไม่ใช่ว่าการออกมาแล้วเราก็เอาไปใช้เลยนะครับเราก็มีการปรับปรุงเขาเรียกว่าปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเช่นเอาไปตกตะกอนพวกสารหรือต่างๆที่เขาเติมแต่งปรุงแต่งมาในพลาสติกอย่างเงี้ยเราก็ไปทำให้เขาเหมือนบริสุทธิ์ขึ้นใสขึ้นไม่เหม็นขึ้นหอมขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันไม่ใช่แบบว่าพอออกมาจากเตาปุ๊บลินปั๊บใช้งานได้เลยมันก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอนต่างๆเช่นใส่ดินฟอกสีเช่นเอาผงถ่านมาโรยเพื่อดับกลิ่นมันอะไรเงี้ยครับก็คือทำให้เขาบริสุทธิ์ขึ้นสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์และเครื่องยนต์ไม่เสียอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีกรรมวิธีต่อไปแต่โดยทั่วไปแล้วหลักการถ้าจะกลั่นให้ได้แค่น้ำมันเนี่ยก็เอาไปเหมือนกับให้ความร้อนพลาสติกละลายมีไอออกมาเจอพวกแน่นเป็นหยดน้ำเป็นน้ำมันแค่นั้นเองครับ
0: พูดถึงเรื่องของหลังจากที่เราได้มาแล้วอะค่ะพอเราไปใช้จริงอะไรเงี้ยค่ะฟีดแบ็กประมาณไหนใช้ได้จริงดีแค่ไหนประสิทธิภาพอะไรยังไงบ้างไหมคะหรือว่าอาจจะเคยเจอเป็นเหมือนอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะในที่ผ่านมาค่ะ
1: ที่ผ่านมาผมยังไม่เคยเจออุปสรรคนะจะเจอก็แค่ช่วงแรกที่ยังทำใหม่ๆมันก็จะมีขมเหลวบ้างมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วมันก็จะเรารู้วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันนะครับมันก็จะเริ่มใสเริ่มใช้ได้ตามปกติเหมือนใส่เครื่องยนต์ทั่วไปตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถลดต้นทุนค่าน้ำมันที่ใช้ในสวนได้เนี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ 30% เลยนะใช่ครับเพราะว่าแต่จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันที่เรากันได้ด้วยแหละแต่โดยทั่วไปแล้วเราก็สามารถประหยัดต้นทุนเราได้อีก 30% มีร้อยประหยัด30มีพันประหยัดมีพันหนึ่งประหยัด300ใช่ถือว่าเยอะนะเราสามารถเอาไปทำเป็นต้นทุนด้านอื่นได้ซื้อต้นพันธุ์ซื้อปุ๋ยซื้อยาเพิ่มได้ในส่วนตรงนี้ครับ
0: ค่ะอยากรู้ว่าจริงๆคือในการบริหารจัดการในเรื่องเนี้ยค่ะเรามีการนำเทคโนโลยีต่างๆอะไรเงี้ยนำมาใช้ด้วยไหมคะหรือว่าองค์ความรู้ที่คุณนัดเรียนมาตั้งหลายปีหรือทำงานมาอะไรเงี้ยค่ะ
1: มีผมก็เราทำไปแล้วก็อยากรู้ว่าเราผลิตได้เท่าไหร่ผมก็มีการใส่มิเตอร์วัดอุณหภูมิอย่างนี้วัดปริมาณไฟที่เราผลิตได้ในแต่ละวันอย่างเงี้ยครับแล้วก็คอยควบคุมคอยคอนโทรลไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไปนะครับผลิตไฟได้เท่าไหร่สามารถทดแทนค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเอามาใช้เพื่อเป็นตรวจสอบการใช้พลังงานของเราในสวนด้วยรวมไปถึงการใช้ระบบ IoT ในการจัดการให้น้ำในสวนให้น้ำตามความชื้นของดินให้น้ำตามอุณหภูมิอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถช่วยลดต้นทุนเราได้อีกทางนึงเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราให้น้ำตามความไม่ได้ให้น้ำตามความชื้นแล้วก็จะให้น้ำไปชั่วโมงนึงพอเราเริ่มมีเซ็นเซอร์มาจับปุ๊บเนี่ยอาจจะเหลือแค่45 นาทีใน45 นาทีตรงเนี้ยมันลดค่าไฟฟ้าได้ลดปริมาณน้ำที่เราใช้ไปได้นะครับก็เป็นการคอนโทรลสวนทางนึงทั้งการผลิตน้ำมันแล้วก็ทางควบคุมภายในสวนเราด้วยครับ
0: ที่อยู่ข้างหลังไหมคะจอทั้งหลายแหละใช่ไหมคือ
1: ใช่อันนี้เป็นจอที่เรารู้ว่าวันหนึ่งเราผลิตไฟฟ้าจากอะไรแล้วก็ผลิตจากที่ไหนบ้างแล้วใช้ไฟไปเท่าไหร่แล้วก็มีการเปิดปิดน้ำอุณหภูมิความชื้นที่เราใช้ในแต่ละวันตอนนี้หน้าสภาพอากาศตอนนี้ที่สวนเราเป็นยังไงคุณร้อนไปไหมชื้นไปไหมแห้งไปหรือเปล่าถ้าแห้งไปก็เปิดน้ำนะครับแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่ามอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาเป็นช่วงๆครับใช่แล้วเป็นเหมือนเป็นชาวสวนยุคใหม่
0: โอเคเป็นแบบเหมือนเกษตรกรที่ใช้ข้อมูลเนาะมา drive เป็นหลักประมาณนึงได้ค่ะแล้วอย่างนี้อันนี้ฝนถามแบบดีเทลนิดนึงสมมติบางคนอ่ะเพิ่งมาฟังแล้วไม่รู้จักว่า IoT คืออะไร Internet of Things คืออะไรหรือว่าสมมติถ้าอยากจะทำหรือมีแนวทางที่อนาคตอยากจะพัฒนาสวนเราให้เป็นสมาร์ทฟาร์มมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คุณณัฐวุฒิให้คำแนะนำหรืออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะ
1: ครับ IoT หรือ Internet of Things หรือ Smart Farm เนี่ยเขาเป็นเหมือนตัวช่วยที่ช่วยให้เราสามารถเข้าใจสวนเรามากขึ้นรู้ทันอนาคตของสวนเราว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็ช่วยจัดการสวนเราได้ง่ายขึ้นเรามาดูข้อมูลปุ๊บเรารู้เลยว่าเราต้องให้น้ำหรือเปล่าตอนนี้สวนเราร้อนแค่ไหนเราควรจะจัดการยังไงใส่ปุ๋ยไปแค่ไหนแล้วมีการบันทึกประจำวันอันเนี้ยเหมือนเป็นผู้ช่วยเรานะครับเหมือนเป็นแรงงานให้เราคนนึงแต่เราไม่ต้องจ้างเขาแล้วก็การเริ่มต้นไม่ยากเดี๋ยวนี้มีพวกสวิตช์อัจฉริยะอะไรสำเร็จรูปมามากมายเริ่มต้นหลักแค่ร้อยกว่าบาท200ก็สามารถควบคุมการให้น้ำควบคุมการเปิดปิดไฟเปิดปิดปั๊มน้ำในสวนได้แล้วครับเขามีในเขาเรียกอะไรในตลาดออนไลน์ในแอปพลิเคชันก็สามารถหาซื้อได้นะครับมันสามารถทำให้เราทำสวนได้สะดวกมากขึ้นอย่างของผมมี5สวนเนี่ยผมก็ให้น้ำจากที่ตรงนี้ได้เราไม่ต้องออกไปประจำสวนแค่นี้เราก็ลดค่าน้ำมันในการขับรถไปแต่ละสวนได้แล้วอย่างเงี้ยครับประมาณคือใช้ระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารจัดการสวนโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็นเพราะเดี๋ยวนี้มีเขาเรียกว่าระบบสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะแบบราคาจับต้องได้ง่ายๆแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแอสซิสแตนต์เป็นโฮมแอสซิสแตนต์เป็นฟาร์มแอสซิสแตนต์หาซื้อได้ในแอปพลิเคชันซื้อขายออนไลน์ด้วยครับแบบนี
0: ้ประมาณแปลว่ามีให้เลือกเยอะขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นเนาะอาจจะไม่ได้ต้องแบบจบวิศวกรรมมาก็สามารถทำได้จริงเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับหรือว่ามีความรู้หน่อยเราก็อยากรู้ข้อมูลอะไรในสวนเราก็ไปหาเซ็นเซอร์มาเช่นอยากรู้ระดับน้ำในสวนเราเหลือเท่าไหร่ค่า pH ของดินเป็นเท่าไหร่ก็ไปหาเซ็นเซอร์มาแล้วก็ฝังไปแล้วค่าก็จะมาแสดงในจออย่างจอข้างหลังนี้นะครับเรามาถึงตื่นเช้ามาเราเปิดประตูเข้ามาเราก็ดูเลยว่าตอนนี้สวนเราทั้ง 4-5 สวนน่ะเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติว่าอย่างสมมติว่าวันนี้ฝนตกใช่ไหมครับเราดูแล้วฝนตกเราก็ไม่ต้องให้น้ำแล้วก็ลดค่าไฟไปได้อีกลดปริมาณน้ำไปได้อีกอย่างนี้ครับ
0: ตอนนี้ที่สวนที่ดูแลอยู่พื้นที่ประมาณเท่าไหร่อะคะแล้วเราปลูกอะไร
1: ประมาณ60ไร่เราก็จะติดตั้งเวเทอร์สเตชันดูสภาวะอากาศในสวนนะครับติดตั้งความชื้นในดินติดตั้งค่า pH ค่าปุ๋ยที่อยู่ในดินแล้วก็มอนิเตอร์ตามแนวนั้นเลยเราจะได้อย่างการดูค่าปุ๋ยในดินเนี่ยเราก็จะรู้ว่าถ้าค่าปุ๋ยที่เราต้องการใส่อ่ะมันเยอะอยู่แล้วอ่ะปุ๋ยที่เราว่าจะใส่อ่ะเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แบบนี้ครับประมาณนั้นมันยุคนี้การเกษตรทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องรู้อะไรเยอะไม่ต้องรู้เรื่องเกษตรเยอะเพราะเดี๋ยวนี้กูมีกูรู้เยอะนะครับไม่ต้องรู้การเขียนโค้ดเพราะเดี๋ยวนี้เขาทำโปรแกรมมาซัพพอร์ตแม้กระทั่งกรมส่งเสริมดิจิทัลเองหรือว่าดีป้าเนี่ยเขาก็ทำตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาสำหรับเกษตรกรอยู่แล้วที่สวนนี่ก็ติดตั้งอยู่เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้ง่ายขึ้นในรูปแบบของฟรีๆด้วยครับใช่ดีครับ
0: ประเด็นหลักสำคัญเลยได้เลยค่ะโอเคแล้วในอนาคตล่ะคะมีแพลนจะไปในทิศทางไหนแนวทางไหนหรือเรากำลังสนใจอินเรื่องอะไรเป็นพิเศษอยู่ไหมคะช่วงนี
1: ้ในอนาคตของผมตอนนี้ก็คือพยายามให้พลังงานที่สวนเนี่ยค่าไฟฟ้าหรืออะไรเนี่ยเป็นศูนย์ให้ได้ให้ขยะที่เกิดขึ้นในศูนย์เนี่ยที่เกิดขึ้นในสวนเนี่ยเป็นศูนย์ให้ได้มีกิ่งไม้ใบหญ้าลูกมังคุดลูกทุเรียนที่มันต้องทิ้งไปทุกปีถ้าปล่อยไว้หมักไว้มันจะเป็นแก๊สเรือนกระจกเนี่ยเราจะเอามาเปลี่ยนรูปทั้งหมดเลยให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้ากลับมาใช้แล้วก็กากที่เหลือเนี่ยเราก็จะเอาไปทำปุ๋ยใช้เองก็คือพยายามที่จะทำให้สวนเนี่ยเป็นสวนที่เหมือนกับสวนรักโลกนะจะมีขยะไม่ได้เลยเราจะเก็บขยะต่างๆทั้งพลาสติกขยะกิ่งไม้ใบหญ้าขยะเศษอาหารขยะเศษอาหารผมก็เอามาบักเป็นไบโอแก๊สนะเพื่อที่จะเอาแก๊สมาใช้หุงต้มในสวนตอนนี้ก็มีก็คือกินพ่อแม่คนสวนคนงานใครกินข้าวมีเศษอาหารเหลือเนี่ยเราก็จะเอามารวมกันเทลงบ่อบอลลูนเขาก็จะหมักเป็นแก๊สขึ้นมาเราก็จะเอาแก๊สเนี้ยไปใช้ในครัวเรือนหุงต้มก็ได้ปั่นไฟฟ้าก็ได้คือเราวางกรอบในอนาคตของสวนเราว่าเราจะเป็นสวนศูนย์บาทแบบครบวงจรคือตั้งแต่เริ่มจนจบเนี่ยวนลูปกันแล้วเป็นศูนย์ไม่ปลดปล่อยพวกก๊าซเรือนกระจกออกไปทำลายบรรยากาศด้วยครับ ประมาณ
0: นี้
1: ก็แล้วทุกขั้นตอนเราต้องมอนิเตอร์ได้เป็นจุดๆนะครับประมาณโดยใช้ IoT เข้ามาช่วยบริหารจัดการครับ
0: อืมค่ะโอเคเมื่อกี้มีเมนชั่นไบโอแก๊สด้วยอันนี้นึกถึงไอตัวคำว่า 4B ใช่ไหมคะสมาร์ทเลยสมาร์ทฟาร์มเพราะว่าเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราไปเสิร์ชว่าสวนจันทร์เรื่องจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็จะมีคำนี้ควบคู่มาด้วยอันนี้คุณอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะ
1: 4B ก็คือไบโอแมสไบโอแก๊สไบโอดีเซลแล้วก็ไบโอชานะครับไบโอชาเนี่ยคือเราเอากิ่งไม้ใบหญ้าลูกมังคุดลูกทุเรียนเนี่ยเอามาทำเป็นถ่านถ่านแบบที่แบบถ่านไร้ควันนะครับแล้วก็เอาไปใช้หุงต้มได้เอาไปคือไบโอแมสไบโอแก๊สไบโอดีเซลแล้วก็ไบโอชานะครับไบโอชาเนี่ยคือเราเอากิ่งไม้ใบหญ้าลูกมังคุดลูกทุเรียนเนี่ยเอามาทำเป็นถ่านถ่านแบบ

0: หมดเนี่ยต้องไปทิ้งขยะเนี่ยเราก็เอามาหมักเป็นไบโอแก๊สแล้วก็เอาแก๊สมาใช้ในครัวเรือนใช้ในสวนของเรานี่แหละครับอันนี้คือไบโอแก๊สนะครับไบโอดีเซลไบโอดีเซลก็คือขยะพลาสติกที่เราเหลือใช้เนี่ยแหละเป็นแกลลอนน้ำมันเป็นขวดเป็นอะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็เอามากันเป็นน้ำมันแล้วก็มาใช้เติมเครื่องจักรกลในสวนนะครับไบโอแมสก็เป็นไบโอแมสก็คือเป็นวัสดุทางการเกษตรเอามาอัดเป็นก้อนแล้วเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงตรงๆเลยก็จะเป็นหลักการ 4D Smart Waste Smart Farm ก็คือ Smart Waste ก็คือเป็นเวสที่สมาร์ทเป็นเวสที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ต่อได้แล้วก็ทำให้ฟาร์มเราเป็นสมาร์ทฟาร์มครับผม
1: ได้เลยค่ะงั้นสรุปแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นแพลนในอนาคตอันนี้มีวางแผนไว้คร่าวๆไหมคะอยากทำได้สักประมาณเท่าไหร่ดีกี่ปี
0: ก็ช่วงในช่วงประมาณไม่เกิน2ปีนี่แหละผมพัฒนาเรื่อยๆนะแล้วคือพอเราคิดคอนเซปต์ได้เราก็จะพยายามหาอุปกรณ์มาตอบสนองคอนเซปต์เราต้องให้เป็นคือคอนเซปต์มันได้และเหลือต่อไปปรับค่าพลังงานให้ที่นี่เป็น0บาทค่าไฟฟ้าครับ
1: จะรอชมนะเดี๋ยวรอลงคิวสัมภาษณ์ได้เลยได้ไหมคะ2ปีข้างหน้าเจอกันอีกรอบนึง
0: เดี๋ยวไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวนายเขา
1: เลยไปอีกได้ค่ะไม่เป็นไรมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วอันนี้ผมถามแขกทุกคนเลยก็คือรายการเราเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมแบบนี้นี่แหละค่ะได้มาฟังวันนี้คุณนัทเล่าให้ฟังก็คือรู้สึกว่ารู้สึกดีเหมือนกันเป็นเหมือนแนวคิดเป็นต้นแบบให้หลายๆคนเหมือนกันก็เลยอยากจะฟังจากคุณนัทเหมือนกันนะคะว่าทางคุณนัทเองเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ไหมคะ
0: ก็อยากจะฝากถึงเรื่องของการให้ความสำคัญของสภาวะอากาศนะครับตอนนี้ก็คือมันอากาศโลกมันเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติแต่เราสามารถร่วมด้วยช่วยกันกำจัดเอาขยะที่เราจะทิ้งเนี่ยมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ได้ถ้าใครพอมีสถานที่พอมีช่องทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ที่เป็นขยะเนี่ยให้กลับมาเกิดเป็นประโยชน์ได้แล้วไม่ปลดปล่อยเป็นการเรือจบกลับไปแค่นี้เราก็ช่วยรักษาสภาวะโลกร้อนของเราได้ระดับหนึ่งแล้วครับอย่างของผมเนี่ยอาจจะเริ่มจากฟาร์มของผมก่อนแต่ว่าโมเดลเนี้ยตอนนี้เริ่มไปที่ชุมชนต่างๆแล้วทีนี้ถ้าชุมชนหลายๆชุมชนเขาตระหนักถึงเรื่องพวกนี้เหมือนกันอ่ะมันจะทำให้องค์รวมทั้งประเทศเราสามารถช่วยโลกได้ยิ่งขึ้นนะครับทำให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นครับผม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันนะคะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถือเป็นการพูดคุยที่ได้แรงบันดาลใจเยอะมากๆเลยนะคะที่คุยกับทางคุณนัทในวันนี้แล้วก็คุณนัทก็คือทำให้เราเห็นอีกด้วยเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เกษตรกรนะคะจะลุกขึ้นมาทำเป็น smart waste smart farm เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือว่าไกลตัวเกินความพยายามนั่นเองค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาพร้อมกับเรื่องราวให้แรงบันดาลใจหรือว่าเรื่องราวดีๆอะไรอีกติดตามได้ในรายการ JS Right Next พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสัตยมนด้วยนะครับในช่วงของรายการ JS Roy Next นะครับและขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะครับคุณณัฐวุฒิจันเรืองนะครับเจ้าของสวนจันเรืองนะครับกับเรื่องของสวนจันเรืองแปลงพลาสติกเป็นน้ำมันนั่นเองนะครับก็ติดตามชมรายการ JS Roy Next นะครับทั้งทางวิทยุ FM 100ทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 9:00 น.นะครับและทาง YouTube JS Roy Radio Official ด้วยเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ 9:00 น.กับ 41 นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
4: ่40ครับ
5: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
4: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะ

ั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: ริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
1: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
0: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
1: ได้ค่ะได้ได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
0: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณผู้ฟังครับการจราจรทางด้านของราชพฤกษ์นะครับกรณีที่มีรถบรรทุกน้ำดื่มจอดเสียอยู่ในช่องทางด่วนนะครับช่วงหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์นะครับท้ายตอนนี้ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าเนี่ยโอ้เลยอุโมงค์บางขุนกองไปแล้วนะครับมีท้ายอยู่ช่วงตัดกับบางกรวยไซน้อยครับยาวเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยกับทางคุณมดนะครับคุณมดนี่แจ้งแทนคนขับแท็กซี่นะเห็นบอกว่าเก็บโทรศัพท์มือถือได้นะคุณมดสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณมดเป็นเพื่อนบ้านของผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันนี้เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เป็นยังไงไปเจอเขาไปเจอโทรศัพท์มือถือเหรอครับเป็นยังไงครับ
1: ค่ะคุณลุงเขาถ้าล้างรถตอนเช้าอะค่ะแล้วเขาเจอมือถือได้แล้วพอดีคุณลุงเขาไม่ชำนาญเรื่องติดตามมือถือแล้วมือถือเจ้าของแบตหมดเขาก็เลยให้ทางเราช่วยตามให้หน่อยอะค่ะก็เลยแจ้งทางจตร้อยแล้วก็ชาร์จแบตเผื่อเจ้าของเครื่องโทรกลับมาค่ะ
0: อ๋อไปเจอตอนกี่โมงครับเนี่ยวันไหน
1: วันนี้ค่ะเมื่อตะกี้นี้เองสักประมาณ10นาทีที่คุณลุงเอาเครื่องมาให้อ่ะค่ะ
0: อ๋อครับแล้วคุณลุงไปเจอโทรศัพท์มือถือตอนไหนครับเมื่อไหร่
1: เราไม่ทราบอะค่ะเขาเพิ่งเอามาให้เราเมื่อเช้าเนี้ยค่ะเมื่อตอน10นาทีที่ผ่านมาค่ะ
2: โอ้ไปคุยกับลุงเลย
0: นะคุณลุงนี่ชื่ออะไรครับ
1: คุณลุงศักดิ์ณรงค์อ่ะค่ะ
0: คุณลุงศักดิ์ณรงค์นะเขาขับรถแท็กซี่สีส้มใช่ไหมทอทหารหอหีบ9973กรุงเทพใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อลักษณะโทรศัพท์นี้เป็นรุ่นไหนอะครับ
1: iPhone แต่พี่ไม่ทราบรุ่นนะคะเป็นเคสลายชินจังสีดำ
0: โอ้แล้วคุณลุงเขาว่ายังไงเขาตอนที่เขาไปเจอเขาบอกแบตมัน
1: เขาบอกว่าช่วยดูให้หน่อยว่าเขาทำไม่เป็นแล้วทีเราก็ลองจะเปิดเครื่องแบตหมดก็เลยชาร์จแบตให้เผื่อเจ้าของเครื่องเขาโทรกลับมาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อครับนี่คุณมดตอนนี้เรามีสายจากทางคุณอโนชานะครับซึ่งบอกว่าน่าจะเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวไปคุยพร้อมกันนะไปคุยพร้อมกันเลย
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณอโนชา
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: คุณอโนชานะครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เป็นโทรศัพท์มือถือที่ไปลืมไว้เป็นรุ่นอะไรครับคุณอโนชา
3: เป็นรุ่น iPhone 11ค่ะ
0: อ๋อตัวเครื่องนี่สีอะไรครับถ้าไม่ใส่เคสอะ
3: ส
0: ี
3: ดำ
0: ข้
3: างของวิวอะแต่ว่ามันหักให้วิวลงมาในวิวตะคู่นะคะพอดีลูกสาวอาบน้ำ
0: อ๋อเป็นของลูกสาวใช่ไหมครับเครื่องนี้
3: อ่ะค่ะใช่ค่ะพอดีลูกสาวอาบน้ำวันนี้แม่ค่ะ
0: แล้วน้องไปนั่งรถแท็กซี่เมื่อไหร่ยังไงครับจากไหนไปไหนครับ
3: เดี๋ยวหนูคุยกับพ่อหนูอยู่ในเหตุการณ
4: ์ไปนั่งตอนประมาณเกือบทุ่มสองทุ่มอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ทุ่มสองทุ่มเมื่อคืนใช่ไหมครับ
4: ประมาณทุ่มสองทุ่มประมาณนั้นนะคะ
0: อ๋อนั่งมาจากไหนอะครับ
4: หนูก็ไม่รู้ด้วยนี่ไม่ใช่ของ
3: นั่ง
4: มันลงจาก BTS มาลงจากBTS มา BTS กรุงธนบ้างน่าจะใช่นะแต่ว่าวิวเมื่อวานเราลงจาก BTS ไหนมานะ
0: เห็นบอกว่ามีเคสด้วยใช่ไหมครับใส่อยู่ในเคสเป็นลายอะไรนะ
4: ลายชินจังบ้างเคสมึงอ่ะ
0: ตอนนี
3: ้เคสมาหนูก็จับสีอะไรสีดำค่ะหนูคุยกับพี่เขาดีลูกก็รอค่ะ
0: เราได้คุยกับเจ้าของแล้วสวัสดีครับ
3: ค่ะ
0: สวัสดีครับน้องอะไรครับเนี่ย
4: วิวค่ะ
0: น้องวิวนะตอนนี
3: ้อโนชาอโนชา
0: โอเค
3: อโนชา
0: ตอนนี้อยู่กับจสร้อยนะครับออกอากาศทางวิทยุด้วยแล้วก็เนี่ยพอดีมีเพื่อนบ้านของผู้ขับขี่รถแท็กซี่เขาชื่อว่าคุณมดนะครับอยู่ในสายกับเราด้วยเขาคุณมดเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือไปชาร์จแบตไว้ให้นะครับแล้วก็โทรมาประสานงานกับจสร้อยว่าเนี่ยพี่คนขับเนี่ยเขาเจอนะคนขับเขาชื่อว่าคุณศักดิ์ณรงค์นะครับเขาก็เลยฝากคุณมดเนี่ยมาประสานฝากทางคุณมดเนี่ยมาประสานเข้ามาที่จอสร้อยนะครับคุณมดครับ
3: ค
0: ุณมดแหมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยน้องวิวมีอะไรอยากจะบอกกับคุณมดแล้วก็ทางคุณณรงค์ศักดิ์ซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่ไหมครับน้องวิว
4: อ๋อก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบว่าเก็บไว้ให้เพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นก็สำคัญกับหนูมากๆเลยค่ะใช่
3: ค่ะ
4: ใช่เมื่อวานถึงเบอร์ไปหน่อยก็เลยลืม
0: เออ
4: ค่ะต้องขอบคุณ พี่ทอสองมากเลยค่ะ
0: ครับพี่มด
4: คุณลุงแล้วก็พี่มดด้วย
0: คุณลุงณรงค์ศักดิ์เออนะฮะคุณลุงเข้าใจดีมากเลยนะพอเขาเจอเนี่ยเขาก็ไม่กล้าแบบเขาประสานงานไม่เป็นไงก็เลยฝากคุณมดเป็นเพื่อนบ้านมาประสานงานให้
4: ใช่
0: แล้วแบตหมดด้วย
4: ตอนแรกหนูก็แอบหนักใจอยู่เพราะว่าลุงแกก็บอกว่าแกไม่ได้มีลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยแค่คนเดียวใช่
0: แล้วน้องวิวรู้สึกยังไงบ้างแบบว่าตอนที่หายอ่ะความรู้สึกเราอ่ะ
4: หนูตกใจมากคือตอนแรกหนูคิดว่าแบบคงไม่ได้คืนแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยที่เจอมาเลยล่ะแต่หนูก็คิดว่ายังไงลุงเขาก็อาจจะต้องมีทางติดต่อเรามาได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นโทรศัพท์หนูก็แบตหมดด้วย
0: เนี่ยก็ได้
4: แต่หนูคิดว่าแบบลุงเขาจะมีสายชาร์จไอโฟนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ปรากฏว่าคนที่ช่วยชาร์จแบตให้ก็คือคุณมดนี่แหละเป็นเพื่อนบ้าน
4: ใช่ค่ะหนูแบบดีใจมาก
0: เออนะครับตอนนี้ก็โล่งแล้วเนาะครับคุณมดขอบคุณคุณมดมากมากเลยนะโอ้นะครับแหมใจดีมากๆเลยก็ช่วยเหลือน้องวิวด้วยนะครับเนี่ยน
4: ะ
0: ยังไงน้องวิวมีอะไรอยากจะฝากขอบคุณ
2: ญาติค่ะติดต่อคุณลุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะติดต่อเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ได้คุยกับคุณลุงแล้วเนาะ
4: ใช่ค่ะแล้วขอบคุณจริงๆนะคะดีใจมากเลยอ่ะ
0: ครับครับตอนนี้เรามีสายจากทางคุณลุงณรงค์ศักดิ์นะเดี๋ยวคุยพร้อมกันเลยนะครับคุณณรงค์ศักดิ์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
0: ครับผมคุณณรงค์ศักดิ์เป็นยังไงบ้าง
5: ครับผม
0: เนี่ยตอนนี้อยู่ในสายกับทางเจ้าของรถนะเจ้าของโทรศัพท์นะก็คือน้องวิวนะครับน้องวิวอยากจะบอกอะไรกับคุณลุงอีกทีนึงให้เราได้ฟังได้ไหม
4: อ๋อนะก็คุณลุงและลุงศักดิ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
4: อ๋อก็ขอบคุณลุงมากเลยนะคะก็คือหนูแบบว่าไม่รู้จะทำยังไง
0: ค
4: ุ
0: ณลุงศักดิ์ณรงค์คุณลุงศักดิ์ณรงค์ขออภัยคุณลุงศักดิ์ณรงค
4: ์ไม่เป็นไรอ๋อใช่ค่ะ
0: อืม
4: แต่หนูแบบขอบคุณลุงมากเลยนะคะเพราะว่าหนูแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงดีเมื่อคืนก็ขี่แบบขี่รถตามหารถคุณลุงแต่ก็ไม่เจอหนูก็แบบถอดใจไปแล้วแหละแต่อีกใจนึงหนูก็หวังว่าลุงเขาอาจจะแบบมีวิธีแล้วก็เจอจริง
0: ๆคุณลุงศักดิ์ณรงค์ทำเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเรา
5: ครับผมขอบคุณมากครับผมก็รายงานข่าวอยู่ตลอดครับผม
0: นะครับ
5: ขอบคุณนะ
0: ชื่นชมนะครับชื่นชมคนดีนะคุณศักดิ์คุณลุงนะน่ารักมากๆเลยนะครับดีใจกับคุณน้องวิวด้วยนะครับ
4: ค่ะ
0: ขอบคุณคุณมดด้วยนะ
4: ค่ะได้ค่ะ
0: ครับขอบคุณทุกท่านเลยโอ้เป็นปลื้มเลยนะครับอ่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลย
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ขอบค
4: ุ
5: ณ
4: ค่ะ
5: ขอเย็นเย็นนะขอเย็นเย็น
4: ขอบคุณค่ะ
5: ลุงใหม่นะ
4: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: น่ารักมากโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะ
0: โอ้น่ารักมากเลยครับแบบมีอวยพรให้น้องเรียนเก่งๆด้วยเนาะเห็นความเมตตานะของคุณลุงศักดิ์ณรงค์นะครับเมตตามากๆนะครับนี่เป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีส้มนะครับทอทหารหอหีบ9973นะครับโอ้ฟังแล้วรู้สึกแบบอบอุ่นเนาะเหมือนญาติผู้ใหญ่เลยอ่ะนะครับน่ารักจริงๆนะครับยินดีกับน้องวิวด้วยนะครับก็ได้โทรศัพท์มือถือคืนสำคัญกับน้องมากน้องว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันทางคุณธวัชนะฮะอยู่ทางการจนาพิเศษวงแหวนตนออกสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับรอเลยไอ้รอยาย
0: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับ
6: มอไฟแล้วอยู่แล้ววันนี
0: ้เอ้ามาขี่
6: น้องผู้หญิงพนักงานเซเว่นมาคนเดียวด้วยหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่
0: หลงเข้ามาหรือเปล่า
6: น่าจะ
0: ครับ
6: ตอนนี้แกจอดอยู่แกยืนอยู่แต่ผมมาเข้าไปช่วยก็ไม่ทันเพราะอยู่เลนนอกแกเขาอยู่เลนซ้ายสุด
0: ตรงไหนครับ
6: ก่อนหน้าจะถึงด่านทับช้างน้องพัด
0: ฝั่งเข้ามาใช่ไหมขาเข้าไหม
6: ฝั่งขาออกครับ
0: ขาออก
6: แกพิมพ์ดินครับ
0: อ๋อครับ
6: ประมาณ200-300 เมตรอ่ะประมาณนะ
0: เลยต่างระดับอ่อนนุชมาหรือยังครับเนี่ย
6: เลยไปแล้ว
0: อ๋อเลยมาแล้ว
6: ตรงนั้นมันไม่มีทางออกนะตำหนิมีก็คือตรงด่านช่างอ่ะถ้าจริงตรงด่านช่างอะไรยังจะออกได้ทันน้องอ่อนนุชอ่ะ
0: อ๋อใช่
6: แต่นี่มันเลยต่างระดับมาแล้วไงคือ จะถึงนี่อยู่แล้วจะถึงด่านแล้ว
0: แล้ว
6: ต้องมีให้ใครไปพาแกออกตรงด่านนั้นนะมันจะมีตรงสำนักงานเนี่ยตรงหน้านั้นน่ะมันจะมีทางออกได้ตรงนั้นน่ะเขาจะปิดทางเข้าออกของพนักงานของเขาไง
0: กู้ภัยสุนภูมิแม้ตรงนั้นน่ะน่าจะใช่อ
6: ะไรนะ
0: ตรงจุดที่เป็นหน่วยกู้ภัยสุนภูมิแน่เลยตรงนั้นน่ะ
6: ไม่ใช่
0: อ
6: ๋
0: อไ
6: ม่ใช่มันอยู่ตรงนี่แหละตรงหน้าด่านแล้วอ่ะจะเข้าด่านทับช้างแล้วอ่ะ
0: ทับช้างอ๋อครับแล้วได้ลงไปพูดคุยไหมครับหรือว่า
6: ไม่พอดีผมอยู่เลนขวาสุดเลยผมไม่กล้าตีเข้าไปเพราะว่ากลัวเดี๋ยวไปตัดรถเลนอื่นเขาไง
0: ขี่มากี่คนนะครับ
6: มาคนเดียวผู้หญิงด้วยเห็นยืนโทรศัพท์ไม่รู้จะต้องถามใครอยู่นั่นแหละน่าจะใช่อยู
0: ่ก่อนถึงต่างระดับทับช้างเนาะตรงนี
6: ้ก่อนถึงหน้าด่านเลยครับก่อนถึงหน้าด่าน
0: อ๋อหน้าด่านทับช้างนะ
6: ใช่
0: แสดงว่าเลยต่างระดับทับช้างมาละ
6: เลยไม่เยอะเลยครับก็คือต้องให้ใครไปพาเขาออกตรงนั้นอาจจะได้อยู
0: ่ครับ
6: ตรงหน้าด่านนะตรงนั้นจะมีทางเข้าออกของพนักงานเขา
0: ครับ
6: เขาน่าจะหาทางวิ่งคู่ขนานเนี่ยแต่หาไม่เจอ
0: เออแต่รถไม่ติดเนาะคล่องตัวดีนะครับ
6: ก็พอคล่องตัวคุณพัฒน
0: ์
6: คล่องตัวได้เรื่อยๆไม่ติดเท่าไหร
0: ่ครับ
6: อากาศก็ยังคึ้มๆบ้างแดดบ้างอะไรมีประมาณเนี้ย
0: ครับถึงไหนแล้วครับพี่โทษถึงไหนแล้ว
6: ตอนนี้ผมถึงจตุโชตแล้ว
0: อ๋อครับ
6: จะรอดสะพานจตุโชตอยู่เป้าหมายภูคด
0: อ๋อวันนี้ใช้ขาออกภู
6: คดแล้วก็ไปดอนเมือง
0: ครับเดินทางปลอดภัยได้ครับเดินทางปลอดภัยข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันนะพี่โทษ
6: ได้ครับ
0: ครับขอบคุณมากเลยครับ
6: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคือมีรถหลงมาใช้กันเยอะนะมอเตอร์เวย์เนี่ยนะครับรถมอเตอร์ไซค์
6: ไวผมเจอหลายคัน
0: โอ้ครับเอาได้เลยขอบคุณครับพี่ตะวะสวัสดีครับ
6: ครับผมสวัสดีครับ
0: 9:58 น.เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะทั่วไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังเสี่ยงฝนฟ้าคะนองโดยมีฝนร้อยละ 30-70 ของพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: สภาพอากาศทั่วไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังเสี่ยงฝนฟ้าคะนองโดยมีฝนร้อยละ 30-70 ของพื้นที่คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและเกิดฝนตกหนักในบางแห่งหลังจากนั้นความร้อนจะคลายตัวลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับภาคใต้ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยในวันนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนร้อยละ 30-70 ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ซึ่งพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักในวันนี้จะครอบคลุมทุกภาครวม45จังหวัดในจำนวนนี้มีพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อาทิแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีกระบี่ตรังและสตูลเป็นต้นจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงขณะที่ปริมาณฝุ่นละอองบริเวณประเทศไทยตำบลในระยะนี้สะสมอยู่ในเกณฑ์ที่เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกลงมาในบางพื้นที่และภาพรช่างกลรายงาน
1: ความสวยงามและเงียบสงบของชายหาดที่จังหวัดพังงาคือสวรรค์ของคนที่รักธรรมชาติที่ไม่อาจปฏิเสธได้ติดตามได้ในจิจ้าพาเที่ยววันนี้กับคุณอิดคณินบุญประเสริฐค่ะ
10: จากครั้งที่แล้วจิจ้าพาเที่ยวพาไปเที่ยวหาดสวยๆกันที่จังหวัดพังงาแต่ยังไม่หมดนะครับคราวนี้เลยพามาแนะนำกันต่อเริ่มที่หาดเขาปีหลายเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟิลเงียบสงบแบบหาดส่วนตัวนักท่องเที่ยวไม่มากโดยเฉพาะแสงช่วงยามเย็นที่สะท้อนกับผิวน้ำบวกกับสะพานไม้ที่ยื่นริมหาดลงไปในทะเลยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้หาดแห่งนี้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับที่หาดนาใต้มีสะพานไม้ที่เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกถือเป็นไฮไลท์ช่วงเย็นที่ไม่ควรพลาดเลยมาที่หาดแหลมที่เกาะยาวใหญ่เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับฉายาเมาดิฟเมืองไทยมีหาดทรายที่ขาวเนียนละเอียดนอกจากจะสามารถเล่นน้ำทะเลและถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานแล้วยังสามารถพายเรือคายักได้อีกด้วยอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือเขาหน้ายักษ์เป็นหาดทรายสีขาวที่มีความยาวถึง13กิโลเมตรตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองทางทิศเหนือของชายหาดปรากฏให้เห็นหน้าผาที่มีรูปร่างคล้ายกับใบหน้ายักษ์อีกทั้งชายหาดแห่งนี้ยังเป็นจุดที่เต่ามาเฟืองมาวางไข่อีกด้วยส่วนหาดท้ายเหมืองโดดเด่นด้วยเม็ดทรายสีขาวนวลตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใสมีร้านค้าร้านอาหารไว้คอยบริการและในทุกๆปีที่นี่จะมีการจัดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลเพื่อส่งน้องเต่าทะเลเดินทางกลับสู่ท้องทะเลอีกด้วยจังหวัดพังงาถือเป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบความเงียบสงบท่ามกลางชายหาดที่สวยสะดุดตาเธออยากรู้ว่าความสุขที่แท้จริงเป็นแบบไหนต้องมาลองเที่ยวที่หาดสวยๆกันที่จังหวัดพังงากันนะครับ
11: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็นถอดปลั๊กอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานทุกครั้งหลังเลิกงานปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพอากาศศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: 1มิถุนายนเป็นต้นไปการประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: ไงเ
0: ก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
2: เอามา
3: แต่ข้าวเหนียว

0: 10:10 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจส.ร้อยในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังครับทางด้านของ BEM นะครับมีแจ้งให้กับน้องๆทุกคนนะครับว่าก่อนเปิดเทอมนี้นะครับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาอย่าลืมนะครับไปเปลี่ยนบัตรโดยสาร MRT เป็นบัตรแมงมุม EMV Student ครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางด้วยนะครับทางด้านของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับหรือ BEM ขอเชิญชวนนะครับนักเรียนนักศึกษาที่ถือบัตรโดยสาร MRT หรือ MRT Plus นะครับเปลี่ยนบัตรจากบัตรเดิมนะครับเป็นบัตรแมงมุม EMV Student เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ส่วนลดนะครับ 10% ภายในวันที่31 พฤษภาคม 2569นะครับย้ำนะครับเปลี่ยนภายในวันที่31 พฤษภาคม 2569เนื่องจากตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปนะครับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงเนี่ยเขาจะเข้าสู่ระบบการใช้บัตร EMV นะครับเพื่อเดินทางอย่างเต็มรูปแบบด้วยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า15 ปีเจ้าหน้าที่จะออกเป็นบัตร MRTEMV Student นะครับสีชมพูทั้งนี้ครับเด็กที่มีอายุไม่เกิน14 ปีบริบูรณ์และมีความสูงไม่เกิน120 เซนติเมตรนะครับหรือเด็กที่มีอายุไม่เกิน7 ปีบริบูรณ์แต่มีความสูงเกิน120 เซนติเมตรก็สามารถเดินทางได้ฟรีด้วยนะครับโดยผู้โดยสารสามารถนำบัตรใบเดิมนะครับพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอเปลี่ยนบัตรได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีครับไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตรนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook BEM Bangkok Expressway and Metro นะครับย้ำนะครับติดตามเพิ่มเติมข้อมูลกันได้ที่ Facebook BEM Bangkok Expressway and Metro นะครับก็ฝากน้องๆ นักเรียนนักศึกษาทุกคนไว้ด้วยนะครับขอบคุณทางด้านของ BEM ด้วยครับคุณผู้ฟังช่วงนี้นะครับมีรับแจ้งว่าถนนพหลโยธินนะครับมีการทำงานด้านขาเข้านะครับที่แยกคอปอมีเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานกันอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะครับการจราจรมีผลกระทบนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งด้วยนะพหลโยธินขาเข้านะครับช่วงแยกคอปอมีการทำงานนะครับทำให้มีผลกระทบกับการจราจรด้วยนะครับก็มีสะสมนะบริเวณช่วงแยกคอปอนะครับส่วนอุบัติเหตุถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนต้นตกนะครับก่อนถึงเซ็นทรัลเวสเกตประมาณ 1-200 เมตรที่มีรถชนกัน4คันในช่องทางด่วนล่าสุดเนี่ยรถยังมีผลกระทบนะครับขาเข้าของวงแหวนต้นตกนะครับท้ายแถวเนี่ยอยู่บริเวณตลาดสมบัติบุรีนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะครับในช่องทางหลักยังมีผลกระทบนะครับรถชนกัน4คันเห็นมั้ยมีทั้งรถเก๋งแล้วก็รถกระบะด้วยท้ายแถวยาวขึ้นนะครับเบื้องต้นที่เราประสานไปกับทางสภ.บางบัวทองนะส่วนกลับกันด้านขาออกนี่ก็มีท้ายสะสมนะครับด้านขาออกนี่มีท้ายอยู่ช่วงตรงข้ามกับซอยวัดคงคานะครับก็มีปริมาณรถมากเหมือนกันนะครับหัวแถวนี่ก็อยู่ช่วงจันทองเอี่ยมนะแล้วก็เหมือนคู่ขนานนี่จะมีเหตุด้วยหรือเปล่าเนี่ยการจราจรมีผลกระทบเหมือนกันนะทางด้านของฝั่งขาออกนะครับการจราพิเศษวงแหวนต้นตกแล้วก็ทางด้านของราชพฤกษ์นะครับที่ก่อนหน้านี้มีแจ้งมานะรถบรรทุกน้ำดื่มไปจอดเสียอยู่นะครับเปิดหัวเก๋งอยู่ด้วยฝั่งขาเข้านะครับถนนราชพฤกษ์ในช่องทางหลักบริเวณหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์ล่าสุดก็ยังมีผลกระทบนะครับท้ายเนี่ยเลยวงเวียนบางขุนกองไปอยู่แถวๆตัดกับทางด้านของบางกรวยไซน้อยนะครับนะเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องท้ายยาวเลยนะคุณผู้ฟังเลยจุดเกิดเหตุไปเนี่ยผ่านทางข้ามทางรถไฟตลิ่งชันก็เคลื่อนตัวได้นะครับส่วนด้านกลับกันฝั่งขาออกยังคล่องตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดทั้งวงแหวนต้นตกนะครับช่วงบริเวณจุดเกิดเหตุมีอุบัติเหตุตรงช่วงก่อนถึงเซ็นทรัลเวสเกตนะครับประมาณ 1-200 เมตรแล้วก็ติดทั้งราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์ในช่องทางหลักที่มีรถบรรทุกน้ำดื่มไปจอดเสียอยู่นะครับนะก็ยังไม่คลี่คลายนะครับสำหรับการจราจรทั้ง2จุดนะครับ ส่วนจุดอื่นๆตอนนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ฟังรอบในเนี่ยนะครับทางด้านของพญาไทออกจากอนุสาวรีย์ก็แน่นเลยนะครับต่อเนื่องทางด้านของแยกพญาไทมาทางด้านของราชเทวีนะครับช่วงอนุสาวรีย์มาทางพญาไทเนี่ยแน่นเลยนะครับกลับกันด้านขาเข้าราชเทวีพญาไทไปอนุสาวรีย์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ช่วงเข้าวงเวียนอนุสาวรีย์เนี่ยก็เริ่มติดเพราะว่าทางด้านของราชวิถีที่จะมุ่งหน้าแยกตึกชัยก็เริ่มมีปริมาณรถเหมือนกันดินแดงขาเข้านะครับยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับแต่พอเริ่มผ่านทางด้านของแยกสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยก็เริ่มเจอท้ายนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของราชพฤกษ์นะครับที่มีรถบรรทุกน้ำดื่มไปจอดเสียอยู่นะครับกับทางพันตำรวจโทเสรีสมานคำสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับยังจอดอยู่จอดเสียอยู่เหรอครับ
1: ยังจอดอยู่ครับยังซ่อมไม่เสร็จครับ
0: โอ้เขามีปัญหาอะไรครับสารวัตร
1: ก็ระบบเครื่องยนต์ครับ
0: อยู่ในช่องทางด่วนเลนขวาไหมครับ
1: ใช่ใช่ช่องทางด่วนเลนซ้ายสุดครับ
0: เลนซ้ายนะ
1: ก่อนครับหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์ครับ
0: ครับ
1: ช่วยประชาพันธ์ที่ผู้ใช้รถที่มาจากราชพฤกษ์ขาเข้านะครับลงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มาแล้วให้ใช้ช่องทางคู่ขนานผ่านหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์แล้วก็ไปกลับรถยูเทิร์นหลังด่านเก็บเงินราชพฤกษ์นะครับแล้วก็มาเข้าถนนราชพฤกษ์ได้นะครับจะได้รับความสะดวกกว่ามาทางหลักนะครับ
0: ครับ
1: คือลงมาแล้วไม่ต้องเบียดเข้าทางหลักนะครับให้ลงมาแล้วก็ให้ออกซ้ายเลยครับเข้าคู่ขนานวิ่งคู่ขนานอย่างเดียวแล้วก็ชนทางเรียบทางรถไฟฝั่งเหนือแล้วก็หลังด่านเก็บเงินจะมียูเทิร์นอยู่ครับยูเทิร์นปุ๊บก็ลงราชพฤกษ์เหมือนเดิมครับแต่ได้ความสะดวกครับ
0: ครับก็คือยังไหลได้ตามเรื่อยๆนะครับสำหรับคู่ขนาน
1: ใช่คู่ขนานจะดีครับคู่ขนานดีไม่ต้องเข้าทางหลักนะครับไม่ต้องเข้าทางหลักทางหลักไม่ดีแล้ว
0: ครับ
1: ครับก็จะมาติดตรงรถบอ18ครับรถเสีย
0: ครับดูแล้วใช้เวลา
1: ก็มีปัญหา
0: ต้องใช้เวลาอีกนานไหมครับสารวัตรดูแล้ว
1: โอ้ช่างบอกว่าอาจจะมีสัก2ชั่วโมงไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่า
0: วันนี้ก็ตั้งแต่ช่วงก่อน9โมงแล้วเนาะตรงเนี้ย
1: ใช่ครับใช่ครับตั้งแต่8โมง
0: 8โมงกว่าเลยอ่ะ
1: ครับผม
0: ครับก็ไม่ได้ว่ายังอยู่หน้างานแล้วช่องทางหลักเนี่ยที่วิ่งได้ก็คือยังขวาได้อยู่ใช่ไหมครับ
1: ยังขวา2ช่องทางได้ครับได้2ช่องทางแต่มาคือตรงนั้นมันจะมีเบี่ยงเข้าไงเข้าใจไหมครับตรงเลยมาจากลงสะพานที่สร้างใหม่นะ
0: สะพานตัวใหม่
1: มาปุ๊บก็จะมาเบียดเข้ารถคนที่จะเบียดออกก็จะเบียดออกมีเบียดเข้าเบียดออกนะตรงน
0: ี้
1: เบี่ยงเข้าเบี่ยงออกครับมันก็เลยจะทำให้รถมีปัญหาถ้าใครจะใช้ราชพฤกษ์ขาเข้ายาวๆก็ให้ออกคู่ขนานมาเลยครับตัดสายออกคู่ขนานเลยไม่ต้องไปรอตรงที่รถบอดี้แสบนะครับให้ออกซ้ายออกซ้ายช่องทางคู่ขนานมาก็ผ่านหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์มาก็เลยเลี้ยวเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าเรียบทางรถไฟหลังด่านเก็บเงินจะมีสะพานยูเทิร์นให้ยูเทิร์นได้ครับแล้วก็เข้าราชพฤกษ์แล้วไปบ่อลมได้ครับส่วนท่านที่จะไปถนนบ่อลมก็ใช้เรียบทางรถไฟเลยก็ได้ครับแล้วไปออกทางนู้นเลยทางไอ้ตรงถนนชัยพฤกษ
0: ์ครับ
1: จุดกลับรถแล้วก็ไปม้วนเข้าตรงถนนชัยพฤกษ์เข้าเชื่อมบ่อลมได้นะครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ตอนนี้ท้ายถึงไหนแล้วครับสารวัตร
1: โอตอนนี้ท้ายก็น่าจะอยู่เขตบางกรวยแล้วล่ะครับตอนได้สายมารถก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น
0: ยาวขึ้นเรื่อยๆเลยนะ
1: ครับผม
0: ก็ดูเหมือนจะมีครั้งคนที่จำเป็นต้องผ่านด้วยอะไรด้วยนะก็
1: ใช่ใช่ใช่ใช่คนจำเป็นต้องผ่านแต่ถ้าอย่างไรก็ช่วยประชาพันธ์ให้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ไปทางใช้ช่องทางคู่ขนาน
0: ได้
1: ครับความสะดวกกว่าแล้วก
0: ็
1: อยู่เทินแป๊บเดียวครับไม่ไกลครับ
0: ครับ
1: น่าจะเร็วกว่ามาให้รถตลอรถตรงเสียเวลาตรงรถที่เสียจอดเสียอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ต้องทางคู่ขนานจะดีกว่าครับ
0: ได้ครับจุดอื่นไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ
1: ไม่มีปัญหาครับเลยจุดที่ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับก็รถวิ่งไม่มีรถรอ18 4ทีบีครับก็วิ่งได้ดีครับ
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวขอเวลาจุดเดียวจุดนี้จุดเดียวครับ
0: 1ชั่วโมง2ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวขอเวลาก่อน
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมกันนะครับสารวัตร
1: ได้ครับได้ครับได้ครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ครับครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณ พันตำรวจโทเสรีสมานคำสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เลี่ยงก่อนเลยนะครับใครที่ไม่มีความจำเป็นคุณฟังเลี่ยงราชพฤกษ์ไปก่อนเลยนะครับตอนนี้ท้ายก็อยู่ช่วงแถวๆเนี่ยเลยตัดกับบางกรวยไซน้อยมานี่ก็จะเริ่มเจอท้ายแล้วนะครับยาวเลยนะครับใครจะผ่านจุดนี้ก็ให้ออกคู่ขนานได้นะครับแล้วก็อย่างที่สารัตน์นำเรียนก็คือให้ไปกลับรถนะฮะก็คือเลี้ยวซ้ายเข้าเลียบทางรถไฟตลิ่งชันก็ได้นะครับคู่ขนานนี่ยังพอตามได้นะครับยังพอตามกันได้เพราะฉะนั้นใครที่ฟังจอสร้อยอยู่แนะนำให้ออกคู่ขนานเลยนะครับหรือถ้าใครไม่จำเป็นจะผ่านเนี่ยนะถ้ามาถึงตรงบางกรวยไซน้อยคุณผู้ฟังก็ออกได้นะครับหรือว่านครอินทร์ก็ได้เลี่ยงออกไปก่อนนะฮะกาญจนาตะวันตกขาเข้าก็ติดนะครับตั้งแต่ตลาดสมบัติบุรีเข้ามาบางท่านบอกเลี่ยงจากกาญจนามาราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ก็ติดนะครับแต่ว่าถ้าเลี่ยงมาแล้วเนี่ยก็คือตอนนี้บางใหญ่ถ้าสมมติเข้ามาทางรัตนาธิเบศรคล่องตัวนะฝั่งขาเข้านะครับก็แต่ว่าต้องเลี่ยงก่อนทางด้านของราชพฤกษ์นะฮะตั้งแต่ช่วงบางกรวยไซน้อยที่จะต่อเนื่องมาทางคลองอ้อมนนท์เข้าวงเวียนบางขุนกองเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเจอท้ายตั้งแต่ช่วงเลยตัดกับบางกรวยไซน้อยราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าเนี่ยนะครับยาวทั้งคู่แหละนะครับทั้งวงแหวนต้นตกแล้วก็ราชพฤกษ์แต่ราชพฤกษ์เนี่ยยาวกว่านะก็มี2กรณีนะครับรถจอดเสียเป็นรถบรรทุกน้ำอันนี้เป็นฝั่งของราชพฤกษ์ในช่องทางด่วนเลนซ้ายหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์นะฮะแล้วก็ส่วนการจนาพิเศษวงแหวนต้นตกอันนี้ก็เป็นเคสของอุบัติเหตุในช่องทางหลักเหมือนกันก่อนถึงเซ็นทรัลเวสเกตประมาณ 1-200 เมตรอันนี้ท้ายก็ยาวนะครับถึงสมบัติบุรีละเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: มาติดตามกันต่อนะครับกับจอสร้อยในช่วงนี้คุณผู้ฟังใครออกเดินทางกันแล้วอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับก็เพิ่มเติมกันได้นะครับสาย7ขาออกมีอุบัติเหตุนะครับช่วงเดี๋ยวดูก่อนนะดูเหมือนจะ2จุดด้วยนะครับเนี่ยจุดแรกก่อนจุดแรกนี่กิโลเมตรที่45มีอุบัติเหตุนะครับโหนี่น่าจะชนกันหนักด้วยนะครับ2คัน SUV 1คันนั่งส่วนบุคคลอีก1คันสาย7ขาออกนะครับกิโลเมตรที่45ครับบวก000ก่อนถึงบริเวณช่วงด่านเก็บเงินบางปะกงนะฮะตรงนี้มีอุบัติเหตุจุดแรกก่อนข้ามแม่น้ำบางปะกงและอีกจุดนึงน่าจะเป็นช่วงข้ามแม่น้ำบางปะกงขาออกเหมือนกันกิโลเมตรที่48เลยจากจุดแรกมาประมาณ3กิโลเมตรเลนขวาสุดอู้นี่ชนกันหลายคันเลยนะครับเนี่ย3ถึง4คันนะครับเลนขวาสุดนะกิโลเมตรที่48สาย7นะครับเพราะฉะนั้นทำให้มีผลกระทบนะครับการจราจรมอเตอร์เวย์สาย7นะครับด้านขาออกนะมีท้ายเนี่ยสะสมนะครับถึงสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเนี่ยมีท้ายอยู่ประมาณ5กิโลเมตรเศษนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับสะสม5กิโลเมตรเศษนะครับใครใช้ขาออกมอเตอร์เวย์สาย7เป็นข้อมูลกันนะครับมีอุบัติเหตุ2จุดด้วยกันเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณไพทูคุณวิทย์นะฮะคุณวิทย์แจ้งเพชรบุรีนะครับมีดินหล่นเหรอสวัสดีครับคุณวิทย
1: ์สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ ครับคุณวิทย์ไปเจออยู่ช่วงไหนครับที่มีดินหล่นนะครับ
1: ตรงเพชรพระรามอ่ะครับถนนเพชรบุรีมุ่งหน้าที่จะข้ามแยกต่างระดับไปอุโมงค์อ่ะครับ
0: เพชรพระรามมาทางราชเทวีมั้ย
1: มุ่งหน้าคลองตันครับพี่เอ้ยใช่พัฒนาการที่
0: อ๋อทางด้านนู้นแถวอ๋อๆโอเคทางด้านขาออกนะครับ
1: ใช่ด้านขาออกครับ
0: เป็นดินยังไงครับคุณวิทย
1: ์ดินแบบรถบรรทุกน่าจะทำร่วงหล่นนะครับเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าประมาณ300เมตร4เอ้ย3 30เมตร50เมตรครับ
0: โอ้อยู่เลนไหนบ้าง
1: เลนขวา
0: เลนขวาเลยเหรออ
1: ะไรนะครับพี
0: ่เลนขวาเลยเหรอ
1: เลนขวาเลยพี่ใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: ตรงช่วงหน้าโรงพยาบาลอะไรนะ
0: เพชรเวทป่ะฮะ
1: เพชรเวท
0: นะตรงเนี้ย
1: ใช่ครับฝากแจ้งผู้เกี่ยวข้องหน่อยพี่ผมกลัวน่าจะเบี่ยงกันแล้วแต่เมื่อกี้โล่งอยู่นะครับตอนนี้มาม
0: ันเป็นกองหรือว่ามันหล่นเป็นจุด
1: ๆเป็นกองเลยครับ
0: โอ้เหรอ
1: ก้อนเลย
0: ครับกองใหญ่เลยไหม
1: กองกระจายอะพี
0: ่
1: รถตักรถล่วงวิ่งล่วงอะครับ
0: ระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับ
1: น่าจะ30เมตร50เมตรได้ครับก
0: ่
1: อนเกือบจะถึงทางข้ามต่างระดับไปเลยนะครับ
0: โอ้ครับ
1: ยาวเหมือนกัน
0: ก็แสดงว่าตรงจุดนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เนาะ
1: ยังไม่มีครับน่าจะเพิ่งหล่นไปแหละครับเพราะว่าเขาก็เบี่ยงกันแต่ว่ารถก็คล่องตัวนะครับ
0: ครับ
1: แต่เขาก็เบี่ยงหลบกันนั่นแหละเบี่ยงซ้ายหลบกัน
0: ซ้ายนี่วิ่งได้ผ่านได้กี่ช่องไงครับซ้าย
1: ผ่านได้สองช่องซ้ายครับ
0: สองช่องซ้ายนะ
1: เพราะว่ามันหล่นอยู่ขวาเลนขวาครับ
0: มันตั้งแต่ช่วงใต้ต่างระดับประดิษฐ์มนุธรรมไหม
1: ไม่อ๋อเลยมาแล้วใช่ไหมเลยฟุตแลนด์มาหน่อยนึง
2: ครับอ๋อเลยฟุตแลนด์มาแล้วโอเค
1: ครับใช่
2: แถวโรงพยาบาลเพชรเวทนี่แหละครับ
0: แต่รถฝั่งกลับกันขาเข้านี่ดูจะเยอะกว่าเนาะด้านฝั่งตรงข้ามนะครับได้ครับเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ให้ก็ไม่เห็นรถบรรทุกที่ทำหล่นเนาะน่าจะไปไหนแล้ว
1: ไม่เห็นน่าจะไปแล้ว
0: ครับตอนนี้เดินทางถึงไหนแล้วครับคุณวิทย
1: ์ผมมาเลี้ยวซ้ายเข้ารามคำแหงครับ
0: อ๋อยังคล่องตัวไหมครับรามคำแหงด้านขาออก
1: คล่องตัว
0: ยัง
1: โล่งอยู่เลยครับวิ่งสะดวกด
0: ีได้ขอบคุณคุณวิทย์มากๆเลยนะครับที่ช่วยแจ้งเข้ามานะ
1: ได้ครับฝากด้วยครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: คร
0: ับ สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากระวังด้วยนะครับเป็นดินที่ทำหล่นบนถนนเพชรบุรีนะครับด้านขาออกนะคุณผู้ฟังช่วงแถวๆหน้าโรงพยาบาลเพชรเวชนะครับเลยฟุตแลนด์เพชรบุรีมาแล้วมุ่งหน้าคลองตันนะครับระยะทางประมาณ 30-50 เมตรอยู่ช่องทางขวาวิ่งผ่านได้2ช่องทางซ้ายนะครับเราประสานไปกับทางศูนย์อมรินทร์ให้แล้วขอบคุณคุณวิทย์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะแล้วก็มี อย่างที่แจ้งอุบัติเหตุไปนะคุณผู้ฟังทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกเนี่ยโอ้โหตอนนี้รถเยอะเลยนะครับคนน่าจะเดินทางกันเยอะด้วยนะครับเนี่ยช่วงข้ามแม่น้ำบางประกงเนี่ยมีอุบัติเหตุ2จุดเป็นอย่างน้อยนะครับเท่าที่เห็นการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้านะครับมีท้ายสะสมประมาณ5กิโลนะครับจุดแรกเนี่ยน่าจะชนกัน2คันโอ้โหรถติดสลับแบบสลับหยุดนิ่งเลยครับทุกช่องทางเลยนะครับเนี่ยครับชนหนักเลยครับอันนี้เป็นจุดน่าจะจุดแรกเนี่ยครับเสียหายหนักเลยนะครับกิโลเมตรที่45เนี่ยมีคนเจ็บด้วยนะครับเพราะว่าทางจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีรถกู้ชีพมาแล้วนะครับเสียหายหนักมากครับรถนั่งส่วนบุคคลด้านหน้านี่คือยุบเลยนะครับเนี่ยครับคือคนเจ็บเนี่ยเขานำขึ้นรถกู้ชีพตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่มีการปัดรถอยู่นะครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพเนี่ยกำลังปัดรถอยู่เสียไป2ช่องทางนะครับด้านขวานี่คือจุดแรกนะครับกิโลเมตรที่45มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาแล้วนะครับมีคนเจ็บนะเนี่ยครับรถติดแน่นๆเลยนะครับนี่คือจุดที่1เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังอำนวยความสะดวกคือระวังด้วยนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงแล้วก็ทางกู้ชีพด้วยนะครับที่มาช่วยกันรถก็จะต้องเบี่ยงหลบเบี่ยงออกใครวิ่งขวาสุดก็ต้องเบี่ยงซ้ายออกนะฮะเนี่ยเสียไปน่าจะ 2-3 ช่องเลยนะครับเนี่ยนะนี่คือจุดแรกเลยนะครับคุณผู้ฟังอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งก็เป็นอุบัติเหตุตรงนั้นเนี่ยเห็นชนกันเดี๋ยวผมดูหน่อยนะชนกันหลายขั้นเลยนะครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยกิโลเมตรที่48ขึ้นเลยจากจุดแรกมาประมาณ3กิโลครับช่วงสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงพอดีเลยเดี๋ยวขอดูกล้องอีกจุดหนึ่งหน่อยคือตอนนี้มีท้ายแถวนี่สะสมอย่างน้อย5กิโลนะครับผ่านแล้วผ่านเลยนะครับอย่าเพิ่งชะลอดูครับผ่านได้ประมาณ3ช่องทางนะครับเนี่ยกำลังดูอีกจุดหนึ่งนะกิโลเมตรที่48ด้วยรถเยอะนะรถเยอะด้านขาออกมอเตอร์เวย์สาย7เนี่ยเจ้าหน้าที่เขากำลังแพลนกล้องอยู่ผมก็ตามดูอยู่คือรถที่จะเข้าไปจุดพักรถบางประกงนี่ก็เยอะนะครับแต่ตรงช่วงจุดพักรถแต่รถไม่ติดเท่าไหร่นะครับถ้าข้ามแม่น้ำบางประกงมาแล้วเนี่ยผ่านจุดพักรถมอเตอร์เวย์ขาออกบางประกงเนี่ยไม่ค่อยติดแต่รถเข้าไปที่จุดพักรถเยอะนะครับขาเข้าดีนะครับคล่องตัวแล้วก็บริเวณช่วงหน้าด่านจะมีชะลอนิดนึงในฝั่งขาเข้าหน้าด่านลาดกระบังนะครับก็มีปริมาณรถเข้าหน้าด่านกันเยอะนะครับส่วนช่วงต่างระดับทับช้างขาออกรถเยอะนะครับต่างระดับทับช้างมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับมีสะสมตั้งแต่เนี่ยหัวแถวอยู่ช่วงกิโลเมตรที่9ท้ายก็อยู่ประมาณกิโลเมตรที่4นะครับก็ถือว่ายาวเหมือนกันนะครับคนเดินทางใครที่จะไปสุวรรณภูมิเผื่อเวลานะครับทั้งขาเข้าขาออกของมอเตอร์เวย์เนี่ยรถเยอะนะครับส่วนวงแหวนตะวันออกนี่ไม่ติดนะยังคล่องตัวดีนะครับแล้วก็เน้นย้ำให้กับกรณีของรถบรรทุกน้ำที่ไปจอดเสียอยู่บริเวณช่องทางหลักราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะครับหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์ซึ่งทางด้านของพื้นที่นะครับพันตำรวจโทเสรีสมานคำสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันแนะนำให้เลี่ยงออกคู่ขนานก่อนเลยเพราะต้องใช้เวลานะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยรถบรรทุกขนาดใหญ่บรรทุกน้ำดื่มเขาจอดเสียอยู่กำลังดำเนินการแก้ไขอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับอาจจะมีถึง2ชั่วโมงสารวัตรว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าให้เลี่ยงออกคู่ขนานนะครับแล้วก็วนไปกลับรถนะครับบริเวณด้านหลังเก็บค่าผ่านทางตลิ่งชันตรงนี้นะครับก็จะมีจุดกลับรถนะหรือว่าใครที่ไม่มีความจำเป็นคุณผู้ฟังตอนนี้ท้ายแถวก็ยังอยู่บริเวณตัดกับบางกรวยไซน้อยนะครับอาจจะเลี่ยงไปก่อนถ้าใครไม่จำเป็นนะครับ วงแหวนตะวันตกนี่ก็ยังติดนะครับมีอุบัติเหตุก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่ก่อนถึงเซ็นทรัลเวสเกตประมาณ 1-200 เมตรรถชนกันหลายคันในช่องทางหลักคู่ขนานก็ยังวิ่งได้นะครับเห็นมีรถเบี่ยงออกคู่ขนานกันเยอะเลยตอนนี้ช่องทางหลักท้ายแถวอยู่ยังอยู่ตรงสมบัติบุรีนะครับยังอยู่ตรงสมบัติบุรีแน่นๆมาต่อเนื่องเลยทราบเป็นข้อมูลนะครับมีอุบัติเหตุจริงๆเหตุนี้เนี่ยก็แจ้งมาตั้งแต่ก่อน9โมงแล้วนะครับรถกระบะรถเก๋งชนกันรวม4คันช่องทางด่วนเลนขวานะทั้ง2จุดทั้งราชพฤกษ์แล้วก็กาญจนาภิเษกตะวันตกเนี่ยเหตุนี้พร้อมกันเลยแล้วก็ยังมีผลกระทบจนถึงณเวลานี้ด้วยใครที่ใช้เส้นทางก็คือคนตอนนี้คนกำลังเข้าห้างกันเยอะด้วยไงใช่ไหมเซ็นทรัลเวสเกตขาออกนี่ก็แน่นนะครับขาออกเนี่ยรถมีท้ายสะสมอยู่ช่วงตรงสะพานเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมดูล่าสุดก่อนเลยโรงพยาบาลบางใหญ่ไปแล้วครับก็มีสะสมนะครับในช่องทางหลักนะครับสำหรับด้านฝั่งขาออกกาญจนาภิเษกวงแหวนต้นตกเนี่ยนะฮะหัวแถวก็นี่แหละอยู่แถวๆช่วงต่างระดับบางใหญ่เวสเกตตรงเนี้ยนะครับจุดอื่นๆนะครับดูการจราจรทางด้านของบุรพาวิถีนะครับด้านขาออกหน้าด่านชลบุรีนี่ก็แน่นนะครับเนี่ยโอ้นี่คนเดินทางไปชลบุรีน่าจะเยอะเลยนะครับมีสะสมอยู่ประมาณกิโลเมตรครึ่งนะครับด้านบนของบุรพาวิถีนะครับก็สะสมแค่ช่วงเข้าหน้าด่านนะครับนะน่าจะมีคนเดินทางไปกันเยอะเลยนะครับเสาร์อาทิตย์นะไปพักผ่อนไปทะเลกันนะครับทางด้านของสุขุมวิทนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีปริมาณรถน่าจะมีคนเดินทางไปกันเยอะเลยนะครับเสาร์อาทิตย์นะไปพักผ่อนไปทะเลกันนะครับทางด้านของสุขุมวิทนะ

0: คืนนี้หรือเปล่าอ๋อเมื่อช่วง 5:30 เลยนะครับส่วนทางคุณบงกตตามหาเป็นโครงติดตั้งป้ายร้านนะครับก็คือไปใช้บริการรถแท็กซี่หรือเปล่าเนี่ยโอ้เห็นบอกว่าทำหล่นนะอันนี้ทำหล่นจากรถกระบะคือเขาเอาไว้ที่ด้านท้ายกระบะเป็นโครงติดตั้งป้ายร้านนะเป็นร้านดอกไม้อะไรครับเป็นร้านที่คือเป็นป้ายร้านน่ะแหละที่เขาต้องใช้นะครับวางไว้ที่ท้ายกระบะรถขับรถช่วงแยกตลาดพลูนะครับแยกขออภัยแยกบางพลูรัตนาธิเบศรนะแล้วก็มารู้ตัวตอนผ่านแยกต่างระดับบางรักน้อยนะครับเข้ามาใช้ราชพฤกษ์ขาเข้าแล้วมารู้ตัวว่าหล่นนะครับท่านใดที่เจอนะครับเก็บดูแลไว้ให้ช่วยแจ้งกลับจสร้อยด้วยคุณบังออนตามหาโทรศัพท์มือถือเรียวมี60สีดำอยู่ในเคสสีม่วงขึ้นรถจากโฮมโปรกิ่งแก้วมาที่ศูนย์รถยนต์เทนฮอนด้ากิ่งแก้วโอนค่ารถจ่ายให้กับผู้ขับขี่แท็กซี่สีเขียวเหลืองนะครับชื่อว่าคุณบุญสมสุขรุ่งนะครับจำทะเบียนไม่ได้นะครับเมื่อช่วง 9:00 นที่ผ่านมานี่เองอ่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นการแจ้งของหายนะครับเข้ามาที่จสร้อยท่านใดที่เจอสิ่งของที่อยากจะช่วยประสานส่งคืนเจ้าของนะครับก็แจ้งมาได้เลยนะครับยินดีมากๆดอกจัน1808หรือ1137โทรเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เขาคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
3: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
2: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
4: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
5: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
4: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วครับ ที่กะทิ

0: ขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู้
5: Stop! โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
6: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
7: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
9: ฉันได้แล้ว
10: ผมก็ได
9: ้ป้าก็ได
11: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ซื้อเลย
13: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ดี๋ยวช่วงนี้ไปที่สายจากทางคุณพงศกรนะครับอยู่ทางราชพฤกษ์สวัสดีครับคุณพงศกร
1: ครับสวัสดีครับอันนี้คุณเลยนะครับ
0: พัดครับ
1: คุณพัดนะครับคุณพัดรายงานสภาพการจราจรตั้งแต่วงเวียนบางขุนกองที่ตัดกับนครอินทร์นะครับรถมีปริมาณมากโดยตลอดในฝั่งขาเข้านะครับแต่ฝั่งกับแกงที่ฝั่งขาออกเนี่ยดีกว่าผมใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีจากวงเวียนบางขุนกองมาถึงเซ็นทรัลเวสต์วิวครับก็รถมากเป็นพื้นที่แล้วก็เคลื่อนตัวสลับหยุดนิ่งนะครับแต่ไม่พบอุบัติเหตุที่ฝั่งในทางขนานนะครับเสาร์อาทิตย์คนก็ได้จะเดินทางไปเซ็นทรัลเวสต์วิวกันเยอะทางขนานก็ลดปริมาณเต็มพื้นที่แล้วก็ชะลอตัวรวมทั้งทางที่ใช้บนทางยกระดับครับก็เป็นพื้นที่เหมือนกันวันนี้ผมอยู่ตรงโบสถ์ทางโบสถ์คริสต์นะครับนะฮะก็มองไปข้างหน้าเนี่ยก็เต็มพื้นที่ทางฝั่งขาเข้าครับ
0: คือ
1: จ
0: ริงๆ
1: ชะลอตัว
0: ติดมาตั้งแต่ช่วงก่อน9โมงแล้วคุณโบสกรเพราะว่าตรงหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์ในช่องทางหลักอ่ะมีรถบรรทุกน้ำดื่มเป็นรถเทรลเลอร์เขาจอดเสียอยู่
1: ครับนี่ผมเมื่อกี้ทราบแต่ข้างหลังใหม่ครับว่าน่าจะมีสาเหตุจากตรงนี้แต่คราวนี้ผมยังไม่ถึงตรงจุดโรงพยาบาลศรีสวรรค์จะได้รายงานแต่ว่าที่เห็นข้างหน้านี่ครับเต็มพื้นที่แล้วก็เคลื่อนตัวช้าแล้วก็แถมให้ทางฝั่งขาออกครับบริเวณนี้ครับเขามีการทำติดกาดเรียวครับปิดช่องทางการจราจรเป็นหนึ่งช่องทางโดยวางกลวยเป็นระยะยาวครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้ได้สองช่องทางแล้วก็บางจุดนะครับ
0: ตรงช่วงไหนนะคุณพงศกรขาออก
1: ตั้งแต่ที่ผมเห็นนะครับน่าจะตั้งแต่ช่วงปั๊มปตท.ครับแล้วก็จนเนี่ยผมอยู่ตรงโบสถ์คริสต์ครับก็ยังเห็นเขาทำงานโดยปิดช่องการจราจรอยู่ครับทำให้แต่รถก็เคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหานะครับ
0: ครับครับ
1: ครับก็ทางขาฝั่งเขาดีกว่าก็ถ้าเกิดใครจะหนีทางการจนามาฝั่งนี้ก็ทางนี้ก็แก้ปัญหาได้ดีคร
0: ับขาออกดีขาเข้าตอนนี้จะเดินทางไปที่ไหนครับเช้าวันนี้
1: ผมจะไปศาลายาครับตอนนี้ผมคงจะต้องหวังพึ่งพันนกตัดใหม่แล้วผมไม่มั่นใจบนลมเลยครับวันเสาร์แบบนี้ด้วย
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็เลยไม่แน่ใจว่าบนลมนี้วันนี้ยังสภาพเป็นยังไงนะครับ
0: แล้วตอนนี้บรมไม่ติดนะครับ
1: ฝั่งขาออกไม่ติดใช่ไหมคร
0: ับ ใช่แต่จะมีเดี๋ยวนิดนึงนะจะไปศาลายาใช่ไหมได้นะ
1: ใช่คร
0: ับ
2: ได้เลย
0: เพราะว่าง
1: ั้นผมจะได้ไปกลับเลยครับ
0: ช่วงศาลายาก็จะมีขาเข้าเท่านั้นเองช่วงแถวๆมหิดลศาลายาเนี่ยรถจะเยอะนะเพราะว่าเลยข้ามคลองทวีวัฒนาเนี่ยก่อนหน้านี้มีแจ้งเหตุเข้ามาด้วยนะครับเป็นอุบัติเหตุด้านขาเข้านะแต่ว่าขาออกไม่มีปัญหานะครับ
1: ครับออกอันนี้ก็เป็นอากาศก็ผมจะคำว่าฟ้าหลัวแล้วกันคืออากาศร้อนแต่ว่าไม่มีเมฆฝนนะครับแต่ก็แน่นอนฝนก็ไม่แน่ก็ถนนแห้งนะครับ
0: ข่าว
1: ก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับ
0: ครับผมสู้ๆครับเพราะว่าราชพฤกษ์นี่ยาวหน่อยนะ
1: ต้องกล่าวบอกเพื่อนๆสมาชิกครับว่าอาจจะต้องเตรียมรับกับเครื่องรถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งแต่ไม่ได้หยุดนะครับก็คือเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆปริมาณรถเยอะ
0: ครับครับก็ทางเจ้าหน้าที่เขาพยายามเร่งแก้ไขให้แล้วแหละมีช่างมาดำเนินการแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่ารถเขาเสียมีปัญหาเรื่องของระบบนะครับเป็นรถใหญ่ด้วย
1: ครับนี่ผมระหว่างที่ให้รายงานอยู่เนี่ยครับก็ขับเคลื่อนตัวช้าจนยังไม่ถึงยังไม่เห็นจุดเกิดเหตุเลยคร
0: ับ เหรอตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วนะถึงตรงไหนแล้วครับ
1: คือตอนนี้ผมลงมาแล้วแต่ตอนนี้ข้างซ้ายผมจะเป็นเชิงทางลงของทางยกระดับครับ
0: อ๋อเลย
1: มันก็ยังรับตาอยู่คือมองไปข้างหน้าก็ยังไม่เห็นจุดที่ทางคุณพัฒน์ว่ามีรถจอดเสียจะได้รายงานให้ทราบว่ารถเขาแก้ไขผิดผลการกีดขวางแล้วหรือยังนะคร
0: ับ ในช่องทางหลักนะแถวๆโรงพยาบาลศรีสวรรค์เนี่ยลองดูก็บอกว่าเป็นเชิงทางขึ้นยกระดับตรงนั้นนะครับ
1: อ๋อมันไปถึงว่าตรงหน้าโรงพยาบาลเลยหรือเปล่าตรงนั้นที่มีสะพานข้ามทางรถไฟ
0: ใช่แถวๆก่อนถึงเล็กน้อยอ่ะตรงนั้นน่ะ
1: อ๋อครับก็เคลื่อนหรือยังเนี่ยตอนนี้ที่แน่ๆคือรถเต็มพื้นที่อยู่ก็ไม่มีสัญญาณบอกว่าโอ้น่าจะเคลื่อนไปแล้วนะเพราะว่ารถเคลื่อนตัวกันดีมากเลยอย่างเงี้ยครับใหม่ครับ
0: ยังไงดู
1: ครับฝั่งขาเข้าอ่ะฝั่งขาออกครับเขาก็จะมาชะลอตัวเหมือนกันก็ตรงช่วงจากปั๊มปตท.ที่ผมแจ้งไปว่ามีการปิดผิวการจราจรเพื่อติดตั้งขาเรียวครับแล้วก็จะมาชะลอตัวตรงนี้แต่ว่าพ้นไปแล้วครับช่วงเชิงทางขึ้นข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะครับก็จะใช้การได้ดีก็จะคลายตัวตรงนั้นแล้วครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณพงศกร
1: ครับเดี๋ยวมีคืบหน้าผมแจ้งทางหลังไป
0: ได้เดี๋ยวฝากเพิ่มเติมหน่อยขอบคุณครับ
1: ปลอดภัยทุกท่านครับ
0: สวัสดีครับ เดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางพันตำรวจโทสุรินบุญธรรมนะครับสารวัตรสืบสวนสน.พหลโยธินนะครับสวัสดีครับ
3: สารวัตรครับสวัสดีครับ
0: โอ้มีนักท่องเที่ยวจีนที่เขาเรียกว่าอ่านให้สารวัตรเล่าให้นิดนึงแจ้งทันนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับ
3: เมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวขึ้นรถจากดอนเมืองแล้วลืมกล้องไว้บนรถแจ้งว่าลืมกล้องไว้บนรถนะไปลงที่ควอเตอร์อะไรเป็นคอนโดที่พักนะแถวรัชโยธิน
0: รัชโยธิน
3: ก็มาแจ้งที่สน.ว่าลืมกล้องไว้บนรถแท็กซี
0: ่
3: เป็นเรียกจากแกร็บนะรถส่วนบุคคล
0: อ๋อเป็นรถ
3: แล้วก็ผมก็ได้ติดตามตัวคนขับรถแล้วก็เรียกรถมาที่โรงพักแล้วมาพูดคุยก็คนขับรถแจ้งว่าไม่เห็นกล้องหลังจากแล้ววันนั้นเขารับผู้โดยสารเยอะมากเลยไม่รู้ว่ามันจะไปตกอยู่ตรงไหนหรือจะมีใครหยิบไปหรือเปล่า
0: อ๋อวันไหนครับสารวัตรที่เขานั่งมา
3: ไปเมื่อวันก่อนหน้าวันนี้วันที่วันที่ 9ใช่ไหมวันที่7
0: อ๋อเมื่อวันศุกร์นะคร
3: ับ มาคืนมาเลยมาวันหนึ่งแล้วอ่ะเขามาแจ้งความเมื่อวาน
0: ครับเขานั่งมากี่คนนะฮะ
3: นั่งมา2คนครับเป็นคนจีน
0: ครับ
3: มาดูคอนเสิร์ตอะไรที่ศิลปินจีนที่มาเมืองไทยอ่ะ
0: โอ้แล้วอย่างนี้คือเราเรียกคนขับมาสอบถามแล้วเขาก็บอกว่าไม่เจอ
3: เขาได้คุยกันต่อหน้าร้อยเวรแล้วแต่ผมไม่ได้ทราบรายละเอียดว่าเขาคุยกันยังไงแต่คือช่วงหลังมาคือเขาก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะลืมไว้ที่สนามบินหรืออะไรหรือเปล่าเขาลงไม่มั่นใจว่ามันตกที่รถจริงหรือเปล่า
0: สนามบินนี่สุวรรณภูมิหรือดอนเมืองครับ
3: ดอนเมืองครับ
0: ดอนเมืองนะเมื่อวันที่7ช่วงเวลากี่โมงครับที่เขานั่งรถมาตอนที่นั่ง
3: ประมาณบ่ายโมง
0: บ่ายโมงนะ
3: ครับ
0: เป็นกล้องยี่ห้ออะไร
3: รถคันที่เรียกกับรถคันที่แจ้งมันก็ไม่ตรงกัน
0: เอ้าเหรอฮะ
3: แต่ผมสรุปก็ให้ไปดูแล้วว่ารถคันนี้ไหมก็ใช่ว่ารถคันนี
0: ้
3: ก็ไม่รู้เขาคุยกันในแอปยังไงก็เลยงงว่าทำไมเขาแจ้งอีกเป็นอีกคันหนึ่งที่แจ้งไปกับสสร้อยไม่ใช่คันนั้นจะเป็นอีกคันหนึ่งครับ
0: โอเคดูเหมือนสับสนนะระหว่างรถ
3: สับสนครับ
0: แต่ก็แสดงว่า
3: พูดอังกฤษไม่ได้เลยแล้วก็พูดแต่ภาษาจีนครับ
0: ผู้ชายผู้หญิงครับ
3: มีล่ามอยู่พอดีก็เลยได้สื่อสารกันเข้าใจ
0: ผู้ชายผู้หญิงครับสายวัด
3: ผู้หญิงทั้งสองคนครับมาดูคอนเสิร์ตอะไรซึ่งจริงอะไรผมที่มาเมืองไทย
0: ก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะลืมไว้ที่สนามบินหรือเปล่า
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อเป็นยี่ห้ออะไรครับกล้องเนี่ย
3: กล้องเอกสารมาอยู่ในมือเป็นกล้องโปรคล้ายๆกล้องโปรอ่ะที่ใช้ถือเดินวอล์กเวลาถ่ายทั้งสดประมาณนั้นแหละ
0: ก็อยากจะประสัมพันธ์ว่าท่านใดที่เจอใช่ไหมครับอาจจะที่สนามบินหรือเปล่ายังไงช่วยเพิ่มเติมหน่อย
3: ครับ
0: หรืออาจจะเป็น
3: เขาบอกว่าอาจจะลืมที่ดอนเมืองก็ได้เขาแวะร้านอะไรที่ดอนเมืองร้านกาแฟหรืออะไรเนี่ยแหละ
0: อ๋อครับเดี๋ยวจะมีการประสานไปไหมครับสวัสดิ
3: ์อันนี้ผมไม่รู้ว่าไปพนักงานสอบสวนเขาคุยตกลงกันอย่างไรนะไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปติดตามอีกทีตอนนี้ผมทำงานอยู่ข้างนอก
0: อ๋อได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีคืบหน้ากันเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันนะครับสวัสดิ
3: ์ครับผมครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับครับ
0: ก็อาจจะไปลืมไว้บนที่สนามบินดอนเมืองหรือเปล่านะเมื่อวันที่7นะครับ7พฤษภาคมย้อนไปประมาณสักบ่ายโมงกล้องโกโปนะครับที่ผู้โดยสารชาวจีนใครที่เจอก็ช่วยเหลือกันหน่อยเดี๋ยวขออีกสายหนึ่งคุณภูมินะครับคุณภูมิสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: คุณภูมิมีรถเสียอยู่เหรอ
4: ใช่คู่ขนานลอยฟ้าขาออกครับแถวหน้าโรงพยาบาลธนบุรีครับ
0: ครับ
4: แล้วเขาจอดชิดเลนขวาด้วยครับ
0: ครับ
4: อยู่ช่องขวาแล้วซึ่งเลนขวาจะใช้ความเร็วครับ
0: ครับ
4: ไม่แน่ใจว่าทางหลังไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ให้หรือยังครับเพราะว่าคนขับรถลงมายืนโบกอยู่ท้ายรถด้วยอันตรายมากเลยครับ
0: ก่อนถึงพุทธมณฑลสาย2เหรอตรงนี้
4: ใช่ก่อนลงครับ
0: ก่อนทาง
4: หน้าโรงพยาบาลธนบุรีครับ
0: อ๋อครับด้านบนคู่ขนานลอยฟ้าเลยนะ
4: ใช่ครับ
0: เป็นรถกระบะ
4: ก็บอกเพื่อนสมาชิกว่าวิ่งเลนซ้ายมาดีกว่าเพราะว่าถ้าไปขวาแล้วเดี๋ยวจะไปซ้อนมาเจอเขาแล้วจะต้องหักกลับซ้ายครับ
0: แสดงว่าด้านบนไม่ค่อยติดใช่ไหมครับ
4: ไม่ติดเลยครับโล่งครับ
0: โล่งเลยนะเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะ
4: ใช่ครับ
0: เขาเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินไว้ไหมครับ
4: ใช่ครับเปิดไฟกระพริบอะ
0: โอ้ยอันตรายตรงที่เขาไม่ยืนโบกนี่แหละ
4: ใช่ครับ
0: ครับ
4: แล้วพอรถมาเร็วก็แล้วมันถ้ารถเลนซ้ายอยู่ก็ตอนนี้ก็จะต้องมาเบรกกัน
0: ได้ตอนนี้เราเร่งประสานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับ
4: ครับผมครับ
0: ได้ก็ฝากระวังด้วยขอบคุณมากเลยครับคุณภูมิ
4: ครับยินดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับก็เป็นฝั่งขาออกนะครับคู่ขนานลอยฟ้านะครับช่วงก่อนถึงทางลงสาย2นะคุณผู้ฟังมีรถกระบะจอดเสียอยู่นะครับก็อยู่เลนขวาเลยนะครับคนขับนี่ออกมายืนโบกรถด้วยนะครับอันตรายมากรถวิ่งใช้ความเร็วกันด้วยนะครับใครขับผ่านมาก็ชิดเลนซ้ายไว้ก่อนนะครับนะอยู่เลนขวาเลยแหละอันตรายเลยนะครับอ่ะ ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามกันในทุกช่องทางของจอสร้อยด้วยขอบคุณที่ว่ามาส่งด้วยทุกคนเลยนะครับเห็นทุกข้อความด้วยนะครับทาง YouTube นะทางวิทยุแล้วก็ทางแอปพลิเคชันด้วยนะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าส่งหน้าที่ต่อครับพักกันสักครู่

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ขยายความร่วมมือเกษตรและผลักดันการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ขยายความร่วมมือเกษตรและผลักดันการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเป็นวาระสำคัญของอาเซียนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
9: เมื่อเช้านี้ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์โรมูออเดสมาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือด้านต่างๆอาทิด้านความมั่นคงทางอาหารที่ไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์นายรัฐมนตรียังขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในฟิลิปปินส์เป็นอย่างดีพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนฟิลิปปินส์ขยายการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานพลังงานหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตลอดจนเห็นพ้องถึงความสำคัญของการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์ทั้งนี้นายรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากเมืองเซบูและมีกำหนดถึงประเทศไทยณท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 14:10 น.ยศวัฒน์พงประภาสเหมือนกันครับ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสเปนกล่าวว่าสตรีวัย32ปีผู้หนึ่งที่อยู่ในจังหวัดอลิคันเต้ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสเปนมีอาการที่สอดคล้องกับการติดเชื้อไวรัสฮันตาและกำลังได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยซันจวนซึ่งคาดว่าผลการตรวจจะออกมาในอีก 24-48 ชั่วโมงนี้และว่าสตรีรายนี้เป็นผู้โดยสารในเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตในนครโจฮันเนสเบิร์กหลังโดยสารเรือสำราญ MV Hondius และติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเธอนั่งหลังผู้ป่วยรายนี้2แถวแต่การสัมผัสระหว่างพวกเขาเป็นช่วงเวลาสั้นๆเนื่องจากผู้โดยสารบนเที่ยวบินดังกล่าวอยู่บนเครื่องบินเป็นเวลาสั้นๆพร้อมกับกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังติดตามคนที่สตรีวัย32ปีคนนี้ได้ติดต่อสัมผัสในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชี้ว่าเชื้อไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือสำราญเป็นสายพันธุ์แอนดีสซึ่งแพร่ระหว่างคนสู่คนได้ยากโดยทั่วไปจะติดต่อกันหลังมีการสัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นและปิดท้ายที่สรุปข่าวต่างประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
10: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศระงับโปรเจกต์ฟรีดอมหรือคุ้มกันเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราวอ้างคืบหน้าทำข้อตกลงอิหร่านแม้สหรัฐอิสราเอลและอิหร่านจะเริ่มมีการเจรจาหยุดยิงผ่านตัวกลางหลายประเทศแต่ยังเกิดการปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ทั่วโลกกังวลเรื่องราคาน้ำมันและความเสี่ยงสงครามลุกลามในตะวันออกกลางการระบาดของไวรัสฮันตาที่มีหนูเป็นพาหะหลักส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับเรือสำราญ MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกมีรายงานผู้ติดเชื้อแล้ว6คนและเสียชีวิต3คนหลายประเทศกำลังติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดอย่างเข้มงวดขณะที่องค์การอนามัย โลกระบุว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังต่ำผู้นำสหรัฐประกาศรัสเซียและยูเครนตกลงหยุดยิง3วันวันที่ 9-11 พฤษภาคมพร้อมแลกเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนเพื่อเปิดทางสู่การเจรจายุติสงครามภูเขาไฟดูโกโนบนเกาะมาลูกูเหนือของอินโดนีเซียปะทุอย่างรุนแรงพุ่งเท่าฐานสูงกว่า10กิโลเมตรส่งผลให้นักปีนเขาเสียชีวิต3คนหลังฝ่าฝืนคำเตือนและขึ้นไปในพื้นที่อันตรายใกล้ปล่องภูเขาไฟสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
7: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้งสองทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13 นาฬิกา กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ได้จุน
1: น้ำเ
2: รา
1: ปอกินทั้ง
2: น
1: ้
2: ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟขึ้นเหมือนเตะข้อเนื่องไฟขึ้นเหมือนทำมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิมน้ำกันน้ำ
3: อันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมู่เฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 12:11 นะฮะสวัสดีคุณฝนสัสยมนด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้แสงแดดก็ยังแบบไม่เต็มที่เท่าไหร่นะเพราะว่ากรุงเทพปริมณฑลมีฝน60%นะครับกรมอุตุก็ยังแจ้งเรื่องของกรณีอากาศแปรปรวนนะครับบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงพรุ่งนี้10 พฤษภาคมด้วยเหนืออีสานตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองลมกันโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับหลังจากวันที่10ไปแล้วฝนก็จะเริ่มลดลงนะส่วนราชพฤกษ์นะตอนนี้ยังมีผลกระทบการจราจรนะครับเมื่อเช้าเนี่ยช่วงก่อน9 นาฬิกามีรถบรรทุกน้ำดื่มเป็นรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ไปจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายของช่องทางหลักนะครับบริเวณช่วงแถวๆหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์ทำให้การจราจรติดขัดเพิ่มเติมจากทางพันตำรวจโทเสรีสมานคำสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันตอนนี้ช่างเขามาดำเนินการแก้ไขแล้วนะครับมีปัญหาเรื่องของระบบเครื่องก็ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขรถยังติดท้ายยังยาวสำหรับทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะครับส่วนกลับกันด้านขาออกเมื่อสักครู่เนี่ยทางคุณพงศกรแจ้งเข้ามาตรงช่วงปั๊มพีทีทีนะครับมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยก็เลยทำให้ขาออกก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับส่วนกรณีของเขตรถพุ่งชนบ้านเมื่อคืนมีเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองรถ Isuzu D-Max สีขาว4ประตูมากัน5คนแล้วเป็นเหมือนกลุ่มวัยรุ่นด้วยมีอาการเมาด้วยทะเบียนกรุงเทพนะครับรถคันนี้เสียหลักหลุดโค้งบริเวณถนนสายกลางทุ่งฝั่งมุ่งหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพระยองนะครับได้เพิ่มเติมกับทางซูมระยอง031บอกว่าตัวรถเนี่ยพุ่งเข้าไปที่บ้านประชาชนเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็พุ่งเข้าไปชนศาลหน้าบ้านพังเสียหายรถกระบะคันนี้เสียหายยับเยินมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนัก3 รายไม่มีชีพจร1 รายนำส่งโรงพยาบาลแต่ยังไม่คืบหน้านะครับว่าเสียชีวิตหรือไม่บ้านหลังนี้เขาบอกว่าเกิดเหตุบ่อย มันเป็นช่วงทางโค้งแล้วรถมาเร็วด้วยแล้วรถคันนี้น่าจะมีอาการเมากันหลายคัน มีอาการเมากันหลายคนนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องของคดีความกันด้วยนะครับส่วนเมื่อเช้ามีแจ้งเหตุคนเตรียมจะกระโดดจากที่สูงในอาคารภายในซอยเจริญกรุง107 แยก 15/1เขาออกมายืนด้านนอกตรงระเบียงมันจะเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์ชั้น 7นะมายืนอยู่ด้านนอกเหมือนเตรียมจะกระโดดลงมาเจ้าหน้าที่ก็มีการสนับสนุนเบาะลมขนาดใหญ่ด้านล่างเตรียมความพร้อมไว้หมดญาติแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็เจรจาเกลี้ยกล่อมท้ายที่สุดก็พาลงมาได้อย่างปลอดภัยนะครับก็ไม่เกิดเหตุนะฮะส่วนทางคุณถวันอันนี้เมื่อวานนี้เขาไปจอดรถเขาขับรถแท็กซี่นะครับไปจอดรถบริเวณปากซอยบรมราชชนนีซอย2ทีนี้รถที่ออกมาจากซอยเป็นรถไม่แน่ใจว่า Honda CRV หรือว่า HRV ทะเบียนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่ทะเบียนนี้หรือเปล่า8 กไก่ ย.ย.3650กรุงเทพขับออกจากซอยแล้วปรากฏว่าเหมือนกับเลี้ยวไม่พ้นเนี่ยก็ไปเบียดเข้าท้ายรถของคุณถวันเสียหายหนักเลยนะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง10:50 นถึง11:05 นก็เลยอยากจะขอคลิปจากกล้องหน้ารถใครที่ผ่านช่วงเวลานั้นนะฮะอาจจะบันทึกภาพไว้ได้ช่วยเพิ่มเติมหน่อยเพราะว่าต้องเอาไปใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยกำลังเดินทางไปขอดูกล้องวงจรปิดตามร้านต่างๆตรงนั้นซึ่งไปขอจากสำนักงานเขตบางพลัดแล้วปรากฏว่าเขามีกล้องวงจรปิดนะแต่ว่ามุมที่จอดตรงนั้นเราไม่เห็นนะครับก็เดี๋ยวอาจจะฝากคุณถวันคืบหน้าเพิ่มเติมว่าเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรยังไงก็แจ้งเข้ามาได้ที่จอสอร้อยนะครับฝากท่านใดที่มีคลิปภาพเมื่อวานนี้ช่วงที่เกิดเหตุย้ำนะครับ10:50 นถึง11:05 นแถวๆปากซอยบรมราชชนนีซอย2แจ้งเข้ามาที่จอสอร้อยได้นะครับขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยคุณลุงศักดิ์ณรงค์นี่เป็นคุณลุงใจดีมากๆเพราะว่าขับรถแท็กซี่เมื่อวานนี้รับผู้โดยสารก็คือน้องวิวนะครับแล้วน้องเนี่ยไปลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone ไปบนรถคุณลุงนะครับคุณลุงเนี่ยพอเข้าบ้านเอารถไปล้างเสร็จปั๊บเอ้าเจอโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวแบตหมดทีนี้จะทำยังไงก็เลยไปฝากเพื่อนบ้านก็คือคุณมดให้คุณมดช่วยประสานเข้ามาที่จอสอร้อยคุณมดก็เอาโทรศัพท์มือถือไปชาร์จแบตให้จนท้ายที่สุดก็ตามกันเจอก็ได้คุยกับทางน้องวิวบอกดีใจมากไม่คิดว่าจะได้คืนก็ขอบคุณคุณลุงคุณลุงนรงค์คุณลุงศักดิ์ณรงค์เนี่ย น้ำเสียงเหมือนผู้ใหญ่ใจดีอ่ะบอกน้องวิวเรียนให้เก่งๆนะลูกแบบน่ารักมากน่ารักสุดๆเลยขอบคุณคุณมดด้วยนะครับที่ช่วยประสานเข้ามาแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยนะครับก็คุณรุงศักดิ์ณรงค์เนี่ยขับรถแท็กซี่สีส้มทอทหารหอหีบ9973กรุงเทพเป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นพลเมืองดีนะครับวันนี้คนเดินทางออกไปทางชลบุรีเยอะนะครับ
2: หรอคะ
1: มอเตอร์เวย์สาย7นี่รถเยอะมาก
2: เที่ยวตลอดเสาร์อาทิตย
1: ์โอ้เหมือนกับช่วงหยุดยาวอ่ะฝนจำได้ปะส
2: ั
1: ปดาห์ที่แล้วเนี่ย
2: แต่มันหยุดหลายวันไง
1: ใช่ไหมตอนนั้นหยุดหลายวันแต่อันนี้หยุด2วันเสาร์อาทิตย์ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุด้วยก่อนข้ามแม่น้ำบางประกงกิโลเมตรที่45 1จุด48 1จุดรถยังเคลื่อนตัวช้าอยู่นะนะครับยังมีชะลอตัวกันอยู่แล้วก็ทางด้านของบุรพาวิถีนี่ก็รถเยอะช่วงหน้าด่านชลบุรีนะก็เป็นสัญญาณว่าคนเดินทางไปชลบุรีระยองจันตราดเยอะหรือเปล่าวันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันต่อกับทางคุณสัตยมนต์นะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนิดนึงนะคนขับชื่ออ๋อเดี๋ยวนิดนึงเนี่ยตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูนี่นี่คุณลุงศักดิ์ณรงค์สิริพรสวรรค์นะครับ
2: จุ้ยเหรออ
1: ่านี่นี่นี่เขาเอาโทรศัพท์ไปคืนละน้องวิวนี่ไง
2: อายุวัยรุ่นอยู่เลย
1: นะแต่เสียงว่าแกอบอุ่นมากเลยอ่ะเสียงคุณลุงศักดิ์ณรงค์อ่ะนะครับแท็กซี่สีส้มทอนอาหารหอยหีบ9973เอาไปคืนให
2: ้
1: หน้าตาใจดีมากเลยอ่ะนะครับยินดีกับน้องวิวด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณลุงศักดิ์ณรงค์อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นผู้ขับขี่ใจดีของเราอ๋อแต่อีกเคสนึงเนี่ยมีแจ้งเข้ามานะครับจากทางด้านของพันตำรวจโทสุรินทร์บุญธรรมอันนี้เขาแจ้งมาตั้งแต่เมื่อวานแจ้งทางชาวจีนเขาลืมเป็นกล้องเป็นลักษณะเหมือนกล้องโกโปรอ่ะมูลค่าเยอะเหมือนกันใช่ไหม DJI อ่ะโอ้นั่นแหละก็บอกว่าเรียกใช้บริการรถจากแอปพลิเคชันก็ได้สีทะเบียนมาครบเลยนะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เรียกผู้ขับขี่มาสอบสวนก็บอกว่าไม่เจอผู้ขับขี่เขาไม่เจอทีเนี้ยรถที่ทางชาวจีนแจ้งกับรถที่เขาเรียกมาเนี่ยมันเหมือนคนละคันแต่คนจีนก็บอกว่ามั่นใจเป็นรถคันนี้แหละตอนนี้ก็กำลังสงสัยว่าเอ๊ะเขาก็บอกว่าอาจจะลืมไว้ที่ดอนเมืองหรือเปล่าเพราะว่าโดยสารมาจากดอนเมืองเดี๋ยวทางด้านของสารวัตรสอบสวนสนพหลโยธินนะครับทางพันตำรวจโทสุรินทร์บุญธรรมอาจจะต้องติดตามข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นะเดี๋ยวทางสารวัตรก็อาจจะได้เพิ่มเติมข้อมูลกันด้วยตอนนี้ยังไม่เจอนะครับท่านใดที่เจอกล้อง GoPro นะครับ DJI ตัวเนี้ยก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้อาจจะไปตกหล่นอยู่แถวสุวรรณภูมิหรือเปล่าทางผู้โดยสารชาวจีนเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่แน่ใจอาจจะลืมไว้ที่ดอนเมืองไหมขออภัยดอนเมืองนะไม่ใช่สุวรรณภูมินะครับ
2: มันจะเล็กๆหน่อยนะตัวกล้องต้องสังเกตดีๆนิดนึง
1: โกโปรที่บอกว่าเขาจะชอบใส่ขาตั้งกล้องแล้วก็แบบถืออะไรเงี้ยนะใช่ไหมอย่างนั้นอ่ะยังไงเดี๋ยวฝากเพิ่มเติมกันนะครับช่วงนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับคุณสัตยมนต์วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ค่ะ12:24 น.นะคะ24 นาทีนะคะกลับมาเดินทางกันกับดีเจศัสยามนเทพกุญชร นะคะสวัสดีทักทายผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะคะเข้ามาทักทายกันแล้วเรียบร้อยเนาะมีคนบอกว่าแดดดีๆอันนี้จะอยู่แถวไหนคะคือแถวนี้เนี่ยอึมครึมไปหมดเลยนะข้างนอกนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันทานเรียบร้อยแล้วค่ะมาพร้อมจัดรายการอยู่กับทุกคนไปจนถึงช่วงเวลา 18:06 น.เลยนะคะรู้สึกว่าเมื่อต้นชั่วโมงนี้มีหลายท่านให้ข้อมูลมาเหมือนกันนะคะในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแจ้งในเรื่องการจราจรหรือว่าอุบัติเหตุที่ไปเจอมาก็สามารถโทรศัพท์มาได้นะคะขึ้นเบอร์ไว้ให้อยู่ที่ YouTube Live ของเราได้เลยจะเป็นหมายเลข1137หรือว่าดอกจัน1808ก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันกับสายแรกในช่วงเที่ยงนี้กันก่อนเลยนะคะอยู่กันกับทางคุณอนันต์นะคะคุณอนันต์คุณอนันต์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้แจ้งเรื่องอะไรดีคะ
1: เรื่องสายสื่อสารหรือเปล่าไม่แน่ใจไอ้ผมมาจากไอ้ขอพิพัฒน์เส้นข้อ13ตะวันออกนะครับผม
0: ค่ะ
1: ก่อนถึงรังสิตนครนายกสัก50-60 เมตรประมาณตรงนั้นมันเป็นช่วงโค้งคล้ายๆสายสื่อสารอันนี้มันหลุดจากเสามาต้นหนึ่งมันก็เลยอยู่ในสภาพรัดโค้งอ่ะใช่รัดโค้ง
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้ผมมาก็มันก็เกี่ยวกระจกดีว่ามันหลุดไปถ้าเป็นรถบรรทุก10 ล้อน่าจะเกี่ยวขาดมองดูสภาพแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ฝากไว้เป็นข้อมูลครับผม
0: ได้ค่ะสรุปแล้วว่าเจอเป็นเหมือนกับสายสื่อสารใช่ไหมคะที่หลุด
1: ดำๆที่มือเรานี่แหละ
0: โอเคได้เดี๋ยวยังไงประสานงานต่อให้นะคะ
1: ครับผมขอบคุณคร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทางคุณอนันต์ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเราแจ้งต่อให้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดทิ้งไว้นานเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้เนาะสำหรับใครที่เดินทางผ่านจุดนั้นตรงนี้เนี่ยจะเจอตรงบริเวณเลียบคลอง13นะคะตะวันออกก่อนถึงรังสิตนครนายกประมาณ 50-60 เมตรจะเป็นช่วงโค้งพอดีช่วงเลี้ยวโค้งพอดีนะคะต่อไปนะคะจะอยู่กันที่แถวบริเวณทางหลวงหมายเลข36เนาะอันนี้จากทางคุณโสนะคะคุณโสเนี่ยก็วิ่งทางหลวง36บายพาสพัทยาระยองค่ะวันนี้ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะทีนี้เนี่ยในช่วงของต่างระดับเขาไม้แก้วไปจนถึงต่างระดับโป่งเนี่ยนะคะการจราจรที่คุณโสเจอก็คือบอกว่าเริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านิดนึงแล้วก็จะมีบางช่วงบางตอนเนี่ยที่รถติดเลยนะคะสลับแบบหยุดนิ่งกันไปเลยต่างระดับเขาไม้แก้วไปแล้วเนี่ยจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่รถติดมากเป็นพิเศษก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือว่าเป็นรถเสียหรืออะไรหรือเปล่าที่ส่งผลให้ช่วงเลยต่างระดับเขาไม้แก้วไปแล้วปริมาณรถติดสะสมเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีใครที่เดินทางในเส้นทางเดียวกันแล้วก็พอจะเห็นเหตุการณ์ก็สามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เราจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วในระหว่างนี้ถ้าได้ข้อมูลอะไรเดี๋ยวจะนำเสนอให้ฟังกันอีกทีนึงค่ะคุณโสแจ้งมาเมื่อตอนต้นชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะคะดังนั้นแปลว่าณตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่ของทางหลวง36น่าจะคล้ายๆเดิมเลยก็คือมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะต้นชั่วโมงก็มีเกิดอุบัติเหตุ 2-3 จุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่มอเตอร์เวย์สาย7กันก่อนตอน 12:18 น.ที่เราได้รับแจ้งเหตุมาก็ในช่วงฝั่งขาออกเนี่ยตั้งแต่ด่านเก็บเงินบางพระจะเป็นช่วงกิโลเมตรที่78+800นะคะมุ่งหน้าสวนผีเสื้อช่วงกิโลเมตรที่85ค่ะที่ทางฝั่งขาออกอย่างที่แจ้งไปเนาะกิโลเมตรที่81+600เนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถชนกันนะคะตรงนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นรถประเภทไหนแต่ว่าน่าจะเป็นรถส่วนบุคคลทั่วๆไปชนท้ายกันกีดขวางอยู่ที่ช่องทางด้านขวามือค่ะเลนขวานั่นเองนะคะทำให้การจราจรมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกเนาะตรงกิโลเมตรที่81+600เป็นต้นไปเนี่ย มีการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเพราะว่าคนก็จะต้องขับมาแล้วก็ต้องเลี่ยงเปลี่ยนเลนอะไรกันนิดนึงนะคะให้ไว้เป็นข้อมูลด้วยเพราะว่าเพิ่งเกิดเหตุตอนไม่นานนี้ค่ะประมาณ 10-20 นาทีที่ผ่านมาน่าจะยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในเรื่องของรถจอดเสียต่างๆวันนี้ก็ได้รับแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้ก่อนช่วงเที่ยงก็มี1จุดเนาะที่ทำให้เส้นทางที่ไปชลบุรีเนี่ยติดขัดกันไปเลยใช่ไหมคะมีอีก1จุดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะอยู่ในช่วงของกรุงเทพและในเมืองนะคะเพชรบุรีค่ะฝั่งขาออกช่วงแยกเพชรพระรามมุ่งหน้าแยกราชเทวีสะพานข้ามแยกราชเทวีนะคะการจราจรเนี่ยมีรถเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าสาเหตุก็เพราะว่าที่ปากซอยเพชรบุรีซอย7มีรถจอดเสียอยู่ที่เลนขวาค่ะแล้วไม่ใช่รถธรรมดาเป็นรถโดยสารประจำทางรถเมย์นั่นเองเป็นรถเมย์ปอนะคะปรับอากาศสีส้มจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านขวาก็เลยทำให้รถเนี่ยติดขัดค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่บริเวณถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกนะคะมีรถจอดเสียอยู่ที่ซอย7เพชรบุรีซอย7ค่ะแจ้งไว้ให้เป็นข้อมูลด้วยนะคะเดี๋ยวในระหว่างนี้มีสายเข้ามาพอดีเดี๋ยวเราไปดูการจราจรที่แถวบรมราชชนนีกันหน่อยกับทางคุณพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผลครับผมบรมขาออกมันมีปัญหาที่เดียวครับผมเส้นปิ่นครับผม
0: ค่ะ
2: เส้นปิ่นรถเข้าห้างเยอะครับผม
0: ประมาณ
2: นี้ขาเข้านี่ก็อยู่เทินใต้สะพานครับผม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เพื่อนสมาชิกกระตรงไปใส่ลำล้อชิดขวาขึ้นสะพานไปเลยครับไม่ติด
0: อืมค่ะถ้าไม่ได้จะยูเทิร์นก็คือชิดขวากันไปเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับชิดขวาแล้วขึ้นสะพานไปเลยครับถ
0: ้
2: าจะออกจากนั้นก็ให้ชิดซ้ายครับผม
0: ค่ะ
2: เพราะสองเลนเนี่ยเลนกลางกับเลนกลางสองเลนเนี่ยเขาจะยูเทิร์นกลับมาเส้นด้านปิ่นครับผม
0: อ๋อวันนี้คนเข้าห้างเยอะเนาะช่วงเที่ยงด้วยแหละ
2: ทุกเที่ยงครับถูกต้องครับเที่ยงด้วยครับพอดีพักเที่ยงมาทานข้าวเส้นปิ่นไม่รู้เขาเรียกเส้นปิ่น
0: ค่ะ เราก็เรียกได้เลยเนาะคุณพันได้เลย
2: ใช่ครับใช
0: ่ค่ะโอเคเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: อากาศก็ไม่มีแดดครับผมอึมครึมยังไงไม่รู้ครับ
0: เหมือนฝนจะตกเนาะใช่
2: ใช่ครับแต่อุณหภูมิมันก็34อยู่นะครับผม
0: ค่ะแต่น่าจะไม่ได้ร้อนอะไรมากเพราะแดดไม่แรงได้เลยค่ะ
2: มันก็ธรรมดาแหละครับคุณฝนมันเข้าฤดูฝนแล้วนี่ครับ
0: ช่วงนี้จะอากาศแปรปรวนไปจนถึงวันที่10ค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะน้อยลงแล้วในเรื่องของฝนอะไรต่างๆนะคะใช่เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงค่ะ
2: ใช่ครับมันก็บอกว่าอะไรนะเอลินยาอะไรนะไม่รู้ครับผมว่าจะเป็นเอลินยาหรืออะไรนะปีนี้จะแรงครับเขาว่า
0: ได้เลยค่ะคุณพานยังไงขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณพันธ์ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้แถวบรมโซนห้างสรรพสินค้านะคะเซ็นทรัลปิ่นเกล้านั่นเองวันนี้ก็จริงๆแถวนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็คือจะมีรถเข้าห้างค่อนข้างเยอะแล้วก็บางช่วงก็คือยูเทิร์นกันนะคะในที่ทางฝั่งขาเข้าเนี่ยยูเทิร์นกันก็เลยทำให้การจราจรอาจจะมีชะลอนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่ได้ไปเข้าห้างเข้าอะไรก็ใช้เส้นทางที่คุณพันธ์แนะนำได้เลยเลนซ้ายสุดกับขวาสุดได้เลยนะคะเดี๋ยวล่าสุดนะคะเรามีได้รับรายงานเรื่องของรถจักรยานยนต์ไฟไหม้เกิดเหตุไฟไหม้นะคะมีคลิปเปิดให้ดูด้วยทุกคนขึ้นภาพให้อยู่นะตอนนี้เลยนะคะไม่เสียหายทั้งคันเลยค่ะอยู่ที่เลนซ้ายสุดค่ะอันนี้เนี่ยเจอตอน 12:04 นนะคะได้รับแจ้งมาจากสายด่วน199ถึงเหตุเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์ที่บริเวณทางขึ้นสะพานภูมิพลค่ะถ้าภาพนี้ก็คือเป็นทิศทางฝั่งขาออกเลยนะคะถนนวงแหวนอุตสาหกรรมที่ช่องนนทรีนั่นเองยานวาเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงก็กู้ภัยถนนจันทร์ก็คือน่าจะถึงที่เกิดเหตุแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวอะไรยังไงเราเพิ่มเติมกันดูอีกทีนึงก็จริงๆแล้วรู้สึกจะมีคนลงมาช่วยเหลือด้วยเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะมาโบกรถโบกอะไรไม่ให้เข้ามาใกล้ในจุดนี้เพราะว่าเลนซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นจุดเกิดเหตุเลยที่มีรถจักรยานยนต์เนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้กันเกิดขึ้นตัวของเจ้าของในฝนไม่แน่ใจว่าอยู่ในภาพด้วยหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอเลยเดี๋ยวยังไงไปคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยคุณสิริพงษ์พุ่มปรีดาค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริพงษ์สวัสดีค่ะ
3: ครับพี่พูดเสียงดังๆนะครับผมไม่ได้ยิน
0: เ
3: ลย
0: ได้ค่ะจะสอบถามเพิ่มเติมอะค่ะเรื่องรถจักรยานยนต์ไฟไหม้อะค่ะ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะพอเกิดเหตุ
3: ตอนนี้รถได้ออกจากพื้นที่ไปแล้วครับพี
0: ่ค่ะสามารถดับเพลิงได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับพี
0: ่ค่ะแล้วอย่างนี้ตัวคนขับนี่เป็นอะไรมากไหมคะ
3: คนขับรู้สึกว่าจะได้รับบาดเจ็บนิดเดียวนะพี่เล็กน้อยมากๆเลยครับพี่
0: อ๋อเหมือนรู้ตัวก่อนแล้วก็ลงจากรถจักรยานยนต์อย่างนั้นเหรอคะอัน
3: นี้ครับพี่เขาลุดออกมาจากไฟแดงใช่ไหมพี่เขากำลังขี่ขึ้นเส้นพระราม3ค่ะขึ้นพระราม3แล้วตอนนี้มันเกิดประกายไฟครับพี่เขาก็เลยจอดรถแล้วเขาก็เลยลงจากรถครับพี่แล้วเขาก็วิ่งมาหน่อยนึงแล้วมันล้มมันก็เลยถลอกไปหน่อยนึงอะครับพี
0: ่อ๋อค่ะค่ะก็ได้รับอาการบาดเจ็บมาอันนี้รู้หรือยังคะว่าสาเหตุนี้เกิดจากอะไรตัวประกายไฟที่เกิดขึ้น
3: น่าจะมอเตอร์ไซค์อะครับพี่มอเตอร์ไซค์มันเครื่องยนต์มันอาจจะร้อนมากหรือยังไงเนี่ยครับพี่ตามที่เขาบอกมาแล้วมันเกิดประกายไฟขึ้นมา
0: ค่ะค่ะ
3: มันเกิดมาจากเครื่องยนต์นะครับพี
0: ่ค่ะแต่เท่ากับว่าตอนนี้ก็คือพ้นกีดขวางแล้วเรียบร้อยใช้การจ
3: รา
0: จ
3: ร
0: ปกตินะคะ
3: ครับ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
3: ครับครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณทางคุณสิริพงษ์พุ่มปรีดาด้วยนะคะนี่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะเพิ่มเติมให้ก็โอเคคนขับไม่ได้เป็นอะไรมากน่าจะแค่ถลอกตอนช่วงที่รถเนี่ยล้มนิดนึงนะคะก็ไม่ได้มีผู้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะนอกเหนือจากตัวคนขับเล็กน้อยตัวของเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นก็คือ move ออกจากพื้นที่แล้ววันนี้ย้ำกันอีกทีนึงจะเป็นช่วงก่อนทางขึ้นสะพานภูมิพลนะคะฝั่งขาออกช่วงถนนวงแหวนอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะแถวช่องนนทรีเนี่ยนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเหตุต่อไปจะเป็นจากทางคุณวสินเนาะคุณวสินนี่ก็แจ้งการจราจรเฉยๆนะคะบอกว่าที่บริเวณซอยอรรถกวีถึงไปจนถึงช่วงซอยสุขุมวิท26มีรถติดนิดนึงนะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งขอบพระคุณด้วยนะคะแล้วก็ช่วงถนนพระราม9ค่ะฝั่งขาออกในบริเวณก่อนที่จะถึงแยกอสมทเล็กน้อยเนี่ยก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อเรื่องการจราจรด้วยเพราะว่าเป็นเก๋งกับจักรยานยนต์เนี่ยนะคะเขาชนกันแต่ว่าคนขับทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บนะโชคดีมากนะคะตอนนี้ในเรื่องของการจราจรก็คือจะมีอุบัติเหตุจุดนี้ค่ะที่กีดขวางอยู่ที่เลนกลางของทางขนานนะคะเส้นพระราม9ฝั่งขาออกแยกพระราม9มุ่งหน้าไปจนถึงแยกอสมทนั่นเองจะจุดเกิดเหตุเนี่ยคือจะอยู่ที่เลนกลางของทางขนานก่อนที่จะถึงแยกอสมทเนี่ยแค่นิดเดียวนะคะการจราจรก็จะมีชะลอตัวณจุดนั้นนะคะนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเลยไปได้แล้วเนี่ยภาพรวมวันนี้นะช่วงเที่ยงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็สามารถใช้กันได้อยู่นะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณเล็กพระรามสองโดยเพิ่มเติมกันให้ค่ะเดี๋ยวมีก่อนที่จะหมดก่อนที่จะเราไปพักกันเนาะ40นะคะมีทางคุณพงศกรเขาแจ้งมาในเรื่องของเส้นบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะคะว่าเนี่ยที่ทำไมถึงรถติดเนาะมาจากหลายเหตุการณ์เหมือนกันเป็นข้อมูลนะคะก็คือถ้าเกิดใครที่ขับรถมาจะเป็นช่วงพุทธมณฑลสาย4ไปจนถึงสาย2แล้วเจอรถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะสาเหตุที่รถเนี่ยมันชะลอตัวก็คือว่าพอเลยพุทธมณฑลสาย4ไปแล้วจะมีรถบรรทุกนะคะใช้รถใหญ่เนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะอันนี้อันหนึ่งก็เลยทำให้รถเนี่ยค่อนข้างจะชะลอตัวนิดนึง2ก็คือว่ามันมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน้าปั๊มพีทีนะคะปั๊มพีทีแม็กซ์ที่สาขาศาลายานั่นเองเป็นอุบัติเหตุกระบะกับเก๋งชนกันให้รถเนี่ยค่อนข้างจะชะลอตัวนิดนึง2ก็คือว่ามันมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน้าปั๊มพีทีนะคะปั๊มพีทีแม็กซ์

0: นี่ก็เลยอาจจะทำให้เพิ่มเติมเข้าไปอีกที่ทำให้แถวนี้เนี่ยรถชะลอตัวเนาะพอเลยจุดเกิดเหตุที่เกิดอุบัติเหตุไปใช่ไหมคะหน้าปั๊มพีทีไปแล้วเล็กน้อยเลยนะคะจะมีเป็นการตั้งด่านของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะเป็นด่านตรวจควันดำนะคะก็เลยทำให้ช่วงของเลนซ้ายเนี่ยของทางด่วนนะคะของช่องทางด่วนเนี่ยก็คือปิดเป็นด่านไปอ่ะพอ3เคสผสมกันซึ่งมันก็จะอยู่ในระยะทางที่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยนะคะอาจจะทำให้ใครที่เดินทางไปแถวพุทธมณฑลสาย4ไปแล้วเนี่ยนะคะถึงสาย2อาจจะเจอรถชะลอตัวนิดนึงในวันเสาร์นะคะโอเคขอบคุณคุณพงศกรมากเลยนะคะเพิ่มเติมกันมาให้แล้วก็ครบถ้วนทุกประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคุณจตุพงศ์อีกนิดนึงอันนี้เจอรถจอดอยู่ที่พระราม4ฝั่งขาออกช่วงแยกรัชดาพระราม4มุ่งหน้าเกษมราษฎร์นะคะก่อนถึงซอยเจริญสุขเล็กน้อยมีกระบะมีคอก1คันเขาลงมาจอดเอาไม่ได้จอดเสียเนาะมาจอดนี่แหละจอดจะซื้อของนะคะเป็นการไม่ใช่ซื้อของขออภัยเป็นการเอาของลงร้านเป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างพอดีก็เลยทำให้รถเนี่ยติดมากเลยจากเคสนี้นะคะแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะทำเสร็จแล้วแหละนะคะผ่านมาสักระยะเวลาประมาณนึงแหละขอบพระคุณทุกท่านด้วยเลยนะคะที่ส่งต่อข้อมูลมาให้เรานะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: ประตูรถกำลังจะป
3: ิ
2: ด
3: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
7: ่40ครับ
8: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
7: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทาง

0: งการขาร้ายไหน SOS ไหน
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
0: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะคุณเอกรัตน์ก็มีแจ้งในเรื่องของรถจอดเสียนะคะเป็นรถติดนะคะรถติดที่บริเวณถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้าช่วงแยกซอยสุนวิจัยมุ่งหน้าแยกพร้อมพงษ์อันนี้ก็ในทิศทางฝั่งขาเข้าในการจราจรเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าเลยสลับหยุดนิ่งเลยนะคะคือคุณเอกรัตน์เนี่ยบอกว่ารถติดมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะค่อนข้างนานเลยทีเดียวแล้วก็แทบจะไม่ขยับเลยก็เลยฝากให้ทางจสร้อยเนี่ยแจ้งประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้หน่อยนะคะให้เข้ามาช่วยดูนิดนึงเป็นไฟแดงหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะคะที่บริเวณช่วงแยกซอยสุดวิจัยมุ่งหน้าแยกพร้อมพงษ์นั่นเองค่ะซึ่งเราก็มีการประสานงานให้แล้วเรียบร้อยนะคะกับทางสน.มักกะสันเดี๋ยวยังไงทางเจ้าหน้าที่น่าจะเข้าไปช่วยดูเพิ่มเติมให้สำหรับเคสนี้นะคะเพราะว่าติดมากว่าครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะในบริเวณดังกล่าวนี่แจ้งมาเมื่อตอน 12:44 น.นะคะที่แถวบริเวณบรมราชชนนีนะคะฝั่งขาออกก็มีการจราจรที่เคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะช่วงที่จะมุ่งหน้าไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเมเจอร์ปิ่นเกล้าวันนี้คนเดินทางไปค่อนข้างเยอะเลยช่วงเที่ยงทานข้าวกลางวันกันพอดีเนาะนะคะในฝั่งขาเข้านี่ก็มีรถเยอะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆค่ะจะติดกันแค่ช่วงที่ต้องมีการยูเทิร์นเท่านั้นนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่บริเวณถนนพระราม4ฝั่งขาออกอันนี้เราย้ำให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะก่อนที่จะถึงซอยเจริญสุขจะมีรถกระบะที่เหมือนกับจอดเอาของขึ้นลงก็เลยทำให้รถติดปริมาณสะสมค่อนข้างเยอะตรงนี้ถ้าเกิดใครมีอัปเดตว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็สามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่บริเวณถนนเลียบคลอง13ตะวันออกช่วงคลองรพีพัฒน์ไปรังสิตนครนายกนะคะก่อนที่จะเข้าถนนรังสิตนครนายกประมาณ50เมตรเนี่ยอย่าลืมว่ามันจะมีเหมือนเป็นสายสื่อสารสีดำนะคะที่เหมือนกับหลุดลงมาจากเสาก็คือจะหย่อนออกมาเนี่ยทำให้รถที่ขับผ่านไปเนี่ยอาจจะมีการไปเกี่ยวกับกระจกรถได้นะคะหรือถ้าเป็นรถใหญ่หน่อยเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกันยังไงเลยค่อนข้างอันตรายนิดนึงตรงนี้นะคะในระหว่างที่เราประสานงานให้เนี่ยถ้ายังมีอยู่ก็ฝากทุกๆคนเนี่ยขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยละกันนะคะเดี๋ยวไปคุยกันต่อกับทางคุณพงศกรนะคะคุณพงศกรอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพงศกรครับ
0: ค่ะคุณพงศกรเห็นแจ้งมาว่ามันมีอุบัติเหตุใช่ไหมคะ
1: ครับครับพอดีว่าช่วงผ่านมาสัก15-20นาทีที่แล้วอะครับผมวิ่งทางบรมขาเข้าตอนนี้ช่วงจากสารยามาครับผมวิ่งช่องทางขนานะครับก็พบว่าช่องทางหลักนะครับปริมาณรถมากนะครับคาดว่าน่าจะเป็น2สาเหตุก็คือว่าผมพบมีรถชนกันประมาณ5คันตรงหน้าปั๊ม PT อ่ะครับนะฮะเขาแต่ว่าเขาจอดหลบข้างทางแล้วแต่ว่าต้องแจ้งว่าเมื่อประมาณ15นาทีถึง20นาทีที่แล้วนะครับตอนครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นเนี่ยคือมีเจ้าหน้าที่ประกันเขากำลังคุยกันก็พ้นการขีดขวางแล้วแต่ว่ารถก็จะมีชะลอตัวซึ่งประกอบกับช่วงนั้นรถหนาแน่นอยู่แล้วคราวนี้พอเราเลยมาครับอีกสักประมาณกิโลกว่าครับก่อนถึงสาย3เนี่ยก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับปฏิบัติงานตรวจรถบรรทุกน่าจะเป็นเกี่ยวกับควันดำนะครับอยู่ช่องทางซ้ายสุดของช่องทางด่วนนะฮะมันก็เลยทำให้ทราบว่าที่รถชะลอตัวเนี่ยฮะจะส่วนหนึ่งมาจาก2เหตุอย่างเงี้ยครับนะฮะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ผมก็เพิ่งผ่านมาปฏิบัติการทุระเสร็จแล้วก็ออกมาก็ยังเห็นเจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติงานอยู่จุดสังเกตก็คือก่อนถึงสายตามครับ
0: ก็คือยังมีด่านอยู่ใช่ไหมคะที่เป็นตรวจจับควันดำใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็วันนี้ลดปริมาณมาก
0: ค่อนข้างเยอะเลยเนาะได้เลยค่ะตัวขอย้อนไปที่อุบัติเหตุนิดนึงอันนี้คือชนกัน5คันเลยเหรอคะเป็นคันเป
1: ็
0: นรถ
1: ที่ผมเห็นจำได้มีMitsubishi Attrakมีแท็กซี่มีรถตู้ทึบแล้วก็มีรถใหญ่เป็น600ใหญ่อ่ะครับแล้วมีกระบะคันกระบะ4ประตูครับก็เคยติดดําแต่นับได้5คันนะครับเขาหลบข้างทางแล้ว
0: แล้วความเสียหายนี่เยอะไหมคะหมายถึงว่าต้องมีคันไหนที่
1: ก็เป็นลักษณะชนท้ายกันไม่น่ามีผู้บาดเจ็บเพราะว่าไม่เห็นมีผู้ภัยแล้วก็จากเหตุที่เห็นนะครับรถก็มีความเสียหายด้านท้ายของแต่ละคันด้านหน้าคันเข้าด้านหน้าคร
0: ับ ค่ะคือชนท้ายกันตามๆกันนั่นเองได้เลยค่ะยังไงขอบคุณสำหรับข้อมูลมากเลยนะคะ
1: ครับครับครับก็มีแต่วันนี้เริ่มมีแดดแล้วนะครับแต่ยังไม่มีเมฆฝนนะครับก
0: ็
1: เริ่มมีแดดแล้วครับครับผมครับ
0: ครับ
1: ฝากไว้เป็นข้อมูลครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี
1: ขอบคุณสวัสดีครับ
0: ขอบคุณทางคุณพงศกรด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแถวบรมราชชนนีนั่นเองนะคะที่ทำไมเนี่ยวิ่งสาย4แล้วแบบเอ้ยรถเยอะนะคะชะลอตัวก็สาเหตุมาจาก2จุดนี้เลยเดี๋ยวสายถัดไปอยู่กันที่ทางคุณชัยรัตน์กันนิดนึงนะคะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณฐานุตาใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ค่ะอันนี้ศัสยามนเองค่ะฝนเองค่ะคุณชัยรัตน์
2: สวัสดีผู้ฟังจอ200ลืมชื่อ
0: คุณฐานุตาต้องมาตอนเย็นๆนะคะ
2: เพิ่งเตือนเมื่อกี้ก็นับผู้โดยสารจากฟิวเจอร์มาเลยคลอง4ไปนิดนึง
0: ค่ะ
2: การจราจรขาออกจากฟิวเจอร์มาเนี่ยมันจะมีรถเยอะช่วงประมาณคลอง1มาถึงคลอง2อะครับผม
0: ค่ะ
2: เลยคลอง2มาแล้วเคลื่อนตัวได้ก็จะมีชะลอตัวจะตามจุดยูเทิร์นต่างๆแต่เมื่อกี้ผมดูเส้นทางให้เพื่อนสมาชิกหรือว่าผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วต่างระดับฟิวเจอร์วันนี้ไม่มีปัญหานะครับผม
0: ค่ะ
2: ไม่ต้องแย่งกันวิ่งสบายเลยที่จะเข้าฟิวเจอร์หรือจะผ่านทางออกไปทางพหลโยธินอยุธยาเป็นตัวได้ดี
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ผมมาเกือบถึงข้อ5แต่เมื่อสักครู่ผมผ่านไปเนี่ยมันมีรถเทรลเลอร์ไปจอด
0: ที่ไหนคะ
2: ตรงข้ามคลอง4ขาเข้าครับ
0: โอเคค่ะเป็นรถเทรลเลอร์จอดเสียอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ไม่มีตู้สินค้าแต่เป็นรถเปล่า
0: ค่ะ
2: รอทีนี้ผมกลับมาแล้วทีนี้เขาออกจากจุดนั้นมาเลื่อนมาอีกเลื่อนมาประมาณเลยคลอง4มาตรงนี้จะเลยตรงป้ายรถเมล์ผมไม่รู้ว่ารถเขาเสียหรือเขาเป็นอะไรแต่เลื่อนมามันก็มีปัญหาการจราจรเพราะเป็นรถใหญ
0: ่ค
2: ่
0: ะ
2: เมื่อกี้ไปจอดอยู่ตรงสะพานข้ามคลอง4ก็คือหัวนี่ลงมาจากสะพานแต่ว่าท้ายยังอยู่บนสะพาน
0: โอเคได้เลยแล้วทำให้รถติดไหมอะคะอันเนี้ย
2: ชะลอตัว
0: ชะลอตัวเฉยๆเน
2: าะตอนนี้ผมกลับมาแล้วผมก็จะกลับไปฟิวเจอร์ได้บริษัทกลับไปฟิวเจอร์ทีนี้เขาเลื่อนมาเลื่อนจากจุดที่เขาจอดนะฮะ
0: มีการเคลื่อนย้ายนิดนึง
2: มองสีมานิดนึงตรงป้ายรถเมล์พอดี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ลองให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูผมว่ารถเขาเสียหรือเขารออะไรสักอย่างเลยจริงๆรถใหญ่ก็จอดตรงไหนมันจะมีปัญหาด้านการจราจร
0: ค่ะ
2: จะจอดชิดซ้ายมันก็เท่ากับกินไปหนึ่งช่องจราจรนะครับผม
0: เพราะรถใหญ่ด้วยเนาะโอเค
2: ใช่แต่เลยจุดนั้นมาเคลื่อนตัวได้ตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าที่จะมาคลองสาม
0: ได้เลยค่ะ
2: ผมกลับไปฟิวเจอร์อีกรอบหนึ่งบรรยากาศไม่มีแดดนะแต่ร้อน
0: ใช่ช่วงนี้ยังร้อนอยู่โอเคค่ะคุณพันเดี๋ยวยังไงคุณชัยรัตน์ขออภัยเดี๋ยวเราประสานงานต่อให้นะคะ
2: ใช่ขอจบรายงานแถวคลอง3หรือว่าแถวเทศบาลเมืองยี่สูขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณพี่ชัยรัตน์ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้เดี๋ยวยังไงเราลองแจ้งเจ้าหน้าที่กันไปเนาะสำหรับรถบรรทุกนะคะที่เขาจอดกันอยู่ก็คือเลนซ้ายนี่แหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าต้องการความช่วยเหลือเสียอะไรยังไงหรือเปล่านะคะจะอยู่ช่วงแบบสะพานข้ามคลอง4กันไปแล้วก็เดี๋ยวมีการเคลื่อนย้ายไปแล้วตามจุดที่คุณชัยรัตน์แจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้เลยไว้เป็นข้อมูลกันนะคะสายถัดไปคุณทันวันนี้ยังไม่ทันจริงๆเดี๋ยวอย่างนี้ช่วงนี้ต้องไปพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเพิ่มเติมกันใหม่ช่วงหน้าค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมควบคุมโรคเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกเตือนไวรัสฮันตาบนเรือสำราญสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่าย

0: ตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิ
1: และอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขาก
3: รมควบคุมโรคเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกเตือนไวรัสฮันตาบนเรือสำราญย้ำยังไม่พบการระบาดในไทยคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลัง WHO แจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาติพร้อมกำชับให้ทุกด่านควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางรวมถึงเฝ้าระวังยานพาหนะจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการนำโรคเข้าสู่ประเทศไทยขณะที่นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเปิดเผยว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแต่กรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับได้เน้นย้ำมาตรการสำคัญทั้งการประเมินความเสี่ยงของช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างละเอียดก่อนอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงการติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำจะต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ได้สั่งการให้ดำเนินการมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหนะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้คัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบสายพันธุ์นี้อาทิทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์ป้องกันบุคคลหรือ PPE ให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าในประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่พร้อมดำเนินการทันทีหากพบความเสี่ยงต่อประเทศไทยพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางและประวัติการสัมผัสสัตว์เพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยส้มซ่าบ้านหวังส้มซ่าพิษณุโลกเป็นผลไม้ GI รายการที่4สร้างรายได้สู่ชุมชนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าส้มซ่าบ้านหวังส้มซ่าพิษณุโลกเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานปลูกอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีลักษณะทางภูมิประเทศเป็นที่ราบมีแม่น้ำไหลผ่านสภาพอากาศมีฝนตกชุกสลับกับแห้งอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี28องศาเซลเซียสส่งผลให้ส้มซ่าบ้านหวังส้มซ่าพิษณุโลกมีผลกลมแป้นผิวหนาเขียวเข้มผิวเปลือกหยาบขรุขระคล้ายมะกรูดมีกลิ่นหอมฉุนรสชาติเปรี้ยวอมหวานติดรสขมเล็กน้อยและมีรสซ่าติดปลายลิ้นเป็นเอกลักษณ์ของรสชาติที่แตกต่างจากส้มซ่าชนิดอื่นจึงนิยมนำมาทำอาหารอาทิมาฮ้อซึ่งเป็นอาหารไทยซึ่งใช้ส้มซ่ามาช่วยชูรสทำให้อาหารมีกลิ่นหอมโดยปัจจุบันส้มซ่าบ้านหวังส้มซ่าพิษณุโลกมีการผลิตประมาณ 120,000 กิโลกรัมต่อปีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนกว่า 3.6 ล้านบาทต่อปีทั้งนี้การขึ้นทะเบียนส้มซ่าบ้านหวังส้มซ่ายังเป็นสินค้า IG ของไทยที่ช่วยสร้างความแตกต่างให้ผลไม้ไทยและสะท้อนถึงมาตรฐานการผลิตของไทยชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: เมืองไทยจะร้อนไปไหนถ้าร้อนขนาดนี้ต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีแดดจัดอากาศไม่ถ่ายเทงดทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานหากอยู่ในห้องที่มีแดดส่องควรใช้ม่านกันแสงและระวังโรคฮีทสโตรกอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามนะคะด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: 1มิถุนายนเป็นต้นไปการประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ค่ะ 13:16 นนะคะเดินทางกันต่อกับทางจสร้อยนะคะก็ในเรื่องของการจราจรในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูที่แถวบริเวณราชวิถีกันหน่อยคุณพันธ์เพิ่งแจ้งมาเมื่อกี้นี้เลยค่ะก่อนที่ฝนจะเข้ารายการเลยนะคะบอกว่าราชวิถีฝั่งขาออกเนี่ยในช่วงของแยกสามเหลี่ยมดินแดงนะไปจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะการจราจรเนี่ยก็คือในทิศทางฝั่งขาออกนะคะมีเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าแล้วก็บางช่วงก็คือจะสลับหยุดนิ่งค่ะในฝั่งขาเข้าที่ตรงกันข้ามเลยนะคะเพราะว่าจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าค่อนข้างที่จะคล่องตัวเลยนะคะส่วนในเรื่องของการจราจรที่ในช่วงนี้เนี่ยจะติดขัดมากๆจริงๆนะคะมาตั้งแต่ช่วงเมื่อเช้านี้แล้วนะคะช่วงที่คุณพัชเนี่ยจัดรายการกันอยู่แล้วก็ยืดยาวมาจนถึงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายวันนี้เลยเดี๋ยวเราไปย้ำกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์ล่าสุดเลยละกันแล้วเดี๋ยวฝนเล่าให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะอยู่กันกับทางสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันค่ะพันตำรวจโทเสรีสมานคำนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณฝนและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: ค่ะสำหรับในเรื่องของรถจอดเสียค่ะที่ถนนราชพฤกษ์ค่ะตรงนี้ค่ะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงบ้างอะคะ
2: ตอนนี้รถยกลากมาแล้วครับกำลังการเอาออกแล้วก็ต่อสายเบรกสายอะไรกับรถลากนะครับมาใส่มาเชื่อมต่อกันนี่ครับเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะลากได้แล้ว
1: ค่ะแปลว่าเพิ่งมาถึงเลยใช่ไหมคะ
2: อะไรนะ
1: แปลว่าตัวของรถลากนี่เพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมคะ
2: มาถึงสักครู่นี้ครับในตอนนี้กำลังปลดเทารถตัวที่จอดเสียอยู่แล้วครับ
1: ค่ะเท่ากับว่าในเรื่องของการเดินทางอะค่ะสารวัตรด้านนี้คือมีคำแนะนำไหมคะถ้าเกิดอยากจะเลี่ยงจุดนี้กันไปก่อนในช่วงนี้ค่ะ
2: ตอนนี้พี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนก็ที่แนะนำไว้แต่เช้าก็ไม่ทำตามอะก็จะเข้ามาช่องทางหลักอย่างเดียวครับ
1: แปลว่าแนะนำให้ใช้คู่ขนานใช่ไหมคะอย่างนั้น
2: ใช่ให้ใช้คู่ขนานแล้วไปวิ่งเข้าเรียบทางรถไฟแล้วก็ไปใช้ยูเทิร์นแต่ตอนนี้ไม่มีใครไปแล้วครับคู่ขนานโล่งมาก
1: อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวจะพยายามย้ำให้แปลว่าตอนนี้การจราจรสภาพการเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: อะไรนะ
1: สภาพการจราจรตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: สภาพการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ครับเมื่อพ้นตรงนี้ไปแล้วก็คล่องตัวครับแต่ท้ายแถวน่าจะเข้าไปในเขตนนทบุรีแล้ว
1: โอ้ประมาณกี่กิโลอะคะ
2: โอ้ผมตอบไม่ได้เลยครับตอนนี้พอ
1: แต่ไกลอยู่เนาะ
2: หัวแถวไม่ฐานแถวไม่ท้ายแถวไม่รู้อยู่ตรงไหน
1: ค่ะแต่เป็นว่าท้ายแถวค่อนข้างไกลแล้วก็ถ้า
2: ค่อนข้างไกลพอสมควรแล้วครับ
1: แต่ถ้าพ้นจุดที่เขาจอดเสียกันอยู่ก็คือจะคล่องตัวขึ้นนะคะเป็นอย่างนั้น
2: ใช่ครับใช่ครับทุกเส้นทางของตลิ่งชันมีจุดนี้จุดเดียวครับที่มีปัญหาการจราจร
1: ค่ะ
2: ตัว
1: ค่ะ
2: เมื่อผ่านพ้นไปแล้วก็คล่องตัวดีครับ
1: ค่ะอ
2: ีกสักพักหนึ่งก็น่าจะเสร็จไม่เกินสัก20 นาทีครับน่าจะทับการเคลื่อนย้ายได
1: ้ค่ะแล้วในทิศทางฝั่งตรงกันข้ามอะคะสารวัตรอันนี้มีปัญหาอะไร
2: ฝั่งตรงข้ามก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับ
1: ฝั่งขาออกนะคะ
2: ครับผม
1: โอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
1: อันนี้ก็เดี๋ยวเล่าย้อนให้ฟังกันนิดนึงนะคะก็จะเป็นกรณีเรื่องของที่บริเวณถนนราชพฤกษ์นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีรถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำดื่มมานะคะเขาจอดเสียตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนทิศทางก็คือจะเป็นทิศทางฝั่งขาเข้านี่แหละนะคะทำให้การจราจรเนี่ยในพื้นที่ของถนนราชพฤกษ์ก็คือค่อนข้างที่จะติดยาวแล้วหลายๆคนก็อย่างที่สารวัตรแจ้งเมื่อสักครู่นี้น่าจะไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรนะคะก็ทำให้รถเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปสะสมกันเรื่อยๆเลยส่งผลให้มีการจราจรท้ายแถวสะสมหลายกิโลเมตรเลยนะคะจุดที่จะจอดเสียอยู่เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก่อนที่จะถึงสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชันค่ะเป็นรถบรรทุกเทรลเลอร์ขนน้ำมานะคะบรรทุกน้ำดื่มจอดเสียรถค่อนข้างติดหนักเลยก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือสะสมอยู่ที่สะพานข้ามคลองบางกอกน้อยค่ะ แล้วก็ในเรื่องของการจราจรที่อยากจะแนะนำกันไปก่อนนะคะก็คือจะเป็นการใช้เส้นทางคู่ขนานเพราะว่าในขณะนี้อ่ะเส้นทางขนานเนี่ยนะคะคือสามารถใช้การได้เลยค่ะสามารถใช้การได้ดีกว่าได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่และได้ยินเนาะเราจะเดินทางเข้าไปเนี่ยใช้คู่ขนานเลยแล้วก็เข้าเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือแทนแล้วก็ยูเทิร์นเอานะคะน่าจะใช้การได้ดีกว่าไม่งั้นเนี่ยต้องเข้าไปแล้วก็จะไปเจอรถติดเพราะว่าถ้าผ่านกว่าจะผ่านพ้นจุดนี้ไปได้เนี่ยก็คือต้องใช้ระยะเวลาประมาณนึงแต่พอผ่านไปได้แล้วนะคะในทิศทางที่มีรถจอดเสียอยู่ก็คือฝั่งขาเข้าถนนราชพฤกษ์ถึงจะคล่องตัวขึ้นนะแต่ภาพรวมก็คือรถยังค่อนข้างเยอะอยู่ดีนะคะส่วนในฝั่งกลับกันเมื่อกี้สอบถามล่าสุดขาออกดีขึ้นนะคะดีขึ้นเดี๋ยวยังไงเราไปตามเพิ่มเติมกับทางคุณธนวรินทร์กันนิดนึงเพราะว่าใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าอยู่นะคะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
3: ฮ
1: ั
3: ลโหล
1: ค่ะได้ยินค่ะ
3: เลยจุดที่รถจอดเสียมาแล้วโอ้โหแต่กว่าจะเลยมาใช้เวลา
1: ประมาณเท่าไหร่
3: เยอะเหมือนกันประมาณจากอุโมงค์มาขุนกองมาถึงจุดเกิดรถเสียเนี่ยประมาณ30นาทีครับ
1: โอ
3: ้พอรถมันเคลื่อนตัวได้ทีละนิดอะค่ะ
1: ค่ะค่ะ
3: แล้วเมื่อกี้ผ่านมามีรถยกมาละรถยกแบบรถใหญ่อะไม่ใช่รถเล็กอะ
1: อืมเป็นรถลากใช่ไหมคะรถลากคันใหญ่เขาทำกันถึงไหนแล้วคะที่คุณธนวรินทร์เห็น
3: ก็ตอนเนี้ยเขาอยู่ในขั้นตอนดำเนินการรถตอนแรกมันเป็นรถเหมือนกับรถมูลนิธิที่จับลากเป็นรถกระบะเล็กแต่ว่าคงไม่สามารถลากได้ก็เลยมีรถคันหนึ่งมาจอดต่อกัน
1: ค่ะ
3: เมื่อกี้ที่ผ่านมาก็มีเจ้าที่ตำรวจมาดำเนินการอยู่สองนายอะค่ะ
1: ค่ะ
3: พอดีตรงพอเลยจุดเกิดเหตุนั่นมาก็เคลื่อนตัวได้ดีเลยแต่ในช่องคู่ขนานมันก็ติดเหมือนกันเพราะมันจะติดรถที่จะยูเทิร์นเข้าเซ็นทรัลนะคะ
1: คู่ขนานก็รถเยอะเช่นเดียวกันแต่ว่าน่าจะไม่ได้ติดห่างมากไหมน่าจะแค่เหมือนกับจังหวะช่วงยูเทิร์นอะไรอย่างนี้ไหมคะ
3: ไม่มันก็ยาวมาคู่กับ
1: ยาวเลยเหรอ
3: ช่องทางด่วนนี่แหละ
1: อ๋อค่ะ
3: เพราะตอนแรกคนมองว่าช่องทางด่วนติดเขาก็เลยวิ่งคู่ขนานขึ้นไปออกข้างหน้ากันก่อนแต่มันก็ไม่ได้ไกล
1: อ๋อก็คือสรุปก็คือยังก็คู่ขนานก็รถเยอะเหมือนกันเนาะ
3: ใช่เมื่อกี้ตัวเองก็จะตัดสินใจวิ่งข้างใน
1: ค่ะ
3: แต่พอฟังจอสร้อยบอกก็ข้างหน้าก็น่าจะเหมือนกันก็วิ่งมาก็ใช่คู่ขนานก็เหมือนกัน
1: ค่ะสรุปแล้ว
3: เข้ามาถึงบนสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ตัวเก่าในช่องเลนซ้ายก็จะมีรถกระบะเล็กซูซูกิอะค่
1: ะ
3: จอดเสียในช่องเลนซ้ายของช่องทางด่วน
1: ทำให้รถติดไหมคะ
3: พอพ้นมันก็ติดอยู่แล้วอะตรงนั้นเพราะมันยังไม่ถึงทางรถใหญ่ที่เสียก็แค่เบี่ยงซ้ายออกมานิดนึงแล้วก็เคลื่อนได
1: ้ค่ะจะเป็นทิศทางฝั่งตรงกันข้าม ก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์เน
3: า
1: ะ
3: ใช่ๆขึ้นมาได้สักประมาณ30เมตร50เมตรเนี่ยค่ะขึ้นมาได้นิดเดียว
1: อันนี้เขาต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมคะตัวรถที่จอดเสียอยู่อะค่ะ
3: ไม่แน่ใจเมื่อกี้ที่น่าจะขึ้นเสียเพราะว่าตอนแรกก็เคลื่อนตัวได้ดีแล้วพอสักแป๊บนึงอ่ะเขาก็เปิดไฟกระพริบ
1: ค่ะน่าจะเพิ่งเสียเลยโอเคได
3: ้เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะมีคนช่วยเหลือหรือยังพอดีผ่านแล้วเห็นพอดี
1: ค่ะได้ค่ะยังไงประสานงานต่อให้เบื้องต้นนะคะรถที่จอดเสีย
3: แล้วตอนนี้มาถึงทางเพชรเกษมแล้วก็ฟ้าคึ้มๆแล
1: ้วใกล้จะตกแล้วไหม
3: แต่ก็ยัง
1: หรือยัง
3: มันมีไม่แต่ฟ้าคืมแหละฟ้าเริ่มมืดแล้ว
1: ช่วงนี้เดาใจยากช่วงนี้เดายากมากว่าจะตกตอนไหนเพราะมันก็คลุมอยู่อย่างนั้นทั้งวันเลย
3: แต่อุณหภูมิ อุณหภูมินอกรถนี่36เลยนะ
1: ใช่จริงๆอากาศข้างนอกร้อนนะคะแต่ว่าโอเคอาจจะไม่ได้มีแดดมาแผดเผาอะไรมากขนาดนั้นก็ยังดี
3: เพราะเมื่อวานเนี้ยเพิ่งกลับจากระยองทางระยองก็แบบครึ้มมามืดเลยแต่ฝนน้อย
1: ค่ะ
3: ฝนก็ไปอยู่ในทะเลซะมากกว่าบนบกไม่ค่อยมีมีลมก็มาแวบนึง
1: ค่ะจริงช่วงนี้ใครเที่ยวทะเลแล้วเป็นฝั่งแบบช่วงอันดามันอะไรอย่างนี้เนาะกระบงกระบี่ภูเก็ตเนี่ยมรสุมเริ่มมาแล้วได้เลยเดี๋ยวยังไงฝนย้ำให้นะคะจุดที่คุณธันวรินทร์แจ้งมาเนาะราชพฤกษ์นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณทางคุณธรรมรินทร์ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้แล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยสรุปแล้วก็คือราชพฤกษ์นะคะในช่วงแถวบริเวณฝั่งขาเข้าก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชันก็จะมีเคสที่เป็นรถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำจอดเสียอยู่รถลากหรืออะไรอ่ะเพิ่งมาถึงไม่นานนี้นะคะตอนประมาณช่วงต้นชั่วโมงที่ผ่านมา13 นาฬิกากว่าเดี๋ยวต้องรอการเคลื่อนย้ายสักระยะหนึ่งก็จะมีการเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วพอพ้นแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถที่ติดอยู่พอผ่านจุดที่เขาจอดเสียไปได้แล้วจริงๆการจราจรค่อนข้างที่จะคล่องตัวเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานิดนึงเมื่อกี้นี้ก็คือขับมา30 นาทีเหมือนกันคุณผู้ฟังของเรานะคะฝั่งตรงกันข้ามที่เป็นฝั่งขาออกนะคะก็จะมีช่วงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ขึ้นไปแล้วนิดนึงจะเจอเป็นรถที่จอดเสียเพิ่งเสียเลยนะคะก็เลยทำให้รถการจราจรค่อนข้างติดขัดเช่นเดียวกันมีท้ายแถวสะสมอยู่ที่บริเวณหน้าฟู้ดวิลล่าสาขาราชพฤกษ์นะคะแจ้งว่าเป็นข้อมูลกันด้วยอ่ะช่วงนี้นะคะเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูโครงการคนรักรถจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกันสักนิดนึงอันนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะทำประกันรถยนต์นะคะแล้วก็กำลังดูไว้นะคะก็จะมีโครงการนี้แหละที่มีทางสมาชิกเนี่ยมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่าทำประกันภัยประเภทที่1 นะคะแล้วก็ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปด้วยหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราขับรถดีไม่ได้มีการเคลมหรือว่าไม่ได้มีการไปชนใครแล้วเป็นฝ่ายผิดอะเนาะก็จะสามารถได้รับส่วนลดเขาเรียกว่าส่วนลดประวัติดีนั่นเองนะคะส่วนถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุกันจริงๆทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายที่ถูกทางโครงการเขาก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20 วันด้วยนะคะส่วนใครที่จะทำประกันประเภทที่1เนี่ยขอเป็นเก่งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7 ปีแล้วก็ตัวเบี้ยประกันก็สอบถามกับทางบริษัทได้โดยตรงเลยนะคะเบอร์ที่ติดต่อได้ก็คือจะเป็นหมายเลข02150888นั่นเองนะคะบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนผ่อนได้อยู่ที่ 0% 6 เดือนค่ะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่ขับรถประเภทอื่นอย่างเช่นเก๋งส่วนบุคคลที่อายุรถอาจจะเกิน7 ปีไปแล้วหรือปิกอัพนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่าเชิงพาณิชย์ทำประกันประเภทที่3ได้เลยอันนี้ก็คือจะมีสิทธิ์เหมือนกับประเภทที่1ตรงที่ว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะส่วนสำหรับประเภทที่3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายถูกเนาะสิทธิประโยชน์อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษค่ะแล้วก็มีเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ตัวเบี้ยประกันภัยนะคะผ่อนได้ 0% 3 เดือนนั่นเองค่ะสอบถามหมายเลขเดียวกันได้เลยนะคะ02150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ไม่นานก็เพิ่งมีการสรุปตัวเลขมาเหมือนกันว่าแต่ละกลุ่มที่มีการทำประกันภัยกันไปเนี่ยได้รับเงินคืนกันไปคนละเท่าไหร่นะเยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วก็คือตามที่เขาPR เลยจริงๆว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการเคลมเกินไม่เกิน 70% ต่างๆนะคะก็คือได้รับโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนจริงๆผลเห็นตัวเลขเขาจะมีการสรุปออกมาทุกๆปีนั่นเองนะคะเนี่ยยังมีเอกสารอยู่เลยเนาะเป็นช่วงของคนที่ทำเมื่อตอน1 มกราคม 68ถึง1 มกราคม 69นะคะก็ได้รับเงินคืนอยู่ที่ 9,807 บาทเยอะมากนะคะอันนี้เป็นกลุ่ม 59A ก็คือจะเป็นกลุ่มที่มีการต่อประกันแล้วก็มีประวัติการขับรถดีมาโดยตลอดเนาะโอ้คนละ 9,807 บาทเลยนะคะที่ได้รับเงินกองทุนคืนกันไปอ่ะ อันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะอีกหนึ่งประกันรถยนต์นะคะดีๆมีคุณผู้ฟังของเราหลายท่านอะทำตัวนี้จริงๆแล้วก็มาฟีดแบคให้กับทางจสร.ได้ว่าชอบจริงๆด้วยนะคะต่อไปนะคะสายถัดไปเดี๋ยวเราไปดูกรณีเรื่องของตามหาของหายกันนิดนึงนะคะช่วงนี้อยู่กับทางคุณดนุดานะคะสวัสดีค่ะคุณดนุดานะคะ
4: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้แจ้งเรื่องของหายเป็นอะไรอะคะ
4: กระเป๋าค่ะกระเป๋าสะพายข้างสีเทาค่ะ
1: กระเป๋าสะพายข้างสีเทาค่ะมีลักษณะอะไรที่เห็นได้ชัดไหมคะ
4: ไม่มีลักษณะเด่นแต่ว่ามันเป็นทรงแบบทรงเหลี่ยมอะค่ะของผู้ชายค
1: ่
4: ะ
1: เป็นกระเป๋าผู้ชายนะคะ
4: ค
1: ่ะทำหายเมื่อไหร่คะ
4: ทำหายเมื่อลืมไว้บนรถเมื่อตอนเที่ยงครึ่งค
1: ่
4: ะ
1: วันนี้เลยนะคะเป็นรถอะไรคะ
4: รถแท็กซี่สีส้มมาค่ะจะพอดีจำเลขทะเบียนยังไม่ได้แต่ว่าพอดีมีชื่อคนขับอะค่ะก็เลยแจ้งมาค่ะ
1: เพราะว่าโอนเงินเหรอคะอันนี
4: ้ใช่ค่ะเพราะว่าโอนค่ะ
1: มีชื่อคนขับไหมคะแจ้งหน้าใหม่ได้เลยค่ะ
4: คุณสมัยลูกอินค่ะ
1: สมัยลูกอินนะคะโอเคขึ้นแท็กซี่จากที่ไหนไปลงที่ไหนคะ
4: เอกชัยซอย9ไปลงรามอินทรา53ค่ะ
1: รามอินทรา53ถึงที่หมายตอน 12:30 นาทีเนาะประมาณนั้นนะคะ
4: ใช่ค่ะใช
1: ่โอเคอันนี้คุณดนุดาแจ้งหมายถึงว่านั่งอยู่บนรถด้วยไหมคะตอนที่
4: ทำอ๋อเปล่าค่ะพอดีเป็นแฟนนั่ง
1: ค่ะแจ้งแทนใช่ไหมคะ
4: เขาไลน์มาบอก
1: โอเคค่ะแจ้งแทนคุณแฟนนะค
4: ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเหมือนกับเราน่าจะมีการได้รับแจ้งมาแล้วจากทางคนขับแท็กซี่นะคะเดี๋ยวคุณดนุดายังอยู่ในสายกันก่อนนะเดี๋ยวเราต่อเชื่อมสายให้คุณสมัยสวัสดีค่ะ
5: ครับผมสมัยครับ
1: ค่ะคุณสมัยอันนี้ฝนเพิ่งได้รับแจ้งจากคุณดนุดาเขาแจ้งแทนแฟนว่าลืมกระเป๋าไว้อ่ะค่ะอันนี้คุณสมัยเจอมั้ยคะ
5: อ
1: ๋
5: อเจอครับผม
1: เป็นลักษณะยังไงคะคุณสมัยกระเป๋าที่เจออะค่ะ
5: เป็นกระเป๋าสีเรียกสีอะไรสีบอลเขียวๆอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับผม
1: กระเป๋าสะพายมีสายมีอะไรอย่างนี้ไหมคะ
5: ใช่มีสายครับผม
1: อ๋อลักษณะเหมือนของผู้ชายอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
5: ไม่ครับเป็นของผู้หญิงเลยครับผม
1: อ้าวเหรอคะอ่ะ
5: ใช่
1: คุณดนุนายังอยู่ในสายอยู่ไหมคะ
5: ผู้ชายแต่ผมมองว่าเป็นของผู้หญิงครับผม
1: ไม่เป็นไรแล้วคุณสมัยจำผู้โดยสารได้ไหมคะที่นั่งไป
5: จำได้ครับพี่เขาก็อายุประมาณใช่เราก็คงจะประมาณ40-50กว่าประมาณนี้ครับผม
1: ไปลงที่ไหนคะ
5: คนท้วมผิวคล้ำๆหน่อยครับผม
1: ลงที่ไหนเอ่ย
5: ไปลงที่รามอินทราซอย53ครับไปตรงอู่ซ่อมรถที่ปากซอยเลยครับผม
1: ค่ะแล้วคุณสมัยเจอได้ยังไงอะคะเราหันไปเจอหรออ
5: ๋อยังไม่ได้หันไปเจอผมรถแก๊สผมหมดผมเลยตั้งหน้าไปเพื่อจะไปเติมแก๊สพอลงเติมไม่ทันกระเป๋าผู้หญิงผมนึกไม่ออกแล้วแกเป็นผู้ชายแล้วจะเอากระเป๋าผู้หญิงมายังไงก็เลยนึกไปนึกมาก็ไม่มีใครก็มีแต่ไอ้พี่เขาอ่ะก็เลยเอาย้อนมาที่รามอินทรา573เขาเรียกทางอู่เขาบอกว่าพี่เขาได้กลับออกไปแล้วว่าอย่างนั้นครับ
1: อ๋อแล้วคุณสมัยติดต่อมาที่เราเหรอคะหรือยังไงนะ
5: ใช่ผมก็รีบโทรหาจอสร้อยนะครับผมก็เลยโทรมาแจ้งรายละเอียดต่างๆเบื้องต้นนะครับ
1: ค่ะได้เลยงั้นฝนฟังแล้วน่าจะเป็นอันเดียวกันแหละเนาะคุณดนุดายังอยู่ในสายใช่ไหมคะ
4: ใช
1: ่
4: ค่ะ
1: โอเค
5: ใช่เท่าที่ผมเปิดดูขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะก็จะมี power bank แล้วก็จะมียาแล้วก็จะมีเหรียญ10เป็นส่วนเยอะครับประมาณนั้นแต่ไม่มีบัตรประชาชนนะแล้วก็ตั๋วต่างๆครับผม
1: ได้เลยค่ะงั้นน่าจะเป็นเคสเดียวกันนี่แหละนะคะคุณดนุดาเดี๋ยวยังไงมีการติดต่อ
5: คืออย่างนี้พี่
1: อะไรกัน
5: พี่คือผู้หญิงจะให้ผมเอาไปคืนให้ไหมครับว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงหรือจะกลับมาเอาที่อู่
4: อ๋อไม่ค่ะพอดีทางอู่เขาโทรมาแจ้งทางแฟนแล้วนี่แฟนเขากำลังกลับไปเอา
5: อ๋อโอเคตรงกันแล
4: ้
5: วไม่ผมกลัวว่ามันจะย้อนหน้าย้อนหลังจะให้ผมเอาไปให้ก็ได้นะ
4: อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะพอดีเขากลับไปเอาละค่ะ
5: อ๋อโอเคงั้นก็ใช่แหละอันเดียวกันแหละตั้งงั้นที่แกคุยว่าแกเคยเป็นไกด์เป็นอะไรแหละมีอู่มีอะไรครับใช่แล้วครับผม
1: แปลว่าตอนนี้คุณสมัยก็คืออยู่ที่อู่อยู่เลยใช่ไหมคะ
5: ผมแค่ออกมายังไม่ไกลอยู่นี่อู่ก็อยู่ตรงข้ามกับผมเนี่ย
1: มอง
5: เห็นกันอยู่
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงให้เบอร์ทิ้งไว้ก็ได้เดี๋ยวให้หลังไมค์กันก็ได้นะคะจะได้คุยติดต่อกันหลังจากนี้ด้วย
5: อ๋อผมให้เบอร์กับพี่รายละเอียดไปแล้วครับในไลน์ครับผม
1: เนาะโอเค
5: เรียบร้อย
1: ทางเจ้าหน้าที่นะคะ
5: ครับผมคร
1: ับ ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเจ้าหน้าที่ส่งต่อข้อมูลให้ทางคุณดารุณาเพิ่มเติมนะคะ
4: ได้ค่ะขอบคุณนะคะค
5: ่
4: ะ
5: ก็อย่างนี้ผมสบายใจเพราะว่าผมไม่สบายใจตรงที่ทางอู่เนี่ยเขาไม่มีไปโทรพี่เขาไงผมก็เลยขออนุญาตถ่ายรูปคนที่รับกระเป๋าไว้ก่อนก็ส่งไปให้จอต่อร้อยแล้ว
1: ค่ะได้เลยค่ะขอบค
5: ุ
1: ณคุณสมัยด้วยนะคะเก็บไว้ให้ขอบคุณมากเลยค่ะ
5: ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ
1: ค่ะคุณสมัยค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณทางคุณสมัยด้วยนะคะแล้วก็ยินดีกับทางคุณดารุดาแล้วก็แฟนด้วยนะคะเก็บได้พอดีแล้วคุณสมัยก็คือเหมือนพอเจอปุ๊บเนี่ยก็เป็นจังหวะที่นึกถึงเราเลยเนาะโทรมาแจ้งจสร้อยพอดีกันเลยนะคะเคสนี้ก็เลยตามจนเจอนะคะเดี๋ยวยังไงให้ไปติดต่อกันหลังไมค์น่าจะเรียบร้อยไม่มีอะไรมากเพราะคุณสมัยก็คือจะอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เจ้าของกระเป๋าเนี่ยลงรถพอดีนะคะใกล้ๆกันน่าจะมีการคืนของกันให้นะคะโอเคเลยเคสนี้จบลงได้สวยงามนะคะทักทายคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเพิ่งเข้ามาดูใน YouTube เหมือนกันเลยนะคะส่งกำลังใจให้ต่างๆคุณกู๊ดนิ้วนะคะคุณพีคุณวิชัยวิเศษศักดิ์นะคะคุณคนอุบลแล้วก็พี่ท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันคุณคนอุบลมาบอกว่าแถวอนุสาวรีย์ชัยเนาะรถติดมากเลยนะคะคุณกุ๊ดมิ้วบอกว่าอากาศค่อนข้างร้อนใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวยังไงเราช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
0: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึง

0: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.banchaothai.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @banchaothaiโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ่
3: ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีหนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: มาดูการจราจรแถวบริเวณถนนเพชรบุรีกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นทิศทางฝั่งขาออกค่ะช่วงของแยกเพชรพระรามมุ่งหน้าแยกราชเทวีประตูน้ำนะคะตอนนี้รถติดหนักมากเลยดูจากกล้อง CCTV จะเห็นเลยนะคะว่ามีท้ายแถวสะสมค่อนข้างยาวพอสมควรอย่างเส้นนี้นะคะเพชรบุรีขาออกเนี่ยท้ายแถวก็คือสะสมอยู่ที่สะพานข้ามแยกยมราชเลยนะคะอัปเดตล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะสำหรับการจราจรที่บริเวณเพชรบุรีขาออกนั่นเองนะคะต่อไปนะคะอีกหนึ่งที่ที่ก็มีปริมาณรถเยอะไม่แพ้กันก็จะเป็นถนนพญาไทค่ะจากแยกวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกพญาไทแยกราชเทวีแล้วก็เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปแยกปทุมวันนะคะวันนี้การจราจรรถค่อนข้างเต็มทุกเลนเลยนะคะเต็มทุกเลนเลยแล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นป้ายรถเมย์ต่างๆด้วยก็อาจจะมีรถบางส่วนที่จอดรับส่งอะไรกันด้วยนะคะแต่คือเขาตั้งใจเป็นพื้นที่ที่ถนนเป็นสีเหลืองคือสามารถที่จะดรอปคนได้อะไรได้แป๊บหนึ่งแต่มันก็อาจจะทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวเพิ่มเติมด้วยสักเล็กน้อยเช่นเดียวกันสำหรับพื้นที่ในจุดนี้นะคะส่วนในบริเวณอื่นๆเนาะที่ตอนนี้คิดว่าก็น่าจะยังมีประเด็นกันอยู่นะคะยังคงมีประเด็นปัญหากันอยู่บ้างเนี่ยอย่างเช่นทางหลวงหมายเลข36นะคะทิศทางก็คือพัทยาไประยองบางละมุงจังหวัดชลบุรีนั่นเองช่วงต่างระดับเขาไม้แก้วไปต่างระดับโป่งเนี่ยนะคะเหมือนช่วงเที่ยงในฝนจะอ่านไปแล้วรอบนึงเนาะอันนี้อีกรอบนึงนะคะคือการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าเพราะว่ามันมีการซ่อมแซมผิวจราจรค่ะทุกคนเป็นการซ่อมแซมผิวจราจรที่หน้าที่หน้าบริเวณพิระเซอร์กิตนะคะมีเจ้าหน้าที่ซ่อมผิวจราจรแล้วก็ทำให้ช่องทางกลางกับช่องทางขวาสุดเนี่ยโดนกีดขวางกันไปเป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่กันอยู่ตรงนี้เตือนให้ทุกคนระมัดระวังกันด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณสายเพชรด้วยน่าจะใช้เส้นทางดังกล่าวนี่แหละเมื่อตอนก่อนหน้านี้นิดหนึ่งนะคะก็เลยแจ้งกันมาให้ส่วนที่บริเวณของเขตพื้นที่สภ.เมืองชลบุรีนะคะวันนี้เนี่ยสภาพอากาศก็คือมีแดดบ้างครึ้มบ้างนะท้องฟ้าดูค่อนข้างจะหม่นๆกันนิดนึงส่วนในเรื่องของการจราจรนะคะจุดที่นำภาพขึ้นมาให้เนี่ยที่เป็นคลิปวิดีโอที่เห็นการจราจรเขาถ่ายมาจากบนสะพานลอยนะคะถ่ายลงมาก็จะเห็นการจราจรบริเวณหน้าอมตะเนี่ยนะคะรถค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนมีทั้งรถใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนะคะประมาณค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ในโซนนั้นเนี่ยมันจะมีการก่อสร้างด้วยค่ะเป็นการก่อสร้างสะพานก็เลยทำให้การจราจรในจุดดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ก็คือใช้ความเร็วได้อยู่กลางๆนะคะขับตามๆกันไปไม่ได้มีปัญหาอะไรมากขนาดนั้นนั่นเองขอบคุณคลิปวิดีโอด้วยนะคะพื้นที่ของทางสภ.เมืองชลบุรีนั่นเองค่ะหน้าอมตะนะคะทีนี้นะคะไม่แน่ใจสายมาหรือยังในเรื่องของรายงานการจราจรนะคะเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่ของทางสน.มักกะสันการอยู่กันกับทางร้อยตำรวจตรีชนาประดารองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะการจราจรในพื้นที่มีรถเยอะตรงจุดไหนบ้างไหมคะ
1: ตอนนี้มีปัญหาเข้าไปในซอยพร้อมศรีจากเพชรบุรีขาออกที่จะเลี้ยวขวาตรงแยกพร้อมพงเข้าซอยพร้อมศรีรับแจ้งว่าข้างในวันนี้มีประชุมผู้ปกครองแต่ช่วงนี้เริ่มขี้คายเริ่มได้ดีแล้วเมื่อเช้าที่กลางซอยต่อก็หนาแน่นแต่ช่วงนี้เริ่มคลายตัวแล้วครับนอกนั้นไม่มีทั้งพระรามเก้าขาเข้าและก็เพชรบุรีขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวตามได้ดีอยู่
0: ค่ะก็คือจะเป็นการจราจรโซนเพชรบุรีขาออกเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่าจะมีปัญหาตรงจากที่เราจะเลี้ยวขวาเข้าไปในซอยพร้อมศรีเพราะว่าต้องสลับรถจากในซอยออกมาด้วยครับเพราะว่ามีประชุมผู้ปกครองเช้านี้รถหนาแน่นนิดหนึ่งครับ
0: เขาประชุมกันพอจะทราบไหมคะว่าเสร็จสิ้นช่วงไหนอะค่ะ
1: น่าจะ เสร็จสิ้นแล้วครับ
0: อ๋อก็คือประชุม
1: เรียนนิสาว่าน่าจะเสร็จสิ้นไปช่วงประมาณเที่ยงคร
0: ับ อ๋อประชุมตั้งแต่เช้าจนมาถึงตอนเที่ยงบ่ายใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับใช
0: ่ค่ะแล้วอย่างนี้การจราจรภายในซอยเป็นยังไงแล้วอะคะล่าสุด
1: เริ่มคลายตัวครับยังเริ่มคลายตัวแล้วครับ
0: อ๋อเริ่มคลายตัว
1: ตามเข้าไปได
0: ้ค่ะ
1: ให้ดีแล้วครับช่วงนี
0: ้ค่ะ
1: ตอนเพชรบุรีขาเข้าไม่มีปัญหาในจุดต่างๆเนื่องจากว่าจากข้อมูลมาทางด้านโซเชียลก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ยังเคลื่อนตัวได้ดีอย
1: ู่ครับ
0: อืมแล้วจากที่บริเวณศูนย์วิจัยไปพร้อมพงละคะรองสารวัตรเห็นมีผู้ฟังบอกว่ารถติดเหมือนกัน
1: ยังดีครับยังดีครับเข้าเมื่อเช้านี่อาจจะแน่นอ่ะตรงที่จกเพชรที่เข้ากลางซอยไม่ได้เนื่องจากว่ามีบนชุมผู้ขอลานจอดรถในมอทวอเต็มก็เลยทำให้รถจอดตกจบในเรื่องขายตัวแล้วครับ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังของเราอะค่ะฝากแจ้งข้อมูลมาด้วยว่าเหมือนกับตรงข้ามร้านเรือนเพชรสุกี้จะมีรถเก๋ง2คันเขาจอดอยู่ช่องทางซ้ายอะนะคะแล้วก็รถค่อนข้างที่จะชะลอตัวติดขัดเหมือนกันในบริเวณดังกล่าว
1: ช่วงนี้ใครตัวแล้วครับใครตัวแล้วครับจอดเนื่องมาจากเข้าไอ้ข้อมพงที่จะเลี้ยวขวาเข้าไปในซอยพร้อมสีครับช่วงนี้เริ่มใครตัวแล้วไม่มีปัญหาแล้วครับช่วงนี้ได้ก็ตัวได้ดีครับ
0: ได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณทางรองสารวัตรด้วยนะคะร้อยตำรวจตรีชนาประดานะคะรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะคะอันนี้เป็นคืบหน้าละกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีคุณผู้ฟังหลายท่านแจ้งมาเหมือนกันว่าการจราจรในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะรถติดขัดเลยอย่างเช่นทางศูนย์วิจัยไปพร้อมพงนะคะหรือที่เป็นเพชรบุรีฝั่งขาออกเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ก็คือรถค่อนข้างที่จะติดสะสมตอนนี้น่าจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะได้ดีขึ้นค่อยๆเนาะค่อยๆเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นอาจจะมีแบบยังชะลอตัวกันอยู่บ้างนะคะเพราะว่ามาจากการประชุมผู้ปกครองนั่นเองค่ะของที่ทางมสว.นะคะเดี๋ยววันนี้ยังไงเนี่ยหลังจากนี้บ่ายสองเป็นต้นไปน่าจะดีขึ้นแล้วเพราะว่าเขาประชุมกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าเสร็จสิ้นก็คือประมาณช่วงเที่ยงบ่ายที่ผ่านมานี่แหละนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของในช่วง13นาฬิกานะคะจะมาถึงตอนนี้เลยอย่างไรเราไปพักกันสักครู่นึงช่วงหน้านะคะเรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือบริษัทยักษ์ใหญ่มาเก๊าเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กจบใหม่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือบริษัทยักษ์ใหญ่มาเก๊าเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กจบใหม่สู่งานบริการระดับโลกคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมหารือกับมิสเวนดี้หยูรองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท MGM Grand Paradise Limited เพื่อกระชับความร่วมมือในการส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทยพร้อมชูศักยภาพนักศึกษาเด็กจบใหม่สายท่องเที่ยวและโรงแรมเข้าสู่ตลาดมาเก๊าโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยภายหลังการเข้าเยี่ยมชมกิจการและหารือข้อราชการกับผู้บริหารบริษัทว่าทางกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการขยายโอกาสให้คนไทยได้ทำงานในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากลซึ่งจากได้พูดคุยพบว่าบริษัท MGM มีความพึงพอใจในคุณภาพทักษะฝีมือแรงงานและบริการของแรงงานไทยเป็นอย่างมากโดยปัจจุบันนี้มีคนไทยปฏิบัติงานอยู่จำนวน66คนกระจายอยู่ในตำแหน่งสำคัญต่างๆทั้งพนักงานต้อนรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงพนักงานนวดสปาซึ่งการหารือในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เน้นย้ำถึงนโยบายสำคัญอย่างเรียนได้งบจบได้งานหรือโครงการ3ม.ที่มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ตรงตามความต้องการของตลาดโลกโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีความสามารถด้านภาษาซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงในการเข้ามาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในการบริการในมาเก๊านอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการส่งเสริมการจ้างงานผ่านกรมการจัดหางานแบบรัฐจัดส่งเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และมีสวัสดิการที่เหมาะสมโดยล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้มีการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือในกลุ่มพนักงานนวดสปาและคัดเลือกบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อเตรียมส่งมอบแรงงานคุณภาพให้กับทางบริษัทอีกด้วยวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: ปิดท้ายที่กรณีคุณสมบัติการพักโทษทักษิณชินวัตรนั้นปฏิบัติตามกฎหมายพักโทษคนละส่วนกับระเบียบคุมขังนอกเรือนจำตามที่กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ได้ทำการยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
8: ตามที่กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ได้เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ยับยั้งการพักการลงโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่ามีการอ้างข้อกฎหมายผิดพลาดและบิดเบือนคำสั่งศาลฎีกานั้นกรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่าประเด็นตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่านายทักษิณอยู่ในขบวนการบังคับโทษโดยมิชอบหรือมีลักษณะเป็นผู้กระทำผิดวินัยระหว่างต้องขังนั้นการพิจารณาคุณสมบัติการพักการลงโทษต้องอาศัยข้อที่จริงข้อกฎหมายและสถานะทางคดีตามที่ปรากฏโดยชัดแจ้งตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลรวมถึงข้อมูลทางราชทัณฑ์ที่เป็นทางการโดยปัจจุบันยังมีได้ปรากฏว่ามีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งใดที่วินิจฉัยว่านายทักษิณได้กระทำผิดวินัยหรือกระทำความผิดอาญาระหว่างถูกควบคุมตัวอันจะเป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการพักการลงโทษทั้งนี้ประเด็นตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างถึงนั้นมีได้เป็นข้อกฎหมายในการพิจารณาพักการลงโทษแต่อย่างใดกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าการพิจารณาพักการลงโทษในครั้งนี้มิได้เอื้อประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะแต่เป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วประเทศโดยยึดถือพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงและตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
9: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้านไหม
1: จะถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
2: บ้านกับไม่นี่เรา

0: 14:17 นะคะเดินทางกันต่อค่ะคุณตั้มนะคะมีส่งข้อมูลมาให้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการจราจรรถติดขัดที่แถวบริเวณลาดพร้าวนั่นเองนะคะช่วง14:00 นี้เนาะลาดพร้าวฝั่งขาเข้าบริเวณซอย71นะคะมุ่งหน้าโชคชัย4มีการจราจรที่เคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะส่วนฝั่งกับการที่เป็นฝั่งขาออกเนี่ยจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าคุณตั้มเขาบอกว่าตอนที่ขับไปเนี่ยนะคะพอมาถึงช่วงซอยลาดพร้าวประมาณ84เนี่ยรถเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าแล้วก็หยุดนิ่งไปเลยนะคะไม่รู้จริงๆเลยว่าเป็นแบบมาจากสาเหตุอะไรยังไงด้วยนะคะที่คุณตั้มแจ้งมาก็เลยฝากเรามาตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวยังไงดูให้นะคะแล้วก็มีทางคุณสายเพชรเนาะก่อนหน้านี้มีการแจ้งการทำงานนะคะซ่อมแซมผิวจราจรกีดขวางช่องทางกลางกับช่องทางขวาของทางหลวงหมายเลข36ทิศทางก็คือพัทยามุ่งหน้าไประยองค่ะอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะคะเลยเตือนให้เพื่อนๆ เนี่ยระมัดระวังกันด้วยสำหรับเลนกลางแล้วก็เลนขวาอาจจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่กันอยู่แล้วก็ส่งผลให้การจราจรอาจจะมีชะลอตัวกันด้วยนะคะทีนี้มาคืบหน้าเพิ่มเติมกันนิดนึงสำหรับกรณีที่ราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์ในก่อนหน้านี้มันจะมีรถเทรลเลอร์ที่เขาจอดเสียแล้วทำให้การจราจรติดขัดหนักมากสำหรับเส้นทางราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าแล้วก็จริงๆแล้วฝั่งขาออกก็มีรถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะอยู่ที่เขาจอดเสียเนี่ยจะอยู่ช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชันเลยค่ะในช่องทางหลักเลนซ้ายสุดนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีการพูดคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเรียบร้อยนะคะคืบหน้าก็คือตอนนี้สามารถเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วค่ะส่วนในเรื่องของรถที่อาจจะมีติดสะสมอยู่ก็ยังมีบ้างนะคะล่าสุดก็คือจะมีติดสะสมอยู่ที่ช่วงสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยประมาณนั้นอ่ะอันนี้เราให้เป็นข้อมูลอัปเดตละกันเนาะว่าไอ้อุบัติเหตุที่มันทำให้รถแถวราชพฤกษ์เนี่ยติดขัดแบบโอ้โหหนักมากเลยนะคะตอนนี้ก็คือสามารถที่จะเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางได้แล้วนั่นเองแต่ว่าเรื่องการจราจรอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักครู่นึงนะถึงจะกลับสู่สภาพปกติเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีปริมาณรถนี่เข้าไปเสริมเติมกันนะค่อนข้างเยอะนะคะส่วนใครที่คิดว่าไม่อยากเข้าไปเสี่ยงไม่อยากอะไรเลยเนี่ยแล้วจะเดินทางไปในช่วงราชพฤกษ์นะคะขาเข้าในจุดเนี้ยคือทางเจ้าที่ก็มีการแนะนำมาว่าใช้ทางคู่ขนานในช่วงนี้อาจจะเดินทางได้ดีกว่านิดหน่อยนะคะแล้วก็เข้าทางเลียบทางรถไฟฝั่งเหนือแล้วก็ไปยูเทิร์นแทนอันนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตสำหรับบริเวณเส้นราชพฤกษ์นั่นเองค่ะเพิ่งจะมีการเคลื่อนย้ายไปเนี่ยสักประมาณ 20-30 นาทีที่ผ่านมานี้เลยนะคะแต่ในอีกหนึ่งจุดที่ช่วงนี้อาจจะยังมีปริมาณรถที่หนาแน่นเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นในโซนของเดี๋ยวขออภัยนะคะเดี๋ยวขอไปดูสักครู่หนึ่งจะเป็นในโซนของเพชรบุรีฝั่งขาออกจะยังมีรถเยอะอยู่นะจากเรื่องที่เมื่อกี้นี้รายงานไปแล้วล่าสุดนะคะทีนี้ทุกคนคะใครที่อาจจะเป็นแบบรักสัตว์ทาสแมวนะคะมามุงเรื่องนี้กันนิดนึงเพราะว่าขออภัยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องแมวมีอีกหนึ่งเรื่องมาดูเรื่องของที่บริเวณสน.ตลิ่งชันนะคะอยู่กันกับทางพันตำรวจโทเสรีสมานคำค่ะเรื่องราชพฤกษ์นี่แหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณฝน
0: ครับตอนนี้เหมือนจะ
1: พ้นขีดขวางนะครับ
0: พ้นขีดขวางแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ท้ายแถวมีรถน้อยลงไหมคะ
1: รถก่อนกำลังเยียดตัวนะครับ
0: การจราจรอะไรนะคะ
1: ก็การจราจรรถกำลังเยียดตัวเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับ
0: เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะผลการกีดขวางเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันนั่นเองนะคะพันตำรวจโทเสรีสมานคำค่ะอันนี้ก็เป็นกรณีเรื่องของรถที่เป็นเทรลเลอร์บรรทุกน้ำมาเนาะสรุปเคลื่อนย้ายได้แล้วนะคะ ใช้เวลาประมาณหนึ่งนะคะก็เคลื่อนย้ายได้แล้วการจราจรน่าจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตามๆกันไปนะคะส่วนเมื่อกี้นี้ที่ฝนแจ้งเอาไว้นะคะจะมีในเรื่องของการจราจรแถวๆโซนเพชรบุรีนะคะซอยพร้อมศรีเนี่ยการจราจรอาจจะรถเยอะนิดนึงน่าจะค่อยๆเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตามๆกันนะคะก่อนหน้านี้มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนงานประชุมผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาคุยกันวันเสาร์พอดีเนาะก็เลยอาจจะทำให้นี่แหละการจราจรมันติดขัดโดยรอบด้วยนะคะสำหรับเส้นทางที่แจ้งไปนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวเราไปดูเส้นทางอื่นๆกันบ้างนะคะเมื่อกี้มีอัปเดตไปแล้วของราชพฤกษ์เนาะจุดอื่นๆเนี่ยเส้นทางที่คนจะเดินทางพัทยาไประยองอันนี้อาจจะมีการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านิดนึงในเรื่องของการซ่อมแซมผิวจราจรนะคะเป็นเส้นทางหลวงหมายเลข36ส่วนการจราจรในกรุงเทพมหานครวันนี้นะจริงๆก็ยังไม่ได้มีใครที่เขาเรียกว่ารายงานจุดไหนติดมากเป็นพิเศษอะไรมากมายขนาดนั้นเนาะในเรื่องของห้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นแถวโซนเป็นกล้าวไปเลยที่วันนี้รถค่อนข้างใช้ค่อนข้างเยอะเส้นบรมราชชนนีนะคะส่วนในเส้นพระราม1วันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีติดขัดกันเป็นช่วงๆกันตามๆกันตามปกติเลยวันนี้พระราม4เนี่ยเยอะกว่าวีที่แล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างพระราม4ที่เชื่อมต่อกันกับถนนวิทยุวันนี้ซอยในถนนวิทยุเนี่ยการจราจรค่อนข้างที่จะรถเยอะเลยนะคะรถเยอะเลยฝั่งขาออกจะติดกว่าฝั่งขาเข้านั่นเองนะคะคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่จะเลี้ยวเข้าห้างสรรพสินค้าแล้วก็แถวนั้นจะมีเป็นโรงแรมอะไรต่างๆด้วยเนาะเปิดให้แบบคนทั่วไปใช้บริการกันได้นะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ช่วงนั้นเนี่ยจะมีการจราจรสะสมกันอยู่ที่ประมาณอยู่ที่400เมตร500เมตรนะคะประมาณนี้ไม่เยอะมากเลยไปได้ก็ใช้กันได้ดีขึ้นตามๆกันไปเส้นพระราม4เส้นหลักเนี่ยอันนี้ตั้งแต่3ย่านพิธาเป็นต้นมาเลยนะคะถึงจะมีรถปริมาณค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งมาจนถึงแถวๆบ้านจสร้อยของเรานี่เลยนะคะข้างหน้าเนี่ยก็มีการชะลอตัวกันบ้างในภาพรวมนี้นั่นเองค่ะส่วนในจุดอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราขอไปดูอุบัติเหตุเพิ่มเติมด้วยว่ามีอุบัติเหตุจุดไหนอะไรยังไงกันไหมก่อนหน้านี้ที่แถวบริเวณพระราม9มันจะมีอุบัติเหตุก่อนถึงแยกอสมทไปนิดนึงนะคะรถเนี่ยชนกันระหว่างรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ตอนนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางกันแล้วนะคะเรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนที่มีแจ้งมาว่ารถติดเนาะเดี๋ยวฝนขอดูนิดนึงขอหานิดนึงนะคะมันโดนดันกันไปเรื่อยๆจะเป็นสาย4อ่ะสาย4วันนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้ามีทั้งด่านแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่อุบัติเหตุน่าจะเคลียร์กันไปหมดแล้วนะคะจะเหลือแค่ด่านช่วงสาย4นิดนึงที่อาจจะทำให้กินเลนซ้ายไปนิดหน่อยนะคะส่งผลให้รถเคลื่อนตัวชะลอตัวตามๆกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวล่าสุดนี้นะคะเราได้รับแจ้งเหตุในเรื่องของน้องแมวนะคะน้องแมวเดี๋ยวเราไปตามกันต่อกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ10ตำรวจเอกรัฐทีค่ะกุลสิริทัชพงศ์สน.คลองตันนะคะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะเพิ่มเติมเรื่องของกรณีที่เจอแมวนิดนึงได้ไหมคะเรื่องราวมันเป็นมายังไงแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดนี้คือเป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
2: ก็เบื้องต้นผมกำลังขับออกตรวจในพื้นที่อยู่ครับแล้วพอเนี้ยพอดีเห็นแมวอยู่ใต้ท้องรถกระบะพอดีแล้วทีเนี้ยรถกระบะเขาก็กำลังลงมาดูผมก็เลยมุดเข้าไปจับแมวมาทีเนี้ยได้รับแจ้งจากเจ้าของรถกระบะว่าแมวตกมาจากรถบรรทุกครับทีเนี้ยก็มาตกอยู่ใต้ท้องรถเขากำลังจะเหยียบเสร็จแล้วเบื้องต้นผมก็เลยพาไปรักษา ที่โรงพยาบาลสัตว์พัฒนาการครับ
0: ค่ะ
2: ก็เบื้องต้นน้องขาหักด้านซ้ายขาหลังหักครับตอนนี้ก็เข้าฝึกได้ครับประมาณนี
0: ้ก็คือมีอาการบาดเจ็บด้วยอันนี้คือน้องเป็นแบบเป็นลูกแมวเลยไหมคะอายุประมาณเท่าไหร่ได้อะคะ
2: เป็นลูกแมวครับน่าจะประมาณไม่เกิน2เดือนครับประมาณ2เดือนได
0: ้เล็กๆเด็กๆอยู่เลยแล้วก็เจอว่าพอมันตกลงมาจากรถก็เลยขาหักแบบนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแล้วรถกระบะกำลังจะเหยียบพอดีเลยครับก
0: ็
2: เลยมีบีบแตรให้จอดอะไรประมาณนี้ที่เขาว่าลงมาดูพอดีครับ
0: ค่ะอ๋อหมายถึงว่าตัวคนขับรถกระบะจังหวะที่เขากำลังจะเหยียบเขาไม่เห็นเหรอคะ
2: ใช่ใช่ครับเขาไม่เห็น
0: อ๋อโอเคแล้วคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคนที่บีบแตรแล้วก็ลงไปช่วยดูน้องแม่ให้การช่วยเหลืออ๋อค่ะแล้วตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ตอนนี
0: ้พอรักษาแล้ว
2: ใช่ตอนนี้ตอนแรกเอาไว้สอนอครับตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่มีใครดูแลผมก็เลยเอากลับเอาไว้ที่บ้านให้คุณแม่ดูแลอยู่ตอนนี้เพราะว่าต้องป้อนยาป้อนอะไรสามอาหารอะไรสามเวลาเช้าเย็นอะไรประมาณนี้ครับ
0: ค่ะแปลว่ายังไม่ได้มีใครติดต่ออะไรมาใช่ไหมคะในเรื่องของเจ้าของต่าง
2: ๆใช่ใช่ครับยังไม่มีใครติดต่อประสานมาเลยครับถ้ามีเจ้าของก็มาติดต่อรับได้ที่สน.คลองตันก็ได้ครับ
0: ที่สน.คลองตันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะเป็นทางบ้านของทางเจ้าหน้าที่ดูแลกันไปก่อนเลยนะตอนนี
2: ้
0: แล้วปกติคือที่บ้านมีเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยไหมคะ
2: ที่บ้านแมวอยู่แล้ว5ตัวคร
0: ับ อ๋อมีเพื่อน
2: ตัวที่6
0: โอเคก็คือมีอาหารมีอะไรเตรียมไว้อยู่แล้วประมาณหนึ่งก็เลยแบบพอที่จะสะดวกที่จะช่วยเลี้ยงกันไปก่อนได้โอเค
2: ใช่คร
0: ับ
2: ใช่ครับ
0: มีตั้งชื่อให้แล้วหรือยังคะ
2: คนที่จะถ่ายที่ตำรวจเขาตั้งให้น้องบุญรอดอะไรประมาณนี้
0: อ๋อเหรอคะอ๋อเพราะว่าเป็นจังหวะแบบเกือบโดนแบบรถทับไปแล้วเนาะเลยชื่อน้องบุญรอดเป็นตัวเป็นผู้ชายผู้หญิงอะคะเนี่ยเพศผู้เพศเมีย
2: เป็นเพศผู้ครับ
0: เป็นเพศผู้โอเคเลยอายุแบบยังไม่ถึง2เดือนเลยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราช่วยลงรูปแล้วก็ลองประชาสัมพันธ์กันดูเผื่อจะมีเจ้าของแต่คือเหมือนกับคันแรกที่ตกลงมาน่าจะเป็นรถบรรทุกเหรอคะ
2: ใช่ครับเห็นรถกระบะบอกว่าเป็นรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกตกลงมาจากรถบรรทุกแล้วเขาก็คิดว่ารอดพ้นมาแล้วแต่ทีนี้มันยังอยู่ใต้ท้องรถกระบะ
0: ค่ะ
2: ผมก็เลยเรียกให้จอดพอดีเขาก็จอดพอดีเลยลงมาดูกัน
0: เป็นจังหวะพอดีด้วยเนาะที่แบบที่ทางเจ้าที่ไปเห็นพอดีด้วย
2: ใช่ใช่ครับขับไปเห็นพอดีเลยครับ
0: โอ้ตัวเขาสีขนสีอะไรอะคะเนี่ยมันเห็นได้ชัดไหมคะ
2: สีเทาครับสีเทาเหมือนกับกลืนกับพื้นถนนเลยครับสีเทาทั้งตัวเลยครับ
0: แล้วตอนนี้น้องอาการเป็นยังไงบ้างอะคะแบบว่ายังซึมอยู่ไหมหรือว่าล่าเริงแล้วซนไหมคะ
2: ก็ยังซึมๆอยู่แต่ว่าร้องตลอดเพราะว่าน่าจะเจ็บจากขาครับแต่ว่าก็กินอะไรได้ปกติกินอาหารกระป๋องเพื่อเยอะไปที่โรงพยาบาลสัตว์เดี๋ยวคุณหมอเขาว่าเลยให้อาหารกระป๋องของเด็กมาพอดีสองสามกระป๋องก็คือน้องกินได้เรื่อยๆครับทีนี้ก็ไม่ได้มีอาการแบบซึมเศร้าหรือว่าคือดีขึ้นนะครับประมาณนี
0: ้ดีขึ้นจากเมื่อวานนี้ใช่ไหม
2: ใช่ดีขึ้นจากเมื่อวานเมื่อวานมีอาการหวาดกลัว
0: ก
2: ็คือแบบขู่ไม่ยอมให้คนอื่นจับไม่ยอมให้ใครจับเลยขู่จะกัดอย่างเดียวตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับเหมือนว่าน้องไม่ค่อยเครียดแล้ว
0: แล้วเข้ากับเพื่อนๆอีก5ตัวได้ไหมคะ
2: อันนี้ยังไม่ทราบเลยผมเพิ่งเมื่อกี้เลยเนี่ยก่อนที่จะโทรมาเนี่ยผมเพิ่งเอาไปไว้ที่บ้านเนี่ย
0: อ๋อเพิ่งได้เจอ
2: ใช่ครับเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่สถานีตำรวจ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะโอเคแล้วยังไงต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทาง10ตำรวจเอกรัฐีด้วยนะคะคุณสิริทัชพงศ์นะคะจากทางสน.คลองตันอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่ออกตรวจพื้นที่ต่างๆแล้วก็ไปเห็นจังหวะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถือเป็นฮีโร่เลยนะคะซึ่งในขณะปฏิบัติหน้าที่กันก็คือทราบมาว่าเป็นเมื่อวานนี้วันที่8พฤษภาตอน14นาฬิกานะคะมีเจ้าหน้าที่อีกท่านนึงที่เดินทางออกไปด้วยกันด้วยเนี่ยนะคะก็คือเป็นทาง10ตำรวจเอกปัญญาพัฒน์อาศัยป่านะคะรหัส6622ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละตอนนี้ก็คือขึ้นภาพไปให้อยู่นะคะทางซ้ายมือเนี่ยน่าจะเป็นทาง10ตำรวจเอกปัญญาพัฒน์นะคะแล้วก็ทางขวามือก็คือทางเจ้าหน้าที่ที่ฝนพึ่งพูดคุยด้วยเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ สิบตำรวจเอกรัตทีนั่นเองอ่ะที่ตอนนี้ก็คือรับไปเป็นแมวสมาชิกตัวที่6ที่บ้านแล้วเรียบร้อยคุณแม่ดูแลกันอยู่แล้ววันนี้ก็คือวันแรกเลยที่พาน้องอ่ะไปเลี้ยงที่บ้านก่อนเพราะว่าเมื่อวานก็คืออยู่กันที่ทางสน.คลองตันเนี่ยมาทั้งวันแล้วก็ยังไม่ได้มีเขาเรียกว่าเจ้าของเนาะติดต่อขอรับเลี้ยงหรืออะไรยังไงนะคะหรือเจ้าของที่จะมาติดต่อแสดงความเป็นเจ้าของแล้วด้วยอาการที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยก็คือขาหักทำให้มันจะต้องมียามีอะไรที่ต้องกินด้วยอะค่ะก็เลยเหมือนกับตอนนี้ก็คือไปอยู่ทางบ้านก่อนให้คุณแม่เนี่ยช่วยดูแลกันไปก่อนเพราะว่าต้องดูแลค่อนข้างใกล้ชิดเลยแต่ก็โอเคนะยังดีก็คือน้องมีอาการที่ร่าเริงขึ้นแล้วไม่ได้ดุร้ายเท่ากับวันแรกที่อาจจะมีความแบบเหมือนต้องระวังตัวแหละก็เลยจะต้องมีการขู่อะไรอย่างเงี้ยนิดนึงไม่ยอมให้ใครจับตัวไม่ยอมให้ใครแตะตัวอะไรประมาณนั้นนะคะมีภาพเอ็กซเรย์มาให้ด้วยเอาเป็นว่าเราอ่ะโพสต์ Twitter ทาง X ไปนะคะเมื่อตอนบ่ายโมงประมาณแบบโมงครึ่งนะคะวันนี้นี่แหละโพสต์ไปแล้วก็มีคนดูประมาณหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะพยายามลงข่าวลงอะไรเรื่อยๆเผื่อว่าจะมีใครที่เป็นเจ้าของเนาะผ่านมาเห็นคือพอมันเกิดลักษณะเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่ารถบรรทุกอะที่น้องตกลงมาตั้งแต่แรกอะคือเป็นเจ้าของหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงหรือว่ามันขึ้นไปแล้วมันตกลงมาเองแล้วไม่ใช่เจ้าของไม่ได้เกี่ยวข้องกันอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะคะก็เลยไม่แน่ใจตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าสรุปสุดท้ายไม่ได้มีเจ้าของจริงๆอาจจะต้องเป็นการเปิดให้มีเหมือนกับผู้ใหญ่ใจดีเนาะมาอาสาว่าโอ้อยากจะรับไปเลี้ยงติดต่อขอรับไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นว่าใครที่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของก่อนละกันนะคะติดต่อไปได้ที่ทางสน.คลองตันนะคะดูภาพน้องหรือว่ารายละเอียดอะไรต่างๆได้อะที่ทาง Twitter ของทางจสร้อยเลยเราจะใช้ชื่อว่า JS100 Radio นะคะมีลงเอาไว้ให้อยู่นั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ก็คือจะเจอที่บริเวณเส้นสุขุมวิท71นะคะที่เจอน้องเนี่ยตกลงมาจากรถบรรทุกนั่นเองแล้วก็คือได้ชื่อขนานนามจากทางสน.ไปแล้วว่าน้องบุญรอดน้องเป็นผู้ชายนะคะเพราะว่าจังหวะแบบรอดจริงๆอ่ะรอดแบบโอ้โหรอดชีวิตมาได้เลยจริงๆก็คือตาดีเห็นจังหวะนั้นพอดีนะคะรถคันที่เป็นรถกระบะก็เลยต้องเบรกไม่งั้นอีกนึงก็คือจะเหยียบน้องแล้วนะคะอันนี้รูปน่ารักเชียวนะคะน่าจะเพิ่งไปหาคุณหมอมาเสร็จเนาะน่าจะถ่ายรูปที่โรงพยาบาลสัตว์ได้แหละนะคะดูจากพื้นหลังแล้วโอเคก็ขอให้น้องแบบหายไวๆนะคะแล้วก็เจอเจ้าของหรือว่าคนที่จะรับไปเลี้ยงได้ด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็ยังโชคดีเจอแบบพี่ตำรวจใจดีที่เลี้ยงแมวอยู่แล้วก็เลยพาไปเลี้ยงกันก่อนที่บ้านนะคะในระหว่างที่เราติดต่อขอรับเจ้าของต่อประกาศหาเจ้าของนั่นเองนะคะเป็นเรื่องราวน่ารักของวันนี้กันไปรอดมาได้ผลพอดีเลยนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะเพราะเป็นเรื่องแมวนี่ก็คือคนฟังเข้ามาเยอะขึ้นเลยอ่ะเข้ามาดูกันได้นะจะได้เห็นหน้าตาน้องด้วยน่ารักน่าชังเลยนะคะสีเทาๆค่ะคือยังเป็นเบบี้อยู่เลยอ่ะทุกคนแบบอายุน่าจะไม่เกิน2เดือนเลยนะคะอันเนี้ยรูปที่เราขึ้นไว้ให้อยู่เอาเป็นว่าถ้ามันไม่มีเจ้าของจริงๆเดี๋ยวน่าจะต้องมีการเปิดประกาศหาคนแบบขอรับเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคอมเมนต์ก็จะพรั่งพรูไปด้วยผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอให้น้องได้เจอบ้านเร็วๆละกันนะคะยังเด็กอยู่เลยยังแบบร้องงองแงกันอยู่แต่ว่าอารมณ์ดีขึ้นแล้ววันนี้อารมณ์ดีขึ้นแล้วนะคะเมื่อวานอาจจะมีแบบข่วนอะไรบ้างขู่บ้างอะไรบ้างนะคะกลัวคนไงเพราะว่าเพิ่งเจอเหตุการณ์ตกใจน่าตกใจของเขามานะคะตกลงมาจากรถเนาะฝากเอาไว้ด้วยนะคะเคสนี้เดี๋ยวเราลงทางโซเชียลมีเดียให้เลยนะคะของทางเพจตามช่องทางต่างๆของทางจสร้อยนี่แหละนะคะแล้วถ้าเกิดใครช่วยแชร์ได้ก็แชร์กันน้องจะได้เจอบ้านไวๆนะคะน้องบุญรอดมาแล้วจริงๆนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมีประกาศจากทางธนาคารออมสินกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็คือเพิ่งเดินทางมาครบรอบ113ปีนะคะโหยาวนานมากๆจริงๆพอมันเป็นเลข113ปีแล้วเนี่ยก็เลยทางธนาคารเนี่ยก็เลยมีการจัดเป็นแคมเปญที่ยิ่งใหญ่มากๆในการเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาท กับสลากออมสินพิเศษ1ปีแล้วก็2ปีนะคะมีทั้งแบบใบปกติแล้วก็เป็นใบสลากเนาะแล้วก็สลากดิจิทัลได้เลยอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีการซื้อสลากออมสินอยู่แล้วเนี่ยก็มาดูครั้งนี้กันได้เพราะว่าเป็นแคมเปญฉลองลุ้นรางวัลที่ครบรอบ113ปีเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทเลยนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าซื้อก่อนหรือว่าซื้ออีกเนี่ยก็จะได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งค่ะมีการเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลทั้งหมดอยู่ที่63รางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมค่ะก็คือตั้งแต่วันที่ครั้งที่1เลยนะคะวันที่16พฤษภาคม2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทจำนวน26รางวัลรางวัลละ500,000บาทไปเลยนะคะแล้วก็วันที่16มิถุนายนเนาะเดือนมิถุนาจะจับรางวัลรวม30ล้านบาทมันจะค่อยๆเบิ้ลขึ้นไปอีกนะคะจำนวนทั้งสิ้น30รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทแล้วก็ครั้งที่3วันที่16กรกฎาคมจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทเลยค่ะจำนวน7รางวัลเท่ากับว่ารางวัลนึงเนี่ยจะตกอยู่ที่รางวัลละ10ล้านบาทเลยนะคะพอทั้งหมดมาบวกเลขกันแล้วก็จะอยู่ที่เงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทนั่นเองลุ้นรางวัลได้นะคะทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลากออมสินแล้วก็ลูกค้าเดิมเนาะที่มีสลากออมสิน1ปีหรือว่า2ปีที่ยังไม่หมดอายุอะค่ะยังไม่ได้ครบอายุเนี่ยโดยถ้าเกิดว่ายิ่งซื้อเพิ่มก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นเพิ่มแล้วก็รีบซื้อก่อนจะได้ลุ้นรางวัลพิเศษถึง3ครั้งเลยนะคะมี3ครั้งเราก็ได้ลุ้นทั้ง3ครั้งนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดค่ะที่สำคัญนะคะฝากเท่าไหร่ประเด็นก็คือเงินต้นไม่หายด้วยแล้วก็บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีนะคะอันนี้เปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่ากดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชันชื่อว่า MyMo ได้เลยค่ะ MYMO เงื่อนไขอื่นๆลองเข้าไปอ่านกันดูก่อนได้นะคะก็จะเป็นไปตามที่ทางธนาคารเขากำหนดขึ้นมานั่นเองยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากไปตามที่ทางธนาคารเขากำหนดขึ้นมานั่นเองยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือสลากออมสินพิเศษ1

ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะล่าสุดนะคะได้รับรายงานในเรื่องของถนนทรุดมาดูเคสนี้กันหน่อยนิดนึงค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราได้รับแจ้งมาจากทางคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะสอบถามเข้ามาว่าเนี่ยเขาขับรถมาที่บริเวณเส้นจรัญนะคะฝั่งขาเข้าแล้วขับมาจนถึงหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายเนาะจะเป็นจุดกลับรถพอดีนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเอารถจักรยานยนต์มาจอดกั้นรถไม่ให้กลับรถก็เลยไม่รู้ว่ามันมีเหตุอะไรนะคะคุณชลทิศแจ้งมาก่อนหน้านี้ตอน 14:45 ค่ะเราก็เลยมีการสอบถามไปนะคะกับทางสน.บางกอกน้อยตรวจสอบแล้วเจอเป็นตามรูปเลยนะคะทุกคนเกิดเหตุถนนทรุดนะคะที่หน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายมีพื้นผิวการจราจรทรุดตัวค่ะให้ใช้ความระมัดระวังในการสัญจรบนท้องถนนด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยทางสน.ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบเรื่องแล้วกำลังดำเนินการกันอยู่ที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือจะทรุดไปเลย2เลนนะคะเป็นช่วงเลนหนึ่งเลนหนึ่งนะคะมีความทรุดเนี่ยทรุดค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็กว้างด้วยนะคะตอนนี้ก็คือเหมือนในรูปเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์น่าจะขับมาแล้วเจอตอนจังหวะที่สุดพอดีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแล้วก็มีคนลงมาช่วยนะคะใกล้ชิดกับฟุตบาทเลยเป็นเลนซ้ายสุดส่วนเลนขวาสุดเนี่ยนะคะก็ยังมีรถบางส่วนที่คือขับมาแล้วก็สัญจรผ่านจุดนี้ไปแต่ค่อนข้างอันตรายนะจริงๆแล้วอะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันสุดแล้วมันก็อาจจะสุดเพิ่มเติมได้อีกอะไรอย่างนึงออกไหมคะเดี๋ยวยังไงเราทางเจ้าหน้าที่เขาซ่อมแซมให้แบบแน่ใจดีก่อนละกันนะคะแนะนำให้พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้กันไปก่อนเป็นเส้นจรัญนะคะสนิทวงฝั่งขาเข้าค่ะหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายนะคะมีขึ้นภาพไว้ให้อยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะอยู่กันกับทางคุณตั้มกันบ้างนะคะคุณตั้มสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฝนครับ
0: ค่ะคุณตั้ม
1: ครับ
0: ค่ะที่ไหนคะเนี่ย
1: แจ้งวัฒนะราชพฤกษ์ครับเส้นขาเข้าแจ้งวัฒนะนะครับผม
0: ค่ะ
1: สะพานลอยข้ามแยกราชพฤกษ์ครับตรงสพราชพฤกษ์ครับ
0: ค่ะ
1: จย1คันน่าจะเป็นเมสเซนเจอร์นะครับ
0: ค่ะ
1: ผมมาเป็นลังใหญ่แล้วข้างในก็เป็นของแช่ฟิตประมาณถุงละ1โลที่แข็งๆน่าจะมาจากตัวดังเลยแหละประมาณ20ก้อนได้เกินกลางถนนเลยมีบาดเจ็บชาย1รายเมื่อกี้เห็นรถอาสาร่วมกันอยู่ตรวจ
0: ฮัลโหลค่ะ
1: ฮัลโหลครับ
0: อ๋อเสียงมันขาดหายไปนิดนึงมีบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1รายแล้วยังไงต่อนะคะ
1: พอดีเมื่อกี้เห็นรถอาสาร่วมกันอยู่แซงผมไปแล้วน่าจะไม่ทิ้งเลยนะครับผมตอนนี้ชะลอตัวหางแถวอยู่กลับรถยูเทิร์นสู่ถนนราชพฤกษ์ครับ
0: ค่ะ
1: ครับไปอีกคันนึงแล้วโอเค
0: ได้
1: ได้เลยงานไว้ครับ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณทางคุณตั้มด้วยนะคะเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะคะก็คนขับจะได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังเดินทางไปนะคะอันนี้เป็นเส้นชัยพฤกษ์ฝั่งขาเข้าตัดกับถนนกาญจนามุ่งหน้าต่างระดับชัยพฤกษ์ตัดกับถนนราชพฤกษ์นั่นเองค่ะจะอยู่แถวตัวของทางสพราชพฤกษ์เนี่ยนะคะเป็นรถจักรยานยนต์คือส่งของอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เขาก็ขนของมาด้วยนี่แหละนะคะเป็นถุงใส่ของสดซึ่งมันก็หล่นเนี่ยกระจายค่อนข้างเยอะเลยนะคะอยู่ที่ช่องทางกลางของทางหลักนั่นเองการจราจรเลยทำให้ค่อนข้างที่จะชะลอตัวกันนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปสำหรับพื้นที่ที่มันมีกรณีถนนซุดกันนิดนึงเดี๋ยวคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่กันหน่อยนะคะพันตำรวจตรีวชรเกียรติทองมูลสารวัตรจราจรสน.บางกอกน้อยอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสำหรับเรื่องของเหตุถนนซุดนะคะนี้จะเกิดขึ้นที่จุดไหนอะคะ
2: แจ้งนะครับก็คืออยู่บริเวณถนนจรัญด้านขาเข้านะครับฝั่งช่องทางด้านซ้ายนะครับก็อยู่ตรงหน้ารพ.พิชัยเวชใกล้แยกไฟฉาย
0: ค่ะ
2: ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ปัดรถลงอุโมงค์ทั้งหมดเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขโดยใช้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ
0: ค่ะก็คือเท่ากับว่าผ่านไม่ได้ใช่ไหมคะในจุดที่เกิดเหต
2: ุอะไรนะ
0: หมายถึงว่าตรงตอนที่จุดที่เกิดเหตุอะค่ะไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้ใช่ไหมคะ
2: ผ่านได้ครับผ่านได้แต่ผมเกรงความปลอดภัยเลยปัดรถลงอุโมงค์ทั้งหมดครับ
0: โอเคค่ะ ใช้เวลา2ชั่วโมงแล้วขนาดที่มันซุดไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะคะ
2: ประมาณ20เมตรครับ
0: 20เมตรนะคะพบเจอไหมคะว่าสาเหตุนี่คือหมายถึงว่าที่ตอนจังหวะที่ซุดเนี่ยมันเป็นจังหวะรถผ่านหรืออะไรยังไงอะคะ
2: ต้องเป็นประสานผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วนะ
0: ค่ะค่ะค่ะความระยะขนาดก็คืออยู่ที่20เมตรใช้เวลาซ่อมประมาณ2ชั่วโมงนะคะ
2: ครับ
0: ตอนนี้การจราจรที่กระทบเยอะไหมคะ
2: ตอนนี้สภาพการจราจรยังอยู่ในพื้นที่ครับผมไม่ข้ามเขตไปสนข้างเคียงนะ
0: ค่ะมีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2: ไหม
0: คะ
2: ไม่มีครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีรถที่สัญจรก่อนหน้าจะได้รับความเสียหายครับ
0: ได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเกิดขึ้นที่ถนนจรัญนะคะฝั่งขาเข้าเลนซ้ายหลายซ้ายมือสุดเลยนะคะหน้าโรงพยาบาลพอดีใกล้กับแยกไฟฉายขนาดอยู่ที่20เมตรตอนนี้ก็คือการจราจรเนี่ยอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยที่รูปที่ถ่ายมาน่าจะเป็นจังหวะที่เพิ่งเกิดเหตุไม่นานก็เลยยังมีรถที่สัญจรผ่านจุดที่เกิดเหตุอยู่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวมีรถต่างๆเข้ามาตรวจสอบแล้วก็จะซ่อมแซมแล้วเพราะงั้นในเรื่องของการจราจรสัญจรนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะไม่ได้ให้เข้ามาผ่านจุดที่มันเกิดถนนชุดไปแต่ว่าจะมีการปัดรถเนี่ยลงอุโมงค์ไปเพื่อความปลอดภัยเป็นหลักแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณสัก2ชั่วโมงก็คือช่วง 4:00 น 5:00 นเป็นต้นไปเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าจะสามารถซ่อมแซมได้เสร็จพอดีมั้ยอะไรยังไงแล้วจะมีการเปิดพื้นที่ให้สัญจรตามปกติแล้วอีกทีนึงหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนละกันส่วนในเรื่องของสาเหตุอะไรต่างๆเนี่ยต้องรอตรวจสอบกันก่อนนะคะล่าสุดนี้ก็คือยังไม่ได้มีข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมนะตรงนั้นแต่ในเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีนะคะภาพที่เห็นที่เป็นจังหวะรถจักรยานยนต์น่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากเฉยๆที่ตอนนี้มีขึ้นภาพไว้ทุกคนดูอยู่นะคะขนาดก็คือค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงต้องรอทางเจ้าที่เขาเข้ามาตรวจสอบกันก่อนละกันส่วนในเรื่องของรถติดอะไรใดๆเนี่ยยังไม่ได้มีกระทบมากมายขนาดนั้นนะคะยังพอที่จะสามารถควบคุมกันได้อยู่สำหรับเส้นจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้านั่นเองยังไงอย่างนี้ต้องขอบคุณทางคุณผู้ฟังของเราด้วยนะที่เหมือนกับขับรถไปแล้วก็ใช้เส้นจรัญขาเข้านี่แหละแล้วใช้มาจนถึงจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลแล้วเข้าไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยโทรมาแจ้งจสร้อยว่ามันมีเหตุอะไรหรือเปล่าก็เราก็เลยไปตรวจสอบมาให้เจอมาว่าเป็นเหตุถนนซุดนั่นแหละนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็คืออยู่ในที่เกิดเหตุอะไรกันแล้วเสร็จสับเดี๋ยวรอซ่อมแซมกันต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นล่าสุดนี้เลยสำหรับเรื่องของการจราจรที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีทางคุณจิรวัฒน์รายงานกันมาก่อนหน้านี้นิดนึงเป็นทางด่วนขั้นที่1ดาวคะนองมุ่งหน้าต่างระดับท่าเรือนะคะทางขึ้นเลียบแม่น้ำถนนพระราม3มุ่งหน้าต่างระดับท่าเรือเนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งส่วนในฝั่งขาออกรถไม่ติดเลยเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะคะขอบคุณทางคุณจิรวัฒน์แล้วก็คุณชลทิศด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เชียงใหม่ติดตามการทำห้องปลอดฝุ่นครบวงจรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
3: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เชียงใหม่ติดตามการทำห้องปลอดฝุ่นครบวงจร166แห่งทั่วประเทศพร้อมจับมือกระทรวงอว.ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ห่างไกลคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพม.ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5สำหรับกลุ่มเปราะบางพิเศษในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่เดือนเมษายนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยได้เร่งรัดให้ศูนย์สถาบันบ้านนิคมจำนวน83แห่งที่มีความพร้อมในพื้นที่ภาคเหนือ8จังหวัดดำเนินการทำห้องปลอดฝุ่นครบวงจรสำหรับกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในความดูแลซึ่งขณะนี้กระทรวงพม.มีศูนย์สถาบันบ้านนิคมจำนวน166แห่งทั่วประเทศที่มีความพร้อมในการดำเนินการจัดทำห้องปลอดฝุ่นแบบครบวงจรโดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงอว.ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีและงบประมาณสำหรับการดำเนินการดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายตามนโยบาย8ด้านเพื่อสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยได้ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงตามพระราชดำริอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์และการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายท้องถิ่นรวมถึงข้อมูลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จากนั้นได้มอบสิทธิสวัสดิการสังคมต่างๆให้แก่กลุ่มเปราะบางทั้งเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยรวมถึงเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศผ่านทูตโซเชียลว่าการหยุดยิงดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึง11พฤษภาคมนี้และจะรวมถึงการระงับกิจกรรมความเคลื่อนไหวทั้งหมดและการแลกเปลี่ยนนักโทษกันฝ่ายละ 1,000 คนพร้อมกันนี้ทรัมป์หวังว่าการหยุดยิงครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการยุติสงครามที่ต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงมายาวนานและว่ามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในการหารือเพื่อยุติสงครามด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนยืนยันการประกาศกล่าวของทรัมป์และการแลกเปลี่ยนนักโทษพร้อมกับกล่าวขอบคุณสหรัฐและทีมงานของทรัมป์สำหรับการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทางการทูตและคาดหวังว่าสหรัฐจะสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายรัสเซียจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้านี้รัสเซียประกาศหยุดยิงแต่เพียงฝ่ายเดียวนาน2วันในโอกาสครบรอบวันแห่งชัยชนะที่รัสเซียมีต่อนาซีเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในวันที่9พฤษภาคมนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ยูเครนกล่าวว่าได้เสนอพักรบเช่นกันแต่รัสเซียเพิกเฉย
5: ตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมใช้รถร่วมเส้นทางกันและวางแผนการเดินทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสนับสนุนคนไทยจับมือกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าลดวิกฤตพลังงานไทย
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: 1มิถุนายนเป็นต้นไปการประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ที่พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 15:18 น.นะคะเดินทางกันต่อในช่วงนี้อยู่กับทางคุณนิคมหนองแขมนะคะคุณนิคมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะตอนนี้อยู่แถวไหนคะ
3: ผมอยู่ขึ้นบรมฝั่งขาเข้านะครับ
2: ที
3: ่จะตัดกับราชพฤกษ์ครับ
2: ค่ะ
3: พอดีผมจอดรถอยู่ใต้สะพาน
2: อ๋อจอดรถอยู่เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ใช่
2: ฝนมันตกหนักเหรอคะนี
3: ้ไม่หนักก็ไม่หนักพอดีผมหลบฝนเฉย
2: ๆอ๋อค่ะ
3: ครับ
2: แปลว่าฝนตกแล้วเน
3: า
2: ะ
3: ผมออกจากบ้านมาพอดีอยู่บ้านที่จริงยังไม่กลับรู้แต่ว่าข้างหลังบ้านมันเป็นโครงการก่อสร้างใหม่ไงทีนี้ก็ทำหลังคาเหล็กก็โยนเหล็กจังเหมือนกับระเบิดเลยก็เลยออก
2: เสียงดังใช่ไหม
3: ขี้เกียจอยู่บ้านก
2: ็
3: เลยออกมาขับรถ
2: อ๋อ
3: ก็เจอฝนอยู่แถวเส้นบรมครับออกมาก็ไปเกษมก็พอดีได้ลูกค้าก็มาสายสามสุดถนนแล้วก็เลยวิ่งเข้าบรมกล่าวว่าจะไปกินข้าวแถวโรงพยาบาลศรีราช
2: แผนวันนี้เนาะแบบดูชิวๆใช่ไหมคะแค่อยากออกมานอกบ้าน
3: ใช่
2: ได้เลยแต่ว่าฝนตกแล้วเนาะเห็นในเรดาร์อยู่เหมือนกันนะคะประมาณแบ
3: บ
2: เล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะอันนี้ฝนตก
3: คือเมื่อกี้มันเป็นเบอร์สองได้อยู่นะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มรุ่มซาซาแล้วแหละขณะที่ผมอยู่ใต้สะพานเนี่ยที่หลบฝนอยู่ก็เริ่มซาซาแล้วเริ่มซาซาแล้ว
2: โอเคแล้วอย่างนี้หิวไหมคะเนี่ยได้ทานข้าวหรือยังคะ
3: คือผมทานข้าวมาเรียบแต่ว่าถ้ามาโทนี้ก็ต้องไปกินข้าวผมคนปากใต้ทีนี้ชอบกินอาหารรสใต้ไงก
2: ็
3: เลยมาแล้วก็ถือโอกาสไปกินข้าว
2: ชอบกินแบบรสจัดๆเนาะของอาหารใต้ใช่ไหมคะโอเคเลยได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณนิคมด้วยนะคะคุณนิคมหนองแขมเนาะก็วันนี้ก็ออกมาวันสบายๆมาขับรถตอนนี้หลบฝนอยู่นะคะที่แถวบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าช่วงพุทธมณฑลสาย3เนาะไปต่างระดับราชพฤกษ์ทีนี้เราก็ไปดูเรดาร์ฝนแล้วก็คือตอนต้นชั่วโมงนี้เองนะคะมีฝนตกแล้วลงเม็ดแล้วเล็กน้อยถึงปานกลางจะเป็นแบบโซนฝั่งทนทั้งนั้นเลยนะบางกอกน้อยภาษีเจริญบางแคตลิ่งชันแล้วก็ทวีวัฒนานะคะแล้วตัวของกลุ่มฝนเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเคลื่อนตัวไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยนะอันนี้แนวโน้มค่อนข้างที่จะคงที่เลยปริมาณฝนจะไปอยู่ที่ภาษีเจริญเยอะที่สุดนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากประมาณ4มิลลิเมตรนั่นเองนะคะแถวแยกบุคโลเหรอคะมีคนส่งมาบอกว่าแยกบุคโลอันนี้ฝนตกหนักเลยหนักกว่าที่อื่นเลยนะคะใครอยู่แถวไหนแล้วมันเริ่มลงเม็ดเริ่มอะไรแล้วอ่ะส่งเข้ามาได้นะคะหรือว่าโทรมาพูดคุยเมามอยกันก็ได้นะคะ1137ดอกจัน1808ได้เลยนะคะจะได้อยู่กันในช่วงแบบบ่ายๆครึ่งทางแล้วเนาะเผลอๆแป๊บเดียวเดี๋ยวยังไม่ทันเปิดเข้าไปดู YouTube แต่ว่าต้องเจอคอมเมนต์นี้แน่นอนว่าเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคุณพักอินคุณพี่สวัสดีด้วยนะคะคุณพักอินเนี่ยบอกว่าอยู่รังสิตอันนี้มีแดดอยู่แต่ว่าคุณระพี่บอกว่าบางขุนนนท์ฝนตกแล้วแล้วก็มาแป๊บเดียวแต่ว่าเสียงฟ้าร้องเนี่ยดังลั่นเลยช่วงนี้จะตกหนักจริงแต่ว่าไม่นานเท่าไหร่นะคะไม่ได้แบบตกนานมากขนาดนั้นไม่ถึงกับน้ำท่วมขังเนาะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะบ่ายสามจะครึ่งแล้วฝนพาทุกคนอะไปดูจากประกาศจากทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาอะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมงานสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อสลากอย่างมีสติสำคัญมากเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คือมีการซื้อสลากกินแบ่งกันอยู่บ้างแล้วเนาะแต่ในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิความรู้ให้เราเลือกซื้ออย่างไรให้มีสติเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือต้องมางานนี้เลยค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอเชิญผู้ที่สนใจเนาะเข้าร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี2569นั่นเองค่ะซึ่งก็จัดเป็นครั้งที่2 ภาคตะวันออกแล้วนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มความรับรู้แล้วก็ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของทางสำนักงานให้กับลูกค้าแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของทางสำนักงานในวันที่ 9-10 พฤษภาคมนะคะที่ลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะในกิจกรรมนี้นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งเนี่ยก็จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อที่จะขับเคลื่อนองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนาะซึ่งก็ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะในการปฏิบัติงานแล้วก็ถูกนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรถามว่าในงานนี้มันจะมีหน้าตาประมาณไหนอะไรยังไงนะคะก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการค่ะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอย่างที่บอกไปนะคะทั้งเกี่ยวกับเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักทั้งแบบใบแล้วก็แบบดิจิทัลเลยรวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะตลอดจนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสนับสนุนให้ซื้อสลากอย่างมีสติแล้วก็การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพร้อมด้วยกิจกรรมร่วมสนุกแล้วก็มีโอกาสได้รับของที่ระลึกจากสำนักงานด้วยนะคะภายในงานเนี่ยก็จะมีความร่วมมือจากคู่ความร่วมมืออื่นๆของทางสำนักงานอย่างเช่นกองทุนการออมแห่งชาตินะคะที่เดี๋ยวจะมาให้ความรู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยว่าเราเนี่ยจะมีการส่งเสริมการออมเพื่อยามเกษียณยังไงได้บ้างอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเป็นการวางแผนชีวิตด้วยสำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะอันนี้เป็นมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนสำนักตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในการออมเพื่อยามเกษียณนั่นเองค่ะใครที่สนใจนะคะอันนี้คือเข้าร่วมงานได้เลยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเป็นงานเปิดงานฟรีหรือถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ของศรีราชาอยู่แล้วเนี่ยที่ชลบุรีเนาะก็เข้าไปที่งานได้เลยนะคะงานนี้จะจัดขึ้นวันที่ 9-10 พฤษภาคมนี้สามารถไปเจอกันได้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น G นะคะ Ground Floor อยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะก็เป็นงานดีๆจากทางสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะเดี๋ยวทีนี้ต่อไปเนาะเรามีสายเข้ามาพอดีไปพูดคุยกันหน่อยละกันอยู่กันกับทางคุณตู่ระยองคุณตู่ระยองสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณฝนและท่านผู้ฟังท่านครับผม
2: ค่ะอันนี้เจอเป็นเหตุอะไรอะคะ
4: บนบูรพาวิถีเป็นช่วงตม26+700
2: ค่ะ
4: พบเหตุรถจอดอยู่เลนขวาแล้วรถก็มาต่อท้ายเอาไหลพัน
2: รถอะไรอะคะ
4: เป็นรถเก่งพี่ออส
2: ครับอ๋อรถเก่งเน
4: า
2: ะ
4: แบบเห็นมีผู้หญิงเดินลงมานะแล้วมองดูแล้วก็ไม่มีอะไรความเสียหายอะไรผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่ารถเขาเสียกระทันหันอะไรประมาณนี้หรือเปล่า
2: ค่ะ
4: เพราะเขาจอดอยู่ตรงเลนขวาสุดเลยแล้วรถที่ไม่รู้ก็ต่อท้ายกันไหลพันอยู่นะครับ
2: อ๋อ
4: มันจะทำให้เกิดอันตรายเพราะว่าเดี๋ยวเกิดการชนท้ายกันซับซ้อนอะไรประมาณนี
2: ้ได้เลยค่ะขอพิกัดอีกทีนึงได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราประสานงานต่อให้ค่ะ
4: 26+700ครับ
2: เป็นกิโลเมตรที่26+700นะคะบุรพาวิถีนะคะ
4: แล้วก็ห่างจากตรงนั้นประมาณ200เมตรมีรถจอดเลนซ้ายรถเสียนะครับเป็นรถ6ล้อน่าจะเป็นเกี่ยวกับล้อยางแล้วก็มีรถบริการกำลังเปลี่ยนกันอยู่ห่างจากจุดนั้นประมาณ200เมตรได
2: ้แต่อยู่เลนซ้ายเน
4: า
2: ะ
4: อยู่เลนซ้ายแล้วก็ตัวรถเก่งเนี่ยอยู่เลนขวาเยอะกันมาประมาณ200เมตรได
2: ้ได้เลยค่ะโอเค
4: เพราะว่ามันห่างกันไม่เท่าไหร่ก็เลยจะมีรถสะสมมาเลย
2: ค่ะแล้วรถข้างบนในรถเยอะไหมคะทางด่วน
4: ทางด่วนรถเยอะไหมก็ปานกลางครับแต่ว่าลงชลบุรีเนี่ยถ้าลงสุพรรณบุรพาวิถีจะมีท้ายแถวประมาณ100 กว่าเมตร
2: อ๋อใช่วันนี้คนเดินทางค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
4: ใช่วันเสาร์คนเดินทางเยอะกว่าวันศุกร์เนี่ย
2: ผมว่าใช่
4: แล้วก็เส้นข้างล่างพื้นราบนะเขาติดทุกวันอยู่แล้วตรงนั้นตรงมาประจักษ์แล้วก็ไปตลาดนิจาตรงนั้นจะติดยาวมากเลย
2: โ
4: อ
2: ้โอ้โอเค
4: แล้วเดี๋ยวผมเพิ่มเติมให้นิดนึง
2: ได้ค่ะ
4: เส้น36ระยองนะครับส่วนนี้จะไปจากเขาไม้แก้วไประยองเนี่ยเมื่อหลายวันก่อนเขามีการทำทางเหลือเลนเดียวแต่เมื่อคืนผมผ่านไปอ่ะไม่มีการทำทางแล้วในส่วนของขาไประยองอ่ะนะ
2: ค่ะ
4: แต่วันนี้ ก็ทำมาได้ประมาณ2วันแล้วแต่ว่ารถวันนี้ติดมากในฝั่งของขาเขียกรุงเทพ
2: ค่ะ
4: ตรงช่วงประมาณกม15ประมาณเนี้ย
2: พอติดฝั่งขา
4: จะเป็นต่างๆซึ่ง
2: ค่ะ
4: จะเป็นต่างๆซึ่งนะ
2: ค่ะ
4: ก่อนถึงสนามกีฬาประมาณสัก300เมตรน่าจะได้จะผ่านได้เลนซ้ายเลนเดียว
2: ค่ะ
4: เพราะว่ารถมาเนี่ยเยอะมากมาหลายเลนก็เหลือเลนเดียวตรงนั้นจะมีปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนั้นปตท. 7ปี
2: ค่ะ
4: วันนี้ถ้าใครใช้เส้นนั้นอ่ะถ้าเลี่ยงได้ก็อาจจะต้องไปเส้นอื่นเพราะว่ามันติดเยอะครับ
2: ได้เลยค่ะ
4: แล้วก็คงจะทำหลายวันนะเพราะว่ามีแมคโครตัวใหญ่ทำอยู่เลนกลางและเลนขวา
2: อืมโอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
4: ครับขอบคุณมากครับคุณตู่และทุกฝั่งทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณตู่ระยองด้วยนะคะสำหรับ2ที่เลยนะคะเดี๋ยวในเรื่องของบนทางด่วนบุรพาวิถีทิศทางฝั่งขาออกนะคะช่วงกิโลเมตรที่26+700เดี๋ยวเราประจัดงานกันต่อให้เพราะไม่แน่ใจว่ารถเก่งที่จอดอยู่เลนขวาเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าเนาะเบื้องต้นคิดว่าน่าจะเป็นการจอดเสียนะคะเพราะว่าไม่ได้ดูเป็นอุบัติเหตุไม่ได้มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นแต่ทีเนี้ยมันไปเสียที่เลนขวาสุดพอดีก็อาจจะค่อนข้างที่จะอันตรายกันนิดนึงอันนี้ก็พยายามจะประกาศย้ำๆแล้วกันนะคะให้เพื่อนสมาชิกระมัดระวังกันด้วยละกันแล้วก็เหมือนกับจะมีหลายคันอ่ะไม่รู้ว่าจอดทำอะไรอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยไปเหมือนกับจอดต่อท้ายอ่ะค่อนข้างเยอะก่อนที่จะเปลี่ยนเลนอะไรกันนะคะต้องระมัดระวังในจุดนี้กันด้วยไม่งั้นอาจจะเกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ขับมาเร็วมากแล้วแบบไม่สามารถที่จะเบรกทันอะไรอย่างนี้เนาะไปเจอข้างหน้าแล้วเป็นท้ายแถวเนี่ยนะคะค่อนข้างอันตรายเลยทีนี้พอเลย26+700ไปประมาณ200เมตรก็จะเป็นรถ6ล้อนะคะเขาก็จอดเสียอยู่ในเลนซ้ายพอดีต้องให้ทุกคนเนี่ยที่ขับขี่บนทางด่วนบุรพาวิถีขาออกในช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยเดี๋ยวยังไงทางศูนย์ทางด่วนรับเรื่องแล้วนะคะเราประสานงานให้ละเรียบร้อยเดี๋ยวน่าจะมีการส่งทางเจ้าที่เนี่ยไปให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยยังไงขอบคุณคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะก็คือคุณตู่ระยองนั่นเองช่วยแจ้งกันเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้นะคะตอนต้นชั่วโมงคุณหนึ่งอะค่ะขับรถไปเส้นงามวงวานขาออกช่วงแยกบางเขนมุ่งหน้าแยกพงเพชรนะคะทีนี้ขับไปขับมาจริงๆรถไม่ได้ติดอะไรมากแยกบางเขนไปแยกพงเพชรแต่พอวิ่งมาจนถึงกลางสะพานข้ามแยกบางเขนปุ๊บเจอเป็นคนเก็บไข่ของเก่านะคะเขาเอารถเข็นมาวางไว้ช่วงกลางสะพานข้ามแยกเลยแล้วก็นอนอยู่บนถนนอย่างนั้นเลยนะคะอันตรายมากนะเพราะว่ารถมันก็สัญจรกันตามปกตินั่นแหละเนาะบนสะพานข้ามแยกบางเขนนอนอยู่บนถนนเลยนะคะตอนนี้ก็คือจะอยู่ที่เลนซ้ายก็เลยเตือนให้ระมัดระวังด้วยอันนี้ไม่แน่ใจพอดีว่าไม่ได้ถามคุณหนึ่งเพิ่มเติมว่าคือแกนอนจริงๆใช่ไหมหรือว่าสลบหรือว่าอะไรใดๆหรือเปล่านะคะเพราะอยู่ดีก็คือเอารถที่เป็นรถสำหรับเก็บขายของเก่าอะมาวางแล้วก็นอนอยู่บนถนนนะคะยังไงเบื้องต้นฝากทุกคนเรามาระวังกันก่อนละกันเดี๋ยวประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้เข้าไปดูหน่อยละกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่แล้วก็คุณตีนะคะล่าสุดมีแจ้งในเรื่องของการจราจรแถวบรรทัดทองกันมาบรรทัดทองไม่ได้ยินชื่อนานเหมือนกันนะบรรทัดทองวันเสาร์นี้ใช่ไหมคะช่วงเพชรพระรามไปสะพานเหลืองเนี่ยก็การจราจรรถติดนะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดดิ้งกันเองก็ยังมีร้านค้าร้านร่วมอะไรต่างๆคนก็ยังเดินทางกันไปอยู่เนาะโอเคอุบัติเหตุนะคะจะเป็นรายล่าสุดนี้เลยที่แจ้งไว้แล้วว่าเกิดขึ้นเมื่อตอนก่อนชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นรถจักรยานยนต์กับรถตู้เดี๋ยวอันนี้ยังไงคิดว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วแหละเนาะเพราะมันก็ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วไม่แน่ใจเอาเป็นว่าใครเพิ่มเติมได้เพิ่มเติมมาหน่อยละกันนะคะจะเป็นเส้นชัยพฤกษ์ฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามคลองบนสะพานข้ามคลองนะคะมีรถจักรยานยนต์ส่งของเขาเหมือนแบกเป็นถุงแบบใส่ของสดมีน้ำของน้ำแข็งอะไรเงี้ยชนกันกับรถตู้นะคะรถตู้ แล้วตัวน้ำของน้ำแข็งก็คือหล่นกระจัดกระจายบนถนนด้วยต้องมีการคลีนกันอะไรอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนด้วยนะคะเราแจ้งไว้ประมาณนี้แล้วก็ขอย้ำในพื้นที่นี้นิดนึงเส้นจรัญสนิทวงขาเข้านะคะจรัญสนิทวงขาเข้าหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชก่อนจะแยกไฟฉายเนี่ยตอนนี้จะไม่สามารถสัญจรผ่านในจุดนี้ได้นะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการปัดรถลงอุโมงค์กันเพราะว่าบริเวณหน้าโรงพยาบาลจะมีเหตุที่เป็นพื้นผิวถนนนะคะมันทรุดตัวลงก็เลยทำให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาซ่อมซึ่งล่าสุดก็คือคุยกันไปตอนประมาณ 14:45 นี้เนาะจากกำหนดการเบื้องต้นคร่าวๆเลยต้องใช้เวลาประมาณอยู่ที่อย่างต่ำก็คือ2ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าสามารถใช้เส้นทางอื่นเลี่ยงจุดนี้ไปได้เนี่ยแนะนำเลี่ยงกันไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวสักแบบ5โมงเป็นต้นไปอะค่ะเดี๋ยวยังไงอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงว่ากลับมาเปิดการจราจรตามปกติแล้วหรือยังเพราะว่าตัวของถนนที่ทรุดตัวลงเนี่ยก็คือมีขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยก็คือกินไปเลย1เลนนะคะทางด้านซ้ายมือ20เมตรนะคะตัวของทางเจ้าหน้าที่รับแจ้งได้รับเรื่องตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุแรกๆแล้วโชคดีที่ไม่ได้มีรถที่สัญจรไปพอดีจังหวะที่มันสุดตัวเนี่ยแล้วเกิดอันตรายหรือว่าได้รับบาดเจ็บนะคะมีการนำกรวยแล้วก็แบรีเออร์เบื้องต้นมากั้นเอาไว้และเรียบร้อยตรงนั้นก็จะเหลือสัญจรได้แค่1เลนขวาแต่ว่าไม่แนะนำให้ผ่านเจ้าหน้าที่ก็เลยจะมีการปรับเปลี่ยนการจราจรนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะเพราะว่าตรงนั้นมันก็จะมีแค่2เลนนั่นแหละเลนซ้ายมันสุดไปแล้วว่าเป็นฝนก็ไม่กล้าจะวิ่งผ่านเหมือนกันนะคะเคยดูหนังดูอะไรอย่างงี้เนาะปกติแบบพอมันสุดมันก็จะเหมือนกับมีโอกาสที่จะสุดต่อเนื่องกันด้วยเนาะอันนี้ก็คือเป็นเพื่อความปลอดภัยนะคะเลยอาจจะต้องขับลงอุโมงค์ในจุดบริเวณดังกล่าวกันไปก่อนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรในจุดที่มีเหตุถนนชุดกันเกิดขึ้นนะคะมีการแนบภาพไว้ให้ดูแลเรียบร้อยนั่นเองอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นกันไปก่อนหน้านี้เรามาย้ำกันให้เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบจะได้สามารถวางแผนการเดินทางอะไรต่างๆกันได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูการจราจรแถวราชพฤกษ์กันดีกว่าบ่ายสามเนาะเป็นยังไงกันบ้างกับทางคุณพัทรพรนะคะคุณพัทรพรสวัสดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะใช้ราชพฤกษ์ขาเข้านะคะพอลอดมงวงเวียนพระราม5มาแล้วก็แป๊บหนึ่งก็รถก็ติดค่ะจนมาถึงเซ็นทรัลเวสต์ฟิลด์ก็เลยได้โทรถามทราบว่าข้างหน้ามีรถจอดเนี่ยแต่มันก็ติดยาวเป็นโซนะคะ
2: ค่ะ
5: ตอนนี้ก็คือชะลอตัวยาวเลยค่ะ
2: ประมาณเท่าไหร่ได้อ่ะคะ
5: น่าจะเป็นกิโลนะคะเกินกิโล
2: ค่ะ
5: ขาเข้านี่แบบเต็มพื้นที
2: ่ค่ะ
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ใช่ค่ะพอดีว่าก่อน
5: ตรงนั้นมันจะมีสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะคะพอจะขึ้นสะพานที่เขาสร้างใหม่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เริ่มเป็นทางแถวนะ
2: ค่ะ
5: ค่ะ
2: ก็จะเริ่มมีรถชะลอตัวเหมือนกัน
5: ตอนนี้ก็คือแทบจะจอดนิ่งมันเคลื่อนได้ช้ามากเก็บไม้ไม่ขึ้น
2: ค่ะเหมือนก่อนหน้านี้บนสะพานนะคะข้ามคลองมหาสวัสดิ์จะมีเหตุรถบรรทุกเขาจอดเสียค่ะก็เลยทำให้มีท้ายแถวใช่ค่ะ
5: แต่ที่ถนนก็เปียกชื้นนะคะเหมือนกับว่าฝนตกมาก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็คือเหลือแต่ปลายเป็นพระพรมน้ำมนต
2: ์อือหือค่ะค่ะ
5: แต่พอมาถึงที่ดีทางออกไปเรียบทางรถไฟได้นิดนึงอะค่ะตรงใต้สะพานใหม่ก็จะเห็นว่าถนนเปียกเลยล่ะ
2: ค่ะ
5: ค่ะ
2: โอเคได้เลยค่ะ
5: แล้วก็ถนนลื่นด้วยอะไรด้วยรถก็เลยชะลอตัว
2: ค่ะได้เลยค่ะยังไงขอบคุณ
5: 2กิโลไปมั้งค่ะ
2: ค่ะขอบคุณข้อมูลอัปเดตด้วยนะคะกำลังอยากรู้พอดีเลยว่าแถวราชพฤกษ์เนี่ยรถยังติดอยู่ไหมก็คือสรุปแล้วยังติดอยู่ขอบคุณทางคุณธ
5: น
2: พรด้วย
5: นะ
2: คะค่ะยังไงขับขี่ระมัดระวังด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทางคุณพัทรพรด้วยนะคะสรุปแล้วราชพฤกษ์ก็ ในฝั่งขาเข้าเนาะก็คือยังดูรถยังเต็มพื้นที่กันอยู่นะคะเดี๋ยวสายถัดไปอยู่กับทางคุณไทเกอร์กันบ้างคุณไทเกอร์สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณไทเกอร์วันนี้วิ่งที่ไหนคะ
6: สาย36จากระยองมุ่งหน้าบางละมุงครับ
2: อ๋อค่ะ
6: ครับมีการซ่อมถนนอยู่นะครับในฝั่งขาเข้าปิดถนนปิดช่องจราจรไปประมาณ
2: กี่เลนนะ
6: 50ประมาณ50เมตรได้อะครับ
2: เขาทำกันช่วงเลนไหนอะคะ
6: อยู่เลนขวาเลยครับ
2: เลนขวาสุด
6: เลนขวานี่ปิดหมดเลย
2: เลนเดียว
6: ทำให้เหลือแค่เลนเดียว
2: ค่ะ
6: ตอนนี้ท้ายแถวประมาณติดประมาณกิโลกว่านะครับติดอยู่ตรงต่างระดับที่ตัดกับ331นะครับที่จะเลี้ยวไปทางสัตหีบหรือว่าจะเลี้ยวไปทางฉะเชิงเทราเข้าทางแม่แก้วนะครับ
2: ค่ะ
6: ครับผม
2: โอเคได้เลยค่ะขอบคุณ
6: การทำทางนะครับ
2: ค่ะ
6: รถใหญ่ก็เยอะแล้วก็รถมันก็จะเสียเวลาตรงนั้นหน่อย
2: ค่ะ
6: ฝั่งขาออกมุ่งหน้าระยองไม่มีปัญหานะครับปกติ
2: ค่ะจะมีปัญหาแค่ฝั่งขาเข้าเลยนะคะที่รถติด
6: ใช่ครับเพราะว่าเขาทำทางเขาขุดถนนมาซ่อมครับ
2: อืมได้ค่ะโอเคค่ะ
6: ครับฝากไว้เป็นข้อมูลครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทางคุณไทเกอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้15:39นะคะเราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
7: ฉันได้แล้ว
8: ผมก็ได้
7: ป้าก็ได
9: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ซื้อเลย
10: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากัน
12: ไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ซื้อเลย
10: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือ

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรัชเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ราคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
1: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
0: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

าดูเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรกันนิดนึงนะคะอันนี้เป็นประกาศจากทางรฟม.นั่นเองค่ะเขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะเป็นทิศทางฝั่งขาเข้าบริเวณบ้านอู่รถทัวร์มุ่งหน้าไปจนถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน38เพื่อเป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์ค่ะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่3ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะในวันที่8เมษายนจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569เวลาตั้งแต่22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะรายละเอียดนะคะในเรื่องของการสัญจรเดินทางเนี่ยในช่วงวันแล้วก็เวลาที่แจ้งไว้ที่จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าจนถึงบริเวณบ้านอู่รถทัวร์จนถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน38ช่วงเวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะใครที่ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเนี่ยจะสามารถสัญจรได้ฝั่งละ1ช่องจราจรนั่นเองทางนี้นะคะการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็รวมถึงมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันแล้วก็เวลาดังกล่าวค่ะดังนั้นถ้าไม่มีความจำเป็นนะคะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.เองก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรค่ะได้ที่หมายเลข0843565211นะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com นั่นเอง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะแล้วก็Line นะคะ @mrtpurplelineได้เลยมี @ด้วยนะคะนำหน้านั่นเองเป็นในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะนำมาแจ้งไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีการทำงานกันเนี่ยจนถึงช่วงสิ้นเดือนนี้เลยนะคะจะไปเสร็จสิ้นวันที่31พฤษภาคม2569นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในจุดอื่นๆกันต่อนะคะมาดูเรื่องของที่ก่อนหน้านี้เนาะแถวบริเวณทางหลวงหมายเลข307จากปทุมมุ่งหน้าบางคูวัดนะคะแยกปทุมวิไลมุ่งหน้าแยกบางคูวัดฝั่งขาเข้าในการจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาเลยในทิศทางฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณชัยรัตน์ด้วยค่ะเข้าขาออกทางหลวง307นะคะสามารถใช้กันได้ดีส่วนเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ที่มีการพูดคุยกันไปเราย้ำกันให้ทางหลวงหมายเลข36จากพัทยามุ่งหน้าไประยองนะคะช่วงตั้งแต่ต่างระดับเขาไม้แก้วไปต่างระดับโป่งค่ะฝั่งขาเข้าเนี่ยจะมีการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าจะมีการซ่อมแซมผิวจราจรเลยปั๊มปตท.ชลบุรีทางหลวงหมายเลข36ประมาณกิโลเมตรที่14ฝั่งขาเข้านะคะประมาณ300ถึง400เมตรจะมีทางเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมผิวจราจรกันอยู่ความยาวประมาณ50เมตรค่ะก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยนะคะมีการกีดขวางช่องทางขวาแล้วก็ช่องทางกลางด้วยขอบคุณข้อมูลจากทางคุณไทเกอร์ด้วยค่ะในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะในช่วงนี้นี่มีเพิ่มเติมเข้ามาอีก1รายเกิดขึ้นที่บริเวณถนนงามวงวานฝั่งขาเข้าช่วงแยกแครายมุ่งหน้าแยกพงเพชรนะคะเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรเนี่ยมีรถเก๋งทั้งหมด2คันที่เหมือนชนกันนะคะแล้วก็เลยไปอีกประมาณ20เมตรเป็นรถเก๋งกับรถกระบะชนกันเหมือนกันกีดขวางเลนซ้ายของทางด่วนย้ำนะคะเป็นเลนซ้ายของทางด่วนที่บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรค่ะทำให้การจราจรได้รับผลกระทบทำให้รถเนี่ยที่ขับผ่านในจุดดังกล่าวต้องชะลอตัวนะคะในจุดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรแต่ว่าถ้าเกิดผ่านไปได้แล้วเนี่ยก็จะสามารถเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นในฝั่งกลับกันนะคะฝั่งกลับกันมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะค่ะแต่ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรนะคะก็ยังสามารถเคลื่อนตัวกันได้ตามๆกันเรื่อยๆกันไปอยู่ในขณะที่ราชพฤกษ์นะคะ
สภาพการจราจรเนี่ยแล้วก็สถานการณ์หลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายรถที่ต้องบอกว่าเป็นรถเทรลเลอร์ที่เขาจอดเสียกันไปก่อนหน้านี้นะคะเคลื่อนย้ายกันไปพ้นการขีดขวางไปแล้วแต่ว่าปริมาณรถในพื้นที่ราชพฤกษ์วันนี้นะคะฝั่งขาเข้าเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะอยู่ยิ่งจะเป็นช่วงของแยกบางขุนกองตรงอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองมุ่งหน้าไปสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์การจราจรรถค่อนข้างติดค่ะเพราะว่าพอขึ้นไปบนสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์แล้วนะคะก็จะมีรถที่จอดเสียอยู่บนสะพานเหมือนกันฝนไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีการเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังนะคะเป็นรถใหญ่รถบรรทุกจอดเสียทำให้รถก็คือติดสะสมเหมือนกันแล้วก็มีท้ายแถวด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณพัทรพรด้วยก็ขับผ่านไปในโซนนั้นประมาณช่วง10นาทีที่แล้วแล้วก็รายงานกันเข้ามาก็ทำให้เราได้รู้ว่าโอเคสถานการณ์ล่าสุดราชพฤกษ์ช่วงเย็นนี้ก็ยังมีปริมาณรถที่ชะลอตัวรถติดกันอยู่คล้ายๆกับตอนบ่ายๆที่ผ่านมานี้เลยนะคะแจ้งไว้เป็นข้อมูลการในเรื่องของการเดินทางนะคะการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุที่อาจจะกระทบเรื่องการเดินทางด้วยสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าเรากลับมาเดินทางกันต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาคืบหน้าเพิ่มเติมด้วยกับเรื่องของถนนที่ทรุดตัวลงนะคะที่บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์นั่นเองติดตามกันต่อได้ในชั่วโมงหน้าค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคม2569นี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จังหวัดนครศรีธรรมราชออกประกาศด่วนแจ้งเตือนประชาชนทุกพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังช่วงวันที่9ถึง10พฤษภาคม2569หลังได้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความเสี่ยงเกิดสาธารณภัยจากฝนตกสะสมล่าสุดนายสมชายล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือและระบบสื่อสารตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งนี้จังหวัดได้กำชับให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ลาดเชิงเช่นอำเภอลานสกาพิปูนช้างกลางนพิตำพื้นที่ลุ่มต่ำอำเภอปากพนังเชียนใหญ่เฉลิมพระเกียรติและบริเวณริมทางน้ำให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำหลากและจุดเสี่ยงอันตรายผู้บัญชาการทหารบกเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่สั่งการดูแลทหารใหม่รอบด้านคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการฝึกทหารใหม่ผลัดที่1ทับ69ของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่44และกองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5พร้อมตรวจเยี่ยมเป็นพยาบาลและโรงนอนภายในหน่วยฝึกรวมทั้งได้พบปะให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่1พร้อมกำชับผู้บังคับหน่วยทุกระดับกำกับดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิดปรับรูปแบบการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและเป็นไปตามมาตรฐานของกองทัพบกพร้อมติดตามประเมินสุขภาพทหารใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคลมร้อนและปัญหาสุขภาพจิตรวมทั้งให้กำลังพลทุกนายมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ในทันทีเมื่อเกิดเหตุนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของทหารใหม่และครอบครัวควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาตนเองระหว่างการฝึกเพื่อสร้างแรงจูงใจและต่อยอดเส้นทางอาชีพทหารในอนาคตธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
7: เปิดรับสมัครแล้วโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเวทีแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่12ถึง18ปีได้แสดงพลังความสามารถสืบสานดนตรีไทยและแสดงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 340,000 บาทโดยต้องใช้เครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3ชนิดร่วมกับดนตรีสากลพร้อมส่งคลิปการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้ตั้งแต่1ถึง12มิถุนายนนี้ผ่าน LINE ID @kita_award หรือเว็บไซต์ www.kitamusicawards.com
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ครับตังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าแล้วป่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: แต่ถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไปไหม
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
0: อ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ค่ะ16นาฬิกา15นาทีนะคะเดินทางกันในชั่วโมงนี้ค่ะอย่างที่แจ้งไว้แล้วตอนชั่วโมงที่แล้วเนาะว่าเดี๋ยวต้นชั่วโมงเนี่ยเราจะมาติดตามสถานการณ์นะคะเรื่องของถนนสุดตัวที่เกิดขึ้นบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะเดี๋ยวรายละเอียดอะไรยังไงเนี่ยจุดไหนนะคะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมคุยกันกับทางคุณนพพลนะคะมนมนัสสิทธิผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะคุณนพพลคะอันนี้

0: ในเรื่อง
1: ข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้ก็คือเป็นโครงการแต่ก่อสร้างท่อลอดถนนจรัญเป็นวงทางซึ่งเป็นผู้รับจ้างของสำนักการโยธานะครับก็เพื่อที่จะให้การระบายน้ำระหว่างทั้งสองฝั่งระหว่างทางถนนสองถนนจรัญสนิทวงได้มีการต่อเชื่อมกันเพื่อจะให้การระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับก็เลยทำให้เกิดการพุ่งตัวขึ้นมาก็อาจเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากดินสไลด์ที่เกิดจากการฝนตกหรือว่าน้ำฟองที่มันลดลงก็อาจดินอาจจะหายไปในส่วนนั้นก็ทำให้พื้นดินพุ่งตัว
0: ค่ะเป็นสาเหตุเบื้องต้นใช่ไหมคะสรุปแล้วตัวของถนนที่สุดตัวเนี่ยขนาดจะอยู่ที่เท่าไหร่อะคะกว้างหรือความลึกก็ค่ะ
1: ขนาดกว้างก็ประมาณ1ช่องจราจรแล้วก็ระดับความยาวประมาณสัก5เมตรนะครับ
0: ความยาว5เมตรลึกมากไหมคะ
1: ลึกตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักเมตรเศษกว่าครับ
0: ลึก1เมตรกว่าๆค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือสรุปแล้วมันเป็นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างกันเป็นเหมือนกับโครงการท่อลอดใช่ไหมคะของถนนจรัญสนิทวงศ์
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นของสำนักงานสำนักการโยธาอ่ะแล้วณตอนนี้สรุปแล้วในเรื่องของการจราจรที่ทางเขตอำนวยความสะดวกอยู่อะค่ะเบื้องต้นเนี่ยได้รับแจ้งมาว่าเหมือนทุกคนอะที่ขับผ่านจะต้องใช้อุโมงค
1: ์ใช่ครับ
0: ลอดแยกไฟฉายแทนทดแทนกันไปก่อนตอนนี้ข้อมูลยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไหมคะ
1: ยังเหมือนเดิมอยู่ครับก็ตอนนี้ก็คือก็คือเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ใช้อุโมงค์ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้ว่าในสภาพข้างล่างนั้นตอนนั้นดินสไลด์ไปถึงไหนแล้วนะครับก็คงต้องให้ทางวิศวกรเข้าไปตรวจสอบอีกทีนึงซึ่งสำนักการโยธาก็กำลังเข้าพื้นที่อยู่นะว่าจะต้องปิดแค่ไหนจะต้องใช้เวลากี่วันแล้วคงต้องตรวจสอบกันอีกทีนึงนะครับ
0: ค่ะเบื้องต้นมีการวางกำหนดการในเรื่องของระยะเวลาอะไรอย่างนี้ไว้ไหมคะ
1: อันนี้คือยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะก็ต้องรอทางสำนักงานโยธาให้กับผู้รับจ้างทีนึงว่ามาคำนวณดูว่าจริงๆแล้วมันความเสียหายมันจะเกิดมากน้อยแค่ไหนว่าตอนนี้เราดูด้วยสายตาจากภายนอกมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นมิดกับตาก็คงต้องตรวจสอบทางโครงสร้างทางวิศวกรรมจราจรก็อีกทีนึงนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าต้องรอข้อมูลจากทางสำนักงานโยธา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางนะครับ
0: ค่ะก็คือจะมีการปิดแล้วก็ปัดให้ไปใช้ทางอุโมงค์แยกไฟฉายชั่วคราวกันไปก่อนนะคะ
1: เรายังถือว่าเรายังโชคดีที่มีอุโมงค์ที่จะทำให้เราสามารถใช้เส้นทางนั้นได้อยู่นะครับ
0: อืมค่ะค่ะแปลว่าเบื้องต้นนะคะขั้นตอนถัดไปหลังจากนี้ค่ะจะมีการปฏิบัติหน้าที่อะไรกันยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ขั้นตอนก็คงจะต้องรีบเร่งสร้างปรับปรุงพื้นที่ให้เข้ามาใช้งานได้ทันไปปกติโดยเร็วนะครับให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าเส้นนี้จะถือว่าเป็นเส้นหลักในการใช้ทางสัญจรของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลหรือไปอะไรต่างๆก็คงต้องรีบเร่งดำเนินการเต็มที่ครับ
0: ค่ะข้อมูลตอนจุดที่มีจุดที่เกิดเหตุช่วงที่เกิดเหตุเลยสรุปแล้วในจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยมีใครที่ขับผ่านไปพอดีจังหวะสุดตัวพอดีแล้วก็ได้รับความเสียหายหรือได้รับอาการบาดเจ็บไหมคะ
1: มีผู้ที่รับบาดเจ็บเล็กน้อย1คนนะครับเป็นคนที่ใช้จักรยานยนต์ก็ไม่ประสงค์ที่จะไปโรงพยาบาลครับ
0: ค่ะบาดเจ็บเล็กน้อยเป็นจังหวะที่เหมือนกับสุดตัวพอดีเนาะโอเค
1: ครับคร
0: ับ ได้ค่ะมีข้อมูลอะไรอื่นๆเพิ่มเติมที่อยากจะแจ้งให้ประชาสัมพันธ์กับทางสาธารณชนเพิ่มเติมไหมคะ
1: ตอนนี้ยังไม่มีครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะยังไงขอบพระคุณข้อมูลเบื้องต้นด้วยนะคะ
1: ครับผมฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนที่ใช้เส้นทางด้วยนะครับขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณทางคุณนพพลด้วยนะคะมนมนัสสิทธิผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยนะคะก็ทางเขตก็จะมาดูแลในเรื่องของอำนวยความสะดวกการเดินทางสัญจรแล้วก็ภาพรวมต่างๆเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปตรวจสอบต่างๆประเมินโครงสร้างความเสียหายแล้วก็เน้นไปที่การเร่งการฟื้นฟูซ่อมแซมเพื่อที่จะคืนสภาพการจราจรให้กลับมาใช้ได้ตามปกติให้ได้เร็วที่สุดแต่ว่าณตอนนี้นะคะในเรื่องของการเดินทางสัญจรจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นจรัญสนิทวงศ์ซอย28พื้นที่ที่เกิดเหตุเลยเนี่ยจะอยู่ที่เลนซ้ายค่ะถนนเนี้ยมันจะมี2เลนด้วยกันเลนซ้ายจะเป็นจุดที่มีถนนทรุดตัวซึ่งรายละเอียดของการทรุดตัวของพื้นถนนเนี้ยนะคะความกว้างก็คือ1เลนเต็มๆพอดีเลยมันจะเป็นช่วงแบบเส้นแบ่งเลนพอดีเลยยาวอยู่ที่ประมาณ5เมตรแล้วก็ความลึกประมาณ1เมตรกว่า

0: จุดที่เกิดเหตุจะอยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชเลยนะคะตอนนี้ก็คือไม่ได้มีการเปิดให้ใช้การสัญจรเลยเพราะว่าต้องคำนึงในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักอันนี้ก็แจ้งทุกคนเลยที่ปกติอาจจะต้องมีการสัญจรผ่านเส้นนี้เป็นประจำหรือว่าในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะมีการปรับรูปแบบการจราจรให้ทุกคนเนี่ยใช้อุโมงค์แยกไฟฉายกันไปก่อนตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการนะคะว่าไปจนถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่จากทางสำนักงานโยธาเข้ามาประเมินกันอีกทีนึงในเรื่องของว่าความเสียหายเนี่ยมันอะไรที่มันมองได้ไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยนะคะมันจะมีการประเมินออกมาในรูปแบบไหนต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวอันนี้ต้องเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับการยืนยันแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมกันอีกทีนึงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยการจราจรสัญจรผ่านจุดนี้เนี่ยคือจะไม่สามารถที่จะใช้การได้นะคะสามารถที่จะใช้อุโมงค์แยกไฟฉายกันไปก่อนได้เลยก็อย่างที่แจ้งไว้เลยนะคะไม่ได้มีกำหนดการว่าจะจนถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงต้องรอข้อมูลมาเสริมกันอีกทีนึงส่วนในเรื่องของถนนที่มันซุดตัวลงเนี่ยนะคะในเรื่องสาเหตุต่างๆก็เบื้องต้นนะเป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้รับกันมาก่อนเนี่ยจากทางที่ท่านผอ.แจ้งมาก็อาจจะมาจากในเรื่องของการที่มีอยู่ในพื้นที่ของการเป็นโครงการสร้างนะคะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างท่อลอดถนนจรัญสนิทวงศ์เป็นความดูแลของทางสำนักงานโยธานี่แหละแล้วมันก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยในเรื่องของฝนดินสไลด์หรือน้ำที่ปริมาณลดลงแล้วทำให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดเป็นเหตุถนนซุดตัวที่ทุกคนเห็นกันตามภาพที่มีการเผยแพร่ออกไปตรงนี้ยังไงก็เดี๋ยวรอทางหน่วยงานทางการเนี่ยนะคะออกมาให้ข้อมูลอีกทีนึงละกันหลังจากที่มีการตรวจสอบกันแล้วเรียบร้อยแต่ว่าข้อมูลที่สามารถยืนยันได้แล้วนะตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจราจรที่ผลแจ้งไว้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยในช่วงนี้ทางสถานีวิทยุของเราก็จะพยายามย้ำเยอะๆละกันในเรื่องการเดินทางสัญจรในจุดดังกล่าวเพราะว่าก็จะกระทบกันไปด้วยเนาะแล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะเบื้องต้นนะคะจะมีการนำป้ายนำแบรีเออร์ต่างๆเนี่ยมากีดมาวางกั้นเอาไว้แล้วก็เป็นการให้ทุกคันเนี่ยเบี่ยงนะคะออกซ้ายเพื่อไปใช้อุโมงค์กันเป็นข้อมูลเอาไว้นะคะอัปเดตล่าสุดเลยขอบคุณข้อมูลจากทางผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยด้วยนะคะแล้วก็มีคุยกันทั้งกับทางผอ.เขตแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางสภ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้ามีข้อมูลในอนาคตอะไรยังไงเดี๋ยวนำมารายงานกันอีกทีนึงละกันเดี๋ยวในช่วงนี้กลับมาดูกันเรื่องของการจราจรอีกครั้งนึงละกันนะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุอะไรต่างๆกันด้วย เรื่องของการจราจรเนี่ยที่บริเวณถนนราชพฤกษ์นะคะคุณธวรินทร์น่ะไปมาเป็นทิศทางฝั่งขาออกช่วงเย็นนี่แหละ 4:00 นนี่แหละนะคะตอนช่วงของซอยจรัญสนิทวงศ์35มุ่งหน้าแยกถนนบรมราชชนนีนะคะการจราจรเนี่ยจะเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งก็ยังมีรถติดอยู่นะคะทุกคนสำหรับเส้นราชพฤกษ์นะคะฝั่งขาออกช่วงจรัญสนิทวงศ์35มุ่งหน้าแยกบรมราชชนนีส่วนในฝั่งกลับกันที่เป็นฝั่งขาเข้าคุณธนวรินทร์บอกว่ามันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าก็อาจจะมีปัญหาในฝั่งขาออกเลยนะคะจุดนี้ส่วนในเรื่องราวอื่นๆนะคะเดี๋ยวฝนขออนุญาตมาดูเพิ่มเติมกันนิดนึงวันนี้เนี่ยที่เป็นเคสแบบตามหาของตามหาอะไรก็สามารถจับคู่กันไปได้แล้ว1เรื่องเนอะ1คู่ใช่ไหมคะมันจะมีอยู่เคสหนึ่งที่พี่พัทฝากคุณพัทฝากฝนเอาไว้นะคะจะเป็นกรณีเรื่องของการขอคลิปกล้องหน้ารถค่ะเนื่องจากว่าช่วงตอน 10:50 ประมาณเนี้ยถึง 11:00 นะคะมันจะมีอุบัติเหตุที่ถนนบรมราชชนนีซอย2จะเป็นเกิดเหตุในช่วงเมื่อวานนี้ค่ะวันที่8พฤษภาคมเขาเกิดอุบัติเหตุกันนะคะที่บริเวณบรมซอย2รถ Honda ไม่แน่ใจว่าเป็นรถ CRV หรือว่า HRV ป้ายทะเบียน8กกยยักษ์ 3650กทม.เลี้ยวออกมาจากซอยแล้วก็มาชนท้ายเนี่ยรถเสียหายนะคะก็เลยอยากจะได้ภาพฟุตเทจจากกล้องติดหน้ารถของรถที่มีการขับผ่านสถานที่ดังกล่าวในช่วงวันแล้วก็เวลาเดียวกันจะเป็นวันที่8ตอน 10:50 ถึง 11:05 นาทีที่ถนนบรมราชชนนีซอย2เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณถวันนะคะก็มีการไปขอดูกล้องต่างๆกล้องวงจรปิดร้านค้าอะไรต่างๆในบริเวณนั้นเนี่ยนะคะก็มีได้รับมาเหมือนกันแต่เหมือนกับมันจะเป็นจังหวะอับมุมอับพอดีที่ไม่ได้เห็นจุดที่มีอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือนะคะจากคนที่สัญจรตามปกติเลยถ้าเกิดว่าใครยังมีฟุตเทจไว้อยู่ก็คือสามารถติดต่อมาที่ทางสถานีวิทยุของเราได้แล้วเดี๋ยวยังไงประสานงานกับทางคุณถวันเนี่ยคนที่ขอคลิปเนี่ยต่อให้นะคะอันนี้ก็ย้ำให้เนาะเผื่อแบบว่าช่วงเช้าใครอาจจะไม่ได้ตามมาฟังแล้วก็มาฟังกันในวันนี้กันอีกทีนึงนะคะช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะจะได้ถ้าเจอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็ส่งต่อแชร์กันต่อได้เลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะในเรื่องราวอื่นๆฝนขอย้ายมาดูนอกเหนือจากที่ทุกคนโทรมาแจ้งแล้วเนี่ยนะคะที่เบอร์1137หรือดอกจัน1808แล้วเนาะก็จะมีใน Twitter ต่างๆด้วยนะคะขอย้ายมาดูเพิ่มเติมกันสักครู่หนึ่งสำหรับข้อมูลอัปเดตในช่วง4โมงเย็นแล้วเดินทางมาแบบนึงเองก็ถึง4โมงแล้วนะคะการเดินทางสัญจรต่างๆนะคะแถวบริเวณโลตัสพระราม2ถนนพระราม2ทิศทางฝั่งขาออกเหมือนจะมีรถเยอะเหมือนกันความหนาแน่นค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าก่อนที่จะถึงต่างระดับบางขุนเทียนหน้าโลตัสนะคะหน้าโลตัสพระราม2เนี่ยมีรถพ่วง18ล้อเขาจอดเสียอยู่ในช่องทางหลักค่ะอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายกันอยู่นะคะเลยอาจจะทำให้การจราจรเนี่ยมีชะลอตัวเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าเราดูจากในแผนที่ไม่ได้มาจากแถวพระราม2แล้วขยับมากลางเมืองใจกลางเมืองกันเลยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของสุขุมวิทพร้อมพงประมาณนี้ประมาณช่วงซอย26 24อ่ะเข้ามาในซอยเนี่ยคือเส้นหลักก็จะมีติดขัดกันเป็นช่วงๆกันอยู่แล้วเนาะแต่พอในตัวซอยสุขุมวิทเองนะคะ26นี่ก็มีการจราจรชะลอตัวบ้างแต่ว่าซอยที่แน่นจริงๆเนี่ยค่ะจะเป็นซอยสุขุมวิท24เพราะว่ามันจะเป็นซอยที่จะเชื่อมต่อกับทาง BTS สถานีพร้อมพงษ์พอดีก็เลยทำให้ภายในซอยเนี่ยการจราจรติดขัดหนาแน่นค่อนข้างมากในช่วงเย็นวันนี้นะคะเพราะว่าหลายคนเนาะที่เขารู้เส้นทางอ่ะก็จะใช้เส้นเนี้ยในการใช้เป็นทางลัดเพื่อไปออก BTS นั่นแหละท้ายแถวก็จะสะสมไปจนถึงซอยอรรถกวีนะคะพระราม4เลยอ่ะค่อนข้างไกลเหมือนกันเป็นข้อมูลให้สำหรับใครที่เดินทางกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะในเมืองรถค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยอ่ะก็ลองดูนะคะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมีหลายคนที่ใช้เส้นทางขาออกเดินทางไปเที่ยวไปอะไรกันพอสมควรเลยนะคะไปชลบุรีอะไรเงี้ยก็หลายคนแล้วที่โทรมาพูดคุยกันหรือว่าเราเห็นจากเส้นทางต่างๆเนาะที่เป็นทิศทางฝั่งขาออกเนี่ยก็มีการใช้การจราจรค่อนข้างพอสมควรเลยนะคะในเมืองจริงๆก็มีหลายจุดที่รถเยอะเหมือนเดิมเหมือนประจำวันเสาร์อาทิตย์นั่นแหละแต่ว่าโอเคช่วงนี้ภายในเมืองเนี่ยฝนดูจะไม่ตกแหละดูแค่คึมคึมเมื่อก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือดูสว่างขึ้นก็เลยยังไม่ได้ติดมากแต่ถ้าเกิดว่าตอนเย็นมันตกกันใหม่ทีนึงเนี่ยอาจจะหนักเพิ่มเติมด้วยนะคะช่วงที่ฝนมาอะไรต่างๆนะคะก็ทุกคนต้องระวังกันด้วยนะก่อนหน้านี้ประมาณไม่กี่วันที่แล้วเองมั้งเราเพิ่งจะมีการรายงานไปในเรื่องของคุณผู้ฟังผู้ชมเราเนี่ยเจอเป็นตัวตะขาบตัวใหญ่มากนะคะในบ้านเพราะว่าก็คือเขาก็มากับฝนมากับน้ำที่มันขึ้นมาแหละนะคะเพราะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะมีสัตว์แบบหลายชนิดมากที่มาพร้อมกับฤดูฝนนะคะก็ให้ทุกคนอะระมัดระวังกันด้วย แล้วก็พยายามหมั่นทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดอะไรเนาะช่วงนี้ก็เห็นข่าวอะไรกันต่างๆนะคะเตรียมตัวทำความสะอาดอะไรกันไว้ได้เลยแล้วก็รวมถึงสัตว์ที่อาจจะมาสร้างความรังคมรังคานอะไรกันด้วยในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะพยายามปิดประตูปิดช่องทางท่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าชักโครกอะไรต่างๆอ่ะให้มันมิดชิดเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางที่สามารถป้องกันได้นะคะให้ไว้เป็นข้อมูลกันด้วยในช่วงฤดูแบบช่วงอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้นะคะแต่ว่ากรมอุตุเขาก็มีการประกาศแจ้งออกมาแล้วนะว่าช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่มันแปรปรวนจริงๆแหละในประเทศไทยนะคะอย่างเช่นช่วงภาคเหนือฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางก็คือจะรวมกรุงเทพกับปริมณฑลด้วยที่จะมีฝนฟ้าคะนองกันค่อนข้างบ่อยๆลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วก็มีลมกระโชกแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็คือ 60% ร้อยละ60แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากวันที่10พฤษภาคมนี้อากาศที่มันแปรปรวนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะในช่วงเนี้ยจะดีขึ้นนะคะจะมีผลกระทบไปจนถึงแค่วันที่10พฤษภาคมแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงแต่ว่าคิดว่าน่าจะ stable กว่าเดิมแล้วก็ใครจะวางแผนการเที่ยวการเดินทางอะไรน่าจะง่ายขึ้นเพราะว่าพอมันช่วงแบบฝนตกหนักตอนเย็นๆแบบนี้เนาะมันก็ทำกิจกรรมหลายๆอย่างไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะกระทบเรื่องการเดินทางอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะก็เดี๋ยวรอดูอันนี้เป็นประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เลยนะคะล่าสุดเลยวันที่9พฤษภาก็คือหลังวันที่10ก็คือพรุ่งนี้แหละค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าตรงไหมอะไรยังไงกันนะคะขอบคุณกำลังใจจากคุณผู้ฟังด้วยคุณกระปุกแดงมาเม้นนะคะบอกว่าส่งกำลังใจให้แล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่ายังฟังอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนนะคะท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเลยนะคะบางขุนนนท์ฝนตกฝนตกแต่ว่ามาแป๊บเดียวโอเคขอบพระคุณข้อมูลด้วยนะคะคอมเมนต์ก็คือสามารถเข้ามาพิมพ์ทิ้งๆกันไว้ได้ใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาคอมเมนต์ไว้ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบรวดเร็วก็โทรมาก็ได้หรือว่าใครที่มีแอปพลิเคชันอะไรอย่างนี้เนาะก็โทรจากในฟีเจอร์ของแอปก็ได้หรือถ้ามันเป็นเหตุด่วนก็กด SOS มาได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องฝนฟ้าอากาศอะไรต่างๆกันไปนะคะมาดูการเดินทางอื่นๆกันต่อนะคะมอเตอร์เวย์เนาะก่อนอันนี้มันมีอุบัติเหตุไปใช่ไหมคะมาเช็คกันอีกทีนึงช่วงเย็นสาย7ดีขึ้นนะคะปริมาณรถดีขึ้นไม่ได้รถติดแบบหยุดนิ่งและไม่ได้เคลื่อนตัวช้าขนาดนั้นก็อาจจะยังมีปริมาณรถที่ไม่ได้น้อยมากนะคะในช่วงประมาณกิโลเมตรที่81นะคะจะเป็นเส้นมอเตอร์เวย์สาย7มุ่งหน้าไปบ้านฉางเนาะวันนี้คนก็ใช้เส้นเนี้ยเยอะเหมือนกันนะคะมาเจอใน Twitter บอกว่าทางราชพฤกษ์ทางฝั่งขาเข้าขาออกก็ยังรถเยอะอันนี้ก็อาจจะมีการชะลอตัวกันเกิดขึ้นนะคะวันนี้ราชพฤกษ์ค่อนข้างอ่วมจริงรู้สึกว่าจะมาตั้งแต่แบบสายๆแล้วถ้าฝนได้ยินไม่ผิดนะช่วงที่คุณพัชจัดรายการแล้วก็มาจนถึงช่วงฝนเลยจริงๆเนี่ยตัวรถที่มันเกิดเป็นเหตุจอดส่งจอดเสียอะไรเคลียร์แล้วนะคะแต่ว่ารถก็อาจจะยังเยอะอยู่บ้างเนาะงามวงวานนะคะจากแยกแครายไปทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรนะคะอาจจะมีการจราจรชะลอตัวนิดนึงแล้วก็เลยไปเล็กน้อยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเส้นนั้นอาจจะมีชะลอตัวกันอยู่บ้างในช่วงเย็นนี้นะคะแซวเป็นข้อมูลด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเหมือนอุบัติเหตุ2จุดที่แบบเกิดใกล้ๆกันเลยนะคะอ่ะพอมาดูเรดาร์แล้วนะคะช่วงเย็นวันนี้เนี่ยก็คือกลุ่มฝนเนี่ยคือจะเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะนาโนมค่อนข้างที่จะคงที่บางจุดเนี่ยอย่างเช่นถ้าในกรุงเทพมันก็จะยังเป็นฝั่งแบบช่วงฝั่งทนอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะทุกคนแบบทวีวัฒนาที่จะพอเจออยู่บ้างแล้วก็จะเริ่มมาทางขวาแหละนะคะตะวันออกตลิ่งชันบางกอกใหญ่คลองสานอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่อาจจะมีเจอกลุ่มฝนกันบ้างเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร แล้วก็จะไปนู่นเลยค่ะโซนนครปฐมวันนี้ส่วนใหญ่คุณผู้ฟังเราก็มีจะชอบขับไปโซนนั้นเหมือนกันนะเพิ่มเติมกันได้นะคะก็จะเจอเป็นกลุ่มฝนเหมือนกันสีเขียวกันอยู่นะคะแถวบริเวณสามพรานแปลว่าถ้าสีเขียวก็คือไม่เยอะมากนะคะระดับฝนตกเนี่ยไม่ได้หนักเบาๆแบบสีเขียวเนาะแล้วมันจะค่อยๆไต่ระดับไต่ระดับกันไปเรื่อยๆสีส้มสีแดงอะไรแบบนี้นะคะถ้าใครที่ดูเรดาร์ไปพร้อมๆกันก็ง่ายดีนะฝนว่ามันก็ง่ายดีสมมติว่าเราจะเดินทางไปที่อื่นอะไรเงี้ยก็จะเห็นแบบเรียลไทม์เลยอันนี้เซิร์ชใน Google ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปดูผ่านทางแอปของเราก็จะมีฟีเจอร์นี้ไว้เหมือนกันนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะอันนี้จะเป็นเรื่องการจราจรแล้วก็สภาพอากาศในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าเรากลับมาเดินทางกันต่อเนาะช่วงนี้ไปพักโฆษณาสักครู่นึงค่ะ
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

มีมาประกาศจากทางสำนักงานเขตบางกอกน้อยนิดนึงนะคะเพิ่มเติมให้เพราะว่าจากการจราจรเนี่ยที่บริเวณทางลงอุโมงค์นะคะมีการจราจรที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยเขตบางกอกน้อยเนาะอันนี้ก็คือสืบเนื่องจากเมื่อกี้นี้ที่เราคุยกันที่บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะฝั่งขาเข้าหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชใกล้กับแยกไฟฉายมันมีเหตุถนนสุดตัวก็เลยทำให้การจราจรนะเขาต้องไปใช้เส้นอุโมงค์แยกไฟฉายแทนแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ช่วงเย็นนะคะ 4:44 ก็ได้รับแจ้งมาว่าทางลงอุโมงค์มีการจราจรที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยมีประกาศมาบอกว่าเพื่อความสะดวกนะคะใครที่ขับรถมาเนี่ยเดินทางมาจากแยกบางขุนนนท์แนะนำนะให้สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายที่แยกสุทธาวาสได้พอเลี้ยวซ้ายในจุดนั้นเนี่ยมันก็จะไปเข้าถนนอิสรภาพนะคะเพื่อที่จะเป็นเส้นทางลัดออกสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ได้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันอีกหนึ่งออปชันแล้วกันนะคะเพราะว่าตรงอุโมงค์ก็คือกลายเป็นว่าเป็นรถติดในจุดนั้นแทนกันไปเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนั่นแหละมันมีเรื่องของถนนสุดตัวก็เลยทำให้เขาต้องปิดการจราจรกันไปก่อนชั่วคราวนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีกำหนดการอะไรด้วยว่าจะปิดไปจนถึงเมื่อไหร่เพราะว่าก็เดี๋ยวมันเพิ่งได้รับแจ้งเรื่องของถนนสุดตัวไปเนี่ยก่อนที่จะบ่ายสามนิดเดียวเองต้องตรวจสอบอะไรอีกสักระยะนึงอะค่ะเพื่อความปลอดภัยเป็นหลักเลยนะคะแล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการแจ้งว่าเขาจะพยายามซ่อมแซมปรับปรุงให้ได้กลับมาใช้งานเนี่ยให้ได้ไวที่สุดเนาะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยการจราจรก็คือจะมีใช้อุโมงค์ได้แล้วก็อันนี้ที่มาล่าสุดก็คือใครที่มาจากแยกบางขุนนนท์เลี้ยวซ้ายเข้าแยกสุทธาวาสได้แล้วก็เข้าสู่ถนนอิสรภาพก็ได้เช่นเดียวกันมันจะเป็นเส้นทางลัดที่ไปออกจรัญสนิทวงศ์แทนอีกหนึ่งออปชันนะคะอันนี้ก็ถือเป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมละกันนะคะสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นที่บริเวณจรัญสนิทวงศ์ช่วงเย็นนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนาะหลีกเลี่ยงแถวๆนั้นไปก่อนก็ได้มันจะอยู่หน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชเลยนะคะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเลี่ยงกันไปก่อนเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องไปแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วสมมติมีแพลนทำธุระหรือไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันพอจะเลื่อนได้เนาะเลื่อนกันไปก่อนก็ได้เพราะว่าช่วงนี้อาจจะวุ่นนิดนึงนะคะเรื่องของการเดินทางทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะคะด้วยโครงการของทางจสร้อยกันนิดนึงก็คือโครงการ Forget Me Not นะคะช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงค่ะตอนนี้เนี่ยคือเราก็ยังรับสมัครคนเข้าร่วมโครงการเรื่อยๆนะตลอดทั้งปีเลยถ้าเกิดว่าครอบครัวบ้านไหนที่รู้สึกว่าผู้สูงวัยที่บ้านเนี่ยอาจจะมีอาการหลงลืมมีโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมร่วมด้วยนะคะแล้วกลัวว่าวันนึงอาจจะมีความเสี่ยงที่จะพลัดหลงหรือสูญหายไปนะคะแนะนำให้สามารถโทรมาหาจสร้อยที่เบอร์1137หรือดอกจัน1808ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้เลยสิ่งที่เราจะทำนะคะพอเข้ามาเป็นเมมเบอร์แล้วเนี่ยก็คือ1เราก็จะมีการขอข้อมูลเนาะว่าผู้ป่วยชื่ออะไรอะไรยังไงครอบครัวที่ติดต่อได้เบอร์ติดต่อฉุกเฉินที่อยู่ปัจจุบันนะคะหรือที่อยู่ที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยคืออะไรบ้างไว้เป็นข้อมูลเอาไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะมีการจดเป็นเลข ID สำหรับผู้ป่วยคนคนนั้นก็คือ1คนต่อ1 ID นั่นแหละนะคะและจะมีการแจกเป็นเข็มกัดกับสติ๊กเกอร์ติดรีดเสื้อที่จะมีสัญลักษณ์ของโครงการก็คือดอกไม้ Forget Me Not นี่แหละเป็นสัญลักษณ์ของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์นะคะส่งไปให้ถึงบ้านเลยฟรีๆไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรทีนี้ถ้าเกิดว่าในวันธรรมดาทั่วๆไปเนาะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายต่างๆเนี่ยที่สมัครกันเข้ามาก็ติดเข็มกัดอันนี้หรือว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยติดเอาไปเลยเป็นลายเดียวกับเสื้อเราไปเลยนะคะแล้วใส่ให้เป็นประจำใส่แบบนี้ติดแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้ต้องใช้แต่ถ้าสมมติวันนึงเกิด
พลัดหลงออกไปจากบ้านเนาะอาจจะเป็นจังหวะที่คนที่บ้านอะทำนู่นทำนี่พอดีแล้วคลาดกันหรือพลัดหลงกันด้านนอกอาจจะเดินห้างอยู่แล้วไปเดินหลงกันคนที่เขามีอาการเรื่องของหลงลืมก็มักจะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในแง่ของการบอกที่อยู่หรือว่าบอกชื่อบอกอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะเข็มกลัดหรือสติ๊กเกอร์ที่มีสัญลักษณ์อันนี้แหละจะมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าคนทั่วๆไปที่เขาเห็นเนี่ยเขาสามารถที่จะสแกน QR code แล้วก็ติดต่อมาที่ทางจสรโดยตรงโดยการบอกเลข ID ที่ฝนแจ้งไว้ว่าจะมี1 ID ต่อ1คนบอกเสร็จทางสถานีของเราเนี่ยก็จะมีข้อมูลเอาไว้หลังบ้านว่าเลข ID เนี้ยนะคะ1234เลข ID เนี้ยคือใครแล้วก็เราจะต้องโทรหาใครติดต่อหาใครเพื่อที่จะพากลับบ้านได้พอในลักษณะนี้นะคะมันก็จะทำให้ญาติหรืออะไรเงี้ยค่ะเขามาเดินทางมารับได้ไวแล้วก็ไม่ได้หายไปนานเพราะยิ่งหายนานมันก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วถ้าเกิดว่าถามว่าเอ้ยอย่างนั้นอ่ะฉันทำเหมือนกับจดใส่กระดาษไว้แล้วก็ให้คุณแม่เนี่ยถือติดตัวไว้ไม่ได้หรอทำกันเองใส่เบอร์ใส่อะไรที่อยู่เอาไว้ไม่ได้หรอทำกันเองใช่ไหมคะจริงถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำได้แต่ว่าในเรื่องของความปลอดภัยเนาะในเรื่องของการที่นึกออกไหมคะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวเนาะชื่อเบอร์โทรหรือว่าที่อยู่เนี่ยบ้านของเราเนี่ยมันเป็นข้อมูลส่วนตัวมันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลตรงเนี้ยมันมาอยู่กับหน่วยงานตรงกลางที่จะเป็นคนประสานงานให้เพราะว่าทางสถานีของเรานะคะก็จะเก็บข้อมูลเนี้ยไว้แค่กับของทาง database ของที่นี่เลยของคนที่อยู่ในโครงการนี้เลยเท่านั้นจะไม่ได้มีการเผยแพร่โดยที่ไม่มีความจำเป็นเลยนะคะก็เท่ากับว่าคนที่จะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้ก็จะมีแค่ทางเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือนี่แหละมันก็จะมีความเหมือนกับปลอดภัยมากกว่าเชื่อมั่นได้มากกว่าแล้วอย่างหนึ่งก็คือสัญลักษณ์ต่างๆที่เป็นดอกไม้หรือการออกแบบดีไซน์เข็มกลัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดมาแล้วมีการร่วมออกแบบกันกับทางคุณหมอนะคะว่าโอเคมันเป็นสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นสากลคนทั่วไปเห็นก็จะพอที่จะนึกขึ้นได้ว่าโอเคมันเป็นสัญลักษณ์ของผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วดีไซน์ต่างๆอะไรเนี้ยมันก็สามารถที่จะติดกับเสื้อผ้ากับกระเป๋าก็ได้โดยที่ผู้ป่วยจะไม่ได้รู้สึกรำคาญเพราะว่าสมมติถ้าใส่ริสแบนเป็นต้นเนาะมันก็จะมีทำออกมาในรูปแบบบริสแบนอะไรใช่ไหมคะบางคนเขาจะรู้สึกไม่ชอบมันแบบรู้สึกอึดอัดรำคาญอยากจะถอดออกตัดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเป็นเข็มกลัดหรือว่าสติ๊กเกอร์ที่มันติดรีดไปกับเสื้อได้เลยอ่ะมันจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกมันก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้รู้สึกรำคาญหรือว่ารู้สึกว่ามีอุปกรณ์อะไรมาติดมาแทร็กตัวอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตลอดทั้งโครงการก็มีการวางแผนการคิดมาแล้วตั้งแต่ต้นจนจบเลยอันนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้มาสมัครกันเยอะๆนะคะฝากเอาไว้ด้วยในช่วงนี้เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อม

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีทอบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดี
1: ดีทอบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: นายกแจงยิบสยบข่าวลือเผยพบคุณมาเนสแจงไทยตัดสินใจยกเลิก MOU 44ไม่ได้พูดเรื่องเปิดด่านส่วนการปักปันเขตแดนการเจรจา JBC และ GBC ยังดำเนินการตามเดิมที่ทำอยู่พร้อมยันเกาะกูดเป็นของคนไทยย้ำรัฐบาลจะทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบโปร่งใสและยึดถือความรู้สึกของประชาชนเป็นสำคัญกองทัพบกแจงกรณีชาวบ้านหาอึ่งถูกกัมพูชาไล่ยิงเป็นเรื่องเข้าใจผิดความจริงแล้วเป็นคนไทยที่เข้าไปหาของป่าเหมือนกันแต่พูดภาษากัมพูชานายกยังได้หารือทวิภาคีนายกสิงคโปร์เห็นพ้องทำอาเซียนให้แข็งแกร่งเดินหน้าเชื่อมต่อพลังงานอาเซียนและสรุปผลการประชุมอาเซียนรัฐบาลสานต่อการต่างประเทศเพื่อประชาชนหนุนอาเซียนเข้มแข็งพร้อมรับความไม่แน่นอนคุมตัวหนุ่มจีนรถคว่ำสู่การบุกคนบ้านพักพบคลังแสงอาวุธพงะซีโฟผูกเสื้อเกราะเตรียมพีชีพตำรวจสั่งอพยพชาวบ้าน EOD รุดปลดชนวนจังหวัดชลบุรีด้านผบ.ตร.สั่งตรวจสอบทุกมิติหลังจับกุมชาวจีนซุกซ่อนอาวุธสงครามที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงโดยอ้างว่าจะนำมาก่อเหตุพีชีพที่พัทยาล่าสุดตำรวจเตรียมคุมตัวนายหมิงเฉินซันวัย31ปีส่งสารจังหวัดพัทยาฝากขังตม.เพิกถอนวีซ่ากรมราชทัณฑ์ชี้แจงกรณีคุณสมบัติการพักโทษทักษิณชินวัตรยันปฏิบัติตามกฎหมายพักโทษคนละส่วนกับระเบียบคุมขังนอกเรือนจำเด็กพี่มั่นใจทักษิณพักโทษใช้เวลาพักผ่อนกับลูกหลานไม่คิดเอาคืนใครอัดพวกขวางพักโทษจองเวรไม่จบสิ้นชี้ควรปล่อยวางให้อภัยสทสั่งเฝ้าระวังฮันตาไวรัสหลังพบผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญต่างประเทศกรมการแพทย์ยันไทยยังไม่พบการระบาดแนะปชช.เข้มงวดสุขอนามัยสุพม่าสั่งตรวจปลากระป๋องทั่วประเทศเส้นไม่ตรงปก3เจ้าย้ำไม่ใช่แค่โรงงานเดียวพร้อมขยายผลไร้ข้อยกเว้นบุกยิงผู้ใหญ่ภูพี่ชายส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยแต่ปืนไม่ลั่นผู้ก่อเหตุหนีขึ้นโรงพักไปมอบตัวเองท่ามกลางความมึนงงของตำรวจคอมมานโดดักรวบหนุ่มลวงเด็กหญิงวัย14หลังคุยผ่านเฟซบุ๊กก่อนวางแผนนัดพบพาไปขืนใจพ่อแม่ช็อกรู้เรื่องรีบพาแจ้งความตำรวจสายสกอตอัดคลิปหลังน้ำตาปล่อยโฮแชร์ความลับอ้างถูกพี่ชายล่วงละเมิดซ้ำซากแต่ไร้คนช่วยแถมโดนแม่ฟ้องมรดกซ้ำลั่นตัดขาดทายาทตระกูลดังกทม.ถกจัดระเบียบงานรุกขกรรมดันคู่มือดูแลล้อมย้ายต้นไม้สร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วกรุงอุตุเตือนอากาศแปรปรวนจนถึง10พฤษภาคมนี้โดยภาคเหนืออีสานตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกทม.ปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่จากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงพายุถล่มโคราชน้ำท่วมขังถนนสายสีคิ้วด่านขุนทดรถชะลอยาว4กิโลเมตรเตือนระมัดระวังการเดินทางทรัมป์ประกาศหยุดยิงสงครามรัสเซียยูเครน3วันฉลองวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ลิซ่าและลิสามโนบาลสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกร่วมโชว์เปิดฟุตบอลโลก2026ฟีฟ่าประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการโดยพิธีเปิดจัดทั้ง3ประเทศเจ้าภาพเม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐลิซ่าจะขึ้นโชว์ร่วมกับศิลปินระดับโลกอีกหลายคนในพิธีเปิดที่สหรัฐในวันที่12มิถุนายนนี
4: ้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
2: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขาครับ
1: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17นาที17นาทีนะคะเดินทางกันต่อนะคะอยู่กับดีเจศักดิ์สยามมูลเทพคุณชอนะคะเดินทางมาถึงชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วเรียบร้อยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยเลยนะคะไม่ว่าจะรับฟังกันอยู่หรือว่ารับชมกันอยู่เนาะผ่านทางไลฟ์ของเรานั่นเองนะคะช่วงเย็นนี้น่าจะมีการเดินทางกันอีกรอบใหญ่ๆรอบนึงเนาะออกไปหาอาหารเย็นกันทานใช่ไหมคะทักทายคุณกระปุกแดงด้วยนะคะคุณ VIP แล้วก็คุณระพีท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณ VIP บอกว่าแถวบางบอนมีเสียงฟ้าร้องใช่ไหมคะอ๋อแปลว่าฝนยังไม่ตกแต่ว่ามีเสียงฟ้าร้องอะไรแบบนี้แล้วหมาสั่นกระโดดมาให้กอดเลยนะคะน้องหมาจะขี้กลัวอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวต้นชั่วโมงนี้นะคะมาดูเรื่องจราจรบางจุดกันหน่อยดีกว่าเพราะว่ามีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งมาเหมือนกันนะคะแถววิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกช่วงแยกหลักสี่ไปดอนเมืองนะคะเย็นนี้จริงๆใช้การได้ค่อนข้างดีเลยวิภาวดีรังสิตวันนี้ฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะใช้การได้เหมือนกันเลยค่ะทั้งสองฝั่งเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีเลยส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุก่อนหน้านี้จะมีเกิดขึ้นที่ถนนเพชรเกษมคุณตู่ระยองนะคะน่าจะมีแอปอยู่แล้วแล้วก็เลยกด SOS มาแจ้งอุบัติเหตุเป็นเส้นเพชรเกษมนะคะทิศทางฝั่งขาเข้าช่วงปากท่อมุ่งหน้าห้วยซินสีนะคะประมาณกิโลเมตรที่119บวก600ลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นรถกระบะกับรถจักรยานยนต์แล้วก็คนที่เขาขับจักรยานยนต์มาเนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยยังไม่ทราบว่าสาหัสหรือว่าเล็กน้อยอะไรยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้คือตัวของอุบัติเหตุจะอยู่ที่เลนขวานะคะก็จะกีดขวางเลนขวาเป็น1เลนนะย้ำกันอีกทีนึงเป็นกิโลเมตรที่119บวก600ค่ะเส้นเพชรเกษมฝั่งขาเข้าช่วงปากท่อถึงห้วยซินสีนั่นเองฝั่งกลับกันที่เป็นฝั่งขาออกการจราจรไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ติดนะคะโซนนี้ก็คือขาเข้าก็คือจะมีชะลอตัวกันจุดที่มีอุบัติเหตุนั่นแหละพอเลยไปแล้วหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยจะไม่ได้ติดขัดไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งจุดเมื่อกี้ฝนใช้มือซ้ายเอื้อมาก็งงอยู่ทำไมไม่ใช้มือขวาที่บริเวณถนนมหิดลนะคะถนนมหิดลตอนแรกก็ถนนมหิดลอยู่ในกรุงเทพหรืออะไรยังไงมันคือที่เชียงใหม่นู่นเลยนะคะเป็นเส้นที่จะมุ่งหน้ามาจากสนามบินค่ะท่าอากาศยานานาชาติเชียงใหม่นะคะตรงข้ามกับ The Backyard มหิดลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีอุบัติเหตุเป็นรถชนกัน3คันแล้วชนแรงมากเพราะว่าตัวของน่าจะเป็น SUV นะ SUV เนี่ยตัวกระบะตัวหมายถึงว่ากระโปรงหน้ารถเนี่ยยับเยินเลยนะคะไปจนถึงด้านข้างของรถทางฝั่งผู้โดยสารด้วยฝั่งคนนั่งข้างคนขับเนี่ยยุบไปเยอะเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าชนกันลักษณะไหนแล้วก็คู่กรณีก็จะมีเป็นรถกระบะที่เขาแบบต่อเติมด้านบนแล้วก็เก่งอีกหนึ่งคันนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าชนกันแรงมากเลยอยู่เลนซ้ายแบบช่วงไหลทางแล้วค่ะการจราจรไม่กระทบอะไรมากนะคะนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูการเดินทางบนทางพิเศษกันก่อนนะคะเดี๋ยวเอาสายการทางพิเศษก่อนจากทางคุณพรพิพัฒน์ทองสามศูนย์บริหารการจราจรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีช่วงเย็นครับคุณศักดิ์สยามนแล้วก็ท่านผู้ฟังจอสลอยครับ
1: ค่ะช่วงเย็นนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างคะรถติดไหมคะ
2: ครับผมเดี๋ยวยังไงมาเริ่มกันที่สายเฉลิมมหานครก่อนแล้วกันนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมตั้งแต่ดินแดงมาเลยครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้รถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงเนินทางลงเพลินจิตมาเลยครับปัญหาสะสมมาจากช่วงบริเวณทางลาดบอนไก่ที่มีปริมาณรถมากนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือยังถือว่าใช้การได้ดีครับทางออกตุ้มพิทักษ์แล้วก็ทางลงพระราม4เวลานี้ยังถือว่าชะลอตัวแค่ตามรถไฟแดงครับส่วนที่ฟังครับขั้นขาออกเมืองครับตอนนี้ก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดบ่อนไก่หนาแน่นยาวสะสมมาจากช่วงบริเวณทางลงดินแดงที่มีการก่อสร้างจากพื้นที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ในส่วนบางนาครับมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับผมนั่นแต่บางนาลดน้อยแล้วครับผ่านจุดนี้จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณขึ้นเนินสุขุมวิท62ครับแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นกันจนถึงช่วงเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนที่ฟังกับการครับจะหนาแน่นตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือมาจนถึงช่วงบริเวณทางลงอ่าวนางรองครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐนะครับมุ่งหน้าออกไปทางบางนาสำโรงก็ยังถือว่าคล่องตัวในส่วนต่างระดับท่าเรือครับที่มุ่งหน้าเข้าไปทางสะพานพระราม9นะครับเวลานี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวครับผมมุ่งหน้าไปทางดาวคะนองก็ยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันส่วนที่ฟังกับการขาออกเมืองเวลานี้แค่รถมากแต่ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับจะมีมาสะสมแค่ช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับก่อนเข้าช่วงต่างระดับท่าเรือประมาณสัก500เมตรนะครับที่มีการชะลอตัวในส่วนสายสีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวงวันมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางถนนรัชดานะครับก็ชะลอตัวประมาณสัก300เมตรนะครับสะสมมาจากตามรอบไฟแดงนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับคันสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณโค้งบางซื่อมาเลยครับหนาแน่นมาจากช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทที่มีปริมาณรถมากครับฝนที่ฟังกับการขาออกเมืองเวลานี้รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องเช่นกันครับผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับฝนที่ฟังกับการขาออกเมืองเวลานี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับผมนั่นแหละอโศก4ก็สะสมเล็กน้อยครับแล้วก็ในส่วนต่างระดับบางโคครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับพญาไทนะครับตอนนี้ก็แค่รถมากเช่นกันครับผมจะมีรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นยมราชแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับส่วนที่ฟังกับการขาออกเมืองมุ่งหน้าไปทางต่างระดับบางโคเวลานี้ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายฉลองรัฐนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเวลานี้แค่รถมากนะครับผมจะมีแค่ช่วงบริเวณทางออกจตุโชตนะครับเวลานี้ท้ายสะสมประมาณสัก500เมตรนะครับผมช่วงเนินทางลงนะครับแล้วก็ในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวครับจะมีสะสมแค่ช่วงบริเวณก่อนถึงทางลงด่านชลบุรีเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเวลานี้แค่ลดมากครับจะมีสะสมแค่ช่วงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาทั้งสองฝั่งเล็กน้อยครับผมแล้วก็ในส่วนสายปากีมพัทยานะครับแล้วก็ในส่วนสายอุดรพัทยาช่วงนี้ภาพรวมมันถือว่าคล่องตัวครับการใช้พิเศษฝากประชาชนเพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียนะครับสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังไงขอบคุณคุณสัตย์แท้มนในเบรกนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณพรพิพัฒน์ทองสามด้วยนะคะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะมาเพิ่มเติมกันให้ในช่วงนี้นะคะช่วงเย็นเนาะก็จะมีหลายที่เลยนะคะดูจากแผนที่อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีรถติดขัดกันบ้างด้านบนทางพิเศษนะคะไม่แน่ใจคุณหัวตัว99ยังอยู่ในสายอยู่ไหมนะคะคุณหัวตัว99อยู่ในสายอยู่ไหมคะ
3: คร
1: ับ ยังอยู่
3: คร
1: ับ ค่ะวันนี้ขับขี่ไปที่ไหนคะช่วงเย็นนี
3: ้ครับเดี๋ยวจะไปสัตยมนต์ก็ใช้ถนน375มาจากอำเภอดอนตูมนะ
1: ค่ะ
3: ก็ตอนช่วงเมื่อตอน 4:00 น. ครึ่งมีฝนตกแต่ว่าไม่หนักนะ
1: ค่ะ
3: อำเภอดอนตูมมาจนถึงนะครับสงขลาบกนี่ก็ตกตลอดแต่ว่าถนนก็ยังเปียกลื่นอยู่แต่ว่าฝนก็หยุดไปแล้วนะครับก็ยังไม่เป็นสนามแต่สนามบกติดนะครับติดทางรถไฟที่เดียวไม่ได้ติดที่อื่นนะครับเลี้ยวมาจาก375เลี้ยวขวาปุ๊บติดเลยนะครับก็แนะนำว่าถ้ายังติดอยู่ให้เข้าซอย3เลยสนามบกซอย3นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยตรงสี่แยกไฟเขียวไฟแดงนะครับแล้วก็ตรง รงข้ามทางรถไฟแล้วก็จะไปถึงถนน25มกราแล้วก็เลี้ยวขวาอีกครั้งนึงตรงสมาคมสุขสารนุเคราะห์ก็ยึดเข้าถนน25มกราแล้วก็จะมาออกตรงช่วงถนนหน้าพระได้ก็คือจะไม่ติดนะครับทางสายทหารบกมาแน่นเลยนะครับก็คือทางรถไฟที่เดียวด้านเขาออกดีกว่าเขาเข้ารถเยอะเลยนะครับก
1: ็
3: เข้ามาหน้าพระหน้าพระใช้ได้นะครับไม่เป็นปัญหาใช้ได้ดีโดยตลอดนะครับถ้าที่ดูฝาพระเราใช้ได้เทศาที่เข้ามาก็ยังใช้ได้อยู่นะครับขึ้นมาถึงตรงนี้ฝนไม่ตกแล้วรอบๆผมว่าสุ่มจริงๆจะไม่มีฝนละก็ตกมาแถวแถวฐานหมกช่วงต้นๆนั่นเองนะครับก็ออกมาจนถึงเกษมขนาดนี้เพชรเกษมมุ่งหน้าด้านขาเข้าตรงแยกประตูเอ็นติดถึงจะไปไม่ยาวนะครับไปในช่องทางด่วนต่างระดับไปทางพระประโทนจะได้ดีนะครับในที่ทางขาออกก็เพชรเกษมมุ่งหน้าแยกหนองขายังออกทางไปรัดประเขาก็ยังจะได้ดีอยู่นะครับไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าที่ส่องตาหน่อยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีกลุ่มเมฆแล้วเชื่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณหัวโต99ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้เรื่องของการจราจรนะคะนี่ก็จะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมนั่นเองเพิ่มเติมกันในช่วงเย็นนี้นะคะขอบคุณมากเลยส่วนในจุดอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะขอไปดูอุบัติเหตุจุดนี้กันเลยจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยที่บริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกแต่ว่าจะเป็นเพชรเกษมที่ช่วงของประจวบนะคะประจวบคีรีขันธ์พัทลุงจะอยู่ในช่วงโรงพยาบาลกระบุรีมุ่งหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะนี้เกิดอุบัติเหตุที่หน้าโรงเรียนบ้านบางสองราในทิศทางฝั่งขาออกค่ะซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตนะคะจำนวน3รายเลยด้วยกันเป็นรถเก๋งที่เขาขับมาแล้วก็ไปพุ่งชนกับร้านขายอาหารตามสั่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน3รายเป็นเพศชายนะคะทั้ง3รายเลยแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1รายทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้นำส่งโรงพยาบาลกระบุรีแล้วเรียบร้อยค่ะส่วนในเบื้องต้นเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ของสายตรวจลำเลียงบางใหญ่เนี่ยก็ต้องมีการร่วมมือกันกับทางเจ้าหน้าที่ร้อยเวร30สพ.กระบุรีเนาะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะคะว่าสาเหตุเนี่ยที่มีการขับมาพุ่งชนลักษณะเนี้ยเกิดมาจากอะไรด้วยการจราจรในเส้นทางดังกล่าวก็คือจะเป็นเส้นเพชรเกษมฝั่งขาออกช่วงหน้าโรงเรียนบ้านบางสองรานะคะจังหวัดระนองที่อำเภอเมืองเลยไม่กระทบมากนะคะเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งขาเข้าและก็ขาออกค่ะแต่ก็จะมีในตัวของอุบัติเหตุเนี่ยที่มีในเรื่องของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเป็นเหมือนแบบนั่งทานข้าวร้านอาหารตามสั่งนี่แหละแล้วก็นั่งอยู่ก็คือมีรถเนี่ยขับมาพุ่งมาชนนะคะอันตรายมากคือใครจะไปคิดเนาะว่าแบบนั่งอยู่ในร้านอาหารแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าบางทีบางบ้านบางครอบครัวเขาก็จะแบบสอนลูกๆเลยว่าถ้าเกิดว่าไปนั่งทานอาหารพยายามเลี่ยงร้านที่อยู่ชิดถนนหรือว่าแบบฟุตบาทอะไรเงี้ยมากจนเกินไปจริงๆแล้วร้านริมทางอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เสี่ยงมากแต่ว่าถ้าเกิดมันจะเป็นจังหวะที่เป็นช่วงโค้งพอดีนึกออกไหมคะหรือว่าจะเป็นจุดที่ต้องยูเทิร์นอะไรเงี้ยค่ะแล้วจะมีโอกาสที่เกิดเหตุในลักษณะว่ารถอาจจะแหกโค้งมาหรือทำความเร็วมาแล้วสูญเสียการควบคุมมันก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะนี้ได้เนาะดังนั้นก็ถ้าพยายามเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก็ดีนะคะแต่เข้าใจแหละมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดนะคะเพราะว่าก็คืออยู่ในโซนของร้านเนาะแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยได้รับได้ยินข่าวแล้วก็ได้รายงานข่าวเนี่ยในลักษณะที่รถเกยขึ้นไปบนฟุตบาทชนคนที่นั่งทานข้าวนั่งทานอะไรกันอยู่ในร้านบ้างเหมือนกันหรือว่าบางกรณีก็จะเป็นแบบเหมือนกับ ร้านที่ติดอยู่กับเป็นคูหาที่เป็นบ้านตึกแถวอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังถอยลงถอยรถเดินหน้ารถแล้วใส่เกียร์ผิดอะไรอย่างงี้เนาะก็ไปชนกับร้านอาหารข้างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้แล้วก็มีได้รับรายงานมาเหมือนกันนะคะค่อนข้างที่จะอันตรายกันเลยอันนี้ก็เป็นอันล่าสุดนะคะขอบพระคุณข้อมูลด้วยนะคะในเรื่องของการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไปเนาะอันนี้จะเป็นลำดับที่24ของวันนี้แล้วนะคะถือว่าไม่ค่อยเยอะวันนี้โอเคเลยทางที่จริงๆเนี่ยคนเดินทางในกรุงเทพก็เยอะแล้วก็คนเดินทางออกนอกต่างจังหวัดก็เยอะเหมือนกันนะวันเสาร์เนี่ยนะคะจะมีที่ไปต่างจังหวัดแบบใกล้ๆอะไรเงี้ยกันอยู่เสาร์อาทิตย์คนเที่ยวเก่งมากอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งไปเที่ยวกันมาหยุดยาวอาทิตย์นี้ก็เที่ยวกันอีกแล้วนะคะสุดยอดเลยเดี๋ยวฝนขอใช้ช่วงเวลาก่อนจะไปพักโฆษณาเนาะมาดูในกรณีที่คนขอความช่วยเหลือมากันนิดนึงในเรื่องของการตามหาของอะไรเงี้ยต่างๆนะคะวันนี้เรามีเจอกันไม่ได้เราเคสนึงเนาะเดี๋ยวมาเพิ่มจำนวนกันหน่อยดีกว่าคุณนิชปาคุณนิตานะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะบอกว่าลืมเป็นถุงพลาสติกสะพายข้างสีส้มเป็นลายการ์ตูนแต่คือด้านในเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ของมีค่าก็คือเป็นแท็บเล็ตยี่ห้อหัวเว่ยนะคะตัวแท็บเล็ตเนี่ยสีดำแล้วก็จะมีสายชาร์จของเขากระติกนงกระติกน้ำสีครีมนะคะอยู่ในถุงพลาสติกดังกล่าวนั่งรถแท็กซี่ค่ะวันนี้เลยตอนช่วง14:30 น.นะคะนั่งจากสำเพ็งไปลงที่วัดลุ่มเจริญศรัทธาค่ะแล้วพอหลังจากลงรถได้ไม่นานเนี่ยก็เหมือนไม่ทันได้สังเกตเห็นว่ารถแท็กซี่อ่ะวนรถกลับมาแต่ไม่ได้แสดงตัวให้ทราบเพราะว่าจำรายละเอียดไม่ได้แท็กซี่ก็ขับออกไปไม่พบเห็นอีกเลยเรื่องราวอ่านแล้วแอบงงก็คือน่าจะเป็นเหมือนกับว่าลืมของไว้บนรถนี่แหละแล้วก็เป็นจังหวะที่รถแท็กซี่กับรถอะไรอย่างเงี้ยละมั้งคะแต่ว่าตัวเองน่าจะยังไม่ได้รู้ว่าตอนนั้นนะคือลืมของเอาไว้อยู่ก็เลยไม่ได้ทันได้สังเกตว่าเป็นแท็กซี่ป้ายทะเบียนอะไรหรือว่าสีอะไรนะคะอันนี้ก็คนนิชตาเนี่ยก็คือเพิ่งแจ้งเรามาตอน 17:32 ที่ผ่านมานี่เลยนะคะแต่พออย่างงี้มันไม่ทราบสีไม่ทราบทะเบียนรถอะไรเลยอาจจะยากนิดนึงรู้แต่ว่านั่งจากที่ไหนไปลงที่ไหนนะคะนั่งจากสำเพ็งไปลงที่วัดนะคะวัดลุ่มเจริญศรัทธาช่วง14:30แล้วกันก็ถ้าเกิดพี่แท็กซี่เจอเนาะเจอของเนี่ยหรือว่าอาจจะฟังเราอยู่นะคะหันไปดูเบาะหลังนิดนึงถ้าเกิดเจอเป็นถุงพลาสติกแล้วข้างในดูมีของเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นแท็บเล็ตอะไรอย่างงี้เนาะสีดำติดต่อเรามาหน่อยนะคะที่จอชร้อย1137หรือว่าดอกจัน1808ได้เลยเราจะได้ประสานงานต่อให้คุณธนัทนะคะแจ้งมาตอน15:43แล้วก็ลืมเอาไว้ในตอน15:00เลยค่ะลืมเป็นกระเป๋าสตางค์ของผู้ชายนะคะภายในอ่ะก็จะมีเป็นบัตรสำคัญต่างๆทั่วไปเลยบัตรประชาชนใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งนะคะนั่งจากที่บริเวณแยกบุคโลไปลงที่ถนนวุฒิธากาศไม่ทราบป้ายทะเบียนเราก็ไม่ทราบสีเหมือนกันแต่เป็นรถแท็กซี่ค่ะก็ทำหายไปตอน15:00นะคะอันนี้ก็อีกเคสหนึ่งเหมือนกันถ้าเจอก็ฝากติดต่อกับเรามานิดนึงก่อนหน้านั้นไม่นานนะคะมีคุณเฉลิมชัยแจ้งแทนคุณลุงคุณเฉลิมชัยเนี่ยแจ้งแทนคุณลุงว่าคุณลุงอ่ะขึ้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองป้ายทะเบียน1มม.ช.ช. 6340กทม.นะคะลืมแว่นตาเรแบนไว้สีดำนะนั่งจากบางบัวทองไปลงที่หมอชิดตอน14:00ค่ะอันนี้ก็คือแบบยังแบบอุตส่าห์จำป้ายทะเบียนมาได้ด้วยเนาะหรือว่าไปหามาไม่แน่ใจนะแต่เป็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองป้ายทะเบียน1มม.ช.ช. 6340กรุงเทพมหานครนะคะคิดว่าถ้าได้ป้ายทะเบียนแล้วน่าจะง่ายขึ้นเอาไปตรวจสอบได้ว่าคนขับชื่ออะไรแล้วก็จะมีเบอร์ที่แบบรีจิสเตอร์เอาไว้แต่ว่าถ้าเป็นคนขับลักษณะแบบเวียนอะไม่ได้เป็นประจำอะอันเนี้ยอาจจะต้องยากนิดนึงแล้วก็ต้องติดต่อกับทางเจ้าของอู่หรืออะไรเงี้ยไปเลยนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าระหว่างนี้มีพี่แท็กซี่ท่านไหนติดต่อกลับมาเนาะเดี๋ยวเราจะรีบเร่งช่วยเหลือต่อให้นะคะ แล้วก็คุณดาลืมเป็นโทรศัพท์มือถือเอาไว้ค่ะเป็น Samsung A73 ถ้าใครไม่รู้ว่านั้นหน้าตายังไงนะมันจะเป็นสีเทานะคะดูแค่เป็น Samsung สีเทาก็ได้เราก็ใส่เคสสีฟ้าลายการ์ตูนน่าจะเห็นชัดอยู่นะคะเนื่องจากทางศูนย์ Toyota กิโลเมตรที่5ถนนบางนาตราดตอน 16:45 ค่ะไปลงที่หนามแดงตลาดป๋าเดชขึ้นแท็กซี่สีเขียวเหลืองแต่ว่าจำไม่ได้จริงๆว่าเป็นป้ายทะเบียนอะไรนะคะนี่แหละก็คือจะเป็นเคสที่เราตามหากันอยู่เนาะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าก่อนนั้นนั้นมันจะมีบอกของบางท่านของทางคุณดนุดาเนี่ยที่เจอแล้วเรียบร้อยแล้วก็น่าจะมีของอีกท่านหนึ่งเหมือนกันที่เจอแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าแท็กซี่เขาเจอเองแล้วก็เป็นฝ่ายติดต่อทางสสลอยมาเองก็ขอให้ประมาณ 3-4 เคสที่ฝนพูดไปเนี่ยพี่แท็กซี่เห็นทันเห็นแบบจังหวะเห็นทันด้วยหรือจริงๆอะถ้าผู้โดยสารขึ้นต่อค่ะแล้วเราเห็นว่ามันน่าจะเป็นของที่คนก่อนหน้าเราลืมเอาไว้เนาะก็แจ้งแท็กซี่ได้นะคะแจ้งคนขับได้เลยเดี๋ยวเขาก็รู้เองว่าต้องทำยังไงต่อเพราะว่ามันมักจะเกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นประจำกันอยู่แล้วเนาะนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ประมาณ 3-4 เคสในช่วงนี้นะคะฝากตามหากันให้หน่อยนะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อในระหว่างนี้มีใครอยากจะเพิ่มเติมการจราจรอะไรต่างๆใช่ไหมคะก็ส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะเรื่องทั้งการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
5: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
9: ่40ครับ
10: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
9: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
11: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนิน

0: มั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
1: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

มาเดินทางกันนะคะโค้งสุดท้ายพอดีนะคะทักทายคุณเอเอด้วยนะคะคุณกระปุกแดงด้วยเช่นเดียวกันบอกว่ามาส่งดีเจเดินทางกลับบ้านปลอดภัยเนาะคุณพีด้วยนะคะแล้วก็คุณพักเคอินด้วยนะคะคุณเอบอกว่าแวะมาส่งฝนกรุงเทพมีฝนตกหรือเปล่าถ้าที่ตอนนี้อยู่ยังไม่ตกนะคะจริงๆก็ก่อนหน้านี้ครึ้มกว่านี้อีกอันนี้คือเริ่มสดใสขึ้นมาแล้วนิดนึงนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเหตุอันนี้กันนิดนึงตอนต้นชั่วโมงเนี่ยนะคะเราได้รับแจ้งไปเป็นเหตุเพลิงไหม้อ่ะค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นพื้นที่ของโรงงานนะคะจะอยู่ในพื้นที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็มีการสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลลำลูกกามาแล้วว่าเกิดเหตุอะไรยังไงเนาะรายละเอียดนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็เหมือนกับตัวของโรงงานนะคะจะเป็นตึกร้างที่จุดเกิดเหตุคือจะเป็นตึกร้างที่อยู่ภายในโรงงานอีกทีนึงซึ่งโรงงานเนี้ยสิ่งที่เขาทำธุรกิจนะคะก็จะเป็นปูนนะคะทำปูนกันอยู่ที่ลำลูกกาคลอง9นะคะซึ่งในเรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูพื้นที่เนี่ยมีส่งไปแล้วดับเพลิงก็ออกไปแล้ว2คันก็คิดว่าพอดีไม่แน่ใจว่าตัวของเพลิงไหม้เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนหรือมันมีความเสียหายอะไรแค่ไหนเนาะแต่ว่ามีส่งรถดับเพลิงไป2คันก็น่าจะขนาดประมาณนึงเลยนะคะก็ขอให้ราบรื่นดีแล้วก็ยังโชคดีที่ว่าอันนี้มันเป็นตึกร้างก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้มีใครที่ติดค้างอยู่นั้นหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในตอนที่มีเพลิงไหม้เกิดขึ้นมานะคะน่าจะไม่ได้มีเป็นอันตรายต่อคนในพื้นที่เนาะแต่ว่าคนที่โรงงานเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันวันเสาร์ทำงานหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเลยก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เดี๋ยวให้ทางช่วงถัดไปอะมาตามกันต่อละกันนะคะส่วนในเรื่องของการจราจรกับอุบัติเหตุตอนที่เราไปพักกันมาเนาะพอกลับมาเนี่ยจริงๆจะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพอดีข้อมูลเพิ่งเข้ามาเลยสำหรับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นลำลูกกาเนี่ยนะคะเราคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลลำลูกกาแหละคุณสังวาลนะคะคุณสังวาลก็บอกว่ามีรถดับเพลิงสรุปแล้วออกไปถึง 7-8 คันเลยนะคะเยอะมากแต่สุดท้ายสามารถที่จะคุมสถานการณ์ได้แล้วค่ะไม่ลุกลามเกิดเหตุมาจากการไหม้ถังขยะที่อยู่ภายในโรงงานซึ่งตัวของโรงงานลักษณะมันเป็นอาคารที่โล่งโปร่งสูงไม่มีประตูนะคะมีถังขยะ2จุดจุดแรกมีถังขยะทินเนอร์ประมาณ20ถังจะเป็นจุดที่ไฟไหม้ส่วนจุดที่2อันนี้จะไม่ได้ไหม้นะคะแล้วก็ในวันนี้สรุปแล้วมีคนไปทำงานด้วยก็จะเป็นคนงานอยู่ที่10คนค่ะทางดับเพลิงก็คือระดมกันฉีดน้ำเลยตอน 17:44 นาทีแปลว่าใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าตัวของเหตุเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆอ่ะเมื่อตอน 17:00 นเลยนะคะสรุปแล้วคือรถดับเพลิงไปเยอะมากจริงก็น่าจะใหญ่อยู่แต่สรุปแล้วสามารถที่จะควบคุมไว้ได้ยังไม่ได้ลุกลามขนาดนั้นนั่นเองกลับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เมื่อกี้นี้เกริ่นเอาไว้นะคะคุณณัฐเนศเนี่ยบอกว่าที่บริเวณถนนร่มเกล้าเนาะฝั่งขาออกนะคะในช่วงของร่มเกล้ารำคำแหงไปจนถึงตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะคะตรงข้ามสวนซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีรถจักรยานยนต์กับรถสองแถวอะค่ะชนกันแล้วก็เลยทำให้กีดขวางเลนซ้ายไป1เลนมีได้รับบาดเจ็บด้วย1รายนะคะการจราจรค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวช้าค่ะกลับการที่เป็นขาเข้าเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟมันจะมีเป็นไฟแดงอะไรเงี้ยอยู่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งที่คือคุณพงศกรรายงานมาจากบรมราชชนนีค่ะบรมราชชนนีฝั่งขาออกช่องพุทธมณฑลสาย2มุ่งหน้าสาย4ก่อนที่จะถึงสะพานข้ามคลองทวีวัฒนาเกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นกระบะบรรทุกเสาเหล็กสีเงินความยาวประมาณ1เมตรชนกับรถเก๋งค่ะทำให้กีดขวางช่องทางด้านขวาของช่องทางคู่ขนานเป็นรถกระบะบรรทุกเสาเหล็กความยาว1เมตรชนกับรถเก๋งเนาะค่อนข้างอันตรายเลยต
อนนี้ก็อยู่ที่เลนขวากันทั้งหมดเลยนะคะกีดขวางเลนขวาของช่องทางคู่ขนานทำให้การจราจรจะมีชะลอตัวด้วยนะคะนี้เนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั่นเองฝั่งกับกันนะคะที่เป็นบรมขาเข้านี่ไม่มีปัญหาอะไรค่ะสามารถที่จะใช้การได้เคลื่อนตัวได้รถไม่ได้ติดนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณพงศกรด้วยนะคะรายงานกันเข้ามาให้เนี่ยตลอดทั้งวันเลยเนาะฝนจำชื่อได้อยู่นะคะแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันที่ส่งแจ้งเรื่องราวต่างๆในวันนี้ตั้งแต่ตอนเที่ยงจนมาถึง6โมงเย็นเลยนะคะก็ไว้ประมาณเท่านี้เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนาะเรากลับมาเจอกันอีกนะคะมีคนถามมาว่าอาทิตย์หน้ามาจัดรายการหรือเปล่าเจอกันตามปกติเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงถัดไปเนี่ยเป็นทางคุณณัฐยามาดูแลทุกท่านต่อตลอดการเดินทางเลยนะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: 1มิถุนายนเป็นต้นไปการประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
3: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
4: ่40ครับ
5: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
4: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
6: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
9: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
10: ฉันได้แล้ว
11: ผมก็ได
10: ้ป้าก็ได
12: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆ เลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำเพื่อขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18และ91นาทีนะคะตอนนี้อยู่กับทางคุณณัฐยาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสด
1: ี
2: ค่ะ
1: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะก็ช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะมีในเรื่องของการจราจรที่ติดขัดมากๆเลยบนถนนราชพฤกษ์เนี่ยนะคะ ก็คือติดมาตั้งแต่เช้ามาจนถึงแบบบ่ายๆเย็นๆเลยไม่รู้ว่าพอช่วง 5:00 น 6:00 นแล้วเนี่ยดีขึ้นไหมคือก่อนหน้านี้มันจะมีเป็นรถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำดื่มเขาจอดเสียกันอยู่เลนซ้ายของทางด่วนในเส้นราชพฤกษ์ขาเข้าก็เลยส่งผลให้ต้องใช้เวลาเคลื่อนย้ายกันอะไรเงี้ยค่อนข้างนานแล้วก็ช่วงบนสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์เองก็มีรถบรรทุกจอดเสียเหมือนกันทำให้มีรถติดหนักทั้งขาเข้าขาออกเลยอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นประเด็นนึงในเรื่องของการจราจรในวันนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเดินทางเนี่ยวันนี้จะมีเหตุเจอถนนสักตัวด้วยเกิดขึ้นนะคะที่บริเวณถนนจรัญสนิทวงจะอยู่หน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชเลยค่ะจะอยู่เลนซ้ายก็จะเป็นเดินทาง2เลนเลนซ้ายก็คือถนนยุบถนนยุบสุดตัวไปเลยนะคะส่วนในเรื่องของขนาดเนี่ยก็คือกว้างก็คือ1เลนนั่นแหละแล้วก็ยาว5เมตรลึกประมาณ1เมตรกว่าเจอได้รับแจ้งมาเนี่ยตอน 14:40 นาทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งไปดูตอนนี้เบื้องต้นอ่ะก็จะมีการปรับเปลี่ยนการเดินทางกันไปก่อนจะไม่ให้ผ่านในเส้นทางดังกล่าวแล้วก็จะให้ไปใช้อุโมงค์ตรงแยกไฟฉายแทนนะคะซึ่งพอมีการพยายามให้เบี่ยงรถให้ไปใช้ทางอุโมงค์เนี่ยกลายเป็นว่าตอนประมาณเกือบ5โมงทางสำนักงานเขตเขาก็แจ้งมาเพิ่มเติมว่าตรงทางลงอุโมงค์เนี่ยมีการจราจรที่ค่อนข้างหนาแน่นเลยก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมว่าถ้าใครที่ใช้รถมาจากแยกบางขุนนนท์น่ะให้เลี้ยวซ้ายไปแยกสุทธาวาสเพื่อที่จะเข้าสู่ถนนอิสรภาพแล้วมันจะเป็นทางลัดที่ไปออกจรัญสนิทวงศ์ได้เป็นอีกหนึ่ง การจราจรที่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สามารถใช้ได้ในช่วงนี้นะคะที่ยังไม่ได้มีการซ่อมจนเสร็จเพราะว่าเขาจริงๆมันเหลือ1เลนใช่ไหมคะแต่คือเขาที่เขาปิดไม่ให้ผ่านเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนี่แหละเพราะว่าไม่รู้ว่าข้างใต้เนี่ยมันเสียหายอะไรยังแค่ไหนเนาะแต่เบื้องต้นที่มันเกิดการสุดโตเนี่ยจะเป็นอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างนะคะเป็นโครงการท่อลอดถนนจรัญสนิทวงศ์ของทางสำนักงานโยธาอันนี้ก็จะมีทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ของเขตแล้วก็สำนักงานโยธามาตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์ก็ดูอีกทีนึงว่าจะมีการฟื้นฟูซ่อมแซมอะไรยังไงกันในเรื่องของเวลายังไม่ได้มีกำหนดการอะไรออกมาแน่ชัดนะคะก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้การจราจรก็จะเป็นในลักษณะนี้กันไปก่อนเนาะแล้วก็ล่าสุดนะคะก่อนที่จะเข้าช่วง 6:00 นเนี่ยมันมีเจอเป็นเหตุเพลิงไหม้โรงงานเป็นโรงงานที่เหมือนกับผลิตปูนนะคะแต่ว่าตัวของจุดที่เกิดเหตุเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นจุดถังขยะถังขยะคือเขาจะมี2จุดด้วยกันจุดแรกที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยจะเป็นถังทินเนอร์ประมาณ20ถังเลยแล้วก็ในวันนี้จะมีคนไปทำงานคนงานอย่างที่ประมาณ10คน ใช้รถดับเพลิงไประดมกันฉีดน้ำเนี่ย 7-8 คันเลยนะคะเป็นพื้นที่ของทางดับเพลิงอบต.ลำลูกกาอันนี้จะเกิดขึ้นที่ปทุมธานีก็ตอน 17:44 นาทีเนี่ยคือมีการควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังระดมฉีดน้ำกันอยู่เดี๋ยวอาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยคิดว่าไม่นานก็น่าจะเสร็จสิ้นภารกิจในจุดนี้กันไปมาพูดถึงเรื่องดีๆของวันนี้กันบ้างดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยในเรื่องของการตามหาของหายเนาะแล้วก็มีการจับคู่ไปให้1คู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวของเจ้าของเองเนี่ยเขาก็แจ้งทางสสร.มาว่าลืมเป็นเหมือนกับกระเป๋าสะพายข้างเอาไว้ชื่อคุณดนุดาแจ้งแทนแฟนนะคะกระเป๋าสะพายข้างทรงสี่เหลี่ยมสีเทาอะไรอย่างเงี้ยข้างในก็มีของมีค่าอะไรต่างๆนั่งไปลงที่รามอินทรา53มันจะเป็นเหมือนอู่ซ่อมรถอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะทำกระเป๋าลืมเอาไว้แล้วตัวของเจ้าของเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วก็คือกับไปที่อื่นแล้วไปที่อื่นต่อแล้วแต่ตัวพี่แท็กซี่เนี่ยบังเอิญนะคะคือคุณสมัยลูกอินคุณสมัยเนี่ยแก๊สหมดพอดี ก็เลยจะไปเติมพอจังหวะแบบจะลงจากรถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ เขาก็เลยหันไปเห็นว่ามันมีกระเป๋าที่ลืมเอาไว้อยู
2: ่ค่ะ
1: ก็เลยวนกลับไปที่เขาปล่อยผู้โดยสารลงพอคิดว่าน่าจะเป็นของคนล่าสุดน
2: ะ
1: ไปถึงก็เลยไม่ได้เจอตัวแต่ว่าตัวเองอ่ะรู้จักจสร.อยู่แล้วก็เลยเหมือนรีบแจ้งมาที่เรามันก็เลยเหมือนเป็นการจับคู่ไปแบบเกิดเหตุ ไล่เลี่ยกันมากๆใช่ค่ะเพราะว่าทางนั้นเนี่ยที่ลืมที่ทำหายไว้เนี่ยพอรู้ตัวว่าลืมปุ๊บก็โทรมาแจ้งเราเนาะแล้วตัวของพี่แท็กซี่เห็นว่าเก็บของได้ก็แจ้งเราทันทีมันก็เลยเหมือนกับมาจับคู่กันได้ก็มีให้พูดคุยอะไรกันไปพี่แท็กซี่เขาก็ตกลงกันไว้ว่าโอเคเดี๋ยวขับกลับไปที่อู่ให้แล้วก็มานัดเจอกันที่นั่นแกขับพาไปได้อะไรประมาณนี้นะคะก็น่ารักดีเป็นเรื่องราวของวันนี้ไปแล้วก็มีเรื่องของน้องแมวด้วยเหมือนกันนะคะน้องแมวเนี่ยเป็นแมวที่ยังเด็กอยู่เลยค่ะอายุประมาณไม่ถึง2เดือนจากที่คุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่าแมวตัวเนี้ยเกือบจะโดนรถทับไปแล้วเป็นรถกระบะเขาก็ขับมาเห็นว่าคันข้างหน้าเป็นรถบรรทุกแล้วมันมีแมวที่ตกลงมาจากรถบรรทุก
2: ติดรถบรรทุกมา
1: แล้วกระบะก็ขับมาแล้วก็เห็นว่าแมวตกลงมาแต่ว่าคิดว่าตัวเองอ่ะพ้นแล้วปรากฏว่ายังไม่พ้นแล้วมันจะเป็นจังหวะที่อีกนึงอ่ะจะเหยียบแล้วบังเอิญว่ามันมีเจ้าหน้าที่พอดีค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางสภ.ราชพฤกษ์นะคะเขาเรียกว่าขับไปพอดีเนาะผ่านไปตรงนั้นพอดีก็กำลังตรวจตราอะไรต่างๆอยู่ไปกัน2คนก็เลยทำให้เป็นจังหวะที่ไปช่วยเหลือได้ทันก็บอกกระบะว่าบีบแต่เรียกว่าอย่าเพิ่งขับนะเนี่ยเพราะว่าอีกนิดนึงก็จะชนน้องแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นน้องบุญรอดเพราะว่าอีกนิดนึงก็คือจะไม่รอดแล้วประมาณนั้นนะคะส่วนตอนนี้ทางตัวของน้องแมวเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าไปอยู่กับทางบ้านของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าอยู่ที่สน.อ่ะก็ยังไม่ได้มีใครที่มาขอไปเลี้ยงหรือว่าเป็นแสดงความเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันตกมาจากรถไอ้นี่ด้วยรถบรรทุกอ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าของหรือเปล่าน้องอ่ะคือแค่ติดรถไปอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะ
2: ค่ะ
1: เป็นสน.คลองตันนะคะเมื่อกี้ฝนพูดผิดเป็นสน.คลองตันนะคุยกันกับทางเจ้าหน้าที
2: ่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ใช่เพราะว่า
2: เป็นตำรวจสน.คลองตันซะ
1: อยู่ที่บ้านเจ้าหน้าที่เลยไม่ได้สน.แล้วเพราะว่าเหมือนน้องอ่ะขาหัก
2: ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คลองตันอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะเคยมีกรณีแบบว่ามีแมวน่ารัก
1: แมวอะไรเงี้ยหรอ
2: ไปนั่งทำงานด้วย
1: ถ
2: ู
1: กชะโลกถูกชะโลกกับสัตว์อะไรหรือเปล่าเก็บได้
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจบางทีอาจจะเครียดนะมีน้องแมวช่วย
1: แต่คือทางเจ้าหน้าที่เขาก็น่ารักมากเพราะว่าแมวอย่างที่บอกมันตกลงมาใช่ไหมคะแล้วน้องบาดเจ็บเยอะอยู
2: ่
1: เพราะว่าขาหักก็เลยเหมือนต้องมียาที่ต้องกินทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วให้อยู่ที่สน.อย่างเดียวมันอาจจะแบบไม่ได้สะดวกนึกออกไหมคะก็เลยพาไปเลี้ยงที่บ้านผมก็ได้ถามว่าแปลว่าแบบที่บ้านเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏมีอยู่แล้ว5ตัวบุญรอดเนี่ยจะเป็นตัวที่6ให้คุณแม่เลี้ยงอยู่วันนี้เป็นวันแรก
2: ถามแม่หรือยัง
1: ไม่
2: 5ตัวที่ได้มาที่มาเป็นแบบนี้หรือเปล่า
1: ไม่รู้เลยอาจจะช่วยเหลือมาเนาะ
2: แต่จะเปลี่ยนชื่อแล้วแต่น้องบุญรอดกลายเป็นน้องภาระไปแล
1: ้
2: ว
1: โอ้โหไม่หรอกน้องน่ารักสีเทาน่ารักเลยน้องเป็นวัยแบบหน้าเหมือนเคี้ยวอ่ะเพราะว่าน้องก็สนๆ
2: ใช่
1: เป็นเด็กอยู่เน
2: าะสัตว์อย่างที่แบบว่าเดือน2เดือนนะเป็นอะไรที่แบบว่าอ่อนมาก
1: ใช่ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเราอ่ะจะลง Twitter เอาไว้ให้อยู่ลง X ให้อยู่เป็นภาพเป็นอะไรเผื่อแบบเจ้าของที่แท้จริง
2: เขาอาจจะเป็นถ้าเกิดไม่มีเจ้าของเป็นแมวจรหรือว่าถ้าใครอยากเลี้ยงเนาะก็ไปขอได
1: ้ติดต่อได้ตอนที่เขาบอกว่าติดต่อที่ทางสน.ได้เลยสน.คลองตันได้แหละ
2: ใช
1: ่ไปขอรับเลี้ยงอะไรเงี้ยก็ได้ถ้าเราแบบมีพื้นที่มีอะไรพอจะเลี้ยงเนาะมีอาหารเพราะว่าน้องอ่ะป่วย
2: เข้าไปสบตาเขาหน่อยเผื่อจะโดนเขาตกเป็นทาสแมว
1: ต้องไปเขาเรียกว่าทำคำคุ้นเคยกันนิดนึงใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวของวันนี้ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องการจราจรอะไรเงี้ยนี่แหละตามจุดต่างๆแต่คิดว่าน่าจะมีขี้คายบ้างแหละนะคะก็ตามต่อเรื่องถนนสุดนี่เลยที่ยังไม่ได้มีคืบหน้าเนาะว่าเขาจะซ่อมอะไรกันยังไงเสร็จเมื่อไหร่อะไรใดๆประมาณนี้นะคะฝากให้ทางคุณณัฐยาดูแลต่อด้วยนะคะฝนกลับก่อนนะคะพบเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: คุณค่ะ

0: 18นาฬิกา25นาทีนะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนาเศษค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดินทางกันไปจนถึงช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live หรือว่าจะเป็น X นะคะก็คือที่ช่องทาง JS100 Radio ค่ะสามารถส่งข้อความเข้ามาทักทายหรือว่ารายงานสภาพการจราจรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่ติดตามจสร้อยผ่านทาง X เนี่ยส่งเป็นภาพส่งเป็นคลิปเข้ามาก็ได้นะคะเดี๋ยวจะได้ให้เพื่อนร่วมทางที่ติดตามอยู่เนี่ยจะได้เห็นภาพบรรยากาศที่เกิดเหตุหรือว่าอาจจะเป็นบรรยากาศคุณเดินทางไปท่องเที่ยวไปเจอเหตุอะไรหรือว่าไปสถานที่ที่ประทับใจก็ส่งภาพเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางในกรุงเทพมหานครถ้าจะว่าไปแล้วนี่ต้องบอกเลยว่าการจราจรในช่วงวันเสาร์แบบนี้นะคะบางเส้นทางอาจจะมีการจราจรหนาแน่นแต่ว่าหลายๆเส้นทางก็ยังคงใช้การได้นะจะมีบางจุดเท่านั้นที่จะมีปัญหาอย่างเช่นที่ตอนนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของถนนจรัญสิริวงศ์แถวๆตรงบริเวณ แยกไฟฉายนะคะที่มีปัญหาเรื่องของถนนสุดตัวเมื่อสักครู่นี้เห็นแวบๆเหมือนกันนะว่าทางด้านของท่านผู้ว่ากทมก็มีการไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของกรณีอันนี้ค่ะที่ถนนสุดตัวตรงนี้นะคะแล้วบอกว่าได้มีการสั่งการให้ทางด้านของทางเขตทางที่เขารับผิดชอบเนี่ยดำเนินการนะคะเนี่ยแหละที่เป็นภาพของบริเวณจุดที่เกิดเหตุนะคะก็คือถนนมันซุดตัวซุดแบบว่าซุดลงไปทั้งหนึ่งช่องทางเลยนะคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เห็นแวบๆนะบอกว่าทางด้านทางผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะมาทำการแก้ไขแล้วก็คาดว่าเนี่ยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในคืนนี้นะแต่ว่ายังไงก็คงต้องติดตามเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าถนนชำรุดหรือว่าเป็นช่องเป็นโพรงนะแต่ว่านี่มันหล่นลงมาทั้งแผ่นเลยอ่ะหนึ่งช่องทางเลยนะคะที่ตรงช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชตรงแยกไฟฉายนะถ้าเกิดว่าใครจะผ่านไปเส้นทางตรงนี้นะคะสังเกตเส้นทางนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบริเวณแยกไฟฉายณขณะนี้นะคะทางด้านของช่องทางหนึ่งช่องทางนะคะที่เกิดถนนชุดตัวตรงมาตรงนี้เนี่ยการจราจรนี่มีการชะลอตัวแล้วนะคะตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชพอดีตอนนี้เนี่ยรถมีการชะลอตัวต่อเนื่องใกล้ๆทางด้านของตรงแยกตรงบางขุนนนท์นะคะตรงจุดนี้คือเลยจากทางด้านตรงตัดกับถนนสุทาวาสมาตรงทางรถไฟจรัญสนิทวงศ์ตรงจุดนี้เนี่ยพอเลยมาเล็กน้อยก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะคะเนื่องจากว่ารถจะต้องเบี่ยงช่องทางในจุดที่เขามีการปิดช่องทางเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีการดำเนินการแก้ไขกันอีกทีหนึ่งก็คาดว่าจะต้องเร่งนิดหนึ่งนะเพราะว่าเป็นหนึ่งช่องทางไปเลยแต่ว่ายังดีนะว่าพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะยังมีเวลาให้ดำเนินการนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเราก็จะมารายงานให้ทราบกันเป็นระยะนะคะตอนนี้เนี่ยมีคุณมด X นะคะรายงานสภาพการจราจรที่ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าค่ะรถที่มาจากบริเวณแยกสวนผักมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบรมฝั่งขาเข้ากับขาออกตอนนี้เนี่ยการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะราชพฤกษ์ช่วงที่มาจากบริเวณแยกสวนผักมุ่งหน้ามาทางแยกบรมราชชนนีการจราจรใช้การได้นะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุเข้ามานะคะคุณชาลีรายงานอุบัติเหตุที่มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกค่ะมาจากบริเวณทางระดับทับช้างมุ่งหน้ามาทางด้านของล่มเกล้าบอกว่าก่อนถึงทางระดับล่มเกล้าเล็กน้อยเป็นรถบรรทุก6ล้อชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายนะคะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะสำหรับใครที่กำลังใช้มอเตอร์เวย์อยู่ณขณะนี้ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็มีทางด้านของถนนบรมราชชนนีนะคะเป็นฝั่งขาออกค่ะที่มาจากพุทธมณฑลสาย3มุ่งหน้าไปทางด้านของสาย4ก ่อนถึงสะพานข้ามคลองทวีวัฒนาประมาณ100เมตรนะคะมีอุบัติเหตุอยู่นะคะอันนี้ทางด้านของคุณพงศกรแจ้งเข้ามาตั้งแต่ตอนช่วงก่อน18นาฬิกาแล้วนะคะเป็นบริเวณมัชชินีฝั่งขาออกมาจากพุทธมณฑลสาย2ไปทางสาย4ก่อนถึงสะพานข้ามคลองทวีวัฒนาประมาณ100เมตรมีรถกระบะบรรทุกเสาเหล็กน่าจะเสาเหล็กยาวๆประมาณสัก1เมตรนะคะชนกับรถเก๋งอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางคู่ขนานตอนนี้การจราจรนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของบรมราชชนนีในฝั่งขาออกค่ะสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของบรมในฝั่งขาออกจากช่วงของสาย2ที่จะมุ่งหน้าไปทางสาย3นะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะคะไม่ใช่ไปสาย3ค่ะก่อนจากสาย2ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเดี๋ยวนะไปสาย4นะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ก่อนถึงสะพานข้ามคลองทวีวัฒนานะคะแล้วก็เดี๋ยวนะมีสายของคุณจิราพรเหรอคะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยคุณจิราพรสวัสดีค่ะ
1: นี่ค่ะ
0: คุณจิราพรแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะ
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะก็ค
0: ือ
1: เป็นการเตือนภัยนะคะ
0: ค่ะอ๋อค่ะ
1: ขับลาล่ามูฟค่ะแล้วก็เป็นรถเก่งนะคะก็คือรับงานโดยปกติแล้วลูกค้าท่านนี้ค่ะติดต่อเข้ามา
0: ค่ะ
1: แล้วก็บอกให้เราช่วยไปซื้อของจากโลตัสให้หน่อยต้องการนมแล้วก็ให้เด็กที่แบบว่าแพ้นมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นนมอัลมอนด์แล้วก็เป็นแบบลังทีนี้ให้ออกตังไปก่อนซึ่งเราก็คิดว่ามันผ่านแอปไม่มีปัญหาอะไรปรากฏว่าเราก็ไปทำการซื้อให้ปรากฏว่าที่โลตัสหมดเขาก็บอกให้เราไปที่เซเว่นไปซื้อแบบมันหมดใช่ไหมก็ซื้อแบบอะไรนะจองไว้ค่ะเป็นแบบออนไลน
0: ์
1: ช้อปปิ้งเซเว่นนะคะซ
0: ึ่
1: งจะส่งในวันถัดไปอะไรประมาณเนี้ยเราก็โอเคเขาก็สั่งซื้อสั่งจองเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งบาร์โค้ดมาให้เราคุยกับพนักงานเซเว่นแล้วเราก็ออกตังให้เขาแล้วก็จะเอาไปให้เขาที่บ้านประมาณนั้น
0: ค่ะ
1: พอจะไปถึงที่บ้านนะคะเขาก็ติดต่อไม่ได้เลยแล้วก็พอไปถึงตัวบ้านแล้วครอบครัวที่อยู่ในบ้านนะคะคุณแม่แล้วก็น้องบอกว่าไม่ได้สั่งซื้อนมแล้วก็ไม่มีคนชื่อนี้อยู่ด้วยก็เลยกลายเป็นสแกมเมอร์ไปเลยเราก็เลยต้องเตือนภัย
0: เราได้พูดคุยกับคนสั่งไหมคะ
1: ได้คุยค่ะ
0: เป็นผู้หญิงผู้ชายอะคะ
1: ผู้ชายค่ะ
0: เป็นผู้ชายเหรอเขาบอกไหมเขาชื่ออะไร
1: บอกค่ะแล้วก็ส่งบัตรประชาชนมาให้ด้วย
0: โอ้มีบัตรประชาชนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้ว
1: เราก็แจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้ว
0: แล้วที่อยู่เนี่ยมันเป็นที่เดียวกับที่เราไปไหมคะ
1: ที่อยู่ในบัตรเหรอคะ
0: ค่ะ
1: ที่อยู่ในบัตรเป็นนครสวรรค์ค่ะ
0: เป็นจังหวัดนครสวรรค
1: ์ใช
0: ่อ๋อแล้วตกลงก็คือว่าของที่เขาให้เราส่งแล้วก็ที่ให้เราไปซื้อเนี่ยตกลงก็คือว่าจะเป็นการส่งออนไลน์ไปเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ใช่ซึ่งเราทำการยกเลิกไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ระบบของเซเว่นเนี่ยเขากำลังเช็คอยู่ว่า
0: ส่งไปหรือยัง
1: มันแคนเซิลแล้วเขาสามารถเอาเงินของเราไปได้ไหมเข้าบัญชีเขาได้ไหมเรากำลังเช็คอยู่ซึ่งเซเว่นบอกว่าขอใช้เวลา 1-2 วันนี้นะคะ
0: ไม่
1: ช้ามากเลย
0: หมายถึงยังไงคะหมายความว่าเขาที่ขอเช็คว่าก็คือหมายว่าตัดเงินของคุณเข้าไปในระบบของเซเว่นเหมือนก็เป็นการจ่ายซื้อของอย่างนี้หรือยังอย่างนั้นละฮะ
1: เรียบร้อยเลยค่ะแล้วทีนี้พอเรารู้ว่าเราเจอสแกมเมอร์เราคิดว่าเขาเป็นสแกมเมอร์นะคะเพราะมันค่อนข้างชัดเจนเราก็เลยโทรไปยกเลิกที่ศูนย์นะคะที่คอลเซ็นเตอร์ตอนกลางคืนแต่เขาบอกว่าต้องติดต่ออีกทีตอนเช้าประมาณนั้นแล้วเราก็เลยโทรไปทีตอนเช้าเขาก็รับเรื่องไว
0: ้
1: พอเราถามว่ามันถูกแคนเซิลหรือยังหรือว่าเขาดึงเงินเข้าไปในแอคเคาท์ของเขาได้ไหมของคนร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ายังตอบไม่ได้ต้องรอเช็คก่อนซึ่งน่าจะเป็นพรุ่งนี้ประมาณเนี้ยแต่วันนี้ก็มีประมาณเนี้ย
0: คุณจิรพรอย่างนี้ก็หมายความว่าก็เท่ากับว่าเขาให้เราซื้อของให้เขาก็คือเขาไม่เสียตังค์แต่ได้ของไปแบบนั้นใช่ไหมถ้าเกิดของส่งไป
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: เคยทางด้านของทางแอปพลิเคชันเขาเคยรับออเดอร์ของลูกค้าคนนี้ไหมคะ
1: เราพยายามติดต่อทางแอปพลิเคชันคือโทรไปใช่ไหมคะทางลาล่ามูฟเนี่ยมันติดต่อยากแล้วก็คือเนื่องจากคุณสามีเขาต้องขับรถไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พยายามติดต่อผ่านแอปซ
0: ึ
1: ่งเขามันไม่ค่อยเอื้อเฟื้อเลยอะค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าคือเราอยากคุยกับพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยแต่เราติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ท
0: ุ
1: กอย่างต้องผ่านแอปอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้สึกว่าเฮ เฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องเตือนให้รายเดอร์ได้รู้จักเตือนไทยไว้ก่อนเลยเพราะว่าเราหวังพึ่งระบบมันค่อนข้างที่จะช้ามากค่ะ
0: ค
1: ่ะแล้วเนี่ยล่าสุดเซอร์ไพรส์มากเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะงานตัวเดิม2ครั้งอะค่ะโผล่ขึ้นมาแล้วมีคนกดรับไปแล้วอะ
0: หมายถึงยังไงงานตัวเดิม
1: ค่ะออเดอร์คล้ายๆกันขึ้นมาเลยบอกว่าให้ซื้อนมอัลมอนด์ตัวเนี้ยคือคำเดียวกันประโยคเดียวกันเลยค่ะขึ้นมา2รอบเราไม่รู้ว่าใครจะได้ตัวนี้ไปใครจะได้ออเดอร์ตัวนี้ไป
0: แล้วอย่างนี้เราแจ้งเตือนในกลุ่มไม่ได้หรอคะ
1: มันไม่มีอะไรให้เราได้คอนเนคกันเลยค่ะในกลุ่มคือ
0: แล้วไม่มีรายกลุ่มที่จะให้แบบว่าคุยกัน
1: ไม่มีค่ะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าจะทำอะไรได้บ้างเราโทรไปที่191เราก็โทรไปแล้วแต่เขาบอกว่าเขาก็ให้เราแนะนำไปแจ้งตำรวจเนี่ยค่ะแล้วตำรวจช่วยอะไรประมาณเนี้ย
0: ค่ะนมนี่ซื้อไปมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: 953ลังค่ะ
0: ฮะ953บาทหรือลัง
1: 950บาทต่อลังแล้วก็3ลังค่ะ
0: 950บาทต่อลัง3ลัง
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ค่ะเขาแล้วที่อยู่ที่เขาให้จัดส่งไปล่ะคะ
1: ที่อยู่ที่ให้จัดส่งไปก็คือไปแล้วค่ะปรากฏว่าเขาไม่รู้จักคนชื่อนี้แล้วเขาก็ไม่ได้สั่งนมด้วย
0: แล้วของมันส่งไปถึงที่บ้านเขาหรือยัง
1: ระบบของเซเว่นวันนี้ถามน้องเซเว่นเขาบอกว่าไม่มีของมาส่งนะคะแล้วคือเราพยายามจะตามว่าขั้นตอนมันอยู่ที่ไหนแล้วเขาบอกว่าต้องรอน่าจะเป็นพรุ่งนี้อะค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช้เวลา 1-2 วันกว่าเราจะได้รับรู้ว่าข้อมูลจริงๆขั้นตอนมันอยู่ถึงไหนแล้วก็คงต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนะเอาใหม่เดี๋ยวดิฉันขอลำดับขั้นตอนนิดนึงพอดีเรื่องมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วก็คือคุณจิราพรน่ะคือสามีน่ะรับออเดอร์มาจากลูกค้าที่เขาสั่งผ่านทางแอปพลิเคชันให้ไปซื้อนมโอ๊ตถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้ไปซื้อนมโอ๊ต3ลังด้วยกันลังนึงราคา950บาทจำนวน3ลังแล้วทีนี้เนี่ยไปซื้อที่ซุปเปอร์สโตร์ที่นึงแล้วมันไม่มีแล้วก็เลยต้องกลับมาสั่งที่ร้านสะดวกซื้อที่ 7-Eleven
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยที่ร้านน่ะก็คือเป็นร้านไม่มีแต่เขารับเดี๋ยวอันนี้ที่ร้านเนี่ยเราสั่งออนไลน์ให้เขาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะที่ร้านน้องช่วยสแกนช่วยสั่งให้ดีมาก
0: แต่ว่าก็คือน่าสงสัยเนื่องว่าถ้าเกิดว่ามันถ้าในเมื่อเราจะต้องสั่งออนไลน์ทำไมเจ้าตัวเขาต้นทางไม่สั่งเองหมดเรื่อง
1: ถูกต้องค่ะเราก็ถามเขานะเขาเลยบอกว่านี่บัตรประชาชนผมส่งมาให้เลยแล้วเราก็คิดว่าอันนี้มันเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเราเพราะว่าเราเข้าใจว่าลูกค้าที่ใช้บริการของแอปพลิเคชันเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันก็เราไม่เคยเจอตัวนี้แบบนี้อะค่ะมันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเรามากว่าเขาจะเล่นกันมุกนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
0: เออใช่เพราะว่ามันซับเขาจะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะซ้ำซ้อนแล้วก็แบบว่ามันซ้อนกันนะคือแบบว่ารู้อยู่แล้วเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีที่ในมีหรือไม่มีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเขาสั่งออนไลน์เขาสามารถสั่งตรงกับทางด้านของเซเว่นได้เลยทางออนไลน์แล้วให้เซเว่นไปส่งได้เลยอย่างนั้นถูกต้องไหมคะไม่จำเป็นต้องผ่านแอปให้เรา
1: ต้อง
0: ใช่ไหมคะอย่างนั้น
1: ใช่ต้องค่ะเราก็คือปกติแฟนขับรถมาก็เขาก็ดีอย่างนี้มาไม่มีปัญหาแต่มาตรงนี้มันแบบมันใช้แบบอย่างเงี้ยค่ะ
0: uh-huh.
1: เข้ามาเป็นงานเราแบบเนี้ยเราก็มีความรู้สึกเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะ
0: uh-huh.
1: ก็เลยอยากจะเตือนไว้
0: uh-huh. ตกลงก็คือว่าเราจ่ายไปแล้วเนี่ย 2,850 บาทนะ
1: คะใช่ค่ะ
0: โอ้ค่ะ
1: ที่สงสารด้วยค่ะเขาก็มาแบบประมาณว่าน้องแพ้นมแล้วก
0: ็
1: จะต้องซื้อนมให้น้องเงี้ยเดือนนึงต้องซื้อ3ลังประมาณเนี้ย ช่วยออกตังไปก่อนแล้วก็มาเก็บตังที่บ้านผมนะครับอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นบ้านเลขที่เห็นอะไรแล้วก็เขาก็ส่งบัตรประชาชนมาให้
0: ค่ะ
1: แล้วเราเอาง่ายๆเราไม่เคยเจอหลอกอะค่ะ
0: นั่นน่ะสิ
1: เราก็ที่แบบคือเราก็ค่อนข้างใจดีเลยค่ะใจดีเลยแต่ว่าคุณสามีก็คือใจดีมากอะ
0: ไม่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาก็หลอกซ้ำซ้อนหลายชั้นหลายซ้อนอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าคนที่เจอไม่คือจะบอกว่ามันไม่ได้คิดชั้นเดียวอะอย่างงี้ดีกว่าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันหลายชั้น
1: น้องที่เซเว่นก็ไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันอะไรประมาณเนี้ยค
0: ่ะ
1: ก็มันก็เป็นเคสใหม่สำหรับเราเนาะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยตอนเนี้ยเขากำลังออกทำงานอีกด้วยเนี่ยเพราะเราเห็นแล้วมันออเดอร์มันเด้งขึ้นมา2รอบเลยอะค่ะ
0: ใช่ที่อยู่เดียวกันไหมอะคะ
1: เรากดไม่ทันค่ะเพราะว่าเวลาออเดอร์มันขึ้นมามันไวมากทุกคนอยากได้งานแล้วก็กดรับงาน
0: อ๋อค่ะโอ้อันนี้จริงอะไรนะคะ
1: มันรวดเร็วมากค่ะ
0: ใช่แล้วก็คือแบบว่าอย่างที่บอกว่าคือรวดเร็วอย่างเดียวไม่เท่าไหร่นะแล้วก็คือแบบว่าคิดหลายชั้นมาให้เรางงนะเนี่ยอย่างเงี้ย
1: คือแบบว่าถ้าเกิดว่าไปมันก็แบบน้องก็แบบว่าน่ากลัวเลยทีเดียวนะ
0: ใช่ตอนนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำบอกให้ไปแจ้งความที่ไหนนะคะ
1: ไปแจ้งที่สน.คันนายาวค่ะ
0: ไปแจ้งที่สน.คันนายาวลองแจ้งที
1: ่
0: ลองแจ้งที่ตำรวจไซเบอร์ลองแจ้งที่ตำรวจไซเบอร์ด้วยก็ได้นะคะ
1: ตำรวจไซเบอร์
0: ค่ะที่1441
1: 1441
0: เพราะว่าโอ้ยอันนี้เนี่ยโอ้ยแล้วเขาก็จะถ้ามีออเดอร์มาแบบนี้แล้วก็มาเจอลักษณะแบบเดียวกันลักษณะแบบนี้เลยเนี่ยแล้วอุตส่าห์แบบกล้าที่จะส่งบัตรประชาชนซึ่งไม่ชัดเจนว่าเป็นบัตรประชาชนเขาจริงหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋อคือมันทำให้มันเหมือนเขาทำสิ่งนี้ในระบบมันทำให้คนเริ่มที่จะไว้วางใจเชื่อใจ
0: เลยเนี่ยแล้วอุตส่าห์แบบกล้าที่จะส่งบัตรประชาชนซึ่งไม่ชัดเจนว่าเป็นบัตรประชาชนเขาจริงหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อ
1: คือมันทำให้มันเหมือนเขา

0: อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเขารู้สึกอย่างนั้นเขาจะหาว่าเราไปปามาดว่าเขาเป็นสแกมเมอร์อะไรอย่างเงี้ย
1: เข้าใจ
0: เราก็พยายามบอกเขาเขาก็หงุดหงิดอะค่ะว่าเฮ้ยอะไรเรื่องมากจัง
1: เราก็เราต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายด้วยเนาะว่าแบบในเมื่อคนที่เขาแบบว่าคือบริการแบบนี้เนี่ยแล้วเจอมิจฉาชีพแบบนี้มาเนี่ยเราก็จะต้องมีความรอบคอบมากขึ้นในขณะเดียวกันคนที่เขาใช้บริการอย่างเช่นเป็นลูกค้าเนี่ยเขาบริสุทธิ์ใจเขาไม่ได้เป็นมิจฉาชีพเป็นสแกมเมอร์เนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างที่ตัวคุณจิราพรบอกว่าเอ๊ะทำไมถามนู่นถามนี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นโอ้เข้าใจเลยเข้าใจเลย
0: สงสารคุณสามีมากเมื่อคืนเครียดมากค่ะหัวใจแบบ
1: แล้วก็ไอ้เงิน 2,800 กว่าบาทเนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวทางเซเว่นเขาจะเช็คให้ใช่ไหมคะว่าเงินเข้าระบบหรือยังหรือว่ายังไง
0: ใช่ค่ะคือเขาไม่สามารถตอบอะไรได้เลย
1: หมายถึงที่ตรงสาขาเขาอะเนาะเขาบอกไม่ได้
0: เขาทำอะไรไม่ได้เหมือนกันค่ะเขาบอกหนูทำได้แค่นี้นะคะ
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องรออย่างเดียวค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเกิดเงินยังไม่เข้าระบบเขาบอกไหมคะว่าจะต้องเขาเงินมันจะกลับคืนเข้าสู่บัญชีเราหรือว่ายังไง
0: เขาไม่ตอบเขาตอบไม่สามารถตอบได
1: ้หรอ
0: ให้ทางหน่วยงานเช็คให้เรียบร้อยแล้วเขาถึงจะโทรกลับมาหาเรา
1: หรอแล้วเขาให้เบอร์เราไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปติดต่อเองอะไรไงไปติดต่อที่ไหนอะไรยังไงบ้าง
0: ที่เซเว่นที่เซเว่นคอลเซ็นเตอร์นะคะไม่มีเลยก็คือให้รออย่างเดียว
1: อ๋อเหรอฮะแล้ว
0: ตามว่าไอจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเป็นลูกค้าคือแบบทั่วๆไปเลยแบบคำถามง่ายเลยว่าถ้าเกิดเรากด cancel order เนี่ยมันแคนเซิลได้ไห
1: ม
0: เขาก็ตอบไม่ได
1: ้
0: คือแบบว่าโอเคเราสามารถบอกยกเลิกออเดอร์ได้เขารับเรื่องไว
1: ้ค่ะ
0: แต่จะถามตอบคำถามอื่นไม่ได้เลยเขาจะปฏิเสธเลยค่ะ
1: อ๋อค่ะอ๋อไม่เพราะว่าเอาจริงๆอันนี้เขาถ้าเกิดว่าเงินมันผ่านไปในระบบออนไลน์ในส่วนที่เป็น call center เองเขาก็คงตอบไม่ได้จริงๆอ่ะต้องรอให้ต้องเช็คระบบต้องอะไรพวกอย่างนี้ด้วยส่วนที่เขาเกี่ยวข้องค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดน้องตอบมาแล้วมันไม่ใช่น้องก็รับผิดชอบอีกเราก็เข้าใจอีกนั่นแหละ
1: ตอนอันนี้เนี่ยตอนที่เราสั่งอ่ะมันเป็นตอนเวลากลางคืนใช่ไหมคะ
0: สองทุ่มกว่าค่ะ
1: สองทุ่มกว่าแล้วเราไปยกเลิกตอนประมาณไหน
0: ยกเลิกหลังจากนั้นก็คือประมาณพอรู้ปุ๊บก็ติดต่อน้องที่เซเว่นสาขาเลยค่ะเล
1: ิ
0: กนั้นเลยก็น่าจะประมาณสามทุ่มได้มั้งคะ
1: ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมง
0: เราก็เลยติดต่อกับเลยเรียบร้อยเลยก็คือให้น้องทราบแล้วก็เมื่อสักครู่ก็โทรไปบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มขบวนการมาอีกแล้วนะ
1: ต้อง
0: เตือนนะในกลุ่มไลน์เซ็ตระวังไว้เลยนะคะให้ทักให้ทวงพาดีๆว่าพี่เป็นไรเดอร์หรือเป็นอะไรหรือเปล่าตอนนี้มันกำลังระบาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าในที่ตามแบบเงื่อนไขที่ของเซเว่นที่เขาบอกว่าถ้าว่าคุณยกเลิกออเดอร์ในกรณีที่คุณจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเขาก็จะคืนระบบก็จะคืนจะเขาจะบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าหากชำระเงินแล้วระบบจะคืนสิทธิ์ส่วนลดภายใน24ชั่วโมงแต่อันนี้คงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอเงินคืนตรงส่วนนี้อันนี้ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันเดี๋ยวคงต้องให้ผู้รู้มาอธิบายอีกทีนึงว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงเนาะอย่างนั้น
0: ก็ตอนนี้ก็รอละค่ะแล้วเราก็ทำใจแล้วก็ถ้าเกิดเราก็กลับมานั่นแหละทำงานต่อเหมือนเดิมฟื้นฟูตัวเอง
1: แล้วก็ไม่ใช่แต่ว่าคือแบบนี้เนี่ยอย่างที่
0: ต้องประกาศเตือนภัยออกไปค่ะไม่ง
1: ั้
0: นโดนหลายคนเลย
1: อย่างที่คุณจิราพรบอกนะว่าจริงๆแล้วแบบโหคือทำไมจะบอกว่าไงมันก็ไปคิดซับซ้อนมาเนาะมิจฉาชีพพวกนี้เน
0: า
1: ะ
0: เขาจะว่าเขาเก่งแต่เขาเก่งในทางที่ผิดอะค่ะแล้วเขาก็ต้องรับผลของเขาด้วยอะ
1: ค่ะนายก็เนี่ยที่
0: จำอยู่แล้วอะเราไม่ต้องทำอะไรมากมายหรอกแต่มันก
1: ็
0: ได้ปัดเขาอะกรรมเขามันก็เยอะเหมือนกันอะ
1: ค่ะก็ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณจิราพรไปแจ้งความแล้วก็คือแจ้ง1441อีกช่องทางหนึ่งแบบนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะก็คือไม่แน่ใจว่าจะติดตามได้ไหมเพราะว่าเรามีเบอร์โทรศัพท์บัตรประชาชนก็ไม่รู้ว่าเป็นของเขาเองหรือเปล่าเดี๋ยวไปเอาบัตรของใครมาก็ไม่รู้เจ้าตัวที่เป็นเจ้าของบัตรประชาชนน่ะเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าถูกนำมาใช้ในแบบนี้นะคะเดี๋ยวคือแจ้งความเป็นการดำเนินคดีนะคะไม่ต้องลงบันทึกประจำวันนะจะบอกแจ้งความเจ้าหน้าที่จะบอกว่าต้องการดำเนินคดีไปเลยว่าชอบโกง
0: ที่สน.และใช้คำว่าดำเนินคดี
1: ค่ะบอกว่าขอแจ้งความดำเนินคดีไม่ใช่ว่าลงบันทึกประจำวันนะคะ
0: อ๋อ ที่เราทำเป็นแบบให้ลงบันทึกประจำวันไว
1: ้อ๋อก็คือบอกว่าขอดำเนินคดีเพราะว่าอันนี้เ

0: เป็นมิจฉาชีพอะค่ะเบอร์โทรศัพท์เอ่ยอะไรเอ่ยเรามีหมดทุกอย่างลองไปปรึกษากับทางร้อยเวรดูว่าหรือกับพนักงานสอบสวนนะคะว่าถ้าเราต้องการดำเนินคดีว่าเนี่ยเพราะว่าตอนที่ตำรวจเขาจะได้เรียกตัวคนที่เป็นเจ้าของบัตรมาสอบปากคำด้วย
1: อ๋อโอเคอันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีมากค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ต้องทำยังไงเราก็โอเคเขาลงบันทึกกันเราก็ลงบันทึกแล้วก็เอาไปยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างลาลามูฟอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนั้นก็คือบันทึกส่วนบันทึกแต่ว่าเราต้องการที่จะดำเนินคดีเป็นดำเนินการทางกฎหมายอะค่ะ
1: โอเคก็คือเอาผิดเลย
0: ค่ะ
1: ให้จับกุมไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: สืบสวน
0: ใช่ค่ะก็คือมีหลักฐานอยู่ว่าเป็นมีบัตรประชาชนใช่ตัวจริงหรือไม่หรือไม่ใช่ไม่รู้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามติดตามตัวเขามาสอบปากคำก่อน
1: โอเคนี่เป็นคำแนะนำที่ดีมากค
0: ่
1: ะ
0: งั้นขอบคุณคุณจิราพรมากเลยนะคะที่มาเล่าให้ฟังนะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะโหเป็นวิธีการที่แบบว่าคือเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: ณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่ทางด้านของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเขาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี2569ครั้งที่2นะคะภาคตะวันออกเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานให้กับลูกค้าแล้วก็กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานในระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคม2569ค่ะโดยจัดงานกันที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำหรับกิจกรรมนี้นะคะสำนักงานสลากนั้นได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะขับเคลื่อนองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานแล้วก็ถูกนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรค่ะโดยภายในงานนั้นจะมีการจัดแสดงนิทรรศการการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักนะคะหรือว่า L6 ค่ะทั้งแบบใบแล้วก็เป็นแบบดิจิตอลรวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักตลอดจนการดำเนินธุรกิจสลากด้วยความรับผิดชอบสนับสนุนให้ซื้อสลากอย่างมีสติการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพร้อมด้วยกิจกรรมร่วมสนุกแล้วก็มีโอกาสรับของที่ระลึกจากสำนักงานนอกจากนี้แล้วนะคะยังได้รับความร่วมมือจากคู่ความร่วมมือของสำนักงานอาทินะคะกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.ที่มาร่วมให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมการออมเพื่อยามเกษียณนะคะสำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกด้วยท่านที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สำหรับใครที่คุณผู้ฟังท่านใดนะที่อยู่ใกล้ๆกับทางด้านของเซ็นทรัลศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะหรือว่าผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานงานนี้นะคะเชิญไปร่วมในกิจกรรมได้เลยนะคะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี2569ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะงานจะมีในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่9แล้วก็วันที่10พฤษภาคมนี้พบกันที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะก็ไปสร้างการเรียนรู้รับรู้ได้เลยนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของการเราจะซื้อผลิตภัณฑ์ของสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีวิธียังต้องบอกว่าเขาบอกว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้เราเห็นที่เป็นป้ายอยู่นะบอกว่าต้องมีวิธีในการซื้อยังไงซื้ออย่างมีสติอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยซื้อสลากอย่างมีสตินะคะบางคนบอกโอ้โหเป็นลูกค้าของทางด้านของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่ายังไม่เคยเข้าไปได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็การซื้อสลากอย่างมีสติต้องทำยังไงบ้างนะถ้าอยู่ใกล้ๆทางด้านของศรีราชาจังหวัดชลบุรีเข้าไปได้เลยนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้นจีนะคะวันที่9แล้วก็วันที่10พฤษภาคมก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะเชิญชวนกันเลยนะเยอะไปกันเยอะๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกับซินิมันเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับคุณจิราพรต้องบอกเลยนะเป็นวิธีโกงของสแกมเมอร์เป็นอีกวิธีหนึ่งนะอันนี้เนี่ยเริ่มไปใช้วิธีกลโกงกับทางด้านของคนที่ให้บริการหรือว่าทำงานผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันแบบนี้นะเพราะว่าสมัยนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่เขาบางคนเนี่ยเขาไม่สะดวกที่จะออกไปซื้อของหรือบางคนบอกว่าไม่ไปอ่ะมันร้อนเลยไม่อยากจะเดินไม่อยากจะออกจากที่บ้านนะคะบอกว่าไม่อยากออกจากที่บ้านก็เลยใช้วิธีการอย่างเงี้ยสั่งของออนไลน์ก็เลยแบบว่ากลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่มิจฉาชีพเนี่ยหาวิธีในการโกงหลายคนอาจจะแบบไม่เคยเจอนะประเภทแบบนี้นะเนี่ยมีคุณวันยุมาเหรอคะบอกว่าสวัสดีครับทีมงานผมงงมากครับของออนไลน์ไม่ได้สั่งแต่มีของมาส่งยอด 5,000 ผมเลยไม่รับเคสคุณจีราพรตะกี้ดีนะครับผมไม่รับสินค้าโอ้อยากคุยกับคุณวันยุมานี่มากจังเลยอะว่า
ว่าเป็นลักษณะยังไงทำไมถึงมีของมาส่งมูลค่า 5,000 เพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นลักษณะบอกว่าเอาของมาส่งแล้วก็คือเก็บเงินปลายทางอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นลักษณะบอกว่าเก็บเงินบริการเก็บเงินปลายทางแล้วยิ่งบ้านไหนถ้ามีผู้ใหญ่มีผู้สูงอายุอยู่เนี่ยพวกเนี้ยเขาจะไม่ได้เอาของในมูลค่ามากๆบางทีถ้าเป็นช่วงก่อนๆหน้านี้เนี่ยมูลค่าประมาณแค่หลักร้อยเนี่ยพอเวลาคนที่อยู่ที่บ้านโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยบางทีอยู่บ้านแล้วรับของยิ่งถ้าเกิดบ้านไหนเนี่ยลูกหลานชอบแบบเขาเรียกอะไรนะชอบแบบเอฟของจากในออนไลน์นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางทีเดียวนะคะว่าอาจจะทำให้มิจฉาชีพเนี่ยหลอกได้จริงๆเนี่ยว่า100-200บางทีมาถึงที่บ้านอ่ะจะจ่ายเงินให้ปลายทางเปิดมาเป็นอะไรก็ไม่รู้แบบนี้นะคะซึ่งในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาก็เคยไปทลายโกดังพวกสินค้าของมิจฉาชีพแบบนี้เนี่ยหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับทางด้านของคุณจิราพรเนี่ยมีคุณผู้ฟังเข้ามาทางด้านของ YouTube Live เหมือนกันนะมีคุณกนิกาบอกว่าเคยเห็นใน TikTok ผู้หญิงขับลาล่าเหมือนกันโดนหลอกแบบนี้ 3,000 กว่าโอ้นะแล้วก็มีอ๋อนี่รายงานสภาพการจราจรนะคะคุณจิรวัตรเหรอมีรถกระบะจอดเสียอยู่บริเวณใต้ทางด่วนตรงโรงพยาบาลปิยเวชพระราม9เปิดไฟกระพริบอยู่พึ่งเสียกำลังรถติดเลยนะเดี๋ยวทางด้านนอกช่วยดูนิดนึงนะคะตรงเส้นทางด้านของพระราม9ค่ะตรงบริเวณทางด่วนตรงโรงพยาบาลปิยเวชพระราม9เปิดไฟกระพริบอยู่เป็นรถกระบะนะคะแล้วก็บอกว่าก่อนถึงโรงพยาบาลปิยเวชนิดนึงยังไม่มีเจ้าหน้าที่พึ่งเสียเมื่อกี้เห็นคนขับเปิดไฟกระพริบอยู่ด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่แจ้งเข้ามามีคุณกู๊ดมิวค่ะบอกว่าสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะครับแล้วก็มีทางด้านของคุณบรรยุมาถ้าเกิดว่าฟังอยู่นะคะถ้าติดต่อจสร้อยได้เนี่ย1137หรือว่าดอกจัน1808โทรศัพท์กลับมาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันว่าเป็นยังไงเพราะอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของบอกว่าเนี่ยโหแล้วบอกว่าเพิ่งโดนตะกี้เลยครับผมนี่คนลุกเลยฟังเคสของคุณจิราพรแต่ผมพูดไม่ค่อยเก่งไม่เป็นไรพูดไม่เก่งไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกับดิฉันได้ไม่เป็นไรดิฉันถามแล้วถามตอบแบบนี้ไม่เป็นไรนะคือจะได้เป็นข้อคิดแล้วก็เป็นการเตือนภัยกับทางด้านของคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะโดยเฉพาะเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของแต่ละคนไปแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยคุณเชื่อไหมก๋วยเตี๋ยว1ถุงเขาก็ยังไม่เดินไปกินที่ร้านนะเขาใช้วิธีการที่แบบว่าสั่งให้ทางด้านของพวกแอปพลิเคชันที่เป็นฟู้ดอะไรพวกนี้นะคะก็แบบส่งให้อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบเป็นปกติทั่วไปเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะแต่ประเภทที่แบบว่าอย่างเนี้ยอย่างกรณีที่เจอแบบว่าส่งของออนไลน์มาส่งของมาแล้วจะมาเก็บเงินปลายทางเนี่ย 5,000 มันไม่ใช่แล้วนะแล้วถ้าสมมุติถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านแล้วคนที่บ้านรับไปมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งอย่างที่บอกก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นลักษณะของของในมูลค่าแค่หลักร้อยนะแต่นี่หลักพันเริ่มแบบว่าเพิ่มปริมาณจำนวนเงินเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะไม่ได้ก็คือแบบเราต้องเตือนภัยคือมิจฉาชีพตอนนี้เนี่ยมันมาทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีทางด้านของแท็กซี่ใช่ไหมคะแท็กซี่ถูกหลอกให้ไปส่งเมื่อวันก่อนไม่ใช่วันก่อนเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยแหละค่ะก็เห็นว่ามีข่าวทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับกลุ่มในส่วนของผู้ชายดิฉันว่าน่าจะเป็นเคสเดียวกับคนที่เคยหลอกแท็กซี่คุณอะไรจำไม่ได้แล้วที่คุยกับดิฉันออกอากาศบอกว่าให้รับมาจากแถวสีลมแล้วให้ไปส่งเนี่ยย่านเนี่ยแถวๆพระรามสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหลอกว่าเป็นนักแสดงที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวประกอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบว่าให้ไปส่งแล้วปรากฏว่าก็หายไปเลยแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็แบบในกลุ่มของกลุ่มไลน์ของแท็กซี่เองเนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนกันอันนี้กรณีของคุณจิราพรเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะซึ่ง
ถ้าเกิดว่าใครเคยมีประสบการณ์ลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะคนที่ให้บริการผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันแบบนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะเอามาแชร์ข้อมูลกันค่ะจะได้แจ้งเตือนกันนะคะมิจฉาชีพมันจะได้ทำงานไม่ได้หรือถ้าเกิดว่ามีหลักฐานอะไรเนี่ยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่เขาจะได้ติดตามจับกุมตัวมานะอย่าให้คนเหล่านี้อยู่ในสังคมแล้วก็ไปหลอกคนอื่นได้อีกต่อไปนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีใครเคยมีประสบการณ์ที่ถูกมิจฉาชีพหลอกแบบนี้นะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้ที่1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะคุณอริยะนะคะขอความช่วยเหลือรถเสียเป็นรถกระบะอิซูซูดีแม็กซ์สีน้ำเงินทะเบียนกไก่จอจาน2258เป็นรถแท็กซี่อ๋อไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่แท็กซี่เป็นรถกระบะอิซูซูดีแม็กสีน้ำเงินทะเบียนกไก่จอจาน2258นะคะจอดอยู่ที่บริเวณข้างร้านเทอร์โบออนบอร์ดอยู่ที่ซอยท่าอิฐหมู่5ถนนราชพฤกษ์บอกแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบต ด้วยค่ะจอดอยู่ที่ซอยท่าอิฐหมู่5ถนนราชพฤกษ์นะคะซอยท่าอิฐหมู่5นะหรือว่าเป็นซอยท่าอิฐ5อยู่ข้างร้านเทอร์โบออนบอร์ดนะเป็นรถกระบะ Isuzu D-Max สีน้ำเงินทะเบียนกไก่จอจาน2258กรุงเทพมหานครนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวๆทางด้านของราชพฤกษ์แถวๆท่าอิฐเนี่ยยังไงรบกวนนิดนึงนะคะอ๋อชื่อซอยท่าอิฐหมู่5นะคะเป็นร้านชื่อร้านเทอร์โบออนบอร์ดนะคะอยู่ซอยท่าอิฐหมู่5ไม่แน่ใจว่าเข้าซอยไปด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยยังไงรบกวนนิดนึงนะคะแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณอริยะด้วยค่ะพอดีรถเนี่ยแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบต ด้วยเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเข้าไปให้การช่วยเหลือนี่ต้องเข้าซอยทางด้านของซอยท่าอิฐหมู่5นะคะเดี๋ยวดิฉันกำลังดูพิกัดอยู่นะว่าจุดที่ทางด้านของคุณอริยะแจ้งเข้ามานะคะว่าเป็นพิกัดตรงไหนนะน่าจะเป็นทางด้านพอเข้าซอยไปแล้วเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าร้านที่บอกเนี่ยอยู่ทางช่วงกลางซอยเข้าไปลึกไหมนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลชัดเจนนิดนึงนะเผื่อว่าใครที่กำลังจะผ่านทางด้านของซอยท่าอิฐหมู่5ตรงนี้เนี่ยเป็นถนนราชพฤกษ์นะคะเป็นถนนราชพฤกษ์เป็นฝั่งที่มาจากตรงช่วงของข้ามต่างระดับตรงบริเวณที่ข้ามทางด้านของรัตนาธิเบศตรงบางรักน้อยเป็นบางรักสมมติถ้าเกิดว่ามาจากทางด้านของถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกพอเลยจากต่างระดับบางรักน้อยไปเนี่ยมันจะต้องกลับรถมาเข้าทางด้านของซอยท่าอิฐหมู่5แต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งขาเข้าก็คือข้ามคลองบางบัวทองมาก็จะเจอซอยท่าอิฐหมู่5นะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่บริเวณย่านนี้นะคะแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณ อริยะนะคะรถแบตเตอรี่หมดอะค่ะไม่มีสายพ่วงแบต ด้วยร้านเทอร์โบออนบอร์ดนะอยู่ภายในซอยท่าอิฐหมู่5รถของคุณอริยะจอดอยู่ข้างร้านอันนี้นะคะเดี๋ยวใครอยู่บริเวณนั้นแวะให้การช่วยเหลือด้วยละกันนะคะเรามาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะตอนช่วงเวลา 18:16 นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของทางด้านของสำนักงานเขตบางกอกน้อยนะคะเขากำลังดำเนินการซ่อมแซมในส่วนของถนนที่ทรุดตัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางผ่านถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้ากรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงบริเวณที่ถนนทรุดตัวช่วงหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างดำเนินการแล้วก็ปัดรถให้ลงอุโมงค์ลอดแยกไฟฉายผู้ที่ใช้รถเนี่ยเดินทางมาจากบริเวณแยกบางขุนนนท์ให้เลี้ยวซ้ายนะคะที่แยกสุทธาวาสเข้าไปทางด้านของถนนอิสรภาพเพื่อที่จะออกอีกไปเป็นอันนี้จะเป็นเส้นทางลัดที่จะไปออกทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะเป็นเส้นทางที่จะเลี่ยง
ตรงบริเวณแยกไฟฉายที่มันมีถนนสุดตัวแล้วเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรก็คือว่าต้องใช้อุโมงค์ลอดแยกเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะตรงมาทางด้านของทางที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกได้นะเจ้าหน้าที่จะปัดรถให้ไปใช้ทางด้านของแยกเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของสุทธาวาสนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: ช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะตอนนี้นะคะสำหรับใครใช้เส้นทางจุดไหนแล้วก็มีปัญหาสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะสำหรับสภาพการจราจรตอนนี้มาดูเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์กันบ้างนะคะศรีนครินทร์ที่มาจากบริเวณแยกลำสาลีค่ะมุ่งหน้ามาต่างระดับตรงพระรามเก้าตัดใหม่ต่อเนื่องมาทางด้านของพัฒนาการการจราจรยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณแยกศรีนุชแล้วก็พอผ่านจากแยกศรีนุชนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอุดมสุขหรือว่าแยกศรีอุดมตอนนี้เนี่ยรถในฝั่งขาออกนะที่จะผ่านตรงช่วงของบริเวณหน้าซิคอนสแควร์หรือว่าทางเข้าตลาดนัดรถไฟรถหนาแน่นมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ท้ายแถวโอ้โหท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยสำหรับสภาพการจราจรท้ายแถวตอนนี้อยู่ที่ตรงบริเวณก่อนถึงก่อนเดี๋ยวนะพอเลยจากทางด้านของโอ้มันยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยรถที่จะมาทางด้านของหน้าสี่คอนท้ายเนี่ยก็จะอยู่ประมาณแถวแถวซอยซอยศรีนครินทร์42มั้ยคะ4ไม่ใช่42 43 43นะที่รถเนี่ยเริ่มชะลอตัวนะพอเลยจากซอย41มาเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาเลยนะคะมาจนถึงตรงบริเวณทางเข้าตลาดนัดรถไฟแต่ว่าพอเลยจากตลาดนัดรถไฟไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเห็นว่าวันนี้ที่ตลาดนัดรถไฟเค้ามีคอนเสิร์ตเค้ามีคอนเสิร์ตค่ะก็เลยน่าจะมีคนเข้าไปทางด้านของภายในตลาดนัดรถไฟเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้เข้าไปที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์วิ่งช่องทางขวามาค่อยๆไหลมาน่าจะดีกว่านะคะทำงานเนี่ยต้องติดยาวเลยเหมือนกันนะคะส่วนฝั่งกลับกันนี่ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะคุณทิคำพรแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมซองเอกสารเป็นซองเอกสารสีน้ำตาลข้างในเนี่ยจะมีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพ5เล่มเป็นผลการตรวจสุขภาพจำนวน5เล่มด้วยกันนะคะแล้วก็มีบัตรประกันกรุงเทพประกันภัยแล้วก็มีสลิปเงินเดือนระบุโรงพยาบาลเกษมราชรามคำแหงค่ะขึ้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะมาจากที่ศูนย์ราชการนนทบุรีไปลงที่ซอยนวมิน135เมื่อสักครู่นี้เองค่ะเพิ่งจะลงจากรถแท็กซี่นะคนขับรถชื่อคุณบัวลอยคำมั่นคนขับรถชื่อคุณบัวลอยคำมั่นนะคะขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองเมื่อสักครู่นี้ผู้โดยสารที่นั่งมาจากศูนย์ราชการนนทบุรีแล้วก็มาลงที่ซอยนวมิน135คุณบัวลอยถ้าเกิดว่าฟังอยู่นะคะหรือว่าใครรู้จักกับคุณบัวรอยคำมั่นให้ติดต่อกลับมาที่จอสร้อยด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ผู้โดยสารลืมเอกสารสำคัญเอาไว้บนรถแท็กซี่ของคุณเป็นซองเอกสารสีน้ำตาลแล้วข้างในซองเนี่ยจะมีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของผลการตรวจสุขภาพมีบัตรประกันบัตรประกันของกรุงเทพประกันภัยแล้วก็มีสลิปเงินเดือนด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณบัวรอยเป็นคนขับรถแท็กซี่ตอนที่คุณที่คำพรนั่งเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นขับต่อเนี่ยช่วยสำรวจดูนิดนึงนะคะเพราะไม่แน่ใจว่าบอกว่าโอนเงินไปที่คนขับชื่อคุณบัวรอคุณบัวลอยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเจอซองเอกสารที่ผู้โดยสารลืมไว้บนรถของคุณเนี่ยช่วยติดต่อกลับมาที่1137หรือว่าดอกจัน1808ด้วยนะคะแล้วก็มีคุณอติชาติค่ะลืมแท็บเล็ตเป็น iPad นะคะอยู่ในเคสสีดำด้านหลังจะเป็นแบบใสแล้วก็มีภาพถ่ายคู่กับแฟนนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่มอกรุงเทพที่รังสิตมาลงที่บริเวณแยกคอปอจำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้นะคะจำสีทะเบียนไม่ได้นั่งมาเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ 15:44 นาทีลงจากรถมาแล้วก็ลืม iPad เอาไว้บนรถแท็กซี่คันนี้เมื่อตั้งแต่ตอนบ่าย 3 กว่าแล้วนะคะคุณธนกฤตลืมพวงกุญแจเป็นกุญแจรถเบนซ์สีดำ1ดอกลืมไว้บนรถแท็กซี่ นั่งมาจากที่เทพรักษ์ซอย90มาลงที่ BTS สำโรงเมื่อตอนช่วงเที่ยงนะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมกุญแจรถเบนซ์เอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะแล้วก็คุณรสพรค่ะลืมหูฟัง Apple AirPods เป็นแท็กซี่สีขาวด้านข้างเขียนว่าโบนะคะใช่ไหมเขียนว่าโบคนขับรถชื่อคุณนิพนธ์บุญเสร็จนะคะเป็นหูฟัง AirPods ที่ลืมไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะเมื่อตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแล้วนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่7:50 น.ถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยติดต่อกลับด้วยนะคะแล้วก็มีคุณพวงพยอมจะแจ้งคุณแม่หายเหรอคะคุณพวงพยอมสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณพวงพยอมคุณแม่ชื่อคุณอะไรคะ
1: ฮัลโหลค่ะ
0: ได้ยินไหมคะคุณแม่ชื่อคุณอะไรคะ
1: คุณแม่หอมสุพิพัฒน์โมลีค่ะ
0: อายุเท่าไหร่อะคะ
1: ประมาณ85ค่ะ
0: คุณแม่หายไปได้ยังไง
1: พอดีแกออกจากห้องอะค่ะอยู่กับหลานแล้วก็ไอหลานหลับถูกหลานบอกว่าจะไปหาน้องแต่แกไม่มีญาติพี่น้องแถวนี้ค่ะแกก็เริ่มเป็นอัลไซเมอร์ค่ะ
0: เริ่มหลงแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะบ้านอยู่ที่ไหนคะ
1: พากันเช่าห้องอยู่แถวจอมทองแถวไอ้สามแยกจอมทองอะค่ะ
0: ที่แยกจอมทองนะคะหายไปแต่ตอนกี่โมงคะเนี่ย
1: ประมาณเกือบ5 โมงเย็นนะคะ
0: ตอนประมาณเกือบ5 โมงเย็นประมาณนั้นนะคะเอาแล้วตอนที่เดินออกมานี่เดี๋ยวนะห้องเป็นลักษณะห้องแบ่งเช่าเหรอคะหรือว่ายังไงหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์
1: ใช่ค่ะห้องเช่าค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนที่เดินออกมามีใครเห็นไหม
1: ไม่มีค่ะเพราะว่าพากันทำงาน
0: แล้วก็คือปกติก็คือคุณแม่จะอยู่กับหลาน2คน
1: ใช่ค่ะแล้วพอดีว่าหลานหลับตื่นมาก็ไม่เห็นยายก็เลยโทรมาบอกแม่กำลังทำงานอยู่ว่ายายออกจากห้อง
0: ได้ไปหาตรงไหนบ้างแล้วหรือยัง
1: ก็พากันเดินไปหาทางตลาดดาวคะนองค่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่เจอแล้วก็เดินย้อนกลับมาที่แถวซอยจอมทอง
0: ได้เอารูปไปให้ใครดูไหมว่าเห็นยายคนนี้เดินผ่านตรงนี้ไหม
1: ค่ะเอารูปให้ดูค่ะแต่อันนี้คือแบบไม่เห็นนะคะ
0: คุณยายตอนที่ออกมาคุณยายแต่งตัวยังไงมีใครหลานจำได้ไหมคะ
1: ใส่กางเกงขาห้าส่วนนะคะสีน้ำตาล
0: ค่ะ
1: แล้วก็เสื้อลายเทาเสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายเทาค่ะ
0: กางเกงขาห้าส่วนสีเทาเหรอคะสีน้ำตาล
1: สีน้ำตาล
0: แล้วก็เสื้อสีเทา
1: ใช่ค่ะ
0: เสื้อเป็นเสื้อลักษณะยังไงเป็นเสื้อเชิ้ตแบบลายมีลายไหม
1: ใช่ค่ะเสื้อเชิ้ต
0: ลายแบบลักษณะยังไงฮะเป็นแบบเห็นชัดเจนไหมลาย
1: เป็นลายไม่มันลายอะค่ะแต่ไม่ใช่แบบลายการ์ตูนอะเป็นลายแบบคล้าย
0: ก็
1: ตาข่ายอะค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือมันจะเป็นออกโทนสีเทาๆนะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เสื้อเชิ้ตแขนสั้นแล้วคุณยายเนี่ยตัวคุณแม่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครถามว่าชื่ออะไรแกบอกชื่อตัวเองได้ไหมคะ
1: บอกได้ค่ะบอกได้แกจะบอกว่าหอมคนขยัน
0: คือจะเป็นคำพูดติดปากแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าแกจะจำแต่นามสกุลก่อนสมรสอะค่ะ
0: นามสกุลเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือนามสกุลคนขยัน
1: ใช
0: ่ค่ะค่ะแล้วลักษณะของคุณหอมนี่ลักษณะเป็นไงลักษณะของคุณแม่ค่ะสูงประมาณเท่าไหร่ได้
1: ประมาณ140-150ค่ะ
0: ตัวเล็กๆเหรอคะ
1: ใช่ค่ะตัวเล็กผอม
0: ค่ะ
1: เดินหลังค่อมๆหน่อย
0: ค่ะเดินคล่องไหมอ่ะ
1: ก็พอได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ก็ไม่ได้หวับว่าเร็วเท่าไหร
0: ่ก็ค่อยๆเดินไปแบบนี
1: ้ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะแล้วตอนที่ลูกสาวเหรอคะหรือว่าที่อยู่กับคุณยายอะค่ะ
1: ใช่ค่ะแกจะอยู่กับหลาน
0: ลู
1: กสาว
0: ค่ะคือห่างกันประมาณกี่โมงได้พอที่จะรู้ไหมว่าเขาจะช่วงเวลาที่แบบว่ามารู้ว่าคุณยายหายอะค่ะ
1: ไอลูกสาวโทรมาบอกตอนประมาณช่วง4:00 กับ 5:00 น.นะคะ
0: แต่ว่าคือก่อน
1: 4 โมง
0: ค่ะ
1: 4:50 น.อะค่ะ
0: คือก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้นตอนที่คุณยายหายไปอะเรารู้ไหมว่าประมาณสักเท่าไหร่
1: รู้ไหมยายเดินออกไปประมาณกี่โมง
0: ตอน
1: สี่โมง
0: ก็ไม่นานใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็แล้วก็คือคุณยายอ่ะไปเรียกหลานแล้วบอกว่าจะออกไปข้างนอกแต่หลานแบบว่ายังง่วงงัวเงียอยู่อย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แต่โทษนะหลานอายุเท่าไหร่แล้วคะลูกอายุเท่าไหร
1: ่10 ขวบ 11 ขวบค่ะอ๋อ
0: ยังเด็กอยู่เลย
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้วคุณยายบอกว่าจะไปหาน้องบ้านเดิมอยู่ที่ไหนคะ
1: บ้านเดิมอยู่ชัยภูมิค่ะหนองนาแซงชัยภูม
0: ิแล้วคุณยายมาอยู่กรุงเทพนานหรือยัง
1: มาอยู่ได้เข้าปีที่3นี่แล้วค่ะ
0: แต่ไม่เคยไปไหนเองใช่ไหมคะ
1: ไม่ค่ะไม
0: ่อ๋อค่ะคุณยายจะขึ้นรถเป็นไหม
1: ไอ้ถ้าเกิดว่าโบกน่าจะขึ้นได้มั้งคะ
0: มี
1: ก็ไม่เคยพาขึ้นในนี่มีแต่ขึ้นรถส่วนตัว
0: ก็คือส่วนมากก็คือไปด้วยกันทั้งหมด
1: ใช่ค่ะใช่ใช
0: ่มีสตางค์ติดตัวไปไหมคะ
1: ไม่มีค่ะไม่มีแบบประชาชนแกก็ไม่ได้เอาไป
0: คือไม่มีอะไรติดตัวไปเล
1: ย
0: ไม่มีอะไรติดตัวไปเลยอย่างนั้น
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณยายอยู
1: ่เบอร์โทรอ่ะเคยใส่กระเป๋าให้แกนี่แกเอาทิ้ง
0: โอ้ไม่ชอบอะไรติดตัวด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มีเพื่อนที่กรุงเทพไหมคะมีคนรู้จักมีญาติอะไรคนอื่นไหมที่อยู่ที่กรุงเทพ
1: ไอ้พากันอยู่ญาติอยู่คนละที่เลยค่ะ
0: แล้วยายแกเคยไปไหม
1: ไม่เคยค่ะไม่เคยไป
0: ไม่เคยไปก็คือไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่า
1: ใช่ค่ะไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ตรงไหนซอยไหนไม่รู้ค่ะ
0: อืมค่ะแล้วตรงบริเวณใกล้ๆเนี่ยน่ะมีตรงไหนที่แบบว่าเราเคยพาคุณยายออกไปเดินเล่นไปตลาดอะไรอย่างงี้ไหมคะมีไหมเคยแบบว่าหลานพาหลานไปซื้อขนมอะไรอย่างเงี้ยไปไหมคะ
1: ก็มีแต่ที่มาร้านค้า
0: อือหือ
1: แต่ร้านค้าเขาไม่เห็นค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เห็นด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปแจ้งความหรือยังคะตอนนี
1: ้ยังค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวถ้าไปแจ้งความอ่ะไปแจ้งความไว้ก่อนเผื่อว่ามีเผื่อคุณยายหลงไปแล้วเกิดว่ามีใครพาไปหาตำรวจนะคะแต่ยังไงถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะคะตอนนี้เนี่ยไปหาตั้งแต่ตรงแยกจอมทองดาวคะนองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆไปจนถึงตลาดดาวคะนองและก็ยังหาไม่เจอ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะได้เดี๋ยวยังไงเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะแต่ว่าคุณยายอย่าบอกชื่อตัวเองได้เนาะ
1: บอกได้ค่ะ
0: บอกได้คือเอาจริงๆคุณยายก็คือยังพูดรู้เรื่องยังพอคุยรู้เรื่องใช่ไหมแค่ไม่รู้ว่าบ้านอยู่ที่ตรงไหนแค่นั้นเอง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อได้ค่ะยังไงเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะคะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคุณค่ะคุณพวงพยอมนะตามหาคุณแม่ชื่อคุณหอมอายุ85ปีแล้วลักษณะก็คือสูงประมาณ150เซนติเมตรคือตัวเล็กๆนะผิวค่อนข้างคือบอกว่าเป็นคนผิวดำแดงแต่ดูจากภาพเนี่ยไม่ได้เป็นทางค่อนข้างดำแดงนะเป็นคนผิว2สีค่อนอาจจะเป็นทาแป้งหรือเปล่าเป็นคนผิว2สีนะคะแล้วก็ผมสั้นแบบว่าผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผมก็เป็นผมขาวการแต่งกายก็คือสวมเสื้อเชิ้ตเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายสีเทาๆกางเกงขาสามส่วนหรือ5ส่วนเนี่ยนะสีน้ำตาลลักษณะของคุณยายหอมเนี่ยก็จะเดินแบบหลังค่อมๆนิดหนึ่งนะคะคือปกติเนี่ยจะอยู่กับหลานที่ห้องเช่าที่อยู่ซอยจอมทองซอย1แถวๆดาวคะนองจอมทองเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พอดีหลานหลับหลานก็ยังเล็กอยู่เนาะอายุ11-12ขวบเท่านั้นเองอะค่ะแล้วหลานหลับตอนที่หลานจำได้คร่าวๆก็คือว่ายายมาเรียกแล้วบอกว่าจะไปหาน้องจากนั้นหลานก็คือหลับไปอีกมารู้สึกตัวอีกทีนึงตอนประมาณสัก4โมงได้มั้งคะ4โมงเศษๆปรากฏว่ายายไม่อยู่ห้องแล้วก็เลยรีบโทรแจ้งแม่นะคะว่ายายหายไปถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะผู้สูงอายุสวมเสื้อเชิ้ตสีเทาๆแขนสั้นกางเกงประมาณยาว5ส่วนสีน้ำตาลตัวเล็กๆนะสูงประมาณ150เซนติเมตรเดินอยู่ริมถนนหรือว่าอยู่ที่ตรงแถวๆถนนจอมทองถนนตักสิน บริเวณพิกัดใกล้เคียงตรงนี้นะคะยังไงช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะเรากำลังตามหากันอยู่เพราะคุณยายเนี่ยเดินออกจากบ้านแล้วก็ยายคือไม่มีเอกสารติดตัวไปไม่มีเบอร์โทรศัพท์ไม่มีสตางค์ติดตัวด้วยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขึ้นรถขึ้นลาไปที่ไหนหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่ขึ้นไม่น่าจะเดินไปไหนได้ไกลนะคะเพราะว่าเดินผู้สูงอายุแล้วเดินอาจจะไม่ได้ไกลเท่าไหร่ไปพักนั่งพักเหนื่อยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตามจสร้อยอยู่ตอนนี้นะคะทาง YouTube Live เราขึ้นภาพทางด้านของคุณยายหอมอยู่นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังติดตามทางด้านของ YouTube Live อยู่เนี่ยรบกวนดูนิดนึงนะคะเป็นภาพของคุณยายหอมถ้าเกิดว่าเห็นผู้สูงอายุในลักษณะแบบนี้นะคะรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะเรากำลังตามหาในตัวคุณยายอยู่เพราะคุณยายหลงเดินหลงออกมาจากที่บ้านนะคะถ้าเกิดว่ามีเบาะแสเพิ่มเติมเดี๋ยวยังไงเราจะได้รายงานแล้วก็ประสานกับทางด้านของญาติเขาอีกทีหนึ่งนะซึ่งอย่างที่บอกนะว่าเวลาที่มีผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เริ่มมีอาการหลงลืมเนี่ยอยากจะให้มันลงทะเบียนกับทางจสร้อยจริงๆเลยนะเพราะว่าในส่วนของโครงการ Forget Me Not เนี่ยเราเนี่ยจะมีเข็มกลัดแล้วก็เป็นแบบสติกเกอร์ที่ใช้รีดติดเสื้ออย่างคุณยายเนี่ยไม่ชอบมีอะไรติดตัวไปจดเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ใส่ในกระเป๋าคุณยายก็ขยำทิ้งนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสติกเกอร์ที่รีดติดเสื้อแบบนี้เนี่ยติดอยู่ในเสื้อเลยแล้วให้คุณยายใส่เสื้อตัวนั้นไว้หรือว่าผู้ที่มีอาการหลงลืมใส่เสื้อตัวนั้นไว้แล้วในกรณีที่แบบว่าอยู่ที่บ้านแล้วเดินออกมาแบบนี้เนี่ยหายตัวไปเวลาคนที่ไปเจอนะแล้วเห็นสัญลักษณ์ Forget Me Not ที่อยู่บนตัวของผู้ที่หลงลืมท่านนั้นเนี่ยเขาก็จะให้การช่วยเหลือได้โดยการสแกน QR Code เพื่อเป็นการติดต่อเข้ามาที่จสร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ประสานงานให้ญาติไปรับตัวกลับบ้านได้นะคะซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยโครงการ Forget Me Not เราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอรับสัญลักษณ์ที่ทางจสร้อยจะจัดส่งไปให้ที่บ้านได้เลยนะว่าอย่างทุกย้ำทุกครั้งเลยเพราะว่าเวลาคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ที่บ้านเดินออกมาหายไปเลยเราไม่ต้องแบบว่าไม่ใช่ว่าพาออกไปข้างนอกนะคืออยู่ที่บ้านแล้วในช่วงที่ไม่มีคนเห็นไม่มีคนสังเกตเนี่ยเผลอๆก็เปิดประตูเดินออกไปแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ไปเดินไปทิศทางไหนด้วยนะคะทีนี้นะถ้าเกิดว่ามีสัญลักษณ์ Forget Me Not ติดตัวไปคนที่เจอเนี่ยคนที่เขาเห็นมี QR Code อยู่ที่บนตัวก็จะแบบอย่างโดยขอดูหน่อย QR Code คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สแกนได้พอสแกนปุ๊บเนี่ยก็เป็นการติดต่อเข้ามาที่จสร้อยนะคะจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็จะดำเนินการตามขั้นตอนก็คือตรวจสอบแล้วก็ติดต่อญาติให้ไปรับตัวนะอย่างกรณีแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่ามี QR Code หรือมีสัญลักษณ์ Forget Me Not ติดตัวไปเนี่ยก็จะช่วยได้อีก1ช่องทางนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะลงทะเบียนให้กับทางด้านของผู้ที่มีอาการหลงลืมนะอยู่ในโครงการ Forget Me Not เนี่ยนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะก็จะได้รับสัญลักษณ์นี้แล้วก็ไปติดเอาไว้ที่ตัวของผู้สูงอายุหรือคนที่มีอาการหลงลืมไว้นะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะช่วยกันให้คนที่เขามีอาการหลงลืมเนี่ยได้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะคือใครที่ติดตามจสร้อยอยู่นี่ก็คงจะทราบดีนะว่าในส่วนของ Forget Me Not เนี่ยสามารถช่วยให้คนเนี่ยเดินทางกลับบ้านได้หลายคนแล้วเหมือนกันนะในการที่แบบว่าติดสัญลักษณ์ติดเข็มกลัดเอาไว้เนี่ยพอหลงออกมาแล้วก็คนเห็นสัญลักษณ์ที่เป็น Forget Me Not เนี่ยก็สแกน QR Code เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นการติดต่อเข้ามาที่จสร้อยเราก็มีข้อมูลอยู่แล้วว่าคนนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนมีญาติอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ได้ติดต่อกับทางด้านของญาติแล้วก็มารับตัวกลับบ้านได้อย่างทันท่วงทีเลยนะคะเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคุณผู้ฟังตอนนี้สภาพการจราจรใน เส้นทางหลายๆเส้นทางของกรุงเทพมหานครนี่โดยภาพรวมถือว่ายังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะจะมีจุดเดียวที่ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาก็คือตรงเส้นทางทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้าที่มีปัญหาเรื่องของถนนสุดตัวบริเวณแยกไฟฉายเป็นฝั่งขาเข้านะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะต้องปิดการจราจรรถที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกไฟฉายก็จะปัดรถให้ไปลงทางด้านของทางอุโมงค์ไฟฉายทั้งหมดเลยนะหรือว่าจะให้เลี้ยวซ้ายไปทางด้านของถนนสุทาวาสแล้วก็กลับเข้ามาทางด้านของเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุทาวาสนะคะแล้วก็ตรงมาทางด้านของแยกพันนกนะตรงจุดนี้แล้วก็เข้ามาทางด้านของถนนอิสรภาพนะคะแล้วก็มาตัดเข้าทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์อีกทีหนึ่งอันนี้จะเป็นเส้นทางที่เลี่ยงทางด้านของบริเวณแยกไฟฉายในช่วงนี้นะตอนนี้เนี่ยการจราจรรถทางฝั่งขาเข้าเอาจริงๆก็ไม่ค่อยติดตอนนี้เนี่ยน่าจะรถดีขึ้นแล้วน่าจะมีการชะลอตัวก่อนถึงแยกไฟฉายก่อนถึงจุดที่เขามีการปิดการจราจรเท่านั้นนะคะรถนี่ก็ลงอุโมงค์ทั้งหมดแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องกันมาได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงเวลานี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็สภาพการจราจรเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ตอนนี้นะคะตอนนี้พระราม4ตั้งแต่หัวลำโพงออกมาทางด้านของสามย่านมาทางด้านของศาลาแดงแยกวิทยุต่อเนื่องมาทางด้านของคลองเตยภาพรวมแล้วถือว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะยังไม่เป็นปัญหาจะมีบางช่วงที่มีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดค่ะฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันส่วนสุขุมวิทในช่วงนี้นะคะมาจากทางด้านของพระโขนงเข้ามาทางด้านของเอกมัยมาทองหล่อช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็เข้าไปทางด้านของบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทในช่วงนี้ก็จะมีรถชะลอตัวแถวๆช่วงคือจะติดสัญญาณไฟเป็นช่วงๆนะคะตั้งแต่ทางด้านของซอยสุขุมวิท24ซอย26 24พ้นจากสัญญาณไฟตรงนี้ไปก็จะไปชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งตรงบริเวณก่อนถึงอโศกสุขุมวิทอะค่ะท้ายก็จะอยู่แถวๆประมาณหน้าสวนเบญจสิรินะคะพอเลยจากอโศกสุขุมวิทเข้าไปทางด้านของนานาตอนนี้ก็ยังคงต่อเนื่องกันไปได้จากนานาไปทางใต้ถนนเพลินจิตไปชิดลมแยกลาดประสงค์ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านกลับกันฝั่งกลับกันจากแยกราชประสงค์มาทางชิดลมมาทางด้านของเพลินจิตในช่วงนี้รถเยอะแต่ว่าการเคลื่อนตัวยังตามกันมาได้จนมาถึงบริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิตออกมาทางด้านของนานามาอโศกสุขุมวิทรถเยอะนะคะฝั่งที่เลยมาจากแยกนานามาแล้วเนี่ยแต่ว่ายังคงต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะก็คือช่วงนี้ก็จะมีรถเยอะกันมาตลอดเป็นจุดที่น่าจะเป็นช่วงที่รถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้มีติดขัดหยุดนิ่งอะไรแล้วก็ส่วนทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทออกมาทางด้านของพร้อมพงษ์มาทองหล่อเอกมัยมาจนถึงทางด้านของพระโขนงก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะโอ้มองออกไปข้างนอกเมื่อสักครู่มองออกไปข้างนอกเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าร้องแล้วก็มีเหมือนแบบว่าเสียงแบบฟ้าร้องแล้วก็มีแบบฟ้าแลบด้วยนะนี่คือดูทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศแล้วมันไม่มีอ๋อเดี๋ยวนะเป็นทางด้านของมันไม่ได้อยู่ทางด้านของคลองเตยแต่เสียงดังมากเลยเรดาร์ตรวจอากาศตอนช่วง 19:30 นมีกลุ่มฝนปานกลางนะคะอยู่ในพื้นที่เขตประเวศบางนาทิศทางของกลุ่มฝนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะจะเห็นเป็นกลุ่มมีกระหย่อมนึงเล็กๆนะตอนนี้เนี่ยอยู่แถบทางด้านของบางพลีสมุทรปราการแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาทางด้านของประเวศบางนานะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเสียงฟ้าร้องแล้วก็มีมาฟ้ามีแวบๆด้วยนะแถวๆทางด้านของคลองเตยมองเห็นอยู่นะมา2รอบละก็เลยแบบหันไปมองบวกกับเรื่องของเสียงฟ้าร้องด้วยเมื่อสักครู่นี้นะอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกลงมาตรงบริเวณไหนนะคะก็รายงานกันเข้ามาได้เลยนะคะตรงไหนมีฝนตกแล้วหรือไม่ยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักตรงนี้สักครู่นะคะ
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัด ก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: ประตูรั้วกำลังจะป
6: ิ
5: ด
6: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
7: โทรคุยต่างประเทศแบบ International ใครว่ายาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
7: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

0: ช่วงนี้กลับมาที่เจ้าสร้อยกันค่ะไม่แน่ใจว่ารถของคุณอารยะเป็นไงบ้างแล้วนะคะที่จอดแบตเตอรี่หมดอยู่ที่บริเวณภายในซอยท่าอิฐหมู่5ถนนราชพฤกษ์นะคะอยู่บริเวณข้างร้านเทอร์โบออนบอร์ดบอกว่าแบตเตอรี่หมดแล้วก็ไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะเป็นรถกระบะ Isuzu D-Max สีน้ำเงินทะเบียนกไก่จจ2258ค่ะใครอยู่แถวๆนั้นนะคะแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณอาริยะด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะไม่แน่ใจว่าทางข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างฝนตกหรือยังอยู่ในห้องส่งอันนี้มองไม่เห็นเพราะว่ามองแล้วมันมืดด้วยมีอยู่ทางเดียวก็คือต้องออกไปข้างนอกแล้วไปดูนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าเทพารักษ์สมุทรปราการตอนนี้ฟ้าร้องด้วยนะคะร้องถึงตรงนู้นเลยนะคะเดี๋ยวขอมาเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุกันก่อนนะคะที่เส้นทางทางด้านของถนนบรมชนีฝั่งขาออกจาก10ตำรวจเอกอิทธิพลฝั่งรักนะคะเป็นสายตรวจตำบลสพ.สามพรานนะคะสวัสดีค่ะผู้หมู่คะสวัสดีผู้หมู่อิทธิพลคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ตอนนี้เรากำหนดช่องทางจราจรผู้สัญจรให้วิ่งคู่ขนานไปก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้จุดเกิดเหตุเรากำลังรอรถยกมาเพื่อจะยกรถให้พ้นช่องทางจราจรครับจะได้เปิดการจราจรให้เร็วที่สุด
0: ค่ะรถเนี่ยเขาบรรทุกอะไรมาหรือเปล่าคะ
1: เป็นปลาครับเขาแจ้งว่าเป็นปลาขนาดใหญ่แช่แข็งนะครับ
0: ปลาแช่แปะปลาไม่ใช่ปลาเป็นเนาะ
1: ไม่ใช่ปลาเป็นครับซากปลาครับเป็นปลาขนาดใหญ
0: ่อ๋อค่ะแล้วเขามาอีท่าไหนทำไมถึงมาพลิกตะแคงได้อะคะเนี่ย
1: รับแจ้งจากผู้ประสบเหตุเขาบอกว่ายางแตกครับ
0: อ๋อยางระเบิดค่ะค่ะเป็นรถ6ล้อใหญ่นะคะ
1: ครับ6ล้อใหญ่มีตู้ทึบเป็นตู้แช่เย็นโดยเฉพาะ
0: อ๋อเป็นตู้แช่เย็นตู้ทึบนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะคนขับรถเป็นอะไรไหมคะ
1: ฟกช้ำนิดหน่อยครับ
0: ค่ะ
1: ไม่มีบาดแผลเลือดออกมีสติครบถ้วนครับ
0: อ๋อค่ะเขาเดินทางมากันกี่คนคะ
1: 1ท่านครับจากมหาชัย
0: มาคนเดียวมาจากมหาชัย
1: คร
0: ับ ค่ะกำลังจะเดินทางไปที่ไหนคะ
1: เมืองนครปฐมคร
0: ับ อ๋อไปนครปฐมอ๋อค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยไอ้พวกสินค้าที่เขาบรรทุกมานี่มีการตกกระจายออกมาข้างนอกไหมหรือว่ายังอยู่ข้างในตู้เขา
1: อยู่ในตู้โดยสมบูรณ์ครับไม่มีเศษซากบนผิวจราจร
0: อ๋อค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องปัดให้รถคือปิดช่องทางการจราจรตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วรถยกนี่กำลังมาหรือว่ายังไงคะ
1: กำลังมาครับโดยคาดคะเนแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยน่าจะเริ่มเปิดช่องทางหลักได้บางส่วนครับผม
0: ก็คือหมายว่าถ้าเกิดว่ารถยกมาแล้วก็คาดว่าใช้

0: ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้รถยังไม่มาย
1: ังไม่มาครับผม
0: ค่ะก็ปิดช่องทางการจราจรไว้รถติดไหมคะตรงนี
1: ้มีการสะสมอยู่ครับแต่ผมคิดว่ายังไม่ถึงขั้นสาหัสครับเพราะว่ามันด้วยการที่เป็นลงจากสะพานข้ามแม่น้ำก็อาจจะมีการชะลอตัว
0: ค่ะตรงนี้เนี่ยคือเขาจะมีเจ้าหน้าที่ปัดให้ลงมาในช่องทางคู่ขนานหรือว่ายังไงฮะ
1: มีครับมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สามพรานกู้ภัยประจำท้องที่ครับปัดให้เข้าช่องทางคู่ขนานแต่เนิ่นๆครับตำรวจความสะดวกจราจรตลอด
0: ค่ะแล้วเข้าไปออกมีตรงไหนที่มันออกในช่องกลับไปอยู่ในช่องทางด่วนได้ฮะเนี่ย
1: มีครับถ้าเข้าช่องคู่ขนานใช้เวลาใช้ระยะไม่เกิน3กิโลจะมีกลับสู่ช่องทางหลักสัญจรได้เต็มรูปแบบ6ช่องทางเหม
0: ือ
1: นเด
0: ิ
1: มคร
0: ับ ก็คือจากเดี๋ยวนะพอลงมาจากทางด้านของสะพานแคบแม่น้ำใช่ไหมคะก็มาเข้าช่องทางคู่ขนานแล้วก็ต้องเลยจากทางด้านของตรงมันจะตัดกับถนนอะไรตรงจุดนี้เนี่ยแล้วต้องเลยจากตรงบริเวณที่ตัดกับถนนตรงช่วงนี้ไปก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเลยจุดเกิดเหตุไม่เกิน3กิโลครับจะสามารถปรับรถเข้าช่องทางปกติได้ทุกเลนครับ
0: อ๋อโอเคแต่ว่าตอนนี้ก็คือรอรถยกมาดำเนินการเท่านั้นนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ค
1: ่
0: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะบนถนนบรมชนนีฝั่งขาออกค่ะลงมาจากสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีแล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าไปทางด้านของสาย7ตอนนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุอยู่เป็นรถ6ล้อตู้เย็นรถแบบว่ารถห้องเย็นนะคะรถตู้ทึบเนี่ยเขาบรรทุกปลามาแล้วเกิดยางแตกก็เลยทำให้รถเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางของช่องด่วนตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยดำเนินการอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะก็จะมีการให้รถเนี่ยที่ลงมาจากสะพานข้ามแม่น้ำเนี่ยเบี่ยงไปใช้ทางด้านของในช่องทางคู่ขนานแล้วก็พอตรงไปประมาณไม่เกิน3กม.ก็จะมีช่องทางที่จะเบี่ยงกลับเข้ามาในช่องทางด่วนได้เลยนะคะการจราจรก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณนี้เล็กน้อยเท่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรอรถยกอยู่เพื่อดำเนินการในส่วนของการยกรถ6ล้อคันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุอีกจุดนึงคุณณัฐกิจแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้บอกว่าเลี่ยงเมืองชลบุรีฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากต่างระดับพนัสนิคมมาถึงทางด้านของสุขุมวิทตรงช่วงของต่างระดับตรงหนองไม้แดงตรงจุดนี้เนี่ย เป็นรถบรรทุกพ่วงชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางตอนนี้ประสานงานไปที่สภ.เมืองชลบุรีแล้วนะคะสภาพการจราจรในขณะนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดที่มีอุบัติเหตุค่ะส่วนพอเลยไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ทางด้านกลับกันนั้นยังคงใช้การได้ค่ะเป็นเส้นทางทางด้านเลี่ยงเมืองชลบุรีฝั่งขาเข้านะคะจากพนัสนิคมนี้จะมุ่งหน้ามาทางด้านของหนองไม้แดงตรงบริเวณต่างระดับพอดีเลยค่ะเป็นรถบรรทุกพ่วงชนกับรถเก๋งอยู่ในช่องทางกลางประสานงานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่สภ.เมืองชลบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงคุณผู้ฟังฝากสังเกตดูนิดนึงนะคะกำลังตามหาอยู่คุณยายหอมค่ะคุณยายอายุประมาณ85ปีแล้วนะคะสูงประมาณ150เซนติเมตรตัวเล็กๆนะคะผิว2สีเป็นแล้วก็ผมเนี่ยผมตัดสั้นซอยเป็นแบบผมสั้นแบบผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผมขาวการแต่งกายก็คือสวมกางเกง5ส่วนสีน้ำตาลเสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายเป็นลายๆสีเทาๆเดินออกมาจากห้องเช่าที่อยู่ภายในซอยจอมทอง1ตั้งแต่เวลาประมาณก่อน 17:00 น.คือคุณยายเนี่ยปกติจะอยู่กับหลานหลานเนี่ยอายุประมาณสัก 11-12 ขวบเท่านั้นตอนนั้นน่ะหลานหลับแต่ก็คือได้ยินคุณยายมาสะกิดบอกว่าจะไปคือมาเรียกบอกว่าจะไปหาน้องซึ่งจริงๆแล้วว่าคุณยายไม่ได้มีญาติอยู่คือมีญาติอยู่ในกรุงเทพคุณยายเป็นคนต่างจังหวัดมาอยู่ที่กรุงเทพได้3ปีละแต่ว่าบ้านญาติอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณยายไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนหรอกเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนก็จะพากันไปนะคะไม่ได้แบบว่าปล่อยให้คุณยายไปเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดินออกมาจากที่ห้องที่อยู่ภายในซอยจอมทอง1ตั้งแต่ตอนเวลาประมาณน่าจะสัก4 โมงเย็นได้นะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นผู้สูงอายุการแต่งกายก็คือสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายสีเทาๆแล้วก็กางเกง5ส่วนสีน้ำตาลเดินอยู่บริเวณแถวๆจอมทองตักสินหรือว่าบริเวณใกล้เคียงยังไงรบกวนช่วยลองถามนิดนึงใช่คุณยายหอมไหมคุณยายเนี่ยคือจะจำนามสกุลของนามสกุลเดิมได้ก็คือนามสกุลคนขยะ ถ้าถามเนี่ยคุณยายจะบอกว่าชื่อยายหอมคนขยันนะคะลักษณะการเดินก็แบบหลังค่อมนิดๆนะคะถ้าเกิดว่ามีใครเจอคุณยายเนี่ยรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเพราะเรากำลังตามหาตัวคุณยายหอมอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าเจอแล้วเนี่ยรีบแจ้งเลยนะคะก็เป็นข้อมูลที่ฝากคนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ช่วยสังเกตสังการนิดนึงนะเผื่อเจอคนที่เราตามหาอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะตัวคุณวันยุมาบอกว่าฝากดีเจเป็นกระบอกเสียงด้วยก็คือเรื่องของเรื่องถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเปิดมารับฟังเนี่ยเรื่องของเรื่องคือก่อนหน้านี้คุณจิราพรโทรศัพท์มาเล่าให้เราฟังบอกว่าสามีขับรถทางด้านของแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะคะแล้วก็มีงานออเดอร์ของลูกค้ามาบอกว่าให้ไปซื้อนมให้หน่อยเป็นนมโอ๊ตนะเพราะบอกว่าลูกเนี่ยให้ลูกกินลูกแพ้นมวัวกินนมวัวไม่ได้ต้องเป็นนมโอ๊ตสามีของคุณจิรพรนี่ก็เลยไปซื้ ไปที่ซูเปอร์สโตร์แห่งหนึ่งปรากฏว่าไม่มีก็เลยอุตส่าห์ไปหาให้นะเพราะว่าก็คือมีการโทรศัพท์ติดต่อกับคนที่ออเดอร์มาเนี่ยก็อุตส่าห์ไปหาให้โดยไปดูที่ทางด้านของร้านสะดวกซื้อ7-Elevenก็ปรากฏว่ามีแต่ว่าต้องสั่งของแล้วก็ให้เขาไปส่งให้ที่บ้านก็คือให้ตัวทางด้านของสามีคุณจิราพรเนี่ยออกเงินให้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมีการโอนเงินมาให้คือปกติแล้วก็คือรับออเดอร์แบบนี้ก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะไม่เคยเจอลักษณะของการที่เป็นสแกมเมอร์นะคะปรากฏว่าพอสั่งอะไรเสร็จเรียบร้อยคือมันเป็นออเดอร์ที่แบบออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะพอสั่งให้แล้วก็โอนเงินไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าติดต่อคนสั่งไม่ได้คือตอนแรกตัวคุณจิราพรเองบอกว่าก็คือไม่ได้แบบว่าแบบรับโดยที่แบบไม่ได้สอบถามอะไรเพราะว่าตัวคนที่สั่งเนี่ยเขาก็มีการส่งเป็นบัตรประชาชนมาให้มีบัตรเป็นภาพบัตรประชาชนเลยเรียบร้อยเลยนะคะแต่ก็ติดต่อกลับไปไม่ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ก่อนหน้านี้ติดต่อพูดคุยอะไรกันได้มีไลน์อะไรกันเนี่ยนะคะแต่สุดท้ายติดต่อไม่ได้นะก็เลยทำให้ร้อนใจแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพแน่นอนน่าจะเป็นสแกมเมอร์แน่นอนเลยนะคะก็เลยแนะนำว่าให้ไปแจ้งความนะแล้วก็ติดต่อทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นติดต่อทางด้านของทางออนไลน์ที่เขารับออเดอร์ไปนะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทีนี้คุณวันยุมาก็เลยเล่าให้ฟังทาง YouTube เนี่ยค่ะบอกว่าเจอเหมือนกันก็คือว่ามีคนมาส่งของที่บ้านบอกว่าเป็นบอกว่าเราสั่งของออนไลน์ไปมูลค่าถึง 5,000 บาททีเดียวนะแต่ว่าโชคดีที่ว่าไม่ได้รับของชิ้นนั้นเข้ามานะคะก็เลยอยากจะเตือนภัยในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านแล้วมีการที่แบบว่ามีคนมาส่งของหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ให้บริการในส่วนของซื้อของทางออนไลน์ในลักษณะแบบนี้นะคะต้องระมัดระวังด้วยนะมิจฉาชีพนี่หากลวิธีในการต่างๆที่จะมาหลอกล่อเพราะว่าถ้าเป็นกรณีอย่างที่คุณจิราพรเล่าให้ฟังเนี่ยสมมุตินะว่าถ้าเกิดว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวไอ้เจ้ามิจฉาชีพเนี่ยไม่ได้ไม่คือเขาว่าไม่ได้เสียอะไรเลยไอ้ของที่ส่งเอ๊ะเมื่อกี้คุณจิราพรบอกเอาของไปส่งที่บ้านแล้วปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าไม่ได้รับไม่ได้สั่งแล้วคนคนนี้ก็ไม่รู้จักด้วยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาทำไปเพื่ออะไรเพราะตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้ของตรงนั้นแต่เขาจะได้เงินส่วนตรงนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะดิฉันเริ่มงงตัวเองนะว่าเขาทำไปเพื่ออะไรนะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีใครเจอในลักษณะแบบนี้หรือว่ามีวิธีอื่นที่เจอสแกมเมอร์หลอกมาไงลองเล่าให้ฟังกันก็ได้นะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808เพื่อที่จะได้เป็นอุทาหรณ์เตือนให้กับทางด้านของท่านอื่นด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะองคมนตรีไปเยี่ยมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานณโรงพยาบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตรนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปเยี่ยมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานหน้าโรงพยาบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตรซึ่งให้บริการตรวจสุขภาพดวงตาผ่าตัดต้อกระจกรวมทั้งบริการทันตกรรมแก่ประชาชนและผู้ต้องขังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทางการแพทย์โดยสำนักงานพระคลังข้างที่ได้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้มีประชาชนมารับบริการตรวจสุขภาพดวงตาผ่าต้อตัดต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมรวม500คนรับบริการรักษาโรคผิวหนังจำนวน150คนและรับบริการด้านทันตกรรมจำนวน400รายสามารถช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาตลอดจนช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในการนี้องคมนตรีถวายและมอบแว่นตากรองแสงให้แก่พระสงฆ์และประชาชนผู้สูงอายุสำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งนี้โครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565โดยได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนและภาคเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนที่ผ่านมามีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้บริการประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดเป้าหมายจำนวน34จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาครวม64ครั้งมีประชาชนเข้ารับการรักษาทั้งสิ้น 31,048 คนโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีซึ่งดำเนินงานภายใต้โครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานเป็นกิจกรรมในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติที่ให้ทั้งความรู้และการสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการเรียนรู้เรื่องวินัยให้แก่เยาวชนในพื้นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพโดยมีคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน200คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พรรคเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวัชรทรัพย์ปิโตรเลียมจำกัดและร้านยีเดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสามพระยาวัดพรมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรและวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์และถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
จากนั้นเวลา 14:30 นสิทธิ์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัตมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพย่อยวัดนายาวัดโนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนนวลวัดกลางประโคนชัยวัดตลาดวัดโคกไม้แดงและวัดศรีสง่าเติมพันวนารามรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ต่อมาเวลา 17:00 นบริษัท Knight Surveyor and Adjuster จำกัดบริษัท Commit InterTrade จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7/2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามคีวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาสวาดวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาและสดับปกรณ์และในเวลา 19:00 นนักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธรุ่นอัศวหุและศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมรุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิตติมศักดิ์หน่วยม้าทรงประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัท Impactอิเล็กตรอนสยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เทศบาลตำบลสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วจังหวัดราชบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระราชดำริเรื่องราวแห่งการสร้างอาชีพสร้างโอกาสและสร้างความยั่งยืนจากท้องทะเลผ่านโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนพระมหากรุณาธิคุณฟาร์มทะเลตัวอย่างประมงไทยยั่งยืนติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระ

0: ื่อแม่ของแผ่นดินได้ทรงทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งต้องประสบปัญหาในราคาน้ำมันที่สูงในการที่จะต้องออกเรือไปจับสัตว์น้ำกลางทะเลจึงนำมาสู่พระราชดำริในการจัดตั้งโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนำมาสู่การสร้างความมั่นคงทางด้านการประมงและอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่ได้อย่างดีและมั่นคงวันนี้ค่ะ
1: ดังนั้นวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวความสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นฟาร์มทะเลขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งบนเนื้อที่กว่า82ไร่ที่ได้จัดทำเป็นฟาร์มสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลเพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้การรักษาสมดุลของระบบนิเวศผ่านระบบการจัดการของเสียแบบซีโร่เวสที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้จับสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถนำไปปรับใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเองต่อไป
2: เปิดจามรีนะครับของสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับซึ่งในเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับ2551นะครับท่านก็ทรงทราบข่าวนะครับในเรื่องของผลผลิตสัตว์น้ำที่ชาวประมงเนี่ยออกเรือไปจับสัตว์น้ำแล้วได้ผลผลิตที่น้อยลงประกอบกับในช่วงนั้นน่ะเกิดวิกฤตน้ำมันแพงนะครับท่านก็เลยมีพระราชดำริให้ทางกรมประมงเนี่ยนะครับจัดสร้างฟาร์มเรือตัวอย่างนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งฝึกอาชีพสร้างอาชีพหรือเป็นแหล่งศึกษาดูงานของชาวประมงหรือเกษตรกรที่สนใจงานด้านประมงเนี่ยก็เข้ามาเรียนรู้นะครับศึกษาดูงานได้นะครับประกอบกับมีการเรื่องของการฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับงานด้านประมง
1: เนื้ออื่นใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นในพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานฟาร์มทะเลตัวอย่างให้มีความต่อเนื่องและเป็นไปตามพระราชประสงค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพรับสนองพระราชดำริและมีกรมประมงสำนักงานกปร.ได้ร่วมกันสืบสานพระราชดำรินำความสำเร็จของฟาร์มทะเลตัวอย่างถ่ายทอดสู่ราษฎรเพื่อให้เกิดการพัฒนาประมงไทยที่ยั่งยืนประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นไปตามพระราชประสงค์แล้วทุกประการดังสะท้อนผ่านพระราชดำริแม่ของแผ่นดินความบางตอนว่าในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลต่างๆจากฟาร์มทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานที่ถูกสุขภาวะอนามัยแวดล้อมคืนสมดุลด้วยจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลวันนี้เราจะไปทำความรู้จักฟาร์มทะเลตัวอย่างที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยและผลต่อเนื่องที่เกิดจากฟาร์มทะเลในการนำน้ำทะเลมาพัฒนาต่อยอดให้มีความมั่นคงในด้านการประมงไทยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2: เรามีตั้งแต่น้ำก่อยก็คือมีในส่วนของพวกปลากระพงขาวปลาโนจันทะเลแล้วก็กุ้งขาวเป็นอาหมายนะครับส่วนฝั่งทะเลเนี่ยก็จะมีพวกสาหร่ายทะเลสาหร่ายพวงองุ่นสาหร่ายประกาศทะเลนะครับก็แล้วก็ยังมีตัวของลายน้ำเค็มเลือดทิเมียถัดไปจะเป็นเรื่องของเกลือผลิตภัณฑ์เกลือต่างๆนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของพวกปลาโชปลาสวยงามสัตว์น้ำบริเวณหน้าหาดนะครับซึ่งสัตว์น้ำหรือสาหร่ายเหล่านี้เราก็นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมสร้างอาชีพมีการฝึกอบรมไปแล้วประมาณ30รุ่นก็เกือบพันคนนะครับที่ผ่านการอบรมจากฟาร์มทะเลตัวอย่างอย่างนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น
1: และนี่คือความสำเร็จที่เกิดจากพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดร่วมสนองพระราชดำริในทุกกิจกรรมของฟาร์มทะเลตัวอย่างเพื่อให้เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานบนแผ่นดินชายฝั่งแห่งแรกที่ได้จำลองนิเวศวิทยาแบบครบวงจร ในทุกช่วงความเค็มสอดคล้องทั้งวงจรน้ำทะเลและวงจรอาหารธรรมชาติอย่างต่อเนื่องสามารถเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบอาชีพประมงแก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายผักกาดทะเลเชิงพาณิชย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยทั้งการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกในทะเลเปรียบเสมือนปะการังเทียมลอยน้ำที่สำคัญทุกฟาร์มย่อยจะมีระบบท่อน้ำเชื่อมโยงถึงกันซึ่งของเสียจากฟาร์มจะถูกนำมาเป็นอาหารของไรน้ำเค็มหรือที่เรียกว่าอาร์ทิเมียนำไปต่อยอดในแปลงสาธิตการทำนาเกลือพัฒนาสู่การทำน้ำทะเลธรรมชาติแบบผงที่สะดวกต่อการนำไปใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ห่างไกลจากทะเล
2: พระราชดำรินะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเนี่ยก็นำสามารถนำเอาตัวของสิ่งแวดล้อมนะครับที่อยู่ในชุมชนอย่างเช่นทะเลน้ำทะเลจากบริเวณนี้ มาใช้ประโยชน
3: ์
2: ให้กับชุมชนหรือกับชาวบ้านได้เป็นผลสำเร็จแล้วนะครับ
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินวันนี้ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงเป็นต้นแบบของฟาร์มทะเลแบบไร้มลภาวะหรือฟาร์มซีโร่เวสต์อย่างสมบูรณ์ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน
0: โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้นะคะจึงสะท้อนถึงพระปิชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งสร้างความมั่นคงให้กับราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งเพราะวันนี้องค์ความรู้ต่างๆได้มีการพัฒนาต่อยอดด้วยงานวิจัยใหม่ๆที่สำคัญเป็นสถานที่ที่ทำการประกอบประมงทางทะเลแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบของการขยายโครงการสู่ชุมชนชายฝั่งทะเลอย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ับดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: 20:28 คุณผู้ฟังทั้งข้างนอกเนี่ยแถวคลองเตยนี่ฝนตกหนักมากทั้งฝนทั้งลมนะคะใครอยู่ที่ไหนฝนตกหนักไหมเป็นยังไงลองโทรศัพท์มาพูดคุยกันก็ได้นะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่ตอนช่วงพักออกไปนี่บอกโหฝนแบบทั้งลมทั้งฝนมาแบบกระหน่ำมากๆเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้เนี่ยเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการรายงานบอกว่าตอนช่วง 20:15 ฝนปานกลางในพื้นที่เขตคลองเตยวัฒนาประเวศบางนาพระขนงสวนหลวงนะคะแล้วก็กลุ่มฝนนี้นะคะก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ด้วยนะแล้วก็กลุ่มฝนอันนี้เนี่ยทางสำนักการระบายน้ำบอกเป็นฝนปานกลางนี่ฝนปานกลางยังหนักขนาดนี้เลยนะคะคิดดูแล้วกันตรงบริเวณพื้นที่ไหนมีฝนตกลงมาแล้วบ้างนะคะทั้งเนี่ยที่เขาบอกว่ากลุ่มฝนเนี่ยมันจะอยู่ที่ทางด้านของคลองเตยวัฒนาประเวศบางนาพระขนงสวนหลวงนะคะแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือนะคะส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่แล้วฝนกลุ่มฝนอันนี้เนี่ยผ่านไปแล้วก็ทำให้ฝนตกนะโทรศัพท์มาพูดคุยรายงานกันได้คุณพินโยรายงานมาทางด้านของ X บอกว่าบางลักฝนตกหนักนะตอน 20:15 แล้วก็โหฝนทั้งลมทั้งฝนอย่างที่บอกนะตอนนี้เนี่ยบนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ตอน 20:14 นะคะถนนนราธิวาสฝั่งขาออกค่ะที่มาจากแยกถนนจันทร์มาทางด้านของแยกรัชดร4บอกว่าเลยจากแยกถนนจันทร์มาประมาณ100 เมตรตรงแถวๆหน้าโรงแรมรีเกิลสาทรมีต้นไม้ล้มอยู่นะคะตอนนี้ทำให้การจราจรนั้นเริ่มติดขัดแล้วนะคะมีรายงานเมื่อตอนช่วง20:14เนี่ยนะคะเป็นตรงบริเวณถนนจันทร์นะตรงช่วงหน้าโรงแรมรีเกิลที่สาทรนะคะเป็นต้นไม้ล้มแล้วก็กีดขวางการจราจรด้วยค่ะตอนนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยผ่านไม่ได้ต้นไม้ค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวนะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะโอ้โหแล้วก็ตอนนี้ท้ายแถวนี้ค่อนข้างที่จะยาวแล้วเป็นฝั่งที่ถ้าคุณเข้ามาจากทางด้านของสาทรใต้นะคะจากสาทรใต้เลี้ยวเข้ามาถนนนราธิวาสที่จะมุ่งหน้ามาออกทางด้านของถนนจันทร์ตอนนี้เนี่ยพอเลยจากแยกถนนจันทร์มาลงไอ้ลีเกิลคอนโดเนี่ยน่าจะอยู่ตรงฝั่งซ้ายมือนะเลยจากแยกถนนจันทร์มาเล็กน้อยอะค่ะตอนนี้เนี่ยรถผ่านไม่ได้ก็เลยทำให้การจราจรค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่นะคะในช่วงเวลานี้เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ล้มขวางถนนอยู่นะโอ้ต้นไม้ดิฉันเข้ามาดูภาพนะเห็นว่าของเดิมเขาก็เป็นต้นค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มันล้มลงมาขวางการจราจรตอนนี้เลยทำให้รถเนี่ยผ่านไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะกำลังจะผ่านตรงบริเวณนี้นะคะก็เลี่ยงก่อนดีกว่าไหมถ้าต้องเดี๋ยวหรือต้องรออีกสักครู่นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางสำนักงานเขตเขาต้องมาดำเนินการนะคะในส่วนของการเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มขวางการจราจรอยู่ในช่วงนี้นะคะแล้วก็จะมีภาพนะเป็นภาพมุมสูงจากคุณผู้ฟังคุณที่ใช้ชื่อว่า WR นี่ไม่แน่ใจมันจะอ่านว่าชื่ออะไรนะขออภัยด้วยแต่ว่าอยู่ใน X ค่ะบอกว่าเป็นภาพมุมสูงบอกว่าสาธุประดิษฐ์พระราม3ฝนตกค่อนข้างหนักนะคะตอนนี้หลายๆพื้นที่เลยในโซนทางเนี้ยแถวๆคลองเตยพระราม3พระราม4แถวนี้นะคะฝนตกหนักมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีทางด้านเมื่อประมาณสัก 19:50 คุณแจ็คเก็ตบอกว่าแถวบางนาลาซานแบริ่งลมแรงฟ้าแรงฝนตกแล้วด้วยนะคะลมแรงแล้วก็ฟ้าแรงด้วยมีทางด้านคุณโจบอกว่าอันนี้ถ่ายจากที่โหบอกว่า Hug Storm in พระขนง Now at True Digital Park and Cloud 11 นะแถวแถวถนนสุขุมวิทนะคะอันนี้ถ่ายมาเป็นภาพมุมสูงจากทางด้านของตึก True Digital Park ตรงสุขุมวิท 101/1 นะคะจะเห็นเลยว่าเป็นฝนแล้วก็ลมค่อนข้างที่จะแรงที่บอกว่านี่เป็นขนาดเป็น6 ฮุกฮุกสตรอมเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูนะมีหลายท่านเลยที่ส่งเป็นภาพฝนแล้วก็ลมที่พัดมานะคะคุณผู้ฟังท่านอื่นอยู่ที่ตรงบริเวณไหนฝนตกเนี่ยในโซนที่ทางด้านของกลุ่มฝนตรงนี้พัดผ่านไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลองเตยวัฒนาประเวศบางนาพระโขนงสวนหลวงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะคุณผู้ฟังที่เราพูดถึงเรื่องของพวกสแกมเมอร์นะที่มาหลอกเรื่องของคนที่ให้บริการผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันมีคุณกนกรัตน์หรือว่าคุณจสอ118ส่งเข้ามาทางด้านของ LINE Official บอกว่ามีการหลอกในกลุ่มไรเดอร์หลายรูปแบบเลยค่ะอ๋อเป็นยังไงบ้างเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขามีวิธีการหลอกอย่างไรบ้างนะแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ย บางคนก็มีลักษณะที่แบบว่าหลอกให้ไปส่งแล้วก็ตามหาตัวคนรับไม่ได้ไม่ลงมารับของบ้างหรือปักหมุดผิดที่บ้างอะไรแบบนี้อันนี้ปักหมุดผิดที่ผิดบ้านหรือว่าหลอกหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนนะว่าเขามีเจตนายังไงบ้างนะคะแต่บางคนอาจจะทำคอนเทนต์น่ะเราต้องดูแล้วบางทีดูพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้เชื่อหมดทุกคลิปอะนะคะก็ต้องดูด้วยว่าเขาทำคอนเทนต์หรือเปล่าเขาหลอกเราหรือหลอกเราหรือเปล่าว่าเขาถูกหลอกนะค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เลยคือจริงๆอะต้องช่วยกันแชร์นะพวกวิธีการของมิจฉาชีพของสแกมเมอร์เหล่านี้เพื่อคนที่เขาจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อคนที่รับฟังเนี่ยจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกแก๊งสแกมเมอร์พวกนี้นะคะก็มาแชร์ข้อมูลกันได้นะคะใครเคยเจอสแกมเมอร์หลอกวิธีอะไรยังไงก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะมีอุบัติเหตุนะคะคุณสมศักดิ์รายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงสาย21ค่ะจากสระบุรีมุ่งหน้ามาทางด้านของลพบุรีตรงบริเวณก่อนถึงแยกม่วงค่อมประมาณ6กิโลเมตรได้นะคะเป็นรถกระบะไม่ทราบคู่กรณีอยู่ในช่องทางขวาไม่ทราบเหมือนกันว่า เสียหายมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะตอนนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วอะค่ะเป็นฝั่งที่มาจากสระบุรีมุ่งหน้าไปทางด้านของลพบุรีนะคะก่อนถึงแยกม่วงค่อมประมาณ6กิโลเมตรได้เป็นรถกระบะไม่ทราบคู่กรณีอยู่ในช่องทางขวานะคะระมัดระวังด้วยค่ะคุณวันลบอยู่พระราม6คุณวันลบสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อยู่พระราม6นะคะตอนนี้เป็นไงบ้างคะแถวนั้น
1: ก็ได้ของแถมมาจากพระราม4อะคร
0: ับ อันฝนเหรอฮะ
1: ฝนเพิ่งลง
0: เพิ่งพัดไปตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็มันระดับ1ระดับ2
0: อ๋อยังเบาอยู่เนอะแต่ฟ้าเสียงฟ้ามั้ยคะเนี่ย
1: ก็ผมออกจากบ้านมาที่บางโพนะครับเก็บก็มองไปทางก็100ผมก็คิดว่าตกทางนู้นก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ออกมา
0: อ้
1: าวพอมาจอดรอคุณภรรยาลงเวรที่ละมาดีโอ้โห
0: ค่ะยังไงเดี๋ยวก็ต้องพากระตากฝนนะสิเนี่ย
1: ไม่เป็นไรครับมีชุดกันฝน
0: อ๋อหรือเดี๋ยวรออีกสักพักนึงก็ได้มั้งคะรออีกสักพักนึงให้มันซาไปหน่อยนึง
1: ตอนนี้ยังมาไม่ถึงครับเพราะว่าไปขึ้นเวรที่พาราได
0: ซ์อยู่ที่ไหนนะพาราไดซ์โอ้โหตัวนั้นฝนตกเลยดิถ้าอย่างนั้นนะใช่ไหมคะ
1: ครับมันมีรถรับส่งของเจ้าหน้าที่คร
0: ับ
1: อ๋อโชคดีไป
0: แต่ว่าเราไม่ต้องไปรับที่นั่นใช่ไหมคะ
1: ไม่ต้องครับถ้าไปที่นั่นก็บอกว่าเธอจ้างแท็กซี่ดิเถอะ
0: ขี่รถไปจากที่ไหนนะบางบอนเหรอฮะ
1: บางซื่อครับ
0: อ๋อบางซื่ออ๋อนึกว่าบางซื่ออืม
1: ก็38กิโลอยู
0: ่ค่ะจากบางซื่อไปพาราไดซ์
1: วันนี้รถจากพระราม1มุ่งหน้าเข้ามาพระราม6นะครับ
0: ค่ะ
1: คล่องตัวผิดปกติ
0: คล่องตัวผิดปกติวันนี้วันหยุดหรือเปล่าก็เลยแบบว่ารถน้อยอะไรอย่างเงี้ย
1: อาจจะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เขาทั้งน้องมาลงซัมเมอร์ที่สยามเยอะเลย
0: ค่ะ
1: แต่ก็
0: พึ่งซัมเมอร์หรอคะไม่ได้เตรียมตัวเปิดเทอมแล้ว
1: เขามีลงบางวิชาน้องเขาอ่อนกัน
0: ค่ะ
1: หลายคนก็มาวันนี้ยังเมื่อเช้าเข้าไปทำข่าวในสยามนะคร
0: ับ
1: บอกซ้อมครับมาไปกันแต่ครับขอเรียนพิเศษครับพี
0: ่
1: ก็ไม่รู้ว่าสมองเด็กไทยที่จะได้พักเมื่อไหร่
0: เด็กสมัยนี้เรียนตลอดเวลาใช่ไหม
1: การเรียนรู้มันเรื่องเด็กครับแต่การที่เราไปอัดให้เขาเนี่ย กลัวเขาเป็นลูกโป่งที่รับไม่ไหว
0: เมื่อแต่ว่าเด็กๆอ่ะคือบางคนอ่ะเขาเต็มใจเรียนนะ
1: แต่เด็กบางคนอย่างวันนี้ผมเห็นงองแงมากเลย
0: เด็กอายุประมาณเท่าไหร่ได้แล้วคะที่
1: 15แล้วครับม
0: .4 อ๋อโอ้แต่ดิฉันน่ะพอเห็นแบบว่าเด็กสมัยนี้นะคุณวรลบเดี๋ยวคุยนิดนึงเพราะว่าคือเราเองอ่ะเราก็ไม่ได้มีลูกหลานวัยนี้หรอกเนาะแต่ว่าก็พอเวลาเห็นทีนึงเนี่ยเราก็บอกว่าโหคือวิธีการเรียนหลักสูตรอะไรของเขาเนี่ยวิธีการเรียนของเขาตั้งแต่ก่อนขึ้นมัธยมก่อนขึ้นม.1เขาต้องมีการเตรียมแล้วว่าเดี๋ยวพอเขาขึ้นม.1เนี่ยเขาจะต้องมีการเก็บคะแนนเท่าไหร่พอม.4จะต้องทำเหมือนกับเป็นพอร์ตโฟลิโอเพื่อที่จะไปเสนอเข้าไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันดูยุ่งยากจังเลย
1: ของลูกชายผมยังโดนเลยครับนี่เพิ่งจบโยตินบุรณะ
0: ค่ะ
1: ไปมาพอมาดูรายงานอ้าวติดงาน2ตัวทำไมไม่แก
0: ้
1: แก้แล้วครับป้าแต่ผมเอางานไปส่งอาจารย์ไม่อยู่สักทีไม่รู้จะโดนขอรอเลยเปล่า
0: แล้วอันนี้อยู่มออะไรนะคะ
1: ตอนนี้ย้ายมาเรียนสายวิชาชีพแล้วครับเขาบอกว่าสามัญเข้าไปไม่ไหว
0: เอาจริงๆ
1: มันเยอะ
0: เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกันนะฮะถ้าเกิดว่าถ้าน้องเขารู้ตัวเนาะเรียนวิชาชีพปุ๊บนี่มันเป็นวิชาที่เขาแบบว่าเขาสามารถออกมาหางานทำได้เลยใช่ไหมคะอย่างนั้น
1: ใช่แล้วก็ในวิชาชีพสามารถจะดัดไปเป็นอย่างอื่นได้
0: ใช่เพราะว่า
1: ลองไปเป็นลูกจ้างเขาสัก 3-4 ปีสะสมความรู้แล้วค่อยมาเป็นเจ้านายตัวเอง
0: ก็คือว่าดิฉันเห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้พวกอย่างเช่นโรงเรียนที่เกี่ยวกับพวกวิชาชีพพวกการโรงแรมการทำอาหารในพวกเนี้ยคือแบบว่าดีมากนะเอาจริงๆแล้วอ่ะก็คือเป็นอาชีพของเขาว่าถ้าเกิดว่าเขาไปทำงานบริษัทไม่ได้หรือว่าแบบว่าไม่รู้ว่าจะไปทำงานอะไรไอ้สิ่งที่เขาเรียนมานั่นแหละจะทำให้เขาเนี่ยทำมาหากินได้นะอย่างนั้น
1: ผมมีลูกน้องอยู่คนนั้นครับเรียนการโรงแรม
0: ค่ะ
1: พ่อเขาแม่เขาก็ว่าเขาก็มาขอค่าปรึกษาเขาเป็นเด็กจิตนะครับ
0: ค่ะ
1: บอกอยากเรียนอะไรถ้าเราสนใจเรียนเลยถ้าไม่มีเงินเดี๋ยวเวลาเราไปฝึกงานโรงแรมเขาจะให้เงินเดือนเราเอง
0: ค่ะ
1: เราจะได้รู้เทคนิคทุกวันนี้เรียนผู้จัดการโรงแรมอยู่เกาะเต่าครับ
0: ตอนเรียนก็คือเพราะก็ตามคือมันเป็นยุคสมัยอ่ะพ่อแม่ก็ตามยุคสมัยด้วยนะบางทีแบบอย่างสมัย
1: อยากจะให้ไปเรียนบัญชี
0: อยากให้เรียนในที่เป็นวิชาการ
1: ใช่ครับแต่เด็กเขาไม่ร
0: ับ
1: อ
0: ่ะค
1: ่
0: ะ
1: ใจก็มาด้านนี้
0: เนี่ยคือดิฉันเห็นนะแบบว่ามีแบบว่าเป็นแบบเป็นลูกเพื่อนๆน้องๆอย่างเงี้ยคือตั้งแต่ชั้นมัธยมอ่ะคือถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะไปพวกถนัดเต้นร้องรำอะไรพวกเนี้ย ถ้าเป็นพ่อแม่สมัยก่อนอาจจะมีความรู้สึกว่าเต้นกินรำกินแต่เดี๋ยวนี้เขาว่าไอ้ที่เขาถนัดเต้นทั้งเต้นทั้งรำเนี่ยไปหางานได้นะ
1: หลานสาวผมก็จบมาหน้าตาสินเหมือนกันเอกการรำไทยเลยแล้วก็ยังผมเป็นคนเปิดใจสำหรับลูกๆเสมอลูกสาวจบม.3ฟ้าอยากเรียนช่างยนต์คิดว่าจบไหมถ้าจบไปเลยทุกวันนี้กำลังต่อพระจอมเกล้าอยู่ครับ
0: เห็นไหมก็คือว่าถือว่าเขารู้เร็วว่าเขาอยากเรียนอะไรชอบอะไรแบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะฮะ
1: ถ้าเราไปบังคับเขาเดี๋ยวเขาไม่จบขึ้นมาเป็นปัญหาเรา
0: ใช่
1: เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันอยู่กับเรา
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวฝนหยุดยังคะตอนนี
1: ้ชะลอตัวลงหน่อย
0: เบาลงแล้วนะดีแล้วนะคะ
1: ค่อยขับรถกันนะครับถ้าฝนแล้วเช็คยางเช็คเบรกเช็คใบปัดน้ำฝนนะครับจะได้ลดอุบัติเหตุกัน
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณบรรลบขอบคุณค่ะ
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

กลับมาในช่วงนี้นะคะมีคุณผู้ฟังแจ้งมาทางด้านของ X นะคะคุณเดี๋ยวนะเห็นไม่แน่ใจต้องอ่อนออกเสียงว่าคุณติหรือคุณตีเนี่ยนะคะบอกว่าหัวลำโพงฝนเริ่มตกมีลมแรงแล้วครับนี่แจ้งมาเมื่อตอนประมาณสัก30นาทีที่ผ่านมาบอกว่าเดินทางระมัดระวังด้วยครับแล้วก็มีทางด้านของคุณเซียนตีบอกว่าแถวบรรทัดทองฝนตกหนักแล้วก็มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพตรงถนนบรรทัดทองนะบอกว่าฝนตกหนักครับแล้วก็มีทางคุณ คุณชาลีนะคะบอกว่าตรงบริเวณตอนช่วง20นาฬิกา29นาทีบอกว่ามุดออกมาจากอุโมงค์ท่าพระมาถึงสะพานพระราม3ฝนลดความแรงเป็นปล่อยๆแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมา

ก่อนหน้านั้นคือตอนช่วง 20:25 นบอกว่าตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึงแยกท่าพระมาทางสะพานพระราม3ฝนตกหนักมากลมแรงที่ปัดน้ำฝนเบอร์แรงสุดเลยรถมอเตอร์ไซค์ควรหาที่หลบนะแต่ว่าพอลงมาจากทางด้านของอุโมงค์ท่าพระขึ้นมาสะพานพระราม3ตอนนี้ฝนก็ลดระดับลงเป็นปล่อยๆแล้วนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่แจ้งเข้ามาแล้วก็มีทางด้านของคุณผู้ฟังทางYouTube นะมีคุณลพีบอกว่าบางขุนนนท์ฝนกำลังตกแล้วครับบอกว่าฟังเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องดังมากๆนะเป็นไงบ้างคืออย่าสาบานเยอะนะสาบานเยอะจะระแวงนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยมากันที่ทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงเขาแจ้งเรื่องของการปิดการจราจรนะทาง MEA แจ้งปิดการจราจรในฝั่งขาออกของบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย2บริเวณถนนบรมชนนีในทางคู่ขนานนะคะตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่13พฤษภาคมเพื่อดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่จะเดินทางผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยกรุณาวางแผนในส่วนของการเดินทางด้วยนะคะในส่วนของการปิดการจราจรนี้นะคะเป็นโครงการงานก่อสร้างบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย2ค่ะบนถนนบรมชนนีทางคู่ขนานนะคะเขาจะมีการเบี่ยงการจราจรบนถนนพุทธมณฑลสาย2บริเวณก่อนถึงตลาดกรีนวิวเพิ่มดำเนินงานก่อสร้างผิวการจราจรนะคะตรงบริเวณที่เขาเบี่ยงการจราจรเนี่ยก็จะอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย2ก่อนถึงตลาดกรีนวิวนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงช่วงของบนถนนพุทธมณฑลสาย2บริเวณทางลาดออกถนนบรมราชชนนีนะคะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาจะมีการทำงานกันตั้งแต่คือเขาทำงานกันมาตั้งแต่วันที่6แล้วก็ทำงานเรื่อยไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะผ่านที่ตรงบริเวณนี้กรุณาวางแผนในส่วนของการเดินทางด้วยนะคะก็มาดูสภาพการจราจรในช่วงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยโหบนถนนพญาไทฝั่งที่ไปจากทางด้านของแยกปทุมวันนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านแยกราชเทวีตอนนี้รถเยอะเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังจะไปจากทางด้านของแยกปทุมวันนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชเทวีตอนนี้เนี่ยรถติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกราชเทวีท้ายแถวชะลอตัวใกล้ๆกับทางด้านของแยกปทุมวันแล้วนะคะแต่พอผ่านจากราชเทวีไปทางด้านของพญาไทมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยช่วงนี้ใช้ได้นะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงที่จะมีปัญหาก็คือบนถนนเพชรบุรีค่ะรถที่มาจากทางด้านของอุรุพงศ์มาแยกเพชรพระรามช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะเริ่มเป็นท้ายแถวตรงช่วงบริเวณซอยเพชรบุรีซอย5ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของราชเทวีอันนี้เนี่ยเริ่มชะลอตัวแล้วนะคะแล้วก็พอผ่านพ้นจากทางด้านของแยกราชเทวีที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของประตูน้ำก็จะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ซอยเพชรบุรีซอย11นะที่จะมาทางด้านของแยกประตูน้ำพอเลยจากแยกประตูน้ำไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนเพชรออกมาทางด้านของมิตรสัมพันธ์ช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะฝั่งกลับกันที่มาจากทางมิตรสัมพันธ์มาใต้ทางด่วนเพชรมุ่งหน้ามาทางแยกประตูน้ำช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกประตูน้ำนะคะคือก่อนหน้าที่มาจากทางมิตรสัมพันธ์มาใต้ทางด่วนเพชรมาแยกตนชิดลมจุดนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะมาชะลอตัวสัญญาณไฟแยกเพชรบุรีผ่านจากสัญญาณไฟแยกเพชรบุรีมุ่งหน้ามาทางราชเทวีช่วงนี้ก็รถเยอะนะคะก็จะมีการชะลอตัวกันต่อเนื่องมาจากตรงบริเวณแยกราชเทวีเลยค่ะท้ายแถวก็ชนทางด้านของแยกประตูน้ำนะคะผ่านจากราชเทวีมุ่งหน้ามาทางด้านของเพชรพระรามมาทางด้านของอุรุพงศ์ช่วงนี้เคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางฝั่งทางด้านของถนนราชปรารภในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวมาดูทางด้านของราชดำริก่อนรถที่มาจากทางแยกประตูน้ำแยกราชประสงค์มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกประตูน้ำช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางฝั่งกลับกันที่มาจากประตูน้ำมุ่งหน้ามาทางแยกราชประสงค์ช่วงนี้จะมีรถติดขัดสัญญาณไฟท้ายแถวนะตอนนี้ท้ายก็จะอยู่แถวประมาณหน้าเริ่ม
น่าจะมีฝนตกด้วยอ่ะตอนนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยชะลอตัวกันมาตั้งแต่ช่วงบริเวณเลยจากหน้าบิ๊กซีมานิดนึงก็จะชะลอตัวแล้วนะคะแล้วก็รถที่ไปจากทางด้านแยกประตูน้ำนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของใช้ราชปรารภมุ่งหน้าไปทางด้านของมักกะสันในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะเนื่องจากว่ามีฝนตกด้วยในพื้นที่นะคะส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากทางหมอเหลงที่จะมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำช่วงนี้จะเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องกันไปนะคะพ้นจากทางด้านของแยกมักกะสันหรือว่าแยกหมอเหลงมุ่งหน้าไปทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะแต่ว่าทางกลับกันที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงช่วงนี้นี่จะรถเยอะกว่านะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางแล้วก็รถที่มาจากทางฝั่งทางด้านของถนนศรีอยุธยามาจากแยกพญาไทมุ่งหน้ามาทางแยกหมอเหลงก็จะมีการชะลอตัวก่อนข้ามทางด้านของแยกหมอเหลงนะคะก็พอข้ามหมอเหลงไปใช้จตุรทิศฝั่งขาออกไปตอนนี้ไม่เป็นปัญหานะคะการเคลื่อนตัวนั้นยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะแล้วก็สำหรับทางด้านของถนนอโศกดินแดงถนนดินแดงนะคะจากบริเวณใต้ทางด่วนดินแดงมุ่งหน้าออกไปที่ทางด้านของถนนไปทางด้านของแยกประชาสงเคราะห์ในช่วงนี้การเคลื่อนตัวยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดไปจนถึงบริเวณแยกพระราม9เลยนะคะฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันแยกพระราม9มาทางด้านของบวชแม่พระก็ยังคงใช้การได้ก็จะมีติดขัดสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะบนถนนรัชดาในช่วงนี้นะคะที่มาจากทางแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางด้านของเทียมร่มมิตรช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะถนนเปียกลื่นเนื่องจากว่าฝนตกก็ใช้ความเร็วกันไม่ได้มากนักนะคะก็เลยอาจจะมีการชะลอตัวกันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแล้วก็พอพ้นจากทางด้านของเทียมร่มมิตรออกไปทางด้านของห้วยขวางช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะสุทธิสารลาดพร้าวมาจนถึงรัชโยธินในช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางดูเหมือนว่าฝนไม่ได้ตกแบบว่าทั่วๆนะเพราะว่า เส้นทางทางด้านของลาดพร้าวนี่เหมือนจะไม่มีฝนละฝนน่าจะอยู่แถวๆตรงช่วงของบริเวณสุทธิสารประมาณนั้นนะคะจากทางด้านของห้วยขวางไปทางด้านของสุทธิสารตรงนี้เนี่ยยังเหมือนกับมียังพอมีฝนอยู่นิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าพอไปถึงตรงบริเวณทางด้านของแยกลาดพร้าวน่าจะเป็นจุดที่ไม่มีฝนแล้วนะคะไปรัชโยธินช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะคะรถที่จะมาจากทางด้านของรัชโยธินลาดพร้าวสุทธิสารห้วยขวางเข้ามาทางด้านแยกพระรามเก้ายังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะในเส้นทางที่มีฝนตกขับรถก็ระมัดระวังด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นรถใหญ่ก็ระมัดระวังรถจักรยานยนต์ด้วยบางทีเข้าไปเจอจุดที่ถนนลื่นๆอาจจะลื่นล้มโดยที่ไม่ได้เฉี่ยวชนกับใครจะล้มด้วยตัวเองนะยังไงก็ระมัดระวังด้วยละกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะโฆษกกองทัพบกยืนยันไม่พบการยิงปืนไล่แนวชายแดนตามที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อออนไลน์และเกิดเหตุถนนสุดตัวหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์28/6สักครู่กลับมาติดตามค่ะ

ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: เมื่อเวลา 14:40 นเกิดเหตุถนนทรุดตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟจ่าแยกไฟฉายถนนจรัญสนิทวงล่าสุดในชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่เกิดเหตุถนนจรัญสนิทวงบริเวณซอยจรัญสนิทวง 28/6 ทรุดตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชก่อนถึงแยกไฟฉายเขตบางกอกน้อยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าถนนทรุดตัวมีความลึกประมาณ1เมตรและความยาวประมาณ5เมตรขณะที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยแจ้งปิดการจราจรผ่านแยกไฟฉายชั่วคราวโดยให้รถที่มุ่งหน้าไปแยกท่าพระลงอุโมงค์ทุกคันโฆษกกองทัพบกยืนยันไม่พบการยิงปืนไล่แนวชายแดนตามที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อออนไลน์พร้อมย้ำขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความตื่นตระหนกคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่มีปรากฏข่าวว่าชาวบ้านสายโทสามใต้ตำบลจำทุกเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างออกไปหาอึ่งได้พบกับทหารเขมรกว่า10คนพร้อมอาวุธครบมือบริเวณฐานแมงป่องเขตอธิปไตยของประเทศไทยก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดว่าจากการตรวจสอบไปยังกองทัพภาคที่2พบว่าเหตุการณ์ใกล้พื้นที่หลังเขื่อนสาโทสามใต้จังหวัดบุรีรัมย์เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดโดยผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่กล่าวอ้างว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธฝ่ายกัมพูชานั้นแท้จริงเป็นกลุ่มคนไทยอีกกลุ่มที่เข้าไปหาของป่าเช่นเดียวกันแต่พูดภาษากัมพูชาทั้งนี้ในพื้นที่ชายแดนมีการพูดภาษากัมพูชาสื่อสารกันเป็นเรื่องปกติโดยเป็นการสื่อสารกันทั้งภาษาไทยและภาษากัมพูชาและกลุ่มผู้พบเห็นเกิดความตกใจและเข้าใจว่าเป็นคนกัมพูชารุกล้ำเข้ามาอย่างไรก็ตามไม่พบข้อเท็จจริงเรื่องการยิงปืนไล่ตามที่มีการเผยแพร่ทางนี้โฆษกกองทัพบกขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความตื่นตระหนกสมุนรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
4: กองทัพภาคที่1จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการกำลังพลสังกัดทพ.1จำนวน716ทุนช่วยการศึกษาบุตรหลานลดภาระค่าใช้จ่ายก่อนเปิดเทอมคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
6: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาในการมอบทุนการศึกษาจำนวน716ทุนรวมเป็นเงิน 2,434,500 บาทประกอบด้วยทุนบุตรแรกเกิดก่อนอนุบาลทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและทุนสอบเข้าโรงเรียนทหารตำรวจตามระเบียบโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่1ได้กล่าวโอวาทใจความว่าการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นกำลังใจให้กับกำลังพลทุกคนตลอดจนเป็นการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าศึกษาของบุตรทั้งนี้กองทัพพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ที่สำคัญในส่วนของบุตรหลานจะได้เติบโตมาเป็นบุตรที่ดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนซึ่งการศึกษาในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญมากเพราะการศึกษาที่ดีผลการเรียนที่ดีแม้จะไม่ประกันผลการสำเร็จแต่เป็นใบเบิกทางในการสร้างอนาคตให้กับเยาวชนทุกคนชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
7: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้21:08นะคะกลับมาที่จสร้อยค่ะมีคุณผู้ฟังแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาทางด้านของ X ค่ะที่ JS 100 Radio คุณผู้ฟังที่ใช้ชื่อว่าคุณมีนามีใจไปกับซีนุนุนุนิวนะคะบอกว่าในอุโมงค์เดอะมอท่าพระมีอุบัติเหตุชนกัน6คันค่ะเป็นถนนรัชดานะคะในอุโมงค์เดอะมอท่าพระมีอุบัติเหตุชนกัน6คันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านไหนอะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราตรวจสอบอีกทีนึงละกันนะแต่ว่าจุดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยอยู่บนถนนรัชดานะคะเป็นฝั่งเดี๋ยวเห็นดูนิดนึงนะน่าจะเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านของตลาดพลูมุ่งหน้ามาทางตัดกับถนนราชพฤกษ์นะคะลงมาจากทางด้านของอุโมงค์ราชพฤกษ์ตัดกับราชดาตอนนี้เนี่ยรถเริ่มจริงๆตรงบริเวณนี้เนี่ยรถเริ่มสะสมแล้วนะคะตั้งแต่ตรงช่วงก่อนถึงเดอะมอลล์ท่าพระนะตรงทางแยกเลยในอุโมงค์นะคะตอนนี้เนี่ยบอกว่ารถชนกัน6คันมีฝนตกด้วยหรือเปล่าคะเลยทำให้ฝนเลยทำให้รถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุชนกันภายในทางด้านของอุโมงค์นะคะตอนนี้ถนนรัชดาค่ะฝั่งที่มาจากทางด้านของแยกท่าพระมุ่งหน้ามาทางด้านของเดอะมอลล์ท่าพระตอนนี้นะคะในอุโมงค์มีอุบัติเหตุอยู่แล้วก็ฝนตกด้วยตรงบริเวณนี้นะคะถนนเปียกลื่นค่ะก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะสำหรับใครที่กำลังจะผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยพอเลยจากบริเวณหน้าเดอะมอลล์ท่าพระมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกไหมสวรรค์แต่ว่ารถที่มาจากทางด้านของตลาดพลูนะมุ่งหน้ามาทางแยกมาทางด้านของอุโมงค์รัชดาตัดกับราชพฤกษ์เนี่ยนะคะตรงจุดนี้รถจะมีการชะลอตัวนะคะก็เดี๋ยวตรวจสอบมาให้นะว่ารถที่ชนกันทั้งหมด6คันนะที่บริเวณอุโมงค์ตรงหน้าเดอะมอลล์ท่าพระเนี่ยที่บอกว่าชนกัน6คันมีรถอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเดี๋ยวย้ำกันนะคะสำหรับผู้ทางด้านของคุณหอมนะที่บอกว่าหายออกจากบ้านแถวแถวจอมทองซอย1ชื่อคุณหอมนามสกุลคือจริงๆนามสกุลเดิมเนี่ยนามสกุลคนขยันแล้วคุณหอมเนี่ยซึ่งคุณยายหอมเนี่ยอายุ85ปีนะคะจะจำได้แต่นามสกุลเดิมก็คือถ้าถามก็จะบอกว่าตัวเองชื่อหอมนามสกุลคนขยันอายุ85ปีหายออกจากบ้านเป็นห้องเช่าอ่ะนะคะที่อยู่ซอยจอมทอง1เมื่อตอนช่วงเวลาประมาณสัก16นาฬิกาเศษๆก่อน17นาฬิกานะคะการแต่งกายก็คือว่าสวมกางเกง5ส่วนสีน้ำตาลแล้วก็เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีเทาๆแล้วก็ยายเนี่ยตัวเล็กๆนะสูงประมาณแค่150ซมรูปร่างผอมๆผิว2สีไว้ผมซอยสั้นแล้วก็ผมขาวด้วยนะคะเริ่มมีอาการหลงๆแล้วค่ะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นเดินอยู่แถวๆถนนจอมทองแถวๆตักสินหรือว่าบริเวณใกล้เคียงนะคะยังไงช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังตามหาตัวยายหอมอยู่นะคะเดินออกจากบ้านมาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วจนตอนนี้เนี่ยแถวๆนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามีฝนตกด้วยหรือเปล่านะคะไม่รู้คุณยายจะไปหลบฝนอยู่ที่ตรงไหนนะคะคุณเทพฤทธิ์แจ้งถนนวุฒากาศจอมทองมาทางด้านของวุฒากาศช่วงที่ตัดกับราชพฤกษ์นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวไปได้แต่ว่าฝนตกระดับ4ตอนช่วงที่แจ้งเข้ามานี่ก่อน3ทุ่มนะบอกว่าฝนตกระดับ4ค่ะฝนก็น่าจะเคลื่อนตัวไปตรงทางด้านนั้นนะคะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะว่าตอนนี้เนี่ย21นาฬิกาเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำนะคะกลุ่มฝนนี้ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางแล้วนะคะในบางพื้นที่ก็ในส่วนของการเคลื่อนตัวของฝนนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มก็ลดลงนะคะส่วนปริมาณฝนที่ตกมาเมื่อช่วงก่อนหน้านี้สูงสุดอยู่ที่เขตพระโขนงค่ะวัดได้ 56.5 มิลลิเมตรนะคะฝนเริ่มซาแล้วนะหายไปแล้วกลุ่มฝนที่ก่อนหน้านี้มาตกหนักๆแล้วก็ลมค่อนข้างที่จะแรงมากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเบาๆลงไปแล้วนะคะก็ เมื่อตอนช่วงที่ฝนตกนี้ตกหนักแล้วก็ลมแรงน่ากลัวมากเลยทีเดียวอะค่ะตอนนี้นะคะมาดูสภาพการจราจรในเส้นทางอื่นกันบ้างตรงทางด้านของถนนสาทรนะคะตอนนี้สาทรเหนือสาทรใต้การจราจรก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะการจราจรก็ถือว่าเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางจะมีการชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟในแต่ละทางแยกเท่านั้นถนนสีลมก็เช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่สาระแดงมาทางด้านของนรารมต่อเนื่องมาทางด้านแยกตัดกับถนนสุรศักดิ์ในช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางทั้งฝั่งทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะในถนนอโศกมนตรีไปจากทางอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางด้านของเพชรบุรีอโศกเพชรรถเยอะนะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของอโศกเพชรในช่วงนี้รถเยอะแต่ว่าการเคลื่อนตัวนั้นยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนดินแดงในช่วงเวลานี้นะคะรถที่มาจากทางด้านของแยกพระราม9ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกโบสถ์แม่พระหรือว่าแยกประชาสงเคราะห์ในช่วงนี้การเคลื่อนตัวนั้นยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยรถเยอะเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เป็นปัญหาติดขัดหยุดนิ่งนะคะกับรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันเข้าไปจนถึงบริเวณแยกประชาสงเคราะห์เลยหรือว่าแยกโบสถ์แม่พระเนี่ยแหละค่ะส่วนทางหน้ากลับกันที่มาจากแยกดินแดงมุ่งหน้ามาทางบทแม่พระต่อเนื่องมาทางด้านของพระราม9ไปออกทางด้านของถนนพระราม9ในช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะไปทางด้านของถนนรามคำแหงตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณแยกรามคำแหงนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของลำสาลีช่วงนี้ก็ใช้การได้ค่ะทั้งพื้นราบแล้วก็บนทางยกระดับรามคำแหงเลยนะคะก็บนถนนลาดพร้าวก็ใช้การได้ดีไม่เป็นปัญหาตรงบริเวณทางด้านของถนนพหลโยธินช่วงนี้ฝั่งที่มาจากทางด้านของแยกลาดพร้าวนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกราชโยธินยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะมีการไปติดขัดสัญญาณไฟตรงบริเวณแยกราชโยธินเท่านั้นผ่านพ้นไปแล้วค่ะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเกษตรตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะจากทางแยกเกษตรไปที่วงเวียนบางเขนในช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ยังไม่เป็นปัญหาทางด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันนะแต่ฝั่งที่มาจากตรงบริเวณแยกเกษตรนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชโยธินฝั่งนี้จะรถเยอะกว่านะเป็นฝั่งพหลโยธินฝั่งขาเข้าจากทางด้านของสำนักเกษตรมุ่งหน้ามาทางด้านของเสนาต่อเนื่องมาทางด้านของแยกรัชโยธินในช่วงนี้จะรถเยอะกว่าฝั่งขาออกนะคะผ่านจากบริเวณแยกรัชโยธินมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกลาดพร้าวช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็บนถนนรัชดานะคะไปจากทางด้านของรัชโยธินมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชวิภาต่อเนื่องไปทางด้านของประชานุกูลไปทางวงสว่างไม่เป็นปัญหานะคะการเคลื่อนตัวนั้นยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยค่ะไปยาวๆไปจนถึงทางด้านของสะพานพระราม7เลยนะคะในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยแล้วก็บนถนนติวานนท์ในช่วงนี้นะคะมาจากพระราม5ใช้นครอินทร์มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกติวานนท์มาทางด้านของแครายก็จะมีรถชะลอตัวติดขัดสัญญาณไฟก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกแครายท้ายแถวยังไม่ยาวมากนักนะคะผ่านจากแยกแครายไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของสนามบินน้ำก็เคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งฝั่งที่มาจากทางด้านสนามบินน้ำช่วงนี้มุ่งหน้ามาแครายก็เคลื่อนตัวได้บนถนนงามวงวานในช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะตั้งแต่แยกแครายเข้ามาเลยมาทางด้านของพงเพชรต่อเนื่องมาทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนมาทางด้านของแยกเกษตรยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางทั้งไปทั้งกลับเส้นแจ้งวัฒนะก็เช่นเดียวกันนะคะณเวลานี้เนี่ยการจราจรรถน้อยคล่องตัวดีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณชัยรัตน์อยู่ถนนบรมนะคะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยา
0: ค่ะ
1: สวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
0: ที่
1: ผมมาจากแถวพระราม8นะครับ ใช้ตัวลมขาออกก็เลยขึ้นไปคู่ขนานลอยฟ้ามา
0: ค่ะ
1: ก็มาลงก่อนถึงบางบัวทางที่จะไปบางบัวทอง
0: ค
1: ่ะสาย2ฝนตกหยุดไปแล้วครับผม
0: ค่ะตกหนักไหมตอนนั้น
1: ใช่บนคู่ขนานลอยฟ้านี่น้ำเยอะนะครับผมบนสะพาน
0: ค่ะ
1: จะเป็นท่ออุดตันหรืออะไรอาจจะน้ำระบายช้า
0: ค่ะ
1: ขับเบาๆกันนิดนึงพอลงมาผ่านวงแหวนกาญจนาวันนี้รถที่มาจากทางบางบัวทองที่มาลงกาญจนาเนี่ยไม่มีปัญหานะครับผม
0: ค่ะ
1: ที่จะมาลงบรมขาออกรถน้อยคล่องตัวนะครับผมตอนนี้เข้าสาย2ส่งผู้โดยสารเสร็จตอนนี้ออกมาขึ้นยกระดับตรงสาย2ตอนนี้ลงมาที่ถนนบรมขาเข้าฝนหยุดแล้วครับผมมีลงเม็ดเบาๆแต่ถนนยังเปียกลื่นอยู่ครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: การจราจรไม่มีปัญหาครับวิ่งสบายเลยเข้าออกรถน้อยคล่องตัวครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผมจบรายงานแถวตลาดใหม่นี่แหละครับตลาดอะไรนะตลาดธนบุรีใช่ไหมแถวบรมขาเข้าช่วงสาย2ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นเส้นทางทางนะของถนนบรมราชชนนีในช่วงนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางก็มีฝนตกลงมาแล้วฝนมันเริ่มซาแล้วแต่ว่าเรื่องของถนนหนทางก็ยังคงเปียกลื่นอยู่นะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ต้องระมัดระวังนะคะถนนเพชรเกษมตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณแถวหน้าเดิมแถวหน้าซีคอนบางแคจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะคือมาจากทางด้านของท่าพระมาบางว่าต่อเนื่องมาทางด้านของบางแคจะมาชะลอตัวแถวหน้าซีคอนบางแคเท่านั้นนะคะพอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางต่างระดับเพชรเกษมไม่เป็นปัญหานะคะออกมาทางด้านของเพชรเกษม69ตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ไปทางหนองแขมก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะมาดูทางด้านของถนนเดี๋ยวเมื่อสักครู่นิดนึงทางด้านของศรีนครินทร์ที่ก่อนหน้านี้รถค่อนข้างที่จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณหน้าซีคอนนะคะทางด้านของทางที่จะเข้าตลาดนัดรถไฟตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ตอนนี้ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะตั้งแต่ตรงลำสาลียาวๆมาเลยมาจนถึงทางด้านของสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยนะตรงช่วงที่ลงมาจากสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมมาตรงช่วงของทางลาซาดนะคะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ดีตลอดเส้นทางแล้วก็บนถนนสุขุมวิทนะคะที่มาจากทางสำโรงมาทางด้านของซอยแบริ่งช่วงนี้คล่องตัวดีเลยนะคะแล้วก็จากแบริ่งมาทางด้านของลาซานอันนี้ก็จะมีรถชะลอตัวตรงช่วงบริเวณแถวตรงนี้เขาตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะถึงสถานีรถไฟฟ้าบางนานะคะก็จะมีก็คือก่อนพอเลยจากทางด้านของซอยลาซานมาก็ยังคงไปได้นะคะแต่ว่าพอเลยจากลาซานไปแล้วเนี่ยก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยก่อนถึงสถานีรถไฟทางด้านของบางนานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามความคืบหน้าต้นไม้ล้มนะคะจากทางด้านของท่านผู้อำนวยการเขตสาทรค่ะคุณธวัชชัยแพงไทยนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะต้นไม้ล้มที่ถนนนราธิวาสอะค่ะ
2: มันจะมีอยู่2ฝั่งฝั่งถนนนราธิวาสฝั่งเลขคู่ก็ตอนนี้เคลียร์ต้นไม้ได้หมดละ
0: ค่ะ
2: ทีนี้ไอ้ฝั่งเลขที่เนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่เพราะว่ามันมีกิ่งไม้หักเป็นหลายจุดแล้วก็มันมีต้นไม้ใหญ่ที่มันโค่นตรงบริเวณปากซอยถนนจันทร์เก่านะครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้มันวิ่งได้แค่เลนของ BRT ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยให้รถทั่วไปวิ่งตรงเลน BRT ไปก่อน
0: ค่ะ
2: คาดว่าอีกไม่เกิน10นาทีเนี่ยน่าจะเคลียร์ได้ครับแต่จะวิ่งได้ประมาณ3เลนครับ
0: แสดงว่าตอนช่วงที่ฝนตกแล้วลมแรงๆนี่ลมแบบว่าแรงมากเลยใช่ไหมต้นไม้เพราะที่ฉันดูมันต้นค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ใช่ครับต้นใหญ่ครับก็ต้นหนึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางก็สัก30เซนได้ครับใหญ่กว่า30เซนคือต้นที่ปลูกมานานตั้งแต่แรกแล้วก
0: ็
2: มันลมแรงมันก็เลยหักโค่นขวางถนน
0: ค่ะตรงฝั่งเลขคู่ใช่ไหมคะที่ไม่มีปัญหา
2: ไม่มีปัญหาครับตรงฝั่งที่มันมีแมคโครจากเส้นพระราม3มุ่งไปถนนสาทรตอนนี้ มันน่าจะวิ่งได้เกือบปกติแล้วมันจะมีหยุดกิ่งไม้ขวางอยู่นิดหน่อยบริเวณใกล้ๆกับสารเส้นสนสาธรนอกนั้นก็จะวิ่งได้ปกติ
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวต้องใช้เวลาอีกประมาณสักเท่าไหร่คะในเส้นที่ให้เบี่ยงรถ
2: มาใช้เมื่อกี้แจ้งว่าไม่เกิน10นาทีตอนนี้สักน่าจะ5นาทีน่าจะเสร็จ
0: อ๋อค่ะ
2: อีกสักทีเนี่ย5อีกเจ้าที่แจ้งว่าน่าไม่เกิน5นาทีน่าจะเสร็จน่าจะเคลียร์ได้คร
0: ับ อ๋อค่ะได้ค่ะแต่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะ
2: ก็มีเจ้าหน้าที่ลงไปเคลียร์ต้นไม้อยู่ครับไปตัดต้นไม้แล้วก็ต้องค่อยๆตัดกิ่งออกนะครับ
0: ค่ะ
2: มันเคลื่อนย้ายโดยเลยไม่ได้ครับต้องค่อยๆเลาะกิ่งออก
0: ค่ะ
2: ค่อยๆเคลื่อนย้ายครับ
0: นอกจากตรง2จุดนี้แล้วมีตรงไหนอีกไหมคะมีรับแจ้งเพิ่มเติมอีกไหมคะ
2: ตรงเส้นเลขคู่เลขคี่เนี่ยตลอดแนวแล้วมันหักประมาณสักเกือบ10จุดได้ครับที่มันมีกิ่งหักแต่จุดที่หนักที่สุดก็คือบริเวณถนนจันทร์เก่าที่มันจะเป็นต้นไม้ล้มต
0: ้
2: นนั้นก็จะเป็นกิ่งไม้หัก
0: ค่ะ
2: แต่ก็จะกีดขวางเฉพาะเลนในนะครับไม่ได้กีดขวางเข้ามาข้างไม่ได้ทั้งหมดแต่ของที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะกีดขวางทั้งหมดมันก็วิ่งได้แค่เลนเบียร์ทีเท่านั้นนะครับ
0: อืมค่ะโอ้แต่ในจันเก่าที่แบบว่ามันจะไปตามระยะทางไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะที่มีกิ่งไม้ลงมาอย่างนี
2: ้มันล้มขวางถนนนราธิวาสเลยครับ
0: แต่อันนี้เป็นนราธิวาสแล้วในเส้นถนนจันนะคะ
2: อ๋อถนนจันเก่าไม่มีครับมันจะมีมันบริเวณนั้นเองแต่ถนนจันเก่าไม่มีครับส่วนใหญ่จะล้มตรงไอ้ต้นนนทรีที่มันปลูกอยู่แนวถนนนาที่ว่านะคร
0: ับ
2: ก็จะมีล้มครับ
0: ค่ะค่ะโอ้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้ารถที่มาจากทางด้านของสาทรที่เลี้ยวเข้ามาถนนนราธิวาสตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องมีการชะลอตัวไปบ้างเหมือนกันนะคะตอนน
2: ี้น่าจะชะลอตัวครับแล้วก็ใกล้ๆกันเก่าก็จะวิ่งได้แต่เลน BRT
0: อ
2: ื
0: มค่ะ
2: ใช่ว่าไม่เกิน5นาทีน่าจะวิ่งได้อีกสัก2-3เลนคร
0: ับ อ๋อค่ะอ่ะได้ค่ะยังไงเจ้าหน้าที่กำลังเร่งมืออยู่นะคะตอนนี้
2: กำลังเร่งอยู่ครับตอนนี้ระดมกำลังไปช่วยตรงนั้นจุดเดียวเลยคร
0: ับ ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะผอ.ค่ะ
2: ครับขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนนราธิวาสนะคะเป็นฝั่งที่มาจากทางสาทรใต้มาทางด้านของแยกตากับถนนจันทร์แล้วก็จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านถนนมาทางด้านของพระราม3นะคะตอนนี้เนี่ยจุดที่เจ้าหน้าที่เขากำลังเร่งมืออยู่นะเนื่องจากว่ามันเป็นต้นไม้ค่อนข้างที่จะใหญ่เขาเลยต้องเบี่ยงมาปัดรถก็คือปกติเนี่ยวิ่งเขาไม่ให้เข้าไปวิ่งนะในเลน BRT แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีปัญหาต้นไม้มันล้มแล้วก็ขวางถนนอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องปัดให้รถเนี่ยเข้ามาวิ่งในเลนของรถ BRT ซึ่งตอนนี้รถ BRT เขาหยุดวิ่งนะคะหมดเวลาก็เลยแบบว่าพอเดี๋ยวอีกสักครู่นะกำลังเร่งมืออยู่เจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะดำเนินการพอแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้ช่องทางการจราจรวิ่งได้ตามปกตินะตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางด้านของถนนจันทร์ด้วยนะคะมาใช้เส้นทางกันเยอะเลยทีเดียวนะรถที่มาจากถนนจันทร์ที่เลี้ยวเข้าไปจากถนนนราธิวาสที่จะไปออกทางด้านของเจริญกรุงรถเนี่ยจะมีการชะลอตัวจากทางด้านของทางแยกที่ตัดกับถนนสาธุประดิษฐ์นะคะตรงบริเวณเดี๋ยวนะตรงนี้เขาเรียกว่าแยกอะไรเอ่ยที่มาจากทางด้านของถนนจันทร์ที่จะมาออกทางด้านของสาธุประดิษฐ์ตรงจุดนี้นะคะก็จะมีการชะลอตัวนะเพราะว่าตรงนี้มีสัญญาณไฟนะคะตอนนี้เนี่ยรถที่เลี้ยวเข้ามาจากถนนนราธิวาสตอนนี้เนี่ยเริ่มชะลอตัวติดขัดสัญญาณไฟตรงช่วงบริเวณที่ตัดกับถนนสาธุประดิษฐ์แล้วนะคะเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ที่เรียนดูเนี่ยมีท้ายแถวก็ค่อนข้างที่จะยาวอยู่เหมือนกันสำหรับเส้นทางถนนจันทร์นะคะแต่ว่าพอเลยจากทางตัดกับถนนนราธิวาสที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเจริญกรุงช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะฝั่งกับกันไม่เป็นปัญหานะคะฝั่งที่จะมาออกทางด้านของถนนนราธิวาสช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเดี๋ยวขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: คุณผู้ฟังคะรับแจ้งเข้ามานะคะบอกว่ามีเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านค่ะแล้วก็มีคนติดอยู่ภายในบ้านด้วยนะ2คนเป็นบ้านเลขที่555อยู่ระหว่างซอยอ่อนนุชซอย3กับอ่อนนุชซอย5นะคะก็คือตรงบริเวณจุดที่บ้านหลังนี้เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับคอนโดลุมพินีนะคะโดยเมื่อตอนช่วงเวลา 21:12 นรับแจ้งจากทางด้านของแอปพลิเคชัน LINEเป็นเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนที่ภายในซอยที่อยู่ระหว่างซอยอ่อนนุชซอย3เขตสวนหลวงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยพระโขนงค่ะกำลังเดินทางไปที่เกิดเหตุนะคะเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามีคนที่ถูกติดอยู่ภายในบ้านเนี่ยนะถูกทับทั้งตัวเลยอยู่ด้านล่างได้รับบาดเจ็บนะเป็นผู้ชาย1รายตอนแรกเบื้องต้นบอกว่ารับแจ้งมาบอกว่ามีคนติดอยู่ภายในบ้าน2คนนะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วทราบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บด้วยเป็นผู้ชาย1รายนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้านะคะเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันอีกทีนึงนะเพราะว่าตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยน่าจะเป็นบ้านอยู่ริมถนนเลยเพราะเขาบอกว่าเป็นบ้านอยู่ระหว่างซอยอ่อนนุชซอย3กับซอย5นะคะตรงแถวนี้น่าจะเป็นซอยวัดใต้แถวเนี้ยนะคะถ้าเข้าไปจากทางด้านของถนนสุขุมวิทเข้าไปตอนนี้เนี่ยรถจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณแถวๆซอยอ่อนนุชซอย3นี้แล้วนะคะแต่ว่าพอเลยไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะ เป็นทางด้านของอ่อนนุชนะโอ้โหต้นไม้ล้มทับบ้านเลยนะคะที่ตรงบริเวณซอยอ่อนนุชคือเมื่อตอนช่วงที่ฝนตกอะอย่างที่บอกนะว่าลมค่อนข้างที่จะแรงมากเลยทีเดียวอะค่ะก็เลยจะส่งผลให้บริเวณที่เป็นบ้านเป็นต้นไม้ที่มีแบบมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เนี่ยเอาจริงๆไม่ใช่ว่าแบบว่าอะไรนะอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางด้านของถนนนราธิวาสต้นไม้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ30เซนติเมตรได้ที่เมื่อสักครู่ที่ทางด้านของท่านผอ.เขตสาทรให้ข้อมูลไว้อะนะยังแบบต้นไม้ยังล้มหักโค่นลงมาได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่อยู่แล้วก็มีต้นไม้อยู่ขนาดใหญ่มันหักโค่นลงมาแล้วก็ล้มทับบ้านด้วยนะคะคือที่เมื่อสักครู่นี้ดูนะก็จะเห็นว่าตรงบริเวณบ้านที่ถูกต้นไม้ล้มทับเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเป็นบ้านไม้แล้วทางด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีต้นไม้อยู่ค่อนข้างที่จะแบบหนาแน่นอยู่เหมือนกันนะต้นไม้ที่ตรงบริเวณบ้านแถวนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่ลมพัดแรงๆเลยทำให้พวกกิ่งต้นไม้ถูกลมพัดหอบลงมาแล้วก็หักทับบ้านนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะรายงานกันให้ทราบต่อไปแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเข้าไปทางด้านของซอยอ่อนนุชนะตอนนี้อาจจะมีการชะลอตัวบ้างตรงแถวซอยอ่อนนุชซอย3นะคะคุณผู้ฟังมากันที่ทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะรับทำประกันภัยรถยนต์แล้วก็มีโครงการคนรักรถนะคะซึ่งจะมีการรับทำประกันภัยรถยนต์อยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลค่ะที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วทางโครงการเองก็จะมีประกันภัยประเภท3เปิดขึ้นมารองรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มนั้นไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่คุณทำประกันภัยประเภท1แล้วก็คุณไปเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับใครที่สนใจนะคะลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะเบี้ยประกันภัยประเภท1เนี่ยสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามาดูข้อมูลสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะตรงช่วงบริเวณรัชดาท่าพระเนี่ยที่มาจากตลาดพลูที่จะมุ่งหน้ามาทางมหาสวรรค์ตรงบริเวณอุโมงค์รัชดานะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของทางใน X เนี่ยที่มีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาที่คุณมีนามีใจไปกับซีนูนิวเนี่ยแจ้งบอกว่าในอุโมงค์ท่าพระมีรถชนกัน6คันเบื้องต้นที่ทางข้อมูลที่เราได้รับมาบอกว่าเป็นจักรยานยนต์3คันชนกันนะคะก็น่าจะมีรถที่แบบว่าผ่านเส้นทางพอดีแล้วก็ถนนเปียกลื่นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพอมาเจอจุดที่เขาเกิดอุบัติเหตุก็เลยอาจจะมีการแบบเบรกไม่ทันชนเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะบนถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีสาย7คุณนานาพับผ้านะคะบอกว่ามีอุบัติเหตุค่ะบนถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีสาย7ในฝั่งขาออกจากกรุงเทพมุ่งหน้านครชัยศรีบอกว่าเลยจากหมู่บ้านชานมาเล็กน้อยมีอุบัติเหตุแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยภาพที่ทางด้านของ X เนี่ยรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะเป็นรถกระบะตู้ทึบรถกระบะเหมือนรถที่เขาเป็นแบบรถห้องเย็นนะฮะแต่เป็นกระบะสี่ล้อรถห้องเย็นไม่แน่ใจว่าคือเขาหักหลบหรือว่าอะไรเพราะรถเนี่ยเหมือนมันมันกลับหัวมาอีกฝั่งนึงเลยนะคะคือเหมือนเบรกกระทันหันแล้วก็ทำให้รถเนี่ยกลับหัวกลับด้านมาเลยก็ไม่แน่ใจว่าชนกับอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามองไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะผ่านไปผ่านมายังไงระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าตรงเส้นทางทางด้านของปิ่นเกล้านครชัยศรีสาย7ฝั่งที่เป็นฝั่งขาออกนะตอนนี้มีอุบัติเหตุอยู่น่าจะเป็นลักษณะของการที่แบบว่าถนนโล่งๆใช้ความเร็วกันนะคะตอนนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแต่ดูแล้วนี่สภาพการจราจรไม่น่าจะมีปัญหาหมายถึงว่ารถมาใช้เส้นทางกันไม่เยอะนะคะแต่ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะแบบรถกีดขวางอยู่ในช่องทางคู่ขนานไหมฮะเท่าที่ดูแล้วน่าจะอยู่ในเลนคู่ขนานแต่ถึงจะเป็นเลนคู่ขนานยังไงก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเกิดว่ารถมาไกลๆแล้วมองไม่เห็นเนี่ยเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาได้นะคะยังไงก็เพิ่มเติมเรื่องของการใช้เส้นทางกันด้วยในเส้นทางที่ถนนเปียกลื่นก็ต้องอย่าใช้ความเร็วกันมากเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดถนนลื่นรถลื่นอะไรอย่างเงี้ยถลายกันไปได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ประตูรั้วกำลังจะปิด
1: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้เรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคุณผู้ฟังหลังจากที่ฝนตกลงมาเนี่ยทำให้หลายๆเส้นทางมีถนนเปียกลื่นแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายจุดเลยทีเดียวนะอย่างตอนนี้เนี่ยล่าสุดมีทางด้านของมูลนิธิร่วมกตัญญูแจ้งอุบัติเหตุบนถนนจันทร์เก่านะที่มาจากถนนนราธิวาสมุ่งหน้ามาทางด้านของนางลิ้นจี่ก่อนถึงถนนนางลิ้นจี่ประมาณ200เมตรมีรถจักรยานยนต์ชนกำแพงค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุบอกว่าก่อนถึงแยกนางลิ้นจี่200เมตรนะคะเข้ามาจากถนนนราธิวาสมีจักรยานยนต์น่าจะเสียหลักล่ะค่ะไปชนกำแพงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนนะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะฝนตกถนนลื่นบางทีเนี่ยไม่ต้องไปชนกับใครเนี่ยอย่างเนี้ยมีน่าจะมีเป็นแบบว่าลักษณะของถนนเปียกลื่นก็เลยทำให้ เสียหลักไปชนกำแพงได้นะคะมีคนเจ็บด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะทางด้านของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเขามีการเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยปี2569ปรากฏว่าพบว่ามีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะโดยมีข้อมูลณวันที่7พฤษภาคมนี้นะมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วจำนวน5รายด้วยกันในจังหวัดระนองนครราชสีมาฉะเชิงเทราอุบลราชธานีแล้วก็ที่จังหวัดตากจำนวน5รายนะนี้เสียชีวิตมาจากเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าทั้งนี้นะคะจากสถิติของผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อปี2568พบว่าเสียชีวิตรวม7รายอันนี้เป็นข้อมูลของปี68แต่ว่าล่าสุดเป็นข้อมูลของปี69ณวันที่7พฤษภาคมประมาณไม่ถึงครึ่งปีดีนะคะมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว5รายในส่วนของสถานการณ์สัตว์แล้วก็พบสัตว์ติดเชื้อสะสมเนี่ยจำนวน131ตัวอย่างด้วยกันเป็นการกระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะคะอันนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ยังคงมีการ

กระจายของโรคอย่างต่อเนื่องโดยสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากผู้ป่วยไม่ได้เข้ารับวัคซีนหลังจากถูกสัตว์กัดหรือว่าข่วนเนื่องจากขาดความตระหนักแล้วก็ไม่รีบไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ทางด้านของกรมควบคุมโรคเขาก็เตือนนะคะบอกว่าโรคพิษสุนัขบ้าถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกรายแต่ว่าป้องกันได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณไปเวลาคุณไปเล่นกับสัตว์แล้วก็สัตว์ที่มันเป็นพวกมีเล็บมีเขี้ยวอะไรพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่าถูกกัดหรือถูกข่วนมาสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือว่าต้องรีบล้างแผลทันทีเลยจากนั้นให้ไปพบแพทย์ค่ะแล้วก็ไปรับวัคซีนให้ครบตามกำหนดสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปีนะอันนี้เป็นการป้องกันจากตัวสัตว์เองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีสัตว์เลี้ยงที่บางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกวันใดวันหนึ่งเขาจะแบบบางทีเขาอาจจะเล่นกับเราแล้วมันเป็นรอยแผลขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นสุนัขที่เขาได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของพวกสัตว์จรแมวจรหมาจรอะไรต่างๆทั้งนี้เนี่ยแล้วเกิดเขามากัดเราหรือมาข่วนเราแบบนี้นะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องพึงระวังไว้ว่ามันจะมีเรื่องของพิษสุนัขบ้าอยู่ในตัวของสัตว์ตัวนั้นหรือเปล่านะอย่างแรกเลยตัวคุณเองเนี่ยต้องไปรีบล้างแผลทันทีเลยนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์ค่ะเพื่อที่จะรับวัคซีนให้ครบตามกำหนดเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตนะเขาก็บอกแล้วว่าส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตจากเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าก็เนื่องจากว่าไม่ได้เข้ารับวัคซีนหลังจากที่ถูกสัตว์นั้นเนี่ยกัดหรือว่าข่วนนะเพราะว่าอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวอะไรแบบนี้นะคะก็เลยปรากฏว่าเจ้าสัตว์ตัวนั้นหรือว่ามันมีเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่ในตัวนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยดิฉันเห็นนะว่ามีก่อนหน้านี้มีทางด้านของอุบัติเหตุนะแถวๆทางด้านของสมุทรปราการหรือไงเนี่ยนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเดี๋ยวนะดิฉันดูข้อมูลนิดนึงนะเพราะว่าหลังจากคือมันน่าจะมีปัญหามาจากเรื่องของฝนตกด้วยล่ะค่ะพอฝนหยุดตกปุ๊บนี่อุบัติเหตุมาแบบหลายจุดเลยทีเดียวนะคะถ้าดิฉันจำไม่ผิดเมื่อสักครู่เป็นจักรยานยนต์น่ะจักรยานยนต์ชนเลยทำให้เกิดมีผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นคนขับรถจักรยานยนต์นะคะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะไม่รู้หาข้อมูลหายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ดูนะคะแต่ยังไงก็ตามนะอย่างที่บอกค่ะก็เพิ่มความระมัดระวังนะคะในส่วนของคนที่จะเดินทางในช่วงหลังจากฝนตกนะเพราะว่าสภาพการจราจรในแต่ละเส้นทางเนี่ยมันเสี่ยงกับการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณผู้ฟังคือเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปเรื่องของของหายขอย้ำที่เราตามหาตัวคุณยายหอมนะคุณยายหอมอายุ85ปีค่ะสูง150ซมผิวดำแดงผิว2สีนะคะผมซอยสั้นแล้วก็ผมขาวการแต่งกายก็คือสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นเป็นลายสีเทาๆกางเกงขา5ส่วนสีน้ำตาลคุณยายเนี่ยสูงประมาณแค่150ซนติเมตรเท่านั้นนะคะคุณยายเดินออกมาจากบ้านที่เป็นห้องเช่าอยู่ภายในซอยจอมทอง1 เมื่อตอนช่วงเวลาประมาณก่อน17นาฬิกาตอนประมาณสัก4โมงเศษๆได้นะคะก็คือคุณยายอยู่กับหลานที่อายุประมาณ 11-12 ขวบเท่านั้นแล้วคุณยายคือหลานหลับคุณยายก็ไปเรียกหลานบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาน้องแต่ว่าคุณยายเองเนี่ยก็คือญาติพี่น้องที่มีอยู่ที่ในกรุงเทพก็จริงแต่ว่าไม่เคยไปเองปกติเวลาจะไปหาเนี่ยก็จะพาก็ลูกสาวก็จะพาไปนะคะแต่ว่าวันนี้ลูกสาวไปทำงานก็เลยให้อยู่กับหลาน2คนแล้วคุณยายก็เดินออกมาจากห้องเช่าตรงนี้ไม่มีหลักฐานไม่มีบัตรประชาชนไม่มีเบอร์โทรศัพท์อะไรติดตัวไปด้วยเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะภาพตามที่ขึ้นทางด้านของ YouTube Live อยู่ในขณะนี้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเข้าไปทางด้านของเดี๋ยวฉันดูนิดนึงทาง X นะคะถ้าคุณผู้ฟังเข้าไป
ทาง X เนี่ยก็จะเห็นภาพของคุณยายหอมรวมถึงทางด้านของทาง JS100 Radio ด้วยเช่นเดียวกันนะก็จะมีภาพของคุณยายหอมอยู่ถ้าใครเห็นภาพอันนี้เนี่ยที่เราตามหาขอความกรุณานะช่วยแชร์ออกไปให้หน่อยแชร์ไปกันเยอะๆเพื่อที่จะได้ให้คนที่เขาแบบเห็นในโซเชียลเนี่ยเผื่อเขาจำได้ว่าคุ้นๆอ้าวเพิ่งจะเห็นเดินมาเมื่อสักครู่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะการแชร์ออกไปเยอะๆเนี่ยบางทีคนที่เขาอยู่ในกลุ่มที่บริเวณใกล้เคียงที่เราตามหากันเขาจะเอาไปแชร์ต่อเพื่อที่จะเป็นการช่วยกันส่งข้อมูลช่วยส่งต่อข้อมูลกันไปเยอะๆเนี่ยนะคะยิ่งแชร์ออกไปเยอะเท่าไหร่โอกาสที่จะตามหาตัวเจอเนี่ยจะมีมากขึ้นเลยนะคะฝากด้วยละกันตอนนี้เราก็ตามหาตัวอยู่นะคะคุณยายหอมนะตามภาพนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นยังไงช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันเข้ามาด้วยที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกเผยรับรายงานจากผบ.ตร.เหตุชายชาวจีนขนอาวุธสงครามขับรถพลิกคว่ำแล้วย้ำต้องมีการขยายผลอย่างเข้มข้นหาตัวผู้เกี่ยวข้องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์พลิกคว่ำซึ่งมีผู้ขับเป็นชายชาวจีนก่อนตรวจพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากว่าได้รับรายงานแล้วโดยได้เน้นย้ำว่าให้มีการขยายผลและรับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้ให้ลึกที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มข้นหาต้นตอของปัญหานี้ให้ได้พร้อมกล่าวว่าหากไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับบุคคลหรือกลุ่มคนใดๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยกันเองหรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเราก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่กับคำถามว่าอาวุธส่วนใหญ่ที่เป็นอาวุธสงครามรวมถึงการตรวจสอบมือถือยังพบสิ่งที่คาดว่าเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องรีบเร่งดำเนินการอย่างเฉียบขาดซึ่งจะต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะจะมีเหตุผลไปยังเรื่องของฟรีวีซ่าอีกทั้งหลายทั้งปวงแต่ในขณะนี้ก็ขอให้ฝ่ายตำรวจและฝ่ายความมั่นคงได้ดำเนินการสอบสวนให้ได้รายละเอียดให้มากที่สุดก่อนกทม.เร่งแก้ไขเหตุถนนทรุดตัวบริเวณแยกไฟฉายหลังพบดินรั่วไหลเข้าท่อระบายน้ำลอดใต้อุโมงค์เร่งแก้ให้เสร็จภายในคืนนี้คุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์28/6ใกล้กับอุโมงค์แยกไฟฉายเขตบางกอกน้อยสุดตัวโดยจุดที่เกิดเหตุเป็นจุดที่มีการก่อสร้างท่อไซฟอนซึ่งเป็นท่อระบายน้ำที่ต้องลอดใต้อุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉายลึกลงไปประมาณ12เมตรเพื่อเชื่อมต่อการระบายน้ำของคลองวัดทองสันนิษฐานว่ามีดินรั่วไหลเข้าไปในตัวท่อไซฟอนทำให้เกิดโพรงช่องว่างใต้ถนนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นน้ำและตรวจสอบโพรงดินพบว่าโพรงมีขนาดไม่ใหญ่มากและไม่มีการทรุดตัวเพิ่มทั้งนี้จะเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมรื้อผิวถนนเดิมออกนำดินมาถมกลับให้เต็มและปรับปรุงผิวจราจรใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในคืนนี้เพื่อให้สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้พร้อมแนะให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางเพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรโดยผู้ที่เดินทางมาจากทางสะพานพระปิ่นเกล้าและต้องการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวจะไม่สามารถเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพรานนกตัดใหม่ได้ชั่วคราวให้ขับรถลงอุโมงค์แยกไฟฉายเพื่อมุ่งหน้าไปทางท่าพระหากต้องการไปถนนพรานนกตัดใหม่หรือไปศิริราชพุทธมณฑลสาย4ให้กลับรถบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์22แล้ววนกลับมาเข้าเส้นทางที่ต้องการปวินาสมคิดรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีก2รอบเพลย์ออฟและพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
10: ฟุตบอลไทยลีก2รอบเพลย์ออฟ4ทีมนัดที่2นะครับปัตตานี FC เปิดเรนโบว์สเตเดียมชนะไชน่าทอนบิล2-1รวม2นัดปัตตานีชนะ5-2นะครับ อีกคู่หนองบัวพิชยาเปิดบ้านชนะโปลิสเทโร3-1 2นัดนะครับหนองบัวพิชยาชนะ4-3นะครับช่วงท้ายเกมหนองบัวเหลือผู้เล่น10คนด้วยนะครับเมื่อไคโอโรดิเกสโดนใบแดงไล่ออกจากสนามรอบชิงชนะเลิศนะครับปัตตานีจะพบกับหนองบัวพิชยาแข่ง2นัดแบบเย่าเยือนนะครับนัดแรก16พฤษภาคมจะแข่งที่บ้านของหนองบัวและนัดที่2นะครับวันที่23พฤษภาคมจะไปแข่งที่บ้านของปัตตานีนะครับพรุ่งนี้ไทยลีก1นัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับแข่งครบ8คู่ทุกคู่เริ่มพร้อมกัน 18:00 นนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษแข่งจบแล้ว1คู่นะครับลิเวอร์พูลเสมอกับเชลซี1-1อภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
7: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: าจูนทุกน้ำ
1: มาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
3: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแต่มาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คือ
3: ญาติจูงไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิ้นน้ำ
2: น้ำน้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะสำหรับกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับแจ้งมานะว่ามีต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนที่ภายในซอยบ้านที่อยู่ระหว่างซอยอนุชสามกับอนุชห้านะคะตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ภายในบ้านออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้การช่วยเหลือคนเจ็บออกมาเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราจะไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะบนต่างระดับชิมพลีจากทางด้านของพลังรถยกทางหลวงบางแคนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุบนต่างระดับพอดีเลยเหรอคะ
1: อุบัติเหตุรถพ่วงแม่กับลูกนะ
0: โอ้ค่ะ
1: บนต่างระดับเลยครับบนต่างระดับเลยรักกันมากแม่หงายท้อง
0: อุ้ยฮะ
1: แต่ลูกไม่ยอมหงายลูกวักดีอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีรถเสียหายอยู่4คันครับรถเบนซ์ยังอยู่บุ๊ตตูดรถพ่วงอยู่ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนะอันนี้เนี่ยเป็นฝั่งเป็นฝั่งขาออกถูกต้องไหมคะค่ะ
1: ใช่มุ่งหน้ามุ่งทอง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้ว
1: ตอนนี้เรนดวงนะช่วยประชาสัมพันธ์อ่ะตอนนี้อัมพาตแล้ว
0: ค่ะเดี๋ยวนะก็คือว่ารถพ่วงเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รถคันหลังๆเนี่ยคือมาแล้วเบรกไม่ทันหรือว่ายังไงคะ
1: ใช่เพราะมันอันอาที่ศึกษาว่าเรื่องว่ามันมีรถเสียอยู่ข้างบนแล้วรถพ่วงหักหลบอันนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วเราตกด้วยกระหมดลื่นด้วย
0: ค่ะรถพ่วงนี่เขาบรรทุกอะไรมาคะ
1: รำครับรำ
0: ทั้งส่วนหัวกับส่วนพ่วงด้วยเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ทั้งแม่ลูกเอาเนี่ย
0: แล้วไอ้รำข้าวที่บรรทุกมามันหกลงมาด้วยไหม
1: ไม่หกครับอยู่ในถุงปุ๋ยครับ
0: อ๋ออยู่ในถุงปุ๋ยนะแต่ถุงปุ๋ยก็ยังอยู่ในรถบรรทุกนะคะ
1: ไม่แตก
0: นะค่ะแต่ว่าปัญหาก็คือว่ารถเนี่ยมันพลิกแล้วก็ขวางทุกช่องทางเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตามรูปเลย
0: ค่ะ
1: ผมไปอย่างไม่แน่ใจ
0: คือดิฉันยังไม่เห็นเลยนะแต่ว่ารถที่เขามาชนท้ายเนี่ยเป็นรถเก๋งเบนซ์คันหนึ่ง
1: เบนซ์จอดเสีย
0: อ๋อรถเบนซ์จอดเสียอยู่ค่ะ
1: จอดเสียแล้วก็รถพ่วงหักหลบ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เลยเสียหลักนะ
0: แล้วยังมีอีกคันหนึ่งไหมที่ชนน่ะ
1: มีสองคันครับอยู่หน้าครับ
0: อ๋ออีกสองคันคือหน้าอืมค่ะ
1: จอดข้างทางละ
0: แต่ว่าอันนี้มันงานใหญ่เลยนะเนี่ยจะเคลื่อนย้ายยังไงอย่างนี้เน
1: ี่ยระหว่างไงจบเปล่ายังไม่รู้เลย
0: โอ้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ใช้ถนนกาญจนาภิเษกนะคะที่จะขึ้นบนต่างระดับที่ข้ามถนนบรมชนนีตอนนี้เนี่ยทำไงดีต้องเลี่ยง
1: ให้ออกคู่ขนานเลยครับ
0: ออกทางคู่ขนานเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะออกทางคู่ขนานแล้วก็เบี่ยงออกมา
1: ไปเบี่ยงออกตรงเดเบค5
0: ค่ะ
1: ตม2311
0: ค่ะกลับรถมาแล้วกลับรถมาใช่มั้ยคะ
1: ไม่ต้องกลับแล้วก็เกิดว่ามุ่งหน้าบางพทไม่ออกคู่ไหนให้หมดเลย
0: อ๋อค่ะได้ก็คือว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันอยู่บนทางต่างระดับพอดีเลยนะคะ
1: ผมมองระดับเล่นด่วนครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยมีการวางแผนการเคลื่อนย้ายกันยังไงบ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาว่ายังไง
1: วางแผนอยู่ครับวางแผนอยู
0: ่ค่ะ
1: ต้องเบื้องต้นก็ปิดถนนเลย
0: ค่ะ
1: ได้ปิดถนนแล้วก็รถเคนต้องใช้รถเคนอย่างเดียว
0: ก็ต้องใช้รถเคนใหญ่เลยเพราะว่าเขาต้องไอ้นี่ไหมต้องเขาเรียกอะไรนะขนถ่ายไอ้ถุงที่บรรจุลำมา
1: ตรงนี้เดี๋ยวให้ว่าการเบื้องต้นเนี่ยเอารถพลิกรถให้ได้ก่อนใช่ครับ
0: ก็คือจะพลิกรถทั้งที่ยังมีกระสอบลำอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
1: รถเคนอ่ะ50ตันอ่ะ
0: ค่ะ
1: พลิกก่อน
0: ค่ะ
1: เบื้องต้นต้องทำการเคลื่อนย้ายก่อน
0: ค่ะค่ะแล้วค่ะแล้วเห็นมีรถเก๋งที่ไปชนท้ายอ่ะอันนี้เราเคลื่อนย้ายหรือยัง
1: อ๋อไม่ชนท้ายครับรถเก๋งอ่ะไอ้รถเบนซ์อ่ะมันจอดเสียแล้วมันถูกอัดก๊อปปี้เข้าไป
0: อ๋อฮะแล้วเคลื่อนย้ายได้ยังคะเนี่ย
1: ยังครับมันออกไม่ได้ครับเพราะรถใหญ่มันที่อยู
0: ่
1: ยังวางแผนอยู่ครับผม
0: คันสีเทาๆดำๆนี่คือรถเบนซ์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่รถเบนซ์สีดำ
0: ค่ะค่ะแต่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะ
1: ไม่มีครับไม่มีเจ็บ
0: โอ้โหโชคดีมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าดูรถที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างที่จะรุนแรงพอดีคุณรุนแรงเหมือนกันนะคะ
1: รุนแรงมากเลย
0: ค่ะ
1: ตรวจตอนนี้อัมพาตต้องไปติดถนนและเลนด่วน
0: นะถนนลื่นใช่ไหมฮะเนี่ยก็คือเสียแล้วก็มาจังหวะขึ้นบนสะพานด้วย
1: ใช่ข้างบนเลยอ่ะ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวยังไงรบกวนอีกครั้งนึงละกันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ได้แจ้งทราบคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับผมครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะเป็นอุบัติเหตุบนทางต่างระดับตรงข้ามที่จะข้ามทางด้านของถนนบรมราชชนนีนะคะตรงจุดนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุอยู่นะคะก็เป็นการจนาพิเศษฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางบางบัวทองตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่กำลังจะใช้เส้นทางฝั่งขาออกอยู่ให้วิ่งช่องทางคู่ขนานถ้าเกิดจะตรงออกไปทางด้านของบางใหญ่บางบัวทองเนี่ยนะคะใช้ช่องทางคู่ขนานได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถเริ่มชะลอตัวช้ามาถึงตรงบริเวณหน้าเดอะพาซิโอตรงหน้าเดอะพาซิโอแล้วนะคะเข้าเดี๋ยวนะที่ฉันดูนิดนึงมีเลนที่จะเข้าไปทางด้านของทางคู่ขนานหรือไม่นะก็จะต้องออกทางคู่ขนานก่อนขึ้นตรงต่างระดับนะคะเพราะว่าขึ้นไปก็ผ่านไปไม่ได้บนต่างระดับเขามีอุบัติเหตุอยู่เป็นรถบรรทุกพ่วงเสียหลักแล้วก็ส่วนพ่วงเนี่ยคือตัวส่วนพ่วงเนี่ยมันไม่ได้พลิกตะแคงส่วนหัวมันพลิกตะแคงแต่ว่ามันขวางทุกช่องทางเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่บนสะพานรถพ่วงนี้มาถึงตรงกลางสะพานเสร็จปุ๊บมาเจอก็หักหลบพอหักหลบปุ๊บนี่แหละก็เลยเป็นเรื่องเลยนะส่วนหัวนี่มันพลิกมาเลยแล้วก็ขวางทุกช่องทางเลยนะคะแต่ว่าโชคดีที่ว่ารถที่จอดเสียอยู่ที่เป็นรถเบนซ์เนี่ยไม่ได้รับความเสียหายอะไรมากนักนะแต่ว่าก็ดูจากสภาพแล้วก็พอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะจากเรื่องนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาเพิ่มเติมกรณีถนนซุดนะที่ตรงบริเวณแยกไฟฉายจากทางด้านของท่านพันตรีวัชรเกียรติทองมูลค่ะสารวัตรจราจรสน.บางกอกน้อยนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วว่าขาตรงบริเวณนี
2: ้ก็ขณะนี้ทางโยธาเขตบางกอกน้อยก็ดำเนินการเอาทรายแล้วก็หินคลุกมาบดตัดถนนแล้ว
0: ค่ะ
2: ก็ได้สอบถามกับพี่ๆโยธาแล้วก็อีกไม่น่าจะเกินหนึ่งชั่วโมงก็จะคือพื้นผิว 100% นะครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ตอนในส่วนของสภาพการจราจรตอนนี้กำลังขาเข้านะครับ
0: ค่ะ
2: ก็ไม่มีท้ายนอกจากรถน้อยเราได้พี่ๆน้องๆของตสร้อยแล้วก็หน่วยงานอื่นช่วยเป็นกระบอกเสียงให้นะครับแล้วก็ผู้ใช้เส้นทางก็หลีกเลี่ยงไปเส้นทางอื่นนะครับก็ตอนนี้ควบคุมอยู่ในวงจำกัดไม่มีท้ายแถวครับ
0: ค่ะก็ตอนนี้ก็คือเนื่องจากพอเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาที่ทางด้านของท่านรองผู้ว่าที่เดินทางไปดูเลยสั่งการว่าให้รีบดำเนินการเลยใช่ไหมฮะอันนี้
2: ใช่ครับใช่ครับในส่วนของผู้เกี่ยวข้องนะครับก็ดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงทีครับแล้วก็ได้ทางพระผู้ว่านะครับมาดำเนินการควบคุมครับ
0: ค่ะก็คาดว่าอีกประมาณเอาเต็มที่ไม่ประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณนั้นนะคะ
2: สอบถามกับพี่โยธาแล้วไม่เคยชั่วโมงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เลยดำเนินการใกล้ถึงจะเปิดการจราจรแล้วครับก็เหลือประมาณเคลียร์รถพวกรถใหญ่นี่ครับ
0: ค่ะ
2: รถใหญ่พวกรถเครื่องจักรใหญ่ครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเดี๋ยวเปิดการจราจรตอนนี้4ทุ่มน่าจะประมาณสัก5ทุ่มไม่เกินเที่ยงคืนอ่ะเต็มที่เลยให้เลทนิดนึงนะคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: อยากฝากเป็นกระบอกเสียงให้พี่ๆน้องๆหน่อยนะคร
0: ับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านสารวัตรค่ะ
2: ครับยินดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาก็กำลังรีบดำเนินการนะล่าสุดเนี่ยเขามีการเอาแอดฟาสนะคะมาลงตรงบริเวณจุดที่ถนนซุดตัวลงไปนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของจรัญสนิทวงฝั่งขาเข้าคือโชคดีที่ว่าตอนนี้เนี่ยการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะก็คือรถน้อยการจราจรก็คล่องตัวดีเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากตรงบริเวณนี้เขามีอุโมงค์ด้วยแหละก็เลยทำให้ปัดรถเข้าไปทางด้านของลงอุโมงค์ให้ผ่านตรงบริเวณทางแยกไฟฉายไปนะคะคือก่อนหน้านี้ในส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่นะเป็นขั้นตอนไปเลยในส่วนของการทำงานเพราะว่าหลังจากที่ทางด้านของท่านผู้ว่าได้ดำเนินการก็คือได้ ได้ลงพื้นที่แล้วก็สั่งการนะคะให้ทำการแก้ไขอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเขาก็เริ่มมีการเข้ามาเริ่มจากการสกัดคอนกรีตที่มันแคลดมันหักลงไปนะคะเหมือนกับว่าเป็นแผ่นทั้งแผ่นเนี่ยแล้วมันหักลงไปแล้วมันก็ซุดลงไปเหมือนเขาจะเรียกว่าอะไรอะถ้าลองคิดว่าหลายๆคนน่าจะเห็นภาพแล้วล่ะก็คือทั้งแผ่นเนี่ยมันหักลงไปเลยทางเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมาทำการสกัดไอแผ่นคอนกรีตอันนี้เนี่ยที่มันแตกที่มันหักอยู่ตรงจุดนี้นะคะก็ทำการสกัดแผ่นตรงนี้ก่อนนะคะพอสกัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดำเนินการสกัดแผ่นคอนกรีตที่สุดออกมาให้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็เอา เอาทรายมาถมลงไปในส่วนตรงนี้นะคะเอาทรายมาถมลงไปคือตรงบริเวณเนี้ยมันเป็นช่องทางการจราจรเรียกว่าแทบจะ1ช่องทางเลย1ช่องทางเลยนะเจ้าหน้าที่เขาก็เอาทรายเนี่ยมาถมลงไปพอถมลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอาหินคลุกลงพอเอาหินคลุกลงทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็รีบคือพอทรายลงเนี่ยเขาก็ต้องบดเขาต้องอัดเข้าไปให้มันแน่นๆใช่ไหมแน่นๆแล้วเมื่อตอนช่วงประมาณสัก3 ทุ่มก็จะมีการเอาหินคลุกลงไปพอหินคลุกลงเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็จะเป็นในส่วนอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นแอดฟาสนะคะที่จะเทลงไปตรงบริเวณจุดที่ถนนซุดตัวตรงนี้นะคะเดี๋ยวพอเทแอดฟาสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้มันเซตตัวสักหน่อยหนึ่งเขาจะเปิดการจราจรได้ตามปกตินะคะ หลังจากที่เขาดำเนินการนะเพราะว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งมือเพราะว่าทางด้านของท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปแล้วก็สั่งการเป็นการด่วนเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าช้าเนี่ยมันส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการจราจรแน่นอนเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นภาพจากตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเร่งมืออยู่กำลังเทแอดฟาสอยู่เนี่ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยรายงานเห็นไหมจริงๆถ้าเห็นภาพก่อนหน้านี้นะเขาจะรายงานเป็นสเต็ปเลยนะตั้งแต่ตอนช่วงตั้งแต่ตอนช่วงที่ท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปนะแล้วก็ตั้งแต่6 โมงเย็นก็เริ่มในส่วนของการดำเนินการแก้ไขด้วยการเอารถเนี่ยมาสกัดแผ่นปูนตรงบริเวณนี้นะพอสกัดแผ่นปูนเสร็จแล้วนะตอนช่วงประมาณสัก2 ทุ่มก็เอาทรายมาลงแล้วก็อัดทรายลงไปนะคะถมให้เต็มๆจากนั้น3 ทุ่มก็จะเป็นหินคลุกลงไปแล้วก็เนี่ยแหละตอนช่วงเนี่ย4 ทุ่มนะก็เริ่มเป็นแอสฟัลต์ลงไปแล้วก็บดอัดให้ผิวเนี่ยมันเรียบเสมอกันนะคะแล้วอีกสักครู่เนี่ยพอดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเปิดการจราจรนะคะก็คิดว่าเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน5 ทุ่มไม่น่าจะเกิน5 ทุ่มก็น่าจะเปิดการจราจรได้นะคะสำหรับใครที่กำลังจะผ่านเส้นทางทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้าโดยเฉพาะรถที่ต้องเข้าทางแยกนะใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่น่าจะเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วส่วนเส้นทางทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกค่ะอันนี้เนี่ยคนที่ใช้กาญจนาภิเษกฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางใหญ่ตอนนี้มีอุบัติเหตุอยู่บนสะพานต่างระดับที่จะข้ามถนนบรมชนนีนะคะเป็นรถบรรทุกพ่วงคือก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียอยู่บนสะพานต่างระดับรถบรรทุกพ่วงเนี่ยวิ่งมาแล้วปรากฏว่าเขาหักหลบรถที่จอดเสียนี้อยู่ก็เลยทำให้เสียหลักพลิกตะแคงส่วนที่ตะแคงก็คือเป็นส่วนหัวส่วนหางพ่วงเนี่ยยังไม่พลิกตะแคงนะคะตอนนี้เนี่ยรถที่จะใช้เส้นทางทางด้านของกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางใหญ่ต้องใช้ช่องทางคู่ขนานนะคะถ้าจะตรงไปใช้ช่องทางคู่ขนานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวเริ่มแบบว่าต่อเนื่องกันยาวแล้วเหมือนกันนะท้ายตอนนี้เนี่ยชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงประมาณตรงข้ามเนติบัณฑิตยสภาแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆเลยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่กำลังจะผ่านบริเวณนี้ชิดซ้ายเลยนะคะหรือถ้าเกิดวิ่งทางคู่ขนานมาก็คู่ขนานยาวๆไปเลยค่ะเพราะมันจะมีทางออกทางคู่ขนานอีกช่องนึงก็คือก่อนที่จะขึ้นสะพานต่างระดับเท่านั้นนะคะ อ๋อมันจะมีตรงช่วงที่เลยจากตรงบริเวณเดอะพาซิโอขึ้นไปจะเป็นทางเบี่ยงซ้ายที่ออกทางคู่ขนานแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือตรงบริเวณทางด้านของก่อนที่จะขึ้นทางด้านของทางต่างระดับอันนี้ก็จะสามารถเบี่ยงออกทางด้านตรงบริเวณทางต่างระดับอีกจุดหนึ่งนะคะแต่ทางที่ดีถ้าเกิดว่าใครมาจากทางด้านก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเบี่ยงออกทางด้านของทางคู่ขนานได้ก็เบี่ยงไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าน่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะพลิกส่วนหัวพ่วงอันนี้ขึ้นมาต้องใช้รถยกขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนิดนึงนะเมื่อตอนช่วงเวลาเมื่อสักครู่นี้เห็นแวบๆนะมีเมื่อตอนช่วง 4 ทุ่ม 22 นาฬิกา 3 นาทีคุณฮิซาชิคุงรายงานผ่านทาง X เข้ามาบอกว่าฝนตกหนักที่สุทธิสาร 4 ทุ่ม 3 นาทีเหรอคะที่แถวๆสุทธิสารฝนตกหนักโอ้มันทำไมเมื่อสักครู่นี้ดูเหมือนกับว่าฝนจะซาไปแล้วแต่ปรากฏว่าฝนมาอีกชุดหนึ่งเหรอคะหรือว่ายังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้มีเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำเนี่ยรายงานตอนช่วง 22 นาฬิกามีฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตห้วยขวางจตุจักรแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มก็ลดลงนะคะก็จะเป็นกลุ่มฝนที่อยู่แถวๆทางด้านของสุทธิสารดินแดงในช่วงนี้นะคะแถวบางซื่อแถวนี้แต่ว่าที่คุณฮิซาชิคุงบอกว่าฝนตกหนักที่สุทธิสารค่ะก็ค่อนข้างที่จะกระจายไปทั่วเลยเหมือนกันนะคะสำหรับฝนในช่วงค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังยังใช้เส้นทางอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่ายังใช้เส้นทางอยู่นะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะจะได้ทราบว่าในแต่ละจุดนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีสภาพการจราจรที่รถติดขัดมีฝนตกหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรยังไงบ้างเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการแชร์ข้อมูลให้กับท่านอื่นที่กำลังใช้เส้นทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะจะได้ทราบว่าอ๋อจุดที่เรากำลังจะผ่านไปเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตรงบริเวณแยกรัชดาสุทธิสารนี่ฝนน่าจะเบาบางลงแล้วมั้งคะก่อนหน้านี้นะน่าจะตกหนักแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรถตอนนี้เนี่ยฝนน่าจะเบาลงแล้วสำหรับตรงแถวๆทางด้านของสุทธิสารที่เมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาผ่านทาง X นะคะแล้วก็มีข้อมูลนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าเทพรักษ์สมุทรปราการ30องศาดัชนีความร้อน37องศาฝนเพิ่งตกไปเมื่อสักครู่นี้30องศาแล้วเหรอคะแถวๆเทพรักษ์อะค่ะ ทำไมอากาศร้อนเร็วจังตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะบริเวณไหนที่มีปัญหาเนี่ยตอนนี้เท่าที่แน่ๆก็คือว่าบนต่างระดับบนถนนกาญจนาภิเษกที่จะมุ่งหน้าเป็นฝั่งขาออกต่างระดับที่ข้ามถนนบรมราชชนนีนี่จุดหนึ่งแล้วนะที่มีอุบัติเหตุต้องรอการเคลื่อนย้ายอยู่แล้วก็รถใหญ่ด้วยแล้วก็ท้ายแถวนี้เริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวเนี่ยฝั่งขาออกในช่องทางด่วนมาอยู่ตรงข้ามเนติบัณฑิตยสภาแล้วนะคะก็คือไปจากตรงบริเวณต่างระดับตรงที่ตัดกับถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4เลยไปเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นท้ายแถวแล้วคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจะไปออกทางด้านของถนนบรมราชชนนีนะคะมาจากทางด้านถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยถ้าสามารถเบี่ยงออกมาทางด้านของถนนพันนกพุทธมณฑลสาย4เนี่ยก็มาใช้ทางด้านของถนนพุทธมณฑลสาย2ได้นะคะแล้วก็ไปตรงไปทางด้านของถนนบรมราชชนนีจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะหรือว่าถ้าเกิดจะตรงมาเลยตรงมาตลอดเส้นทางเลยนะคะก็คือเลี้ยวจากทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกอะค่ะเลี้ยวซ้ายมาทางด้านของถนนพันนกพุทธมณฑลสาย4 มาจนถึงตรงทางด้านของสุดทางเนี่ยที่จะมาทางด้านของสาย3แล้วก็ตรงออกมาทางด้านของบรมชนนีนะคะอันนี้ก็จะคือเป็นจุดที่เลยจากจุดที่รถติดแล้วนะคะก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะที่จะหลีกเลี่ยงบริเวณที่เขามีปัญหาการจราจรติดขัดอยู่เนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะส่วนเส้นทางอื่นๆนะคะตอนนี้เนี่ยถนนพระราม4ฝั่งขาออกค่ะน่าจะเป็นจุดเดียวกับที่เมื่อคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่นะคะเป็นการเปิดท่อร้อยสายนะคะตรงบริเวณแถวๆบ่อนไก่ตรงจุดนี้นะคะก็จะทำให้รถที่มาจากทางด้านของแยกวิทยุที่จะมุ่งหน้ามาตรงบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4นะใต้ด่วนพระราม4ตอนนี้เนี่ยรถก็จะมีการชะลอตัวนะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆนะคะเนื่องจากว่าเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่ตรงแถวๆบ่อนไก่แถวๆซอยปลูกจิตแถวนั้นน่ะนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเลยจากคือจะอยู่ในระหว่างประมาณวันแบงคอกกับมาทางด้านของซอยปลูกจิตคืออยู่ใกล้ๆกันแต่ว่ารถตอนนี้เนี่ยฝั่งขาออกก็จะมีการเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆพอเลยจากตรงบริเวณที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่มาก็จะเคลื่อนตัวมาได้แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวโหมันก็ต่อเนื่องยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยรถที่ใช้ทางด้านของถนนพระราม4ฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยรถที่จะขึ้นสะพานไทยเบลเยียมนะก็จะมีการชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆเลยนะส่วนรถที่จะเข้ามาที่บริเวณแยกวิทยุก็ยังคงใช้การได้นะรถที่จะขึ้นสะพานไทยเบลเยียมตอนนี้รถมีการชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณหน้าสวนลุมมาเลย ก็คือลงมาจากทางด้านของสะพานไทยญี่ปุ่นคือมาจากสะพานไทยญี่ปุ่นเนี่ยไม่เป็นปัญหายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะพอมาตรงช่วงของบริเวณลงจากทางสะพานไทยญี่ปุ่นที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานไทยเบลเยียมเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วเนื่องจากว่าชะลอต่อเนื่องมาจากตรงช่วงบริเวณหน้าบ่อนไก่ที่เขามีการทำงานตรงช่วงบ่อนไก่นะคะที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่พอเลยจากจุดที่เขามีการทำงานไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะพระราม4ฝั่งขาเข้าคลองเตยมาบ่อนไก่มาวิทยุเข้าไปทางด้านของศาลาแดงยาวๆไปจนถึงทางด้านของหัวลำโพงเลยตอนนี้ก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะก็เป็นในจุดที่เขามีการทำงานกันในช่วงเวลากลางคืน4ทุ่มแล้วก็คือหลายจุดที่เขาเจ้าหน้าที่ต้องเข้าพื้นที่เพื่อที่จะทำงานกันในช่วงกลางคืนแบบนี้เขาก็เริ่มลงมือทำงานกันแล้วนะคะก็อาจจะเป็นจะทำให้บางเส้นทางนั้นจะมีเรื่องของการจราจรที่มีการชะลอตัวกันไปบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูข้อมูลเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาคุณจตุรพรนะคะแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นของผู้ชายเป็นกระเป๋าสีดำข้างในจะมีบัตรประชาชนมีลอตเตอรี่4ใบแล้วก็มีเงินสดด้วยนะคะเพิ่งจะลงจากแท็กซี่เมื่อสักครู่นี้เองค่ะไปรถแท็กซี่จำสีทะเบียนไม่ได้นั่งมาจากที่หมู่บ้านกรีนวิวพุทธมณฑลสาย2ไปลงที่ซอยวัดกำแพงซอยวัดกำแพงเป็นวัดกำแพงที่ไหนพระราม2หรือว่าวัดกำแพงที่ตรงนนทบุรีคือเพิ่งจะลงจากแท็กซี่เมื่อสักครู่นี้เองนะคะแล้วก็ทำกระเป๋าสตางค์ตกไว้บนรถแท็กซี่ถ้าคนขับรถแท็กซี่จำได้ว่ารับผู้โดยสารมาจากพุทธมณฑลสาย2ไปลงที่ซอยวัดกำแพงเมื่อตอน4ทุ่มเมื่อสักครู่นี้เองอะค่ะช่วยดูนิดนึงนะคะว่ามีกระเป๋าของผู้โดยสารอยู่บนตกอยู่บนรถของคุณหรือไม่นะคะแล้วก็มีย้ำอีกครั้งนึงที่คุณที่คำพรแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าลืมซองเอกสารเป็นซองเอกสารสีน้ำตาลลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนั่งรถมาจากที่ศูนย์ราชการนนทบุรีไปลงที่ซอยนวมินทร์135แล้วก็ลืมซองเอกสารมีเอกสารสำคัญหลายอย่างเลยเป็นทั้งผลการตรวจสุขภาพบัตรประกันของกรุงเทพประกันภัยนะคะแล้วก็มีสลิปเงินเดือนด้วย

0: มีเอกสารสำคัญทั้งในส่วนของผลเอกสารเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพนะที่มันจะเป็นเล่มๆอ่ะแล้วก็จะมีบัตรประกันสุขบัตรประกันของกรุงเทพประกันภัยมีสลิปเงินเดือนคือตัวคุณที่คำพรเนี่ยจ่ายค่ารถด้วยวิธีการโอนไปที่คนขับรถชื่อคุณบัวลอยคำมั่นถ้าเกิดว่าคุณบัวลอยฟังอยู่แล้วก็เจอซองเอกสารของผู้โดยสารที่เขาลืมไว้บนรถเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะคืนที่ไหนยังไงแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะแล้วก็ของคุณจตุรพรนี่ก็เช่นเดียวกันนะเพิ่งจะลงจากรถไปเมื่อสักครู่นี้เองอะค่ะนั่งมาจากที่หมู่บ้านกรีนวิวไปลงที่วัดซอยวัดกำแพงมีอุบัติเหตุนะคะทางด้านของมูลนิธิร่วมกตัญญูแจ้งอุบัติเหตุที่ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้ามาจากวงเวียนพระสมุทรเจดีย์นะคะมาจากพระสมุทรเจดีย์มุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มีอุบัติเหตุตรงบริเวณหน้าคอนโดสุขใจการ์เด้นรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ1รายทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูก็ดำเนินการในส่วนของผู้เสียชีวิตตรงนี้นะคะการจราจรก็จะมาชะลอตัวตรงจุดที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะแต่ว่าพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุล่าสุดเลยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะระมัดระวังในช่วงเวลาที่ถนนเปียกลื่นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ช่วงนี้เรากลับมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาคุณพลอยแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางถนนนราธิวาสที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรัชดล4บอกว่าไปเจอต้นไม้ข้างทางนี่หักโค่นหลายจุดเลยทีเดียวนะก็อย่างที่ทางด้านของท่านผอ.เขตสาทรรายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังดำเนินการอยู่นะคะในส่วนของต้นไม้ที่ถูกลมพายุที่ตกเข้ามาก่อนหน้านี้ตอนประมาณสักตอนหัวค่ำนะคะตอนช่วงทุ่มเศษสองทุ่มฝนตกหนักมากเลยทีเดียวแล้วฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงมากเลยทีเดียวนะก็เลยทำให้ต้นไม้เนี่ยหักโค่นเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่น่าจะดำเนินการในส่วนของการตัดกิ่งไม้แล้วก็เก็บในส่วนของกิ่งไม้ที่มันล้มที่มันหักโค่นลงมาแล้วก็ขวางถนนเก็บเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าดูจากสภาพการจราจรตรงบริเวณถนนนราธิวาสช่วงที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาตอนนี้เนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะคะการจราจรก็สามารถที่จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ตลอดแล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านภายในซอยทองหล่อนะก็หรือว่าสุขุมวิท55ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะมีการปรับปรุงผิวการจราจรโดยทางด้านของสำนักการโยธาเขาจะทำการปรับปรุงผิวการจราจรมีการเทแอสฟัลต์คอนกรีตนะคะช่วงถนนสุขุมวิทมาถึงทางด้านของคลองแสนแสบโดยจะมีการทำงานกันตั้งแต่วันที่11นี้นะก็คือวันจันทร์ไปจนถึงวันที่26วันจันทร์ที่11พฤษภาคมไปจนถึงวันที่26ก็คือวันอังคารนะคะก็ประมาณสัก2อาทิตย์ประมาณนี้นะแต่ว่าเขาจะแบ่งกันเป็นฝั่งเลขคู่แล้วก็ฝั่งเลขคี่ก็คือวันที่11จนถึงวันที่18เขาจะดำเนินการในฝั่งเลขคู่นะคะส่วนวันที่19จนถึงวันที่26เขาจะมีการทำงานกันในฝั่งเลขคี่นะคะอันนี้เดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะวันที่11ถึงวันที่18เขาจะมีการดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร Air Force Concrete ภายในซอยทองหล่อหรือว่าสุขุมวิท55โดยจะเริ่มทำงานกันตอนช่วง4ทุ่มจนถึงตี4 11ถึง18ทำฝั่งเลขคู่

9ถึง26จะทำฝั่งเลขคี่นะคะ4ทุ่มจนถึงตี4ทั้งนี้เนี่ยการปิดเบี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวอาจจะส่งผลทำให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางหากไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงในจุดที่เขามีการทำงานกันในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวนี้ด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางในทางด้านของท่องหล่อในช่วงวันที่11จนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเขาจะมีการจัดสอบของกรมยุทธศึกษาทหารบกจะมีผู้เข้าสอบจำนวนประมาณ 1,155 คนด้วยกันนะคะ 1,155 คนเขาจะเริ่มสอบกันตั้งแต่ 8 โมงเช้าจนถึง 5 โมงเย็นส่วนใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงบริเวณทางด้านของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะคือถ้าเกิดว่าคนที่จะไปสอบเนี่ยเขาก็จะเดินทางไปถึงสนามสอบเร็วอยู่แล้วเพราะว่าเขาทางด้านของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเองเขามีการแจ้งด้วยนะให้เผื่อเวลาเดินทางด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้เพราะจะสนามสอบก็คือ8โมงจนถึง5โมงเย็นคนที่จะสอบเนี่ยให้เผื่อเวลาในการเดินทางที่จะเดินทางไปก่อนถึงสนามสอบก่อน8โมงนะคะส่วนตอนเลิกเนี่ยก็อาจจะมีคนทยอยออกจากสนามสอบกันพอสมควรเลยทีเดียวอาจจะส่งผลให้การจราจรมีการชะลอตัวไปบ้างแต่คงไม่ถึงกับติดขัดอะไรทั้งสิ้นนะอาจจะมีการชะลอตัวกันไปบ้างนะคะตอนช่วงที่เขาเลิกสอบหรือว่าอาจจะเป็นการทยอยเดินทางออกมาจากทางด้านของทางสนามสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะแล้วก็เดี๋ยวย้ำคุณผู้ฟังนะคะบนทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกนะคะบนต่างระดับชิมพลีที่จะข้ามทางด้านของถนนบรมชนนีนี่แหละค่ะเขามีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกพ่วงนะคะเกิดเสียหลักพลิกตะแคงอยู่บนต่างระดับเลยแล้วมันก็จะกีดขวางการจราจรทุกช่องทางเลยนะคะตอนนี้การจราจรสำหรับถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยใครที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางใหญ่แนะนำเลยนะคะว่าให้ไปใช้ลงไปทางด้านของช่องทางคู่ขนานนะคะเพราะว่ารถที่จะขึ้นบนทางต่างระดับชิมพลีเนี่ยขึ้นไม่ได้นะเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุอยู่บนทางต่างระดับชิมพลีตอนนี้ท้ายแถวตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะดีขึ้นแล้วแหละเพราะว่าท้ายแถวเนี่ยสั้นลงแล้ว มาอยู่ตรงช่วงเดี๋ยวนะดีฉันดูนิดนึงตอนนี้รถที่จะขึ้นบนทางได้ของต่างระดับชิมพลีเนี่ยรถที่ใช้กาญจนาภิเษกฝั่งขาออกท้ายแถวไม่ยาวมากนักแล้วนะคะตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะมีการจัดการจราจรเลยทำให้รถเนี่ยไม่ติดขัดมากนักบนถนนบรมชนนีฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงที่มาจากทางด้านของฝั่งขาออกนะคะพอเลยตรงประมาณแถวสายใต้ใหม่ตรงช่วงนี้นะคะฝั่งขาออกน่าจะเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เลยจะทำให้รถจะมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะคือหัวแถวอยู่ประมาณเลยจากสายใต้ใหม่ไปเล็กน้อยแล้วก็ท้ายแถวตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงตรงช่วงบริเวณเดี๋ยวนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยรถที่มาจากตรงบริเวณต่างระดับตรงราชพฤกษ์ที่ตัดกับราชพฤกษ์เนี่ยนะคะพอเลยมาแล้วก็มาถึงบริเวณตรงสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะสำหรับเส้นทางในช่องทางด่วนตรงนี้มันมีช่องทางที่จะออกทางคู่ขนานได้นะถ้าเกิดว่าออกทางคู่ขนานมานี่จะใช้การได้ดีกว่านะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนบรมราชชนนีออกทางคู่ขนานแล้วก็วิ่งยาวๆออกมาเลยสำหรับฝั่งขาออกนะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณหน้าสน.ตลิ่งชันมาแล้วก็ทางคู่ขนานที่จะข้ามทางด้านของถนนราชพฤกษ์มาเนี่ยพอเลยมาแล้วเนี่ยมันจะมีช่องทางที่ออกทางคู่ขนานได้ก็ออกเลยละกันนะเพราะว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้า
ถ้าเลยมาแล้วเนี่ยในช่องทางด่วนมันมีรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆนะต้องเลยจากตรงบริเวณสายใต้ใหม่ออกไปแล้วเนี่ยถึงจะดีขึ้นนะคะในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้ก็มียังมีหลายเส้นทางนะคะที่มีปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรอยู่ในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้นี่จะ5ทุ่มอยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่ยังใช้เส้นทางอยู่แล้วก็ไปเจออุปสรรคในการเดินทางเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137ดอกจัน1808ตอนนี้เนี่ยรถที่ไปจากทางด้านของสุขุมวิทฝั่งขาเข้าไปจากแยกบางนาที่จะมุ่งหน้าไปทางสุขุมวิท62ตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณอุดมสุขไปเลยตั้งแต่ทางด้านของใต้สถานีรถไฟอุดมสุขใต้สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุขนะมาจนถึงทางด้านของซอยสุขุมวิท101ทับ1อันนี้นะคะก็จะมีการชะลอตัวแล้วก็พอเลยจากทางด้านของซอย64ไปแล้วก็จะดีขึ้นนะเอ๊ะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าหรือว่ายังไงเพราะว่ารถเนี่ยชะลอตัวตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุขออกไปเลยนะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็จะมีการชะลอตัวติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณเนี่ยแหละค่ะซอยสุขุมวิท101ทับ1เนี่ยเช่นเดียวกันนะพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้23:07 น.นะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องย้ำคุณผู้ฟังนะคะว่าตรงบริเวณทางต่างระดับฉิมพลีเป็นฝั่งขาออกนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางใหญ่จุดนี้เนี่ยตรงบริเวณจุดตรงช่วงที่ข้ามถนนบรมราชชนนีมีอุบัติเหตุอยู่นะคะเป็นอุบัติเหตุก็คือรถบรรทุกพ่วงเขาเกิดเสียหลักแล้วก็พลิกตะแคงทำให้ส่วนหัวของรถพ่วงเนี่ยมันเกิดพลิกตะแคงแต่ว่าส่วนลูกพ่วงเนี่ยยังอยู่ยังไม่พลิกตะแคงนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าส่วนที่เป็นส่วนหัวแล้วมันพลิกตะแคงเนี่ยไปกีดขวางทุกช่องทางเลยตอนนี้ก็เลยทำให้การจราจรทางด้านของบนต่างระดับฉิมพลีไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังกำลังจะผ่านทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกนะแล้วจะต้องผ่านทางด้านของต่างระดับฉิมพลีในช่วงเวลานี้นะคะก็ใช้ในช่องทางคู่ขนานเบี่ยงแล้วก็เบี่ยงทางด้านของต่างระดับอะค่ะแล้วก็สามารถที่จะตรงไปได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปบนต่างระดับได้นะคะเจ้าหน้าที่เขายังมีการปิดถนนอยู่เพราะว่าเขามีการจะเตรียมการในส่วนของการยกรถที่เสียหลักพลิกตะแคงนะคะอันนี้เป็นทางด้านของฝั่งขาออกของถนนกาญจนาภิเษกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครกำลังจะเดินทางผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าสามารถเปลี่ยนการเดินทางได้เปลี่ยนเส้นทางได้นะคะก็หลีกเลี่ยงก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาถึงตรงบริเวณนี้แล้วเนี่ยก็ไปลงไปทางด้านของทางเบี่ยงจะดีที่สุดนะคะคือจริงๆตอนนี้การจราจรเนี่ยรถไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่แล้วก่อนหน้านี้ช่วงแรกเลยที่เกิดอุบัติเหตุใหม่ๆเนี่ยรถไม่ทราบก็เลยจะขึ้นบนสะพานต่างระดับฉิมพลีกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรถน้อยแล้วนะจะมีเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะที่จะมีการชะลอตัวช่วงก่อนที่จะขึ้นต่างระดับเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เขาต้องปัดออกมาทางด้านช่องทางคู่ขนานแล้วก็บนถนนบรมราชชนนีถนนบรมราชชนนีนะดิฉันดูตรงช่วงที่มาจากทางเป็นฝั่งขาออกในช่วงนี้นะคะที่มาจากตรงบริเวณต่างระดับตรงสายใต้เก่าที่จะใช้ทางด้านของฝั่งขาออกมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับฉิมพลีในช่วงเวลานี้นะคะตรงบริเวณเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงบริเวณช่วงสายใต้ใหม่เลยจากสายใต้ใหม่ไปเล็กน้อยในช่องทางด่วนนะคะจุดนี้น่าจะเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถมีการชะลอตัวกันต่อเนื่องยาวๆไปเลยนะคะไปจนถึงตรงบริเวณเลยจากตรงต่างระดับที่ตัดกับถนนราชพฤกษ์มาไม่ไกลก็จะเริ่มมีการชะลอตัวแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของในช่องทางด่วนนะคะตอนนี้ใครใช้ทางออกของถนนบรมราชชนนีเนี่ยต้องใช้ในส่วนของการสังเกตป้ายบอกทางว่ามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะในเส้นทางต่างๆเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงในช่วงเวลานี้ได้นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมสำหรับสภาพการจราจรเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่บริเวณไหนบ้างนะคะตรงตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่มีข้อมูลก็น่าจะเป็นเส้นทางที่อาจจะเป็นพื้นที่ทางด้านของต่างจังหวัดสักหน่อยนึงนะออกไปทางด้านของเส้นที่จะออกนอกเมืองไปต่างจังหวัดนะแต่ว่าเอาตอนนี้เนี่ยก็คือจุดที่มีอุบัติเหตุแล้วก็จุดที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่ในบางเส้นทางเท่านั้นนะคะแล้วก็สำหรับดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสียงข้างนอกนี่เป็นเสียงอะไรเสียงฟ้าหรือเสียงอะไรคะเนี่ยเสียงฟ้าร้องอีกแล้วเหรอคะ ้าร้องไม่เลิกฝนตกไปฝนตกชุดใหญ่ไปชุดหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ยังมีโหมาดูเรดาร์ตรวจอากาศของทางด้านของสำนักการระบายน้ำในช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะมีเห็นมีกลุ่มฝนเป็นหย่อมๆเลยเป็นแบบหย่อมเล็กๆเล็กๆเล็กๆกระจายทั่วไปเลยนะอาจจะมีแบบว่าเป็นบางกลุ่มที่จะเข้ามาในพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพเป็นหย่อมเล็กๆนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยจุดหนึ่งจะอยู่ทางด้านของนนทบุรีนะแล้วก็จะมีทางด้านของแถบทางตลิ่งชันแล้วก็จะมีอันที่ใหญ่หน่อยนึงเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านของสมุทรปราการค่ะอันนี้น่าจะขึ้นมาทางด้านของแจกทางด้านของสมุทรปราการนะแล้วก็แนวโน้มนี่น่าจะพัดเข้ามาทางด้านของฝั่งพระประแดงเฉียดๆมาทางแถวคลองเตยนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าเสียงฟ้าร้องแบบนี้นะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในบริเวณพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนนทบุรีทางด้านของปทุมธานีหรือว่าจะไปทางโซนทางด้านของนครปฐมก็มีด้วยหรือว่าเหนือขึ้นไปทางด้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะเป็นกลุ่มฝนกลุ่มเล็กๆกระจายอยู่ทั่วๆไปเลยนะกระจายแต่กลุ่มนี้ที่มาจากทางแถบสมุทรปราการนี่อาจจะใหญ่กว่าเขาหน่อยนึงนะคะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะอย่างที่บอกว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการออกประกาศเตือนและเกี่ยวกับเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยเมื่อวานนี้ที่มีการเตือนกันมาเป็นระยะเลยนะล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการออกประกาศเตือนเกี่ยวกับเรื่องของอากาศแปรปรวนเป็นฉบับที่9แล้วนะคะโดยบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะอากาศก็จะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยนะคะแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้นั้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะคะก็อันนี้เป็นการประกาศเรื่องของอากาศแปรปรวนในบริเวณประเทศไทยนะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาคค่ะทางด้านของภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ด้วยนะคะภาคกลางเองก็จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งภาคตะวันออกค่ะก็อากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลตอนกลางวันอากาศร้อนนะคะโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนที่ทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางบริเวณกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตตลิ่งชันจังหวัดสมุทรปราการพระนครศรีอยุธยานครนายกโดยกลุ่มฝนเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วก็จะเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการหลังจากนั้นตอนช่วง5หลังจากนั้นช่วง5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนก็คาดว่าจะปกคลุมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็คาดว่าจะปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเพิ่มเติมกรณีถนนซุดตรงบริเวณแยกไฟฉายกันนะคะท่านสวัสดิ์จราจรสน.บางกอกน้อยท่านพันตำรวจตรีวัชรเกียรติทองมูลนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะตอนนี
1: ้ก็ตอนนี้ทางโยธาเขตบางกอกน้อยดำเนินการแก้ไขแล้วก็ทดสอบความแข็งแรงปลอดภัยดีแล้วก็คืนพื้นผิวการจราจร 100% แล้วครับ
0: อ๋อเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะตั้งแต่ตอนประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็สักประมาณ5ทุ่มได้ครับ
0: อ๋อค่ะก็เมื่อสักครู่นี้เลยยกๆเลยแบบนี้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเปิดการจราจรครบทุกช่องทางเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ค่ะแล้วตอนนี้เรื่องของสภาพอากาศเป็นไงบ้างมีฝนตกไหมคะตอนนี
1: ้ก็ฝนตกอยู่ครับแล้วก็เริ่มซาลงแล้วครับ
0: อ๋อซาแล้วนะคะเอ๊ะตรงบริเวณที่เขาถนนมันซุดลงไปเนี่ยมันอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าพอดีเลยใช่ไหมคะ
1: มันอยู่ใต้คานสถานีรถไฟฟ้าครับ
0: อืมค่ะก็คือถ้าฝนตกมาตรงนี้ไม่เปียกเนาะ
1: ไม่เปียกครับ
0: ไม่เปียกแต่ว่า
1: เห็นทางทีมช่างบอกว่าเดี๋ยวมันใช้เวลาประมาณเซตตัวอีกประมาณชั่วโมงหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ครับผมก็คือตอนนี้ผมพยายามจะให้ลดลงอุโมงค์ก่อนเพื่อต้องการให้ตรงเนี้ยมันมีความแข็งแรงถาวร 100%
0: ค่ะ
1: ก็ตอนนี้รถก็จะปัดลงอุโมงค์อยู่ครับอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จะให้รถวิ่งสัญจรได้ตามปกติแล้วครับ
0: อ๋อค่ะก็คือตอนนี้เขาเทอัสฟัลต์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารอให้มันเซตตัวก่อนยังไม่ได้เปิดการจราจรนะคะอย่างนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับ
0: อืมค่ะเดี๋ยว
1: แต่รถของทางเจ้าหน้าที่เขาวิ่งผ่านในปกตินะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัย 100% ก็ยังคงให้ลงอุโมงค์อยู
0: ่ค่ะค่ะก็คือตอนนี้รถก็ไม่เยอะด้วยใช่ไหมคะตอนนี้
1: รถไม่มีเลย
0: ด้วยนะคะค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะก็อาจจะเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะได้ค่ะยังไงขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านสวัสดิ์
1: ค
0: ่ะ
1: ดีคร
0: ับ
1: ด
0: ี
1: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็เป็นตรงบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้าที่มันทรุดตัวตรงช่วงบริเวณแยกไฟฉายนะหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชตอนนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วนะคะปูแอสฟัลต์เป็นขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งรอให้มันเซตตัวสักนิดหนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงแต่ว่าคือรถของเจ้าหน้าที่เขาก็เทสระบบเรียบร้อยแล้วล่ะด้วยการวิ่งผ่านไปผ่านมาก็สามารถใช้การได้ตามปกตินะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าทางสารวัตรบอกว่าเดี๋ยวรอเพื่อความมั่นใจขออีกสักพักหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้บนถนนจรัญเองเนี่ยเขาก็รถน้อยรถแทบจะไม่มีเลยนะคะก็เลยให้รถเนี่ยลงอุโมงค์ลอดแยกไปก่อนเดี๋ยวอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงพอเปิดการจะพอแอสฟัลต์เนี่ยมันเซตตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเปิดการจราจรได้ตามปกตินะคะแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้พอดีทางด้านของกรมอุตุบอกว่ามีทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศของกรุงเทพมหานครบอกว่าฝนมันจะอยู่ทางด้านของเขตตลิ่งชันมันก็ใกล้ๆกับทางด้านของตรงบริเวณจุดนี้ด้วยนะก็เลยเป็นห่วงกันว่าพอฝนตกลงมามันจะไปส่งผลกระทบด้วยหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงในส่วนของเรื่องของฝนฟ้าตรงบริเวณตรงจุดนั้นนะเดี๋ยวรออีกสักครู่นะเดี๋ยวรออีกสักครู่ทางด้านของเจ้าหน้าที่รอให้เรื่องของแอร์ฟลอร์มันเซตตัวไปก่อนพอเซตตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการจราจรตรงช่วงบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ในฝั่งขาเข้านะฝั่งขาเข้านะฮะไปกันที่คุณเบนาลิสอยู่ถนนพัฒนาการค่ะคุณเบนาลิสสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณเบนาลิสอยู่ถนนพัฒนาการฝนตกไหมฮะ
2: เนี่ยฮะคุณตั้งสัญญาก็เดี๋ยวตอนเนี้ยเหมือนจะเริ่มมาแล้วค่ะรู้สึกว่าฟ้าร้องคำรามแล้วก็มีสายอะไรนะมี
0: ฟ้าแลบ
2: แสงฟ้าแลบฟ้าแลบ
0: ค่ะ
2: ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าไม่ผ่า
0: ฟ้าไม่ผ่าฟ้าแลบเฉย
2: ใช่ใช่แต่ว่าเหมือนมี วี่แววว่าจะมาหรือคืนนี้นะฮะ
0: ค่ะ
2: ใครที่เป็นนักเที่ยวนะวันนี้วันเสาร์เนาะก
0: ็
2: ระมัดระวังไปด้วยนะถ้าเกิดฝนตก
0: ค่ะ
2: ประมาณอย่างนั้น
0: ค่ะ
2: ทีนี้มาในส่วนของสภาพจราจรนะคุณนัทยาก
0: ็
2: ริดขับมาตั้งแต่ช่วงแถวเพชรบุรีตัดใหม่นะฮะ
0: ค่ะ
2: ตั้งแต่ช่วงแถวแยกเพชรไทยเนี่ย
0: ค่ะ
2: แยกประสบเพชรไทยเนี่ยก็ลดปริมาณเยอะนะแต่ว่าก็ไม่ได้ติด
0: ค่ะ
2: ต้องวิ่งตามได้เรื่อยแต่ว่าก็จะมีช่วงหนึ่งที่รถที่จะรอตัวช้าก็คือช่วงแถวศูนย์วิจัยตรงนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
2: เอ้ยเมื่อสักครู่เห็นเหมือนไฟแดงมันกระพริบไฟแดงเลี้ยวขวาเข้าทางหล่อกับพี่ปะไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยคือโดยปกติแล้วว่าไฟอันเนี้ยคือเขารถสามารถเลี้ยวขวาเข้าทางหล่อได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีกระพริบอยู่อันม
0: ัน
2: มีกระพริบอยู่นะฮะ
0: ค่ะ
2: ก็อาจจะอันนี้หรือเปล่าอาจจะมันไม่ได้มีอะไรแล้วเงี้ยก็คือให้ทำให้เป็นกระพริบ
0: ไฟกระพริบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าไฟเขียวที่ว่าทางตรงอ่ะไฟเขียวไปในทางตรงอ่ะปกติดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะขนาดก็อันนั้นก็ไม่ได้มาสนใจเพราะว่าถ้าเกิดใครจะเข้าทางหลอกก็ต้องไปกลับรถตรงตึกชานิตราสอง
0: ค่ะ
2: โดยปกติแล้วเขาไม่น่าจะไม่ให้เลี้ยวขวานะมีแต่รถที่เขาจะประเภทรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาจะมาแบบเหมือนรอจังหวะรอได้ให้ได้ช่องอ่ะพอได้ช่องพวกเขาจะเลี้ยวพรุบเข้าไปเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ค่ะ
2: ตรงจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคุณรัตยา
0: ตรงทางหลอดเหนือเนี่ยนะคะ
2: ต้องรอเหนือนี่ฮะใช่เพราะว่ารถฝ่าฝืนในเรื่องของกฎจราจรกันเยอะนะ
0: ค
2: ่ะนะก็ฝากใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: พอผ่านเอกมัยเหนือมาจะขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันนะฮะตรงนี้ก็ใช้การได้ดีนะฮะตรงจุดนี้ก็ไอ้สะพานนี้มันเป็นสะพานโค้งไปโค้งมานะก็
0: สะพานข้ามแยก
2: กันด้วย
0: สะพานข้ามแยกคลองตันใช่ไหมคะ
2: ใช่ตัวที่ตัวสูงนะฮะ
0: อันตรายนะอันนั้นนะ
2: อันตรายนะคือเขาห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นไปนะ
0: แต่ก็มีจักรยานยนต์ขึ้นไปแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุเยอะเลยนะฮะ
2: ตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่มีอุบัติเหตุบ่อยครับขนาดรถเก๋งอ่ะถ้ารถเก๋งนี่บางทีมันโค้งไปโค้งมาคุณนัตยาบางทีก็ต้องขับช้าด้วยแหละ
0: ใช่ใช่
2: นอกจากระมัดระวังรถจักรยานยนต์แล้วเนี่ยอย่าขับเร็วนะ
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: เพราะโค้งมันเป็นโค้งบางช่วงมันเป็นช่วงโค้งอับอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าคือถ้าเกิดว่าคนใช้เส้นทางบ่อยๆอ่ะเขาจะไม่ใช้ความเร็วหรอกบนสะพานข้ามแยกคลองตันเนี่ยนอกจากว่าเป็นแบบว่าคนที่แบบนานๆผ่านมาทีแล้วขึ้นสะพานเขาก็บางคนที่ไม่เคยใช้อันเนี้ยจะเข้าใจว่าสะพานมันตรงไปอย่างเดียวเลยอย่างนั้น
2: เนี่ยสิก็สังเกตป้ายดูป้ายเขาก็จะมีป้ายจำกัดเรื่องความเร็วอยู่นะฮะก็ตรงนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะลงจากสะพานข้ามแยกคลองตันแล้วต่อเนื่องลอดใช้ทางลอดแยกถาวรทวัตตรงเนี้ย
0: ค่ะ
2: ตรงสะพานเนี้ยทางลอดตรงนี้เนี่ยก็เขาห้ามรถจักรยานยนต์ลงเช่นกันนะฮะไปหนึ่งเลนนะขาออกใช้ได้หนึ่งเลน
0: ค่ะ
2: แล้วก็ขาเข้าใช้ได้หนึ่งเลนจริงแล้วเนี่ยถ้าไม่มีความจำเป็นอะไรเนี่ยไม่ต้องลงไปก็ได้นะใช้ข้างบนก็โอเคนะตรงแยกถาวรทวัตเนี่ยไปสัญญาณแยกสัญญาณไฟตรงนี้เนี่ยไม่ได้เขาไม่ได้กักไว้นานนะ
0: ค่ะ
2: นี่ไม่ค่อยชอบลงนะคุณรัตยาเพราะว่าคือลงไปมันใช้ได้เลนเดียวอ่ะแล้วก็แบบถ้ามันมีรถเกิดอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าหรือว่ารถเสียอยู่ข้างหน้านี่รถเสียเวลานะ
0: ใช่ไหมเพราะมันมีช่องทางเดียวเหรอฮะตรงนั้น
2: มันมีช่องทางเดียวแล้วตรงกลางก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นเส้นกลางป่าไว้สำหรับเป็นรถฉุกเฉิน
0: ค่ะ
2: เกิดมีเหตุอะไรหรือว่ารถเสียรถอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าเกิดไปเกิดเหตุในตัวอุโมงค์ทีนี้เนี่ยถอยหลังก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้
2: ซึ่งมันเคยเกิดเหตุแล้วบ่อยครั้ง
0: ค่ะ
2: รถจักรยานยนต์นี่แหละชนกับรถเก๋งของตาเนนนี่แหละ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีเกิดอะไรแล้วเคยมีคนลงไปแล้วเสียชีวิตในอุโมงค์นี้ด้วยนะ
0: อ๋อค่ะ
2: อันนี้ก็ฝากเตือนกันเอาไว้แหละเพราะไม่มีที่พูดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือด้วยความเป็นห่วง
0: ค่ะ
2: แล้วก็ต้องดูในเรื่องของกฎจราจรให้มันดีๆนะครับว่าตรงไหนที่เขาห้ามขึ้นตรงไหนที่เขาห้ามลงตรงไหนที่ห้ามวิ่งตรงไหนที่เขาห้ามเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ดูกันดีๆแล้วกันนะฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะฮะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยรถก็น้อยรถน้อยคล่องตัวแล้วนะฮะ
0: ม
2: ีการใช้ตรงแยกสีพัดนะฮะเลี้ยวขวาเข้าสีนครินนะฮะใช้ขาออกนะฮะก็มุ่งหน้าไปแยกสีนุชแยกสีอุดมนะฮะตรงไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือไปถึงสมุทรปราการเนี่ยก็ดูแล้วก็รถน้อยมากอันเนี้ยน้อยมากรถหายไปหมดนะฮะ
0: หนีฝนด้วย
2: เลย
0: หนีฝนได้หรือเปล่าย
2: ังไม่มีอ่ะฝนเนี่ย
0: ไม่เมื่อตอนช่วงหัวค่ำฝนมันตกหนักไงฮะ
2: ที่บางนาที่ตกหนักมาก
0: โอ้ตกหนักหลายพื้นที่เลย
2: นะฮะคือที่อยู่บ้านช่วงนั้นเนี่ยตกหนักจริงแล้วก
0: ็ลมแรงด้วยเน
2: าะแต่ว่าตกไม่นานนะคุณนัตยาแต่มาแป๊บเดียวนี่น้ำแบบเต็มเลยอะ
0: ตกแป๊บเดียวแต่ตกหนักแล้วก็ลมแรง
2: นะฮะนี่คาดว่าและเชื่อว่าน่าอาจจะมีซ้ำอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะฮะ
0: ก็มีแน่ค่ะมีแน่เพราะว่าเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำบอกว่ามีฝนอันนี้ไปบอกว่าฝนเล็กน้อยในเขตทวีวัฒนาบางนาพระโขนง
2: อ๋อเล็กน้อยก็ยังโอเคเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: ก็ยังกำลัง
0: แต่อยู่คลองเตยเนี่ยฟ้าร้องแบบเสียงดังเข้าหูอยู่เนี่ย
2: ใช่ไหม
0: ค่ะ
2: ฟ้าร้องคำรามเนี่ยแต่เอาหนักก็ว่ากันตามนั้นนะว่ากันตามสำนักระบายน้ำละกันเพราะว่าไม่น่าจะหนักอะไรนะฮะ
0: ค่ะใช
2: ่ห่วงเรื่องอะไรรัชยาห่วงเรื่องว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าตกนานหรือเปล่านี่ถ้าตกนานเลยเที่ยงคืนไปเขาก็จะมีนักเที่ยวที่เขาขับรถกลับไปเงี้ยก็อาจจะมีดื่มกันบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะวันนี้ก็ต้องฝากไปความระมัดระวังว่าถนนมันลื่นเพราะบางทีเนี่ยบางคนนี่ดื่มแล้วใช้ความคึกขนองเงี้ย
0: ค่ะ
2: หรือว่าจะกลับบ้านเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
0: ะ
2: ตรงนี้ก็ไม่รู้จะเตือนยังไงนะเพราะตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในสถานบันเทิงนะฮ
0: ะ
2: แต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้คุณกำลังจะขับไปสถานบันเทิงก็ฝากใช้ความระมัดระวังกันแล้วกันอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: กลับบ้านนอนเถอะอากาศดี
2: อยู่เชิญรถกลับ
0: นอนเถอะน่าจะอากาศดี
2: นะฮะตายแล้วเราก็ไปยุ่งเรื่องเขานะแล้วก็ว่ากันไปนะฮะนะคุณธยาก็เมื่อตะคูนี้เข้าสายท่านสารวัตรแล้วฮะหรือได้ไง
0: ใช่สารวัตรบางกอกน้อยที่ถนนไม่ใช่ตรงถนนจรันที่มันซุดตัวเมื่อตอนช่วงสายตอนบ่ายๆอะค่ะไม่ใช่บ่ายอะสายอะค่ะ
2: อ๋อเหรอฮะ
0: ค่ะแล้วมันซุดตัวไปแบบว่า1ช่องทางการจราจรเลยอะคือถ้าเป็นรถเก๋งประมาณ1คันรถเก๋งได้ประมาณนั้น
2: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: โอ
0: ้
2: เหรอฮะโอ้ตายแล้วช่วงจรันช่วงไหนนะฮะช่วงประมาณ
0: แถวแยกไฟฉาย
2: อ๋อจุดนี้ผ่านมันก็เคยผ่านอยู่ประจำนะแถวจุดเนี้ย
0: แถวแยกไฟฉายตอนนั้นพอดีมันเป็นงานเหมือนกับว่าเป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เพราะว่ามันแต่ว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการโครงการก่อสร้างโอ้โหคุณเบนทริดฟ้าร้องดังมากครับวันนี
2: ้เหรอฮะ
0: ใช่
2: ตอนนี้ขนาดเขาอยู่ในคุณอะขนาดไปอยู่ในห้องออนแอร์นะคุณยังได้ยินขนาดนี้เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะไม่ใช่แค่ได้ยินอย่างเดียวเหมือนสะเทือนด้วยแล้วก็ฟ้าแบบมีฟ้าแลบแป๊บๆด้วยอย่างนี้
2: โอ้
0: ค่ะ
2: ตายแล้วก็ไปอยู่ห้องเพราะในห้องคือทุกคนคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านคือในห้องออนแอร์มันจะเป็นห้องที่แบบมันจะต้องเก็บเสียงเก็บอะไรไม่ให้เข้าไปอ่ะ
0: เก็บไม่อยู
2: ่แต่ว่าคุณนักจิตสามารถได้ยินเสียงฟ้า
0: ใช่ใช่
2: แสดงว่าแรงอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ฟ้าแรงมากเพราะว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มฝนที่มาจากทางด้านของสมุทรปราการนะคะ
2: อ๋อ
0: จะใหญ่กว่ากลุ่มอื่นหน่อยนึงน่าจะเป็นกลุ่มนี้เพราะว่าทางเนี่ยมันมาจากทางด้านสมุทรปราการเริ่มค่อยๆเคลื่อนเข้ามาแล้วเพราะสมุทรปราการมันก็ข้ามมาทางด้านของฝั่งคลองเตยได้อย่าง
2: น
0: ี้
2: เนี่ยฮะเริ่มตกแล้วคุณนรยาก็ตอนนี้อยู่หน้าซีคอนสแควร์แล้วนะฮ
0: ะ
2: ก็เห็นเม็ดฝนเนี่ยตกกระทบมาที่หน้ารถแล้วกระจกหน้ารถแล้ว
0: ค่ะ
2: นะคือเหมือนจะเริ่มจากน้อยไปมากเลยอย่างเงี้ยฮะ
0: ค่ะ
2: นะฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็นี่เลยฮะก็ฝากไว้ในเรื่องของสภาพจราจรนะครับช่วงหน้าซีคอนสแควร์แล้วก็ตัดรถไฟศรีนครินทร์วันนี้มันเต๋าเอ้ช่วงนี้เดี๋ยวนี้หมู่นี้เวลาจะขับผ่านตลาดรถไฟศรีนครินทร์ไม่ค่อยรถติดนะ
0: โอ้เมื่อตอนเย็นรถติดอยู่ค่ะเพราะว่าในตลาดรถไฟเขามีคอนเสิร์ต
2: เหรอฮะ
0: ช่วงพอเริ่มคอนเสิร์ตปุ๊บฝนตกปั๊บ
2: แต่ตอนนี้เงียบไปแล้วเงียบกริบไปเลย
0: ก็คงจะเลิกกันแล้วอะค่ะเพราะว่าน่าจะมีตั้งแต่ตอนช่วงหัวค่ำไปแล้ว
2: นะเขาก็ต้องหาศิลปินต่างๆมาดึงดูดให้คนเข้าตลาดอะเนาะ
0: ใช่ใช่ก็มีกิจกรรมมีอีเวนต์อะไรต่างๆนานาแบบนั้น
2: เพราะเดี๋ยวนี้นะคุณท่านอาจารย์เรื่องของการช้อปปิ้งอะไรเงี้ยคุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้นาริเองก็เปลี่ยนเป็นคนหนึ่งที่พฤติกรรมการซื้อของนี่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะ
0: เปลี่ยนไปซื้อออนไลน์เหรอ
2: ถูกแล้วมันสะดวกแล้วมันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันแบบจริงๆอันนี้คือต้องยอมรับเลยนะ
0: ค่ะ
2: คนทุกท่านแต่ก็พยายามแหละบางทีไปเดินตามสู่มันท้าอะไรเงี้ยพยายามบางทีเราเห็นแล้วก็ อันไหนบางอย่างเนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะเป็นต้องซื้ออะไรเงี้ยก็ติดเขาก็ค่ะบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะคือจริงๆแล้วว่าถามว่าการใช้จ่ายของคนทั่วๆไปอ่ะก็ยังมีการใช้จ่ายอยู่แต่เปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะออกมาซื้อก็เปลี่ยนไปเป็นเนี่ยไปเอฟเอาในออนไลน์ไปซื้อไปสั่งในออนไลน์เอาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องเปลี่ยนจะต้องปรับตัวตามก็คือพ่อค้าแม่ค้านั่นแหละ
2: ก็นี่แหละ
0: เพราะว่าถ้าไปเปิดหน้าร้านหลายคนบ่นเงาจังเลยเงียบจังเลยแต่ในออนไลน์นี่เขาแบบว่าคลึกครื้นกันมากเลยนะ
2: คุณพี่ดูในกระดาษทุเรียนนี่ยังสั่งออนไลน์เลย
0: ใช่
2: เขาเห็นแม่ค้าพ่อค้าเขาก็ขายกันไอ้เนี่ยแล้วราคาไม่แพงเลยนะ
0: ทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะทุเรียนนะคะคุณบรรลิศดิฉันเห็นน่ะไม่ว่าจะแบบของเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพิ่งมาตอนหัวค่ำเพิ่งพูดอะว่าแบบคนที่เขาขายของออนไลน์เนี่ยคือทุกอย่างแม้กระทั่งแบบว่าสายฟงสายไฟอะไรขายหมดทุกอย่างเป็นออนไลน์หมดเลยทุกอย่าง
2: และที่สำคัญนะคุณในออนไลน์นะมันมีระบบแบบผ่อนได้ด้วยนะคุณ
0: อ๋อใช่ที่มันจะมีอะไรนะที่เป็นแบบว่าเป็นแต่ว่ามันเป็นเรียนเคยคุยกับเรื่องว่าไอเนี้ยเป็นเอสเปย์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
2: อ
0: ่
2: านั่นแหละผ่อนได้ด้วยแล้วให้เนี่ยตัวนี้นะส่งบัตรเครดิตให้นิดนึงนะแล้วก็ผ่อน5เดือน 0% บางอย่างนะ12เดือน 0% บางอย่าง3เดือน 0% 3เดือนอะไรอย่างเงี้ยคุณสัญญานี่ก็เอาแต่ 0% 3เดือนแล้วลดแล้วเราเป็นแบบว่าประเภทที่ว่าเราซื้อไอ้นั่นน่ะแพ็คเกจแบบเขาเรียกว่าก็ถูกไปอีกเยอะเลยนะแบบประมาณว่าคือทั้งส่งฟรีทั้ง 0% ท
0: ั้
2: งราคาก็ถูก
0: โอ้แบบต้องมีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะ
2: คือพูดง่ายๆว่าเราได้สิทธิ์ที่มันเจ๋งอ่ะไม่รู้กี่ต่ออ่ะคุณ
0: มันก็ดึงดูดเนาะทำให้แบบว่าคนเนี่ยหันไปซื้อออนไลน์กันมากขึ้นแบบนั้น
2: แล้วจากปกติบางของบางอย่างบางทีไปซื้อบางทีไปซื้อออฟไลน์ตามห้างใช่ป่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วเวลามาซื้อออนไลน์อุ้ยก็แบบว่าพูดกับตัวเองว่าเรานี่โง่ตั้งนานเนาะไปซื้ออยู่ได้ตั้งนานนั้นซื้อในออนไลน์ถูกก็ต้องเยอะ
0: ใช่แ
2: ถมมาส่งถึงหน้าป่ะ
0: ใช่แล้ว
2: แถมผ่อนอีก
0: เคยเจอเหมือนกันซื้อแบบว่าเป็นซื้อฟูกอ่ะจะไปดูที่ร้านไม่ใช่แบบว่าเราเดินผ่านเข้ามาจัดโปรโมชั่นแล้วก็ซื้อเนี่ยแล้วก็ต้องแบกกลับเองนะทีนี้เนี่ยสั่งกลับบ้านก็นึกนี่ก็ไปดูพอเวลาเราดูสินค้าอะไรตามหน้า Facebook เนี่ยมันก็จะขึ้นแอดอันนั้นมาให้เราดูใช่ไหมฮะปรากฏว่าก็เราไปเจอแบบเดียวชนิดเดียวกันกับที่เราแบกกลับมาเนี่ยใช่เราก็ยังไงดีแล้วฉันไปแบกทำไมฉันไม่ไปสั่งออนไลน์แล้วให้เขามาส่งอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่จริงไม่สมคุณทศยาแต่ว่าตอนนี้คุณไปดูนะคุณได้รูปได้จับได้สัมผัสสินค้าถูกไหม
0: ใช
2: ่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณไปเทสไปดองไปดูไปเห็นด้วยตาเนื้อต่างตัวเองแล้วเนี่ยคุณรู้สึกคุณพอใจคุณซื้
0: อ
2: ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ถ้าเกิดมองในมุมกลับถ้าคุณไปซื้อออนไลน์แล้วคุณไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสเขาของบางอย่างเนี่ยคุณซื้อออนไลน์ไม่ได้นะคุณต้องไปซื้อของจริง
0: ก็เนี่ยก็เลยซื้ออีกอันหนึ่งไปที่บ้านก็เลยต้องสั่งออนไลน์ไปเขาไปส่งแบบเดียวกัน
2: ใช่ไหมแล้วคุณมีตัวอย่างแล้วเหมือนทุกคนถ้าคุณอยากจะซื้อเพิ่มอย่างเงี้ยค
0: ุ
2: ณก็รู้แล้วว่าอันนี้โอเคอะไรอย่างเงี้ย
0: นะเนี่ยบอกแล้ว
2: แต่ว่ายังไงก็ตามนะคุณซื้อที่ออฟไลน์อ่ะ
0: ค่า
2: เช่าก็สูง
0: อ
2: ันนี้เราต้อง
0: มีบวกหลายอย่าง
2: เขาไม่ได้ว่าอยากขายแพงนะค
0: ่
2: าเช่าเขาราคาไอ้ที่ว่าเขาจ่ายค่าเช่าไปเนี่ยมันสูงมันจ่ายแพงอ่ะสินค้ามันก็เลยดูแพงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะเวลาสินค้าตามที่ห้างสรรพสินค้าเหมือนกันสินค้าประเภทคอนไซน์คือบอกว่าสินค้าฝากขายเนี่ยห้างเขาว่าหัก GP เยอะนะ
0: ค่ะ
2: 30-45%ก็มีอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้เยอะขนาดนั้นเลยอ่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อันนี้เราก็ต้องเห็นใจเขานะบางทีเราก็ต้องยกให้เขาเหมือนกันเราก็ต้องช่วยกันอุดหนุนทั้งสองทางแหละคุณนัตยาคือเราไม่อยากจะพูดว่าวิออนไลน์มันไอออฟออนไลน์มันไอ้นั่นกว่าอะไรเงี้ยออฟไลน์มันก็เขาก็มีเหตุจำเป็นที่เขาจะต้องขายราคาที่สูงหน่อยอะไรอย่าง
0: น
2: ี้ไง
0: โอ้เราก็แบ่งๆกันไปเนาะอย่างนั้นเฉลี่ยกันไป
2: เป็นแบ่งเงินเฉลี่ยกันไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่โห
2: เราต้องประเภทเงินเยอะกันด้วยนะ
0: คุณเบนลิศระหว่างที่คุยนี่ฟ้าร้องไม่หยุดเลยนะเนี่ย
2: นี่ค่ะก็เดี๋ยวมาจบที่ตรงแยกศรีอุดมนะคุณนัทยา
0: ค่ะ
2: ตรงช่วงแยกศรีอุดมนะฮะช่องเลนซ้ายช่องทางซ้ายนะฮะ
0: ค่ะ
2: จะมีการปิดเบี่ยงไป1เลนซ้ายอ่ะ1 2เลนนี่แหละ
0: ค่ะ
2: เป็นที่ทำงานนะฮะในส่วนของสี่เลนขาออกนะฮะแล้วก็ ในฝั่งกับการก็ปิดนะก่อนที่จะเลี้ยวเข้าอุดมสุขเนี่ยก็จะมีปิดเบี่ยงเข้ามาใครจะเลี้ยวเข้าอุดมสุขก็ใช้น่าจะใช้เลนขวา
0: เขาทำอะไรคะตรงนั้น
2: ไม่แน่ใจอ่ะเห็นมีแบบป้ายไฟที่เป็นลูกศรแล้วก็มีแนวกลวยอะไรอย่างเงี้ยก็มีการทำงานนะฮะก็ฝากเอาไว้แต่การเดินทางนี้ก็ยังคล่องตัวดีอยู่นะไม่มีปัญหาอะไรฝนตกเริ่มหนักแล้วนะครับ
0: ค่ะ
2: นะก็ฝากเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ก็เป็นหัวระหว่างที่คุยกับคุณเบนเดลิตนี่ฟ้าร้องดังมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศเรียกว่าในส่วนของกลุ่มฝนนะที่ทางด้านของกรมอุตุไม่ใช่กรมอุตุค่ะทางสำนักงานระบายน้ำนะบอกว่าฝนเป็นฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตทวีวัฒนาบางนาพระโขนงแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งแหมอยากให้ฟังจังเลยเนี่ยเห็นไหมคะว่าเรื่องของกลุ่มฝนที่อยู่บนหน้าจอทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศนะเป็นฝนกลุ่มเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะคะแล้วก็แนวโน้มเนี่ยมันก็คือจะเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือนะคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มแดงๆที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็จะเข้ามาทางด้านของพื้นที่ทางมาจากทางด้านของสมุทรปราการนะตอนนี้เนี่ยน่าจะเคลื่อนเข้ามาถึงทางด้านของบางนามาทางด้านของยานาวามาทางสาทรบางรักนะคะกลุ่มนี้ที่กำลังตกอยู่แล้วก็กำลังแบบว่าร้องคำรามอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็มีฟ้าแลบฟ้าร้องด้วยนะตอนนี้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้คุณผู้ฟังที่ยังขับรถอยู่ระมัดระวังด้วยนะคะถนนเปียกลื่นอยู่ในขณะนี้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยละกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

คุณผู้ฟังคะทางด้านของสำนักงานเขตภาษีเจริญค่ะเขามีการประกาศปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณปากทางเข้าสาย1ที่มาจากทางถนนพลานนกพุทธมณฑลสาย4นะคะโดยจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรในช่วงวันที่11จนถึงวันที่20พฤษภาคมนะคะก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้ตั้งแต่ก็คือจะปิดตลอด24ชั่วโมงเลยโดยทางด้านของสำนักการโยธากรุงเทพมหานครค่ะได้มีงานก่อสร้างงานขยายผิวจราจรโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย1ช่วงที่1ค่ะจากถนนเพชรเกษมถึงถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4ทางโครงการก็จะต้องขอปิดได้มีงานก่อสร้างงานขยายผิวจราจรโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย1ช่วงที่1ค่ะจากถนนเพชรเกษมถึงถนนพรานนกพุทธมณฑล

เป็นใต้สะพานบางน้อยไปฝั่งขาเข้าเมืองแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพุทธมณฑลสาย1จากนั้นค่ะก็ชิดซ้ายเพื่อกลับรถใต้สะพานบางลิ่มนะคะแล้วก็ขึ้นสะพานข้ามแยกสำหรับรถที่มาจากพรานนกพุทธมณฑลสาย4ข้ามสะพานบางน้อยแล้วก็สะพานลัดตาเหนียวจากนั้นค่ะก็ให้ชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางเชือกหนังมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนพุทธมณฑลสาย1นะคะอันนี้เป็นในส่วนของการทำงานที่เขาจะมีการก่อสร้างงานขยายผิวการจราจรในโครงการปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย1ช่วงที่1นะคะจากเพชรเกษมจากถนนเพชรเกษมถึงถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย1ขออภัยพุทธมณฑลสาย4นะคะสำหรับจุดที่เขาทำงานเนี่ยเขาจะทำงานกันตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่20พฤษภาคมตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ดูในส่วนของป้ายแนะนำด้วยนะคะอย่างเช่นเส้นทางเลี่ยงที่เขาจะมีการแนะนำเส้นทางเลี่ยงนะให้ไปกับรถตรงบริเวณใต้สะพานบางน้อยเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางด้านของถนนพุทธมณฑลสาย1ไปกับรถใต้สะพานบางลิ่มอีกจุดหนึ่งก็คือมุ่งหน้าเข้าถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4ข้ามสะพานบางน้อยแล้วก็สะพานลัดตาเหนียวแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายเพื่อชิดซ้ายเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางด้านของถนนบางเชือกหนังนะคะอันนี้เป็นจุดที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางโยธาเขตเขาแนะนำในจุดที่เขาจะมีการทำงานแล้วก็มีการปิดเบี่ยงการจราจรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณนี้ถ้าเกิดว่าไปเจอปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรก็ไปตามที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาแนะนำกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีเดี๋ยวขออนุญาตมาทางด้านของคุณผู้ฟังที่ทางด้านของทาง YouTube Live กันบ้างนะคะคุณกนิกาบอกว่าหน้าบ้านจอสอฝนลงหนักเลยค่ะตอนเมื่อสักครู่นี้ที่เบรกเมื่อสักครู่นี้ก็เดินออกไปดูฝนอยู่เหมือนกันนะฝนก็ยังตกมารอบ2แล้วนะรอบแรกเมื่อตอนช่วงหัวค่ำรอบ2นี่ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ขอมาเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของข้อมูลแจ้งของหายลืมของมีคุณประวินวัฒน์นะคะคุณประวินวัฒน์แจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์แบบของผู้ชายเป็นกระเป๋าสีดำข้างในกระเป๋าเนี่ยจะมีใบขับขี่3ใบมีบัตรเครดิตมีบัตรบริจาคเลือดบัตรบริจาคอวัยวะนั่งรถแท็กซี่จำสีกับทะเบียนรถไม่ได้แต่ว่าโอนเงินไปที่ชื่อบัญชีคุณนิคมมาอ่องนั่งรถมาจากที่เดอะมอลล์งามวงวานมาลงที่ซอยราชครูนะคะเมื่อตอนช่วง19นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถเป็นกระเป๋าสตางค์สีดำนะคะของผู้ชายมีใบขับขี่มีบัตรเครดิตแล้วก็มีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคเลือดการบริจาคอวัยวะด้วยนะคะคนขับรถที่บัญชีชื่อบัญชีที่เขาโอนเงินไปเนี่ยชื่อคุณนิคมมาออกนะนั่งมาจากที่เดอะมอลล์งามวงวานไปลงที่ซอยราชครูค่ะแล้วคุณโกศินแจ้งแทนคุณพ่อลืมกระเป๋าถือนะคะคุณพ่อลืมกระเป๋าถือสีดำเป็นกระเป๋าข้างในจะมีเสื้อโหแล้วมีเงินสดด้วยนะคะอันนี้ขออนุญาตเลยเงินสดจำนวนหนึ่งแล้วก็น่าจะจำนวนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะมีบัตรประชาชนด้วยลืมไว้บนรถแท็กซี่สีกับทะเบียนรถจำไม่ได้นั่งมาจากที่ซอยสุสวัสดิ์เหรอคะเดี๋ยวยันดูซอยสุสวัสดิ์ใกล้ๆกับตลาดใกล้อบต.ลาดสวายตัวหนังสือติดกันไม่มีจุดเรียนงงใกล้กับทางด้านของอบต.ลาดสวายนะคะซอยสุสวัสดิ์2ใกล้อบต.ลาดสวายแล้วก็มาลงที่ตรงข้ามวัดสายไหมเมื่อตอนช่วง2ทุ่มที่ผ่านมานี้เองค่ะคุณคนขับรถแท็กซี่ถ้าจำได้ว่ารับผู้โดยสารมาจากที่ซอยสุสวัสดิ์2ใกล้ๆกับอบต.ลาดสวายแล้วก็มาส่งที่ตรงแถวๆวัดสายไหมเมื่อตอนช่วง2ทุ่มช่วยดูนิดนึงนะคะว่าพอดีมีผู้โดยสารลืมกระเป๋าเอาไว้บนรถนะคะแล้วก็ในกระเป๋าเนี่ยมันจะมีเสื้อผ้า
เป็นกระเป๋าถือสีดำข้างในเนี่ยก็จะมีเสื้อผ้าแล้วก็มีกระเป๋าสตางค์ของมีแบบประชา

0: ชนด้วยอันนี้เนี่ยจะเป็นชื่อในบัตรประชาชนก็คือชื่อคุณก่ายพลสิรินะคะถ้าเกิดว่าเจอช่วยแจ้งกลับมาด้วยนะคะคุณพวงพยอมเจอคุณพ่อเจอคุณแม่แล้วใช่ไหมคะคุณพวงพยอมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณพวงพยอมไปเจอคุณแม่ที่ไหนคะ
1: ไปเจอคุณที่สอนอบางขุนเทียนค่ะ
0: โอ้สอนอบางขุนเทียนเข้าไปทางด้านของถนนเอกชัย
1: ใช่ค่ะใช่
0: คุณแม่ไปตรงนั้นได้ยังไง
1: จะบอกจะเดินไป
0: โอ้ไกลมากนะ
1: ใช่ค่ะจะเดินไปแล้วพอดีว่าสายตรวจเห็นแก
0: เดิน
1: ปกติเขาก็เลยพาไปที่สน.ค่ะ
0: ค่ะเจอตรงบริเวณไหนของถนนเอกชัยอะฮะ
1: ไอ้พอดีว่าไม่ได้สอบถามคุณตำรวจอะค่ะ
0: ค่ะแล้วใครเป็นคนคุณใครเป็นคนแจ้งคุณพวงพยอมมาคะว่าเจอคุณแม
1: ่อ๋อพอดีว่าขับพากันขับรถหาแกอีกรอบนึงอะค่ะ
0: ค่ะ
1: คิดว่านึกว่าแกอะจะนั่งรถไปตรงไอ้ตลาดบางบอน
0: ค่ะทำไมถึงคิดว่าไปตลาดบางบอน
1: ก็เลยว่าจะไปแจ้งความค
0: ่
1: ะแล้ว
0: เ
1: ข้าที่สถานีตำรวจก็เลยเจอ
0: โอ้แล้วทำไมถึงคิดว่าคุณแม่จะนั่งรถไปบางบอนฮะ
1: สันนิษฐานเอาอะค่ะ
0: ตอนแรกที่คุยกับดิฉันยังไม่ได้ไปแจ้งความใช่ไหมคะตอนแรก
1: ใช่ค่ะยังค่ะ
0: อ๋อกำลังจะไปพอดีเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เนี่ยแล้วมาคุณตำรวจเอาคุณแม่มาไว้ที่โรงพักตอนประมาณกี่โมงอะคะ
1: ตั้งแต่ตอนเย็นเลยค่ะ
0: ตั้งแต่ตอนเย็นเลยแล้วคุณแม่นั่ง
1: ใช่ค่ะประมาณทุ่มค่ะจะบอกว่าประมาณทุ่มหนึ่ง
0: อ๋อค่ะก็คือเป็นช่วงเวลาที่แจ้งเข้ามาทางจสร้อยพอดีเลยเออเนอะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แต่ว่าโชคดีว่าตำรวจเจอก่อนที่ฝนตกใช่ไหมคะน่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ค่ะแล้วคุณแม่ค่ะเขาบอกไหมว่าคุณแม่จะไปไหน
1: ก็บอกว่าจะไปหาน้องหาหลานหนึ่งที่เคยแจ้งไว้อะค่ะ
0: อ๋อเหรอคะก็ยังยืนยันว่าจะไปหาหลาน
1: ก็บอกได้ใช่ค่ะก็คุณตำรวจสอบถามเขาก็ตอบได้ชื่อลูกตอบถูกอะไรตอบถูกหมดใช่ค่ะ
0: ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณพวงพยอมไม่ได้เข้าไปที่สน.บางขุนเทียนก็ยังไม่รู้เนาะว่าคุณแม่อยู่ที่นั่นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะคะเนี่ยตอนนี้กลับหรือยังคะตอนนี้กลับหรือยัง
1: กลับแล้วค่ะ
0: กลับกันแล้วนะคะแล้วทีนี้จะทำยังไงต่อถ้าเกิดคุณแม่ต้องอยู่บ้านกับหลานสองคน
1: จะมีลูกสาวลงมาอยู่เป็นเพื่อนอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะจะตามมาให้มาอยู่กับคุณยายแล้วเนาะอย่างนี้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะทีนี้เนี่ยคุณพวงพยอมทางจสร้อยเป็นห่วงอยากจะให้ทางด้านของคุณพวงพยอมลงทะเบียนให้คุณแม่แล้วก็เอาเข็มกัดแต่เห็นบอกคุณแม่เนี่ยชอบแบบว่าเขียนเบอร์โทรศัพท์ให้ก็ทิ้งอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะทีนี้เนี่ยทางจสร้อยอ่ะถ้าเกิดว่าคือมีโครงการเวลาเนี่ยมีลักษณะของคนที่มีอาการหลงลืมอะค่ะหลงไปเนี่ยทางจสร้อยจะมีเข็มกลัดหรือไม่ก็จะเป็นแบบที่เขาใช้รีดติดเสื้อค่ะรีดติดเสื้อเนี่ยติดเอาไว้เลยเวลาหลงหรือว่าออกไปข้างนอกแล้วกลับบ้านไม่ได้เนี่ยมันจะมี QR code ที่อยู่บนสัญลักษณ์อะค่ะใช้สแกน QR code ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าคนนี้เป็นใครชื่ออะไรหมายถึงว่าคือทางจสร้อยเนี่ยจะรู้ก็คือติดต่อเข้ามาที่จสร้อยเพื่อที่จะเดี๋ยวเราจะได้ตามญาติให้อีกทีนึงถ้าเกิดว่าอยากจะให้คุณพวงพยอมลงทะเบียนให้คุณแม่สักหน่อยนึงจะดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าอย่างเนี้ยคุณแม่บอกไม่ได้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนอันนี้น่าเป็นห่วงนะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าจะลงทะเบียนเดี๋ยวไงให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไปอีกทีนึงอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าช่วยกันดูแลตรงนี้นะคะพอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จัดส่งไปให้แล้วก็คุณก็เอาไปเนี่ยเอาไปจัดการติดเสื้อติดอะไรก็แล้วแต่นะคะตัวที่คุณแม่ใส่เป็นประจำนะคะแล้วอันนี้หายเป็นครั้งแรกไหมคะ
1: แกออกจากห้องบ่อยแต่แกไม่ได้ไปไกลมากถึงขนาดนี้อะค่ะแต่มากจะอยู่ตรงหน้าปากซอย
0: อ่าฮะอ๋อแต่นี้ไปกะเข้าใจว่าแกนั่งรถแหละเพราะจากจอมทองไปสน.บางขุนเทียนไม่ใช่ใกล้ๆเดินก็ไม่เอาเหมือนกันนะคะเนี่ยไกลอยู่เนาะ
1: ค่ะเพราะว่าแต่คุณตำรวจบอกว่าเห็นแกเดิน
0: เหรอคะอ๋อ
1: ใช่ค่ะเห็นแกเดิน
0: ค่ะโอ้อ๋ออาจจะเดินไปยังไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นพื้นที่ของสน.บางขุนเทียนมาเจอพอดีก็เลยพาไปโรงพักเนาะอย่างนั้น
1: น่าจะประมาณนั้นนะคะ
0: อืมค่ะเอาเป็นว่ายังไงยินดีด้วยนะคะที่เจอคุณแม่นะคะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เจอคุณแม่พอดีอยู่ที่สน.บางขุนเทียนนะตอนแรกบอกให้ไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ไปเนี่ยพอดีไปตามหาไม่เจอก็เลยวนเข้าโรงพักค่ะเพื่อที่จะไปแจ้งความนะเจอคุณแม่นั่งอยู่บนโรงพักพอดีเลยนะคะคุณโตปาร์คแลนด์ค่ะแจ้งสภาพการจราจรถนนลาดกระบังฝั่งขาเข้านะรถที่มาจากสะพานข้ามคลองสิงโตมาทางด้านของอ่อนนุชบอกว่าตรงบริเวณปากซอยลาดกระบัง2มีผู้ชายน่าจะเมานอนโวยวายอยู่บนกลางถนนฝากแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้นะคะตรงบริเวณปากซอยลาดกระบังซอย2เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
2: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด34รายมีผู้เสียชีวิต5รายนะคะในพื้นที่ต่างจังหวัด3รายแล้วก็กรุงเทพมหานครอีก2รายค่ะ
2: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมกันรายงานสภาพการจราจรแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่สะท้อนภาพของสังคมไทยในอีกมุมหนึ่งที่ยังคงงดงามและทั้งหมดนี้มีจสร้อยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานจนเรื่องราวต่างๆจบลงได้ด้วยดีเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์แรกเมื่อช่วงค่ำของวันที่14เมษายนเวลาประมาณ23นาฬิกานักเรียนชายรายหนึ่งพบกระเป๋าสตางค์สีดำตกอยู่บริเวณถนนย่านรังสิตภายในมีเงินสดกว่า 5,000 บาทพร้อมเอกสารสำคัญของเจ้าของครบถ้วนหลังตั้งสติเขาตัดสินใจเก็บรักษาไว้และพยายามติดต่อเจ้าของทันทีนอกจากการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วยังได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจแจ้งเรื่องผ่านจสร้อยหลังการประสานงานสามารถติดตามเจ้าของกระเป๋าได้สำเร็จแม้กระเป๋าจะมีร่องรอยความเสียหายเล็กน้อยแต่ทรัพย์สินภายในยังอยู่ครบถ้วนต่อกันที่เหตุการณ์ที่2นักร้องชื่อดังเอกสุรเชษฐ์เผลอลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชันซึ่งโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวมีข้อมูลสำคัญจำนวนมากเมื่อทราบเรื่องเพื่อนร่วมงานได้รีบประสานไปยังจสร้อยพร้อมให้รายละเอียดเส้นทางและช่วงเวลาอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่สามารถติดตามและติดต่อไปยังคนขับรถได้สำเร็จตรวจสอบพบโทรศัพท์อยู่ภายในรถโดยคนขับได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีและนำส่งคืนให้กับเจ้าของโดยตรงเหตุการณ์นี้ใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงและเหตุการณ์สุดท้ายจากความผิดพลาดเล็กๆที่เกือบกลายเป็นเรื่องใหญ่ผู้โดยสารรายหนึ่งโอนเงินค่าแท็กซี่ผิดจาก75บาทเป็น 7,575 บาทหลังทราบข้อผิดพลาดได้รีบแจ้งธนาคารเพราะดำเนินการตามขั้นตอนขณะเดียวกันได้ประสานข้อมูลผ่านจสร้อยเพื่อช่วยติดตามตัวคนขับข้อมูลเส้นทางและช่วงเวลาถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบต่อมาคนขับแท็กซี่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบจากการประกาศและติดต่อกลับเพื่อดำเนินการคืนเงินทั้งสองฝ่ายได้นัดพบกันก่อนโอนเงินคืนครบถ้วนทั้ง3เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และน้ำใจที่ยังคงมีอยู่ในสังคมจากเรื่องที่อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่กลับจบลงได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายนี่คืออีกหนึ่งภาพของสังคมไทยที่ยังคงน่าภูมิใจและควรถูกส่งต่อกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ

สวัสดีค่ะสำหรับคาดการสภาพอากาศในช่วงวันที่5ถึง11พฤษภาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรงโดยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดสำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่5ถึง9พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเพิ่มขึ้นและตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในขณะที่ในวันที่10ถึง11พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่7ถึง9พฤษภาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยส่วนในช่วงวันที่6ถึง9พฤษภาคมขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกลับมาอัปเดตสภาพอากาศกับจอสอร้อยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมา
2: โอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: ห้าโมงห้าโมงกินแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: เอามาแต่แค่เหนียว

ทุกวันนี้ผู้คนที่ไปเยือนเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาก็คงมีโอกาสเห็นจัตุรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสถานที่ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้กับเมืองเคมบริดจ์ที่ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์หรือเมาส์ออเบิร์นในปัจจุบันนายแพทย์สจ๊วตวิทมอร์เป็นนายแพทย์ที่ถวายการประสูติพร้อมด้วยพยาบาลที่ช่วยดูแลอีก4คนมิสซิสเลตันหนึ่งในพยาบาลได้เล่าว่าท่านเป็นทารกน้อยที่น่ารักที่สุดพ่อแม่ก็เป็นคนสมัยใหม่ไม่ต้องการพิธีรีตองอะไรเลยหลังจากประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ประมาณ8เดือนพระองค์และครอบครัวเสด็จนิวัตประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ปีเมืองไทยเวลานั้นมีประชากรเพียง11ล้านคนอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและที่วังสะประทุมในเวลาเดียวกันก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันรื่นรมณที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุมาพร้อมกับการเรียนรู้ในเรื่องน้ำต้นไม้และสัตว์เลี้ยงนานาชนิดทรงได้รับการปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยในเวลาเดียวกันพระองค์โปรดการเล่นกลางแจ้งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ในขณะนั้นทรงมีเพียงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นหลักของครอบครัวด้วยสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวรรคตไปตั้งแต่พระองค์มีพระชนมายุได้1พรรษา9เดือนพุทธศักราช2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยปีถัดมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย้ายไปประทับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองโลซานเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศผิดแผกจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงชีวิตผู้คนที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและสงบความสวยงามของภูเขาและทะเลสาบสีฟ้าสดใสพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชและทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระราชสถานะใหม่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อครอบครัวราชสกุลมหิดลมากนักโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีโปรดให้พระโอรสธิดาดำเนินพระชนชีพอย่างธรรมดาสามัญที่สุดส่งมุ่งอบรมอภิบาลให้ทุกพระองค์รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่มีวินัยพร้อมด้วยจิตใจสุจริตและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากสหรัฐอเมริกาประเทศซึ่งเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพและพระองค์ได้มาทรงเจริญพระชนมพรรษาในสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลานั้นดูเหมือนพระองค์ไม่ได้ทรงคาดคิดเลยว่าจะต้องมาเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในเวลาต่อมา

พุทธศักราช2482สงครามโลกครั้งที่2อุบัติขึ้นและมาสิ้นสุดลงในปี2488ช่วงเวลา6ปีของภัยสงครามครอบครัวราชสกุลมหิดลก็ต้องทรงลำบากจากปัญหาสงครามเช่นเดียวกับชาวสวิสอื่นๆมีการปั่นส่วนอาหารและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามการตัดสินพระราชหฤทัยประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถรอดพ้นจากการรุกรานทางทหารความเข้มแข็งของสมเด็จพระบรมราชชนนีทำให้ทรงสามารถรักษาครอบครัวเล็กๆของพระองค์ให้อบอุ่นปลอดภัยผ่านพ้นภาวะสงครามได้ในที่สุดที่สำคัญการศึกษาของพระโอรสพระธิดาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดหลังจากทรงจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมียมองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกชนเอกอนูเวลเดลาสวิสโรมองเริ่มต้นทรงเป็นนักเรียนไปกลับและ2ปีสุดท้ายทรงเป็นนักเรียนประจำเพื่อที่จะทรงรู้จักดูแลพระองค์เองจนถึงการเรียนรู้สังคมโลกภายนอกอย่างเต็มที่วิชาพิเศษของโรงเรียนมีวิชาการทำสวนและวิชาช่างไม้นับว่าเข้ากับพระอุปนิสัยและความสนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งพุทธศักราช2488มหาวิทยาลัยโลซานได้เป็นสถานศึกษาของครอบครัวราชสกุลมหิดลทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเข้าฟังการบรรยายแต่ไม่สอบเอาหน่วยกิจเพราะทรงเรียนด้วยพระราชหฤทัยฝ่ายความรู้พระอุปนิสัยรักการศึกษานี้ได้ถ่ายทอดมาสู่พระโอรสพระธิดานอกจากนี้ยังทรงเป็นแม่แบบที่ดีทั้งในเรื่องการรักษาสุขภาพด้วยกีฬาและทรงงานอดิเรกสร้างสรรค์หลายๆอย่างดังเช่นการถ่ายภาพเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจับกล้องถ่ายภาพตั้งแต่พระชนมายุแค่8พรรษาและทรงศึกษาต่อด้วยพระองค์เองจนทรงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์วิทยุแร่ที่สามารถรับฟังรายการที่ออกอากาศได้ทรงแกะไม้เป็นเครื่องร่อนต่างๆทรงต่อเรือจำลองทั้งเรือรบและเรือใบมีพระปรีชาสามารถในการวาดภาพและทรงเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะแซกโซโฟนและทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมายที่สำคัญพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงพระปรีชาสามารถในเวลาต่อมาพุทธศักราช2489วันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วันที่19สิงหาคมพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปทรงศึกษาต่อในช่วงรถพระที่นั่งแล่นผ่านวัดเบญจมบพิตรเพื่อไปดอนเมืองทรงได้ยินเสียงตะโกนว่าอย่าละทิ้งประชาชนทรงนึกตอบในพระราชหฤทัยที่เป็นประหนึ่งสัญญาแรกที่ทรงให้ไว้กับคนไทยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้

วันหนึ่งในฤดูร้อนพุทธศักราช2491ณเมืองฟองเทนโบลชานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรธิดาหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรขณะครอบครัวท่านราชทูตมารอรับเสด็จพระองค์ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงงานประกอบรถยนต์ในกรุงปารีสนับเป็นการพบกันครั้งแรกซึ่งได้สานต่อเป็นความรักความผูกพันอันงดงามส่งมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เมื่อวันที่19กรกฎาคมปีถัดมาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์28เมษายนพุทธศักราช2493วันแห่งความชื่นบานของแผ่นดินไทยด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะประทุมหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์วันที่5พฤษภาคมคนไทยก็รู้สึกปลื้มปิติกันทั่วหน้ากับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2ธันวาคมพุทธศักราช2494พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระราชธิดาพระองค์แรกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะมีพระชนม8เดือนเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรและประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานจนถึงพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระประสูติการพระราชโอรสพระราชธิดาอีก3พระองค์วันปีใหม่1มกราคมพุทธศักราช2495พระองค์พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พร้อมกันนั้นคนไทยก็ได้ปิติยินดีเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมและปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเป็นการสร้างถนนห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2498วันที่2เมษายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆเริ่มจากจังหวัดภาคกลางต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2500คนไทยรับทราบข่าวอันสร้างความปลาบปลื้มเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติในวันที่4กรกฎาคมช่วงต้นการครองราชพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นการระบาดของโรคเรื้อนซึ่งเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชาสมาสัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499พระองค์ทรงพระผนวดเป็นเวลา15วันพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาน้อมนำให้เกิดมงคลและความสงบสุขแก่จิตใจประชาชนภาพข่าวพระราชโอรสธิดาพระองค์น้อยการทรงพระผนวดจนถึงพระราชจริยาวัตรเปี่ยมด้วยพระเมตตาในยามเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรล้วนนำความอบอุ่นชื่นบานมาให้ทุกหัวใจไทย

พุทธศักราช 2501 เริ่มด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลา19วันและต่อด้วยภาคใต้ตอนต้นปี 2502 พระองค์ทรงตระหนักในพระราชกิจของพระประมุขที่ต้องทรงรู้จักสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประสบนิกรทุกจุดของประเทศยิ่งกว่านั้นทรงคิดค้นรูปแบบการสื่อสารสร้างความใกล้ชิดระหว่างพระองค์และประชาชนดังเช่นทรงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารทรงใช้สถานีวิทยุอส.กระจายข่าวสารจากพระองค์ถึงประชาชนเป็นต้นพระราชกิจสำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยคือการสร้างสานสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกช่วงพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆตั้งแต่ทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศทั้งหลายนั้นทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันอบอุ่นสง่างามพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันรวมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีทรงได้รับการยกย่องชื่นชมจากนักดนตรีชั้นนำของโลกและสถาบันการดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติช่วงทศวรรษนี้เช่นกันที่พระองค์ทรงใช้เวลาว่างจากพระราชกิจมาทรงวาดภาพไว้ถึงกว่า100ภาพภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าทางศิลปะเหล่านี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมเห็นได้ชัดว่าความสนพระราชฤทัยและผลงานศิลป์ของพระองค์ทั้งด้านการวาดภาพถ่ายภาพตลอดจนด้านดนตรีได้มีส่วนสร้างเสริมสนับสนุนงานศิลป์สมัยใหม่ของประเทศให้เจริญก้าวหน้านอกจากนั้นผลงานฝีพระหัตถ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลป์และการช่างคือการต่อเรือใบประเภทต่างๆในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อพุทธศักราช2510ทรงเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างประเทศโดยทรงเรือใบที่ต่อด้วยพระหัตถ์ชัยชนะของพระองค์ในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติในหมู่ชาวไทยทั้งยังเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การกีฬาของประเทศครั้งสำคัญและทางการประกาศให้วันที่ทรงได้รับเหรียญทองวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติในเวลาเดียวกันทรงเริ่มงานพัฒนาในลักษณะการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและประสบการณ์ด้านต่างๆโครงการส่วนพระองค์ที่ทรงเริ่มขึ้นในทศวรรษนี้ดังเช่นโครงการนาทดลองป่าไม้สาธิตและโรงโคนมสวนจิตรดาดังนั้นบริเวณสวนจิตรดาจึงเป็นเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ทำให้ที่ประทับของพระองค์ไม่เหมือนพระราชวังแห่งใดในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา3รอบเมื่อพุทธศักราช 2506 และทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า20ปีแล้วทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกิจในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยได้อย่างสมบูรณ์งดงาม

20มกราคมพุทธศักราช2512วันปฐมฤกษ์ของปฏิบัติการธรรมฝนเทียมกับเมฆบนท้องฟ้าเหนือพื้นดินบริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นก้าวสำคัญของโครงการธรรมฝนเทียมหรือฝนหลวงอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีมาตั้งแต่ปี2498ที่จะหาวิธีเพาะเมฆให้เกิดฝนนอกเหนือธรรมชาติจากปี2512มาจนถึงปัจจุบันโครงการฝนหลวงสามารถบังคับให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆได้เป็นผลสำเร็จในช่วงทศวรรษนี้หลังจากการสร้างพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2504แล้วทรงให้จัดสร้างพระตำหนักในภูมิภาคอีก2แห่งคือพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2516และพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเมื่อปี2518พระตำหนักทั้ง3แห่งจึงเป็นที่ประทับและศูนย์กลางการทรงงานในยามเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆปีละหลายๆเดือนทำให้ทรงสามารถวางโครงการพัฒนาระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาหลักของประเทศด้านดินน้ำและการเกษตรกรรมทรงให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาเมื่อปี2512เพื่อให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นและเลิกทำไร่เลื่อนลอยหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการปลูกไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างคือได้ไม้ผลไม้สร้างบ้านไม้ฟืนและประโยชน์อย่างที่4คืออนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารทรงให้จัดสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเมื่อปี2514ต่อมาอีก5ปีทรงสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศขึ้นในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงบ้านผาหมอนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคใต้ได้แก่โครงการมูโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในทศวรรษนี้ดังเช่นมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการพระดาบทซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆและส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาโดยมีพระราชดำริให้แปลพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อประสบนิกรชาวมุสลิมที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้สามารถเข้าใจคำสอนในพระคัมภีร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีเมื่อพุทธศักราช2514ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชดาพิเศษโดยทรงขอให้รัฐบาลจัดงานอย่างประหยัดและมุ่งเน้นด้านพัฒนาบ้านเมืองพระราชดำริของพระองค์เป็นจุดกำเนิดถนนรัชดาพิเศษและพุทธศักราช2520ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในโอกาสนี้มีพระราชศรัทธาให้หล่อพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์อันสื่อความหมายถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้ล้วนได้มีส่วนช่วยบรรเทาความทุกข์สร้างความสุขให้แก่คนไทยตราบจนทุกวันนี้

ูนย์ศึกษาการพัฒนานี้คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ใครๆจะมาดูว่าทำอะไรกันส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงบทบาทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการค้นคว้าทดลองด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและนำไปปรับปรุงใช้กับพื้นที่ของตนศูนย์แรกนี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2522จากนั้นจนถึงปี2526ส่งให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆจนครบ6ศูนย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้ประชาชนมากมายได้พัฒนาอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งกว่านั้นยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงพระปัญญาอันลึกซึ้งและกว้างไกลแนวพระราชดำริที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนทรงเริ่มโครงการศึกษาวิจัยส่วนพระองค์ในการนำเอามูลสัตว์มาทำเป็นแก๊สชีวภาพใช้สำหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเรียกว่าเชื้อเพลิงเขียวและการทดลองผลิตแก๊สโซฮอลทั้งหมดล้วนเป็นการบุกเบิกด้านพลังงานทดแทนที่ทรงริเริ่มแล้วตั้งแต่ทศวรรษนี้พุทธศักราช 2526เกิดฝนตกหนักและกลายเป็นภาวะน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนานกับ5เดือนประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินออกตรวจสภาพน้ำท่วมถึง6ครั้งทรงพระดำเนินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อศึกษาจุดที่เป็นปัญหาและพระราชทานพระราชดำริช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมหลายประการดังเช่นการขยายประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่จนถึงการปรับปรุงเครือข่ายคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลจากการทรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2526ถึง2527นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการทั้งการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและปัญหาน้ำเสียดังเช่นการใช้กลไกระบบคูคลองในลักษณะน้ำดีไล่น้ำเสียการปรับปรุงบึงมักกะสันและระบบสะเติมอากาศชีวภาพบำบัดบึงพระราม9ช่วงทศวรรษนี้มีพระราชพิธีอันพิเศษยิ่ง2พระราชพิธีคือพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพุทธศักราช2530ชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รอพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกในรัชกาลและพระองค์ได้เสด็จออกมหาสมาคมให้ชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งชัยมังคลาภิเษกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดเวลากว่า5ทศวรรษพระมหากรุณาธิคุณเป็นประดุจแสงที่ถ่อทอดความอบอุ่นให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนใดบนแผ่นดิน

เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2531มีพระราชพิธีสำคัญยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกต่อมาในปี2539เป็นมหามงคลสมัยที่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ50ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็น50ปีที่ทรงเป็นหลักอันแข็งแกร่งให้คนไทยยึดเหนี่ยวท่ามกลางความผันแปรตามกระแสโลกาภิวัตน์ปี 2531 ถึง 2539 ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นบรรเทาปัญหาด้วยการพัฒนาทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิคือเพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือประชาชนในลักษณะการพัฒนาดำเนินไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนั้นพระราชทานแนวพระราชดำริหลายประการในการต่อสู้กับปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมทรงบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยโครงข่ายถนนสายต่างๆและผลจากน้ำท่วมหนักปี2538ได้พระราชทานแนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้วยโครงการแก้มลิงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนทรงคิดค้นการบรรเทาปัญหาน้ำเสียด้วยเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยที่รู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนาและเมื่อที่ดินทำการเกษตรลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่อันเป็นรูปแบบการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกังหันน้ำชัยพัฒนาแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อคนไทยและแผ่นดินไทยอย่างใหญ่หลวงในขณะเดียวกันได้รับการยกย่องชื่นชมจากนานาชาติเป็นอย่างยิ่งหนังสือพระมหาชนกนี้เป็นพระราชนิพนธ์ที่ให้คติสอนใจคนไทยในการดำเนินชีวิตโดยมีความเพียรเป็นที่ตั้งและในยามประเทศเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงเมื่อปี2540ก็พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาสำหรับปรับใช้ในการดำรงชีวิตของคนทุกระดับให้ดำเนินไปด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะความไม่เอารัดเอาเปรียบแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประหนึ่งแสงแห่งปัญญาส่องนำทางให้คนไทยผ่านพ้นจากภาวะมืดมนมีแนวทางในการดำรงชีวิตณวันนี้แนวพระราชดำริเรื่องต่างๆที่ได้พระราชทานแก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นประดุจเสาเข็มที่ทำหน้าที่ฐานรากค้ำจุนคนไทยให้สามารถก่อร่างสร้างชีวิตตนเองได้อย่างมั่นคงเพื่อจะรวมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้ประเทศต่อไป

ณวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า 3,000 โครงการได้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆและบางโครงการได้ส่งผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวางเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของหลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างได้ผลเขื่อนขุนด่านปราการชนกลไกบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงส่งให้ทดลองใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นผลสำเร็จและพระราชดำริด้านพลังงานทดแทนกระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้พลังงานอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงานทางเลือกพุทธศักราช2549ช่วงเวลาแห่งความสุขความปลื้มปิติของคนไทยที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเดือนพฤษภาคมปี2549ในโคฟี่อันนันเลขาธิการสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อเดือนมิถุนายนในงานถวายและพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ25ประเทศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศมีพระราชดำรัสถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งว่าฝ่าพระบาทไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประชาชนของพระองค์ไม่เคยมีพระราชดำรัสให้ประชาชนเป็นเพียงผู้ฟังคำสั่งหรือบริวารในทางตรงกันข้ามฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างประสบนิกรของพระองค์และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมาคำประกาศราชสดุดีอันงดงามจากผู้นำทั่วโลกเป็นประจักษ์พยานถึงพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นที่เล่าขานชื่นชมในหมู่ชาวโลกหากแต่รางวัลความสำเร็จที่มีค่าสูงสุดที่ทรงมุ่งหวังนั้นปรากฏชัดอยู่ในพระราชสัตยาธิฐานในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทุกประการพุทธศักราช2550ปีแห่งความปิติของคนไทยอีกวาระหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและหากจะมีหนทางใดที่ปวงชนชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็ควรจะนำความในพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่คนไทยเมื่อวันที่9มิถุนายน2549ไปปฏิบัติอันมีใจความสำคัญที่ทรงขอให้คนไทยช่วยกันรักษาคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีดังความตอนหนึ่งว่าขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่นและถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสายเพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า

0: ะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเรา

0: ได
1: ้ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
2: ้ JS 100 application road safety life safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: สวัสดีค่ะรายการหมอสากับจสร้อยในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันค่ะนะคะถึงเรื่องของร่างกายที่อาจจะมีการบอกถึงส่งสัญญาณถึงเจ้าของร่างอย่างเราแบบนี้นะคะว่ากำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะสัญญาณเตือนที่ว่าก็คือเรื่องของอาการชานะคะเคยเป็นไหมคะเคยนั่งแบบพับเพียบนั่งนานๆแล้วก็รู้สึกมันไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเกิดอาการชานะคะอาการชากับการเป็นตะคริวเนี่ยมันต่างกันหรือเปล่าด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวในเรื่องนี้ค่ะเราก็มาคุยกันนะคะกับทางแพทย์หญิงศิริกัญญารุ่งเรืองค่ะซึ่งอาจารย์เป็นอายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยาของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้อาจารย์หมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะวินาก็เกริ่นไปนะคะคุณหมอเรื่องของอาการชาที่เกิดขึ้นกับร่างกายซึ่งอาการชาลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะมันเป็นลักษณะปกติของร่างกายหรือว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติกับร่างกายไหมคะ
1: อันดับแรกนะคะเดี๋ยวหมอขออนุญาตขึ้นไปนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก่อนที่เราจะพูดถึงอาการชานะคะหมอก็จะขอพูดถึงการรับความรู้สึกต่างๆของร่างกายเราก่อนนะคะโดยปกติเราก็จะสามารถรับความรู้สึกเป็นอุณหภูมิร้อนเย็นความรู้สึกเจ็บหรือว่าการสั่นสะเทือนได้นะคะโดยความรู้สึกต่างๆก็จะผ่านทางเส้นประสาทไปยันไขสันหลังแล้วก็ขึ้นไปบริเวณสมองทำให้เราสามารถรับความรู้สึกได้นะคะอาการชาก็คือมีอาการที่รับความรู้สึกที่ผิดไปจากปกตินะคะอาจจะมีทั้งรับความรู้สึกลดลงหรือว่ารับความรู้สึกที่ผิดแปลกไปมากขึ้นกว่าปกติก็ได้เช่นกันค่ะเช่นมารับความรู้สึกร้อนหรือเย็นได้ลดลงนะคะหรือว่าบางรายก็รู้สึกเจ็บลดลงยกตัวอย่างนะคะเช่นเวลาไปเดินอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำรู้สึกหนาๆเหยียบอะไรก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะก็คือรับความรู้สึกเจ็บได้รู้สึกได้น้อยกว่าปกติค่ะอีกหนึ่งก็ชาได้เหมือนกันค่ะ
0: อืมค่ะก็จะมีเป็น2ลักษณะนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่เป็นสัญญาณเตือนนะคะทีนี้สาเหตุของอาการชาล่ะคะคุณหมอมันเกิดจากอะไรอะคะ
1: ค่ะก็สาเหตุของอาการชานะคะโดยอาการชาเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะโดยเราก็จะอาศัยการวินิจฉัยนะคะจากการที่ซักประวัติว่ามีอาการชาบริเวณตำแหน่งไหนรวมถึงการดำเนินโรคแล้วก็ลักษณะอาการชาด้วยนะคะเช่นตัวอย่างนะคะก็คือเวลาผู้ป่วยมาพบแพทย์นะคะแพทย์ก็จะพยายามซักประวัติว่ามีอาการชาบริเวณไหนบ้างเริ่มเป็นมานานแค่ไหนแล้วลักษณะจะเป็นยังไงเช่นเป็นชาหนาๆหรือว่าชาแบบจี๊ดๆปวดบริเวณไหนนะคะอันนี้ก็จะสามารถนำมาหาสาเหตุของอาการชาได้ค่ะนั้นเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไล่ไปทีละสาเหตุนะคะตามตำแหน่งของอาการชานะคะ

0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็นอกจากตำแหน่งแล้วเราก็จะต้องอาศัยการดำเนินโรคค่ะเช่นเป็นแบบฉับพลันทันทีหรือว่าการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็จะบอกถึงโรคที่แตกต่างกันนะคะ
0: ค่ะ
1: อาการแรกเลยนะคะที่หมอจะขอพูดถึงก็คืออาการชาครึ่งซี่ค่ะอาการชาครึ่งซี่เนี่ยจะบ่งบอกความผิดปกติจากสมองนะคะฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับอาการชานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีอาการชาแขนขาใบหน้าแล้วก็ลำตัวซีกขวาสาเหตุผิดปกติส่วนมากก็จะเป็นบริเวณสมองซีกซ้ายค่ะแล้วก็ค่ะถ้าอาการนะคะเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันทีนะคะสาเหตุที่พบได้ก็จะเกิดจากการที่สมองขาดเลือดนะคะเหมือนที่เราเคยคุยกันไปแล้วเทปก่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้หมอขอพูดถึงโรคสมองขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมองกันอีกครั้งนึงนะคะตัวโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็จะมีตั้งแต่เส้นเลือดสมองแตกอุดตันหรือว่าเส้นเลือดตีบนะคะโดยการที่มีเส้นเลือดสมองแตกนะคะก็มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นความผิดปกติของตัวหลอดเลือดเองนะคะต่อมาเส้นเลือดสมองอุดตันก็อาจจะเกิดจากการที่มีลิ่มเลือดอยู่ในหัวใจวันดีคืนร้ายตัวลิ่มเลือดเนี่ยค่ะก็จะหลุดไปอุดบริเวณสมองทำให้เกิดสมองขาดเลือดได้นะคะส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเส้นเลือดสมองตีบนะคะอันนี้ก็เป็นรูปภาพนะคะเส้นเลือดสมองที่ตีบลงนะคะเกิดจากการที่มีคราบไขมันนะคะมาพอกบริเวณเส้นเลือดพอมีการสะสมของคราบไขมันหนาตัวขึ้นนะคะการไหลเวียนของเลือดก็จะไหลเวียนได้ช้าลงทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะคะหรือว่าอาจจะเกิดการตีบแล้วก็แตกของบริเวณผนังเส้นเลือดนะคะทำให้เกิดการเกาะตัวของกลุ่มเก็ดเลือดทำให้มีเส้นเลือดอุดตันได้นะคะอาการก็จะมีได้ตั้งแต่มีอาการที่เราท่องกันประจำนะคะก็จะมีอาการพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าหมอก็อยากเพิ่มอีกอาการหนึ่งนะคะก็คืออาการชาครึ่งซีกค่ะถ้ามีอาการพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นแล้วก็อาการชาครึ่งซีกอันนี้ก็เป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการใดอาการหนึ่งไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกันทุกอาการนะคะเช่นบางรายก็อาจจะมีแค่ชาอย่างเดียวครึ่งซีกอันนี้ก็เป็นอาการที่ต้องระวังนะคะโรคหลอดเลือดสมองนะคะ
0: ค่ะ
1: การก็แนะนำว่า
2: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงนะคะพูดลำบากอันนี้เข้าใจปากตกนะคะยกไม่ขึ้นก็คือว่ามือใช่ไหมคะมือแขนขาที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลย
1: ใช่ค่ะก็คือ
2: นะคะ
1: มีแขนขาอ่อนแรงยกแขนไม่ขึ้นหรือว่ายกขาไม่ขึ้นนะคะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีลักษณะอาการแบบนี้ค่ะนะคะขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงคะ
1: แนะนำนะคะว่าถ้ามีอาการดังกล่าวหรือว่าเป็นอาการใดอาการหนึ่งควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะเพราะว่าระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงระยะเวลาที่มาพบแพทย์นะคะจะมีผลต่อการตัดสินใจและการให้การรักษานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้ามาภายในระยะเวลา4ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เราก็จะคุณหมอจะพิจารณาข้อบ่งชี้แล้วก็ข้อห้ามนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีตามข้อบ่งชี้แล้วก็ไม่มีข้อห้ามแล้วก็จะพิจารณาสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้นะคะในกรณีที่เป็นสมองขาดเลือดนะคะค่ะแต่ว่ายังไงเผื่อมีผู้ฟังนะคะเพิ่งสังเกตว่าเอ๊ะเราเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วเริ่มมีอาการชาครึ่งซีกเป็นมาระยะเวลานานแล้วยังไม่เคยไปพบแพทย์อันนี้ก็แนะนำว่าก็ควรมาพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะมาหาสาเหตุแล้วก็เพื่อรับประทานยารักษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เป็นครั้งถัดไปนะคะโดยที่ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองตีบนะคะก็มีได้ตั้งแต่โรคประจำตัวทั้งเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงรวมถึงสูบบุหรี่นะคะก็อยากจะแนะนำทุกท่านว่าก็ถ้าใครมีโรคประจำตัวก็ควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็รับประทานยาอย่างต่อเนื่องใครที่สูบบุหรี่อยู่ก็แนะนำว่าควรจะเลิกบุหรี่นะคะรวมถึงในคนทั่วๆไปก็แนะนำว่าควรจะตรวจสุขภาพประจำปีค่ะเพื่อที่จะหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆแล้วก็ป้องกันนะคะ
2: ค่ะอันนี้ก็ลักษณะอาการที่มีชาครึ่งซีกนะคะแล้วทีนี้เนี่ยที่คุณหมอได้บอกว่าคือชามันจะมีแบบชาที่ต่างกันไปนะคะนอกเหนือจากชาแบบครึ่งซีกแล้วยังมีอาการชาแบบไหนอีกนะคะ
1: ค่ะชาถัดมาที่จะพูดถึงนะคะก็คือเช่นมีอาการชาเป็นซีกด้านล่างลงไปอย่างเงี้ยค่ะอาการชาครึ่งล่างเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงความผิดปกติของไขสันหลังนะคะ เช่นในบางรายก็จะรู้สึกว่ามีอาการชาตั้งแต่ระดับสะดือลงมาเลยเป็นแถบลงไปยันจนถึงปลายเท้านะคะบางรายอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นมีอาการขาอ่อนแรงหรือว่ามีการทรงตัวที่ผิดปกติการควบคุมปัสสาวะหรือว่าอุจจาระที่ผิดปกติไปนะคะอันนี้เราก็จะสงสัยความผิดปกติของไขสันหลังนะคะอันนี้รูปนะคะก็จะเป็นโดยปกติแล้วเราจะมีสมองหลังจากสมองลงมาก็จะเป็นบริเวณไขสันหลังนะคะการที่มีอาการชาครึ่งซี่นะคะเราก็สงสัยความผิดปกติในบริเวณไขสันหลังแล้วก็แต่ละอาการที่กล่าวไปแล้วนะคะทั้งการควบคุมปัสสาวะอุจจาระที่ผิดปกติหรือว่าการทรงตัวผิดปกติแขนขาอ่อนแรงก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งภายในไขสันหลังที่พบความผิดปกติอะค่ะ
2: อือค่ะอาการชาครึ่งล่างนี่ก็คือว่าตั้งแต่สะดือลงไปคือหมายถึงว่าขาทั้งสองข้างก็จะไม่รู้สึกพร้อมๆกันเลย
1: ค่ะ
2: หมดเลย
1: ใช่ค่ะคือตำแหน่งที่ว่าจะชาเป็นครึ่งบนครึ่งล่างจะเริ่มตั้งแต่บริเวณไหนก็ขึ้นอยู่กับระดับของไขสันหลังที่ผิดปกติด้วยค่ะเช่นถ้าเกิดว่าผิดปกติระดับสูงขึ้นมาบริเวณใกล้ๆคออย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเริ่มชาครึ่งล่างตั้งแต่บริเวณหน้าอกลำตัวลงไปเลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติบริเวณไขสันหลังช่วงเอวก็จะทำให้ผิดปกติตั้งแต่บริเวณสะดือลงไปถึงบริเวณขาค่ะก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของความผิดปกติด้วยค่ะ
2: ค่ะคือถ้าเทียบกันนะคะคุณหมอชาครึ่งซีกับชาครึ่งล่างเนี่ยความรุนแรงเนี่ยมันต่างกันไหมคะ
1: จริงๆความรุนแรงนะคะหมอแนะนำว่าคือรุนแรงเหมือนกันเลยค่ะไม่ว่าหมายถึงว่าการที
2: ่ไม่ว่า
1: เป็นความผิดปกติของบริเวณสมองหรือว่าไขสันหล
2: ัง
1: ก็แนะนำว่าควรมาพบแพทย์นะคะเพราะว่าการที่เราพบแพทย์ช้าแล้วก็รักษาได้ไม่ทันท่วงทีอะค่ะบางทีตัวโรคอาจจะลามมากขึ้นแล้วก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ค่ะก็คืออันนั้นก็คือพูดตำแหน่งไปแล้วนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับระดับว่าอยู่บริเวณคออกหรือว่าเอวนะคะจะทำให้เกิดความผิดปกติแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็อาการค่ะเช่นถ้าเกิดอาการเป็นฉับพลันทันทีอันนี้ก็สงสัยเป็นภาวะการอักเสบของไขสันหลังนะคะหรือว่าถ้าเกิดอาการค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นหลักเดือนหลักปีอันนี้ก็สงสัยว่าอาจจะมีการกดทับของเนื้องอกที่ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆอะค่ะดังนั้นระยะเวลาการดำเนินโรคก็จะบอกถึงสาเหตุที่แตกต่างกันไปค่ะอาการชาลักษณะอื่นๆที่จะพูดถึงถัดไปนะคะก็มีอาการชาตามแนวรากของเส้นประสาทค่ะอันนี้อาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นชินกันใช่ไหมคะก
2: ็
1: หมอพูดก่อนว่าปกติแล้วนะคะก็จากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเราจะมีสมองเราก็จะค่อยๆออกมาเป็นไขสันหลังแล้วก็รากเส้นประสาทเนี่ยค่ะก็จะออกมาจากไขสันหลังอีกทีนึงนะคะแล้วก็ตัวรากเนี่ยตัวเส้นประสาทนี่เองก็จะออกมาระหว่างช่องว่างระหว่างกระดูกสันหลังนะคะดังนั้นถ้ามีอาการตีบหรือว่ามีอาการเคลื่อนของหมอนรองกระดูกเลื่อนมาเบียดหรือว่ากดทับเส้นประสาทก็จะทำให้เกิดอาการชาตามแนวรากของเส้นประสาทได้นะคะ
2: ค่ะค่ะ
1: ค่ะโดยอาการชาก็มีได้ตั้งแต่ชาแบบหนาๆไม่รู้สึกหรือว่าอาจจะชาแบบบางคนก็รู้สึกปวดแปลบๆราวๆนะคะอันนี้ยกตัวอย่างถ้าเกิดเป็นรากประสาทนะคะหรือว่าเส้นประสาทที่บริเวณคอนะคะออกมาเราก็จะมีอาการบางรายนะคะจะมีอาการปวดแปลบๆบอกว่ามาหาหมอก็จะบอกมีปวดคอมีร้าวลงมาบริเวณแขนหรือว่าไปถึงมือ
2: ค่ะ
1: ตามตำแนวเส้นที่มีความผิดปกติได้เลยค่ะตามภาพทางด้านขวามือนะคะ
2: คือจากคอนี่แบบไปแขนเลย
1: ใช่ค่ะโดยปกติเส้นประสาทที่มาเลี้ยงแขนก็ออกมาจากกระดูกบริเวณคอค่ะ
2: ค่ะมันจะแบบแปลบรู้สึกแปลบแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือว่าสัญญาณบอกเลย
1: ใช่ค่ะหรือว่าบางรายคือเริ่มต้นที่แปลบแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานๆไม่ได้ไปพบแพทย์นะคะมีการกดทับที่นานมากขึ้นหรือว่าอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะก็ ก็อาจจะมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยได้นะคะบางรายก็จะมีแบบอ่อนแรงกล้ามเนื้อรีบร่วมด้วยได้นะคะเลยแนะนำว่าถ้าเริ่มมีอาการปวดแป๊บๆก็ควรมาพบแพทย์ตั้งแต่เริ่มนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะก็อันนี้ก็คือจากอันนี้ยกตัวอย่างบริเวณคอนะคะถ้าเกิดมีผิดปกติกระดูกคอผิดปกติไปกดทับเส้นประสาทรากประสาทที่คอก็จะมีอาการมาที่แขนนะคะส่วนอีกกรณีนึงก็คือถ้าเกิดมีอาการผิดปกติบริเวณกระดูกบริเวณเอวอะค่ะเราก็จะมีอาการปวดแป๊บๆมาที่ขาหรือว่ามีขาอ่อนแรงเดินสะดุดรองเท้าหลุดปลายเท้าอ่อนแรงอย่างนี้ได้ค่ะโดยที่ปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้กระดูกคอหรือว่ากระดูกหลังเสื่อมก็มีหลายปัจจัยเลยค่ะเช่นอายุที่มากขึ้นนะคะพออายุมากขึ้นเราก็ผ่านการใช้งานมานานใช่ไหมคะหรือว่ามีการใช้งานในท่าที่ผิดปกติมีการก้มเงยผิดปกติแล้วก็ทำซ้ำๆเป็นระยะเวลานานๆนะคะหรือว่าการที่ยกของหนักนะคะก็มีการน้ำหนักก็จะกดลงบริเวณกระดูกสันหลังนะคะก็ทำให้เกิดกระดูกเสื่อมได้ค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะก็แนะนำว่าควรมาพบแพทย์นะคะพอมาพบแพทย์แล้วเราทางคุณหมอนะคะก็จะมีอาการการซักประวัติตรวจร่างกายเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมผู้ช่วยวินิจฉัยนะคะเช่นเอ็กซเรย์ดูบริเวณกระดูกหรือว่าอาจจะต้องไปเข้าอุโมงค์แม่เหล็กกระดูกลักษณะการกดทับหรือว่าอาจจะมีการตรวจการนำไฟฟ้าของเส้นประสาทนะคะเพื่อจะดูว่ามีเส้นประสาทเส้นไหนที่ผิดปกติค่ะก็แนะนำว่าถ้าเริ่มสังเกตมีอาการผิดปกติก็ควรมาพบแพทย์ตั้งแต่เริ่มมีอาการนะคะก่อนที่จะมีอาการมากขึ้นไปจนถึงมีอาการอ่อนแรงนะคะ
2: ค่ะอันนี้ชาตามแนวรากของเส้นประสาทนะคะแล้วก็ยังมีชาแบบอื่นอีกใช่ไหมคะคุณหมอที่เรื่องของสัญญาณเตือนที่บอกเรา
1: ค่ะอาการชาอีกแบบนึงที่พบได้บ่อยนะคะคนไข้ก็มาพบหมอค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็ส่วนมากจะบอกว่ามีอาการชาปลายมือปลายเท้านะคะบอกช่วงนี้เท้าชาชาแบบ คนไข้พบแล้วก็จะเป็นมีโรคประจำตัวเดิมเช่นเป็นเบาหวานพอเป็นมาระยะเวลานานแล้วก็คุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีนะคะก็มาพบหมอแล้วว่ามีอาการชาๆบริเวณปลายเท้านะคะอันนี้ก็สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการชาบริเวณปลายเท้าเนี่ยก็คืออาการชาจากเบาหวานทำได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอาการอันนี้ก็คือจะขอพูดว่าอาการจากเบาหวานนะคะโดยมากจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆนะคะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเนี่ยชาบริเวณเท้ามาเป็นระยะเวลาเป็นปีแล้วพอผ่านมาก็ยังชาเท่าๆเดิมอาจจะลามมากกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่ามีแค่ชาอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีอาการอื่นเช่นมีอ่อนแรงร่วมด้วยอะค่ะก็อันนี้อาจจะเกิดจากเบาหวานได้ที่เรายังควบคุมได้ไม่ดีนะคะหรือว่าเป็นมาในระยะเวลาที่ยาวนานค่ะแต่อาการที่อยากให้สังเกตนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการชาอย่างรวดเร็วเช่นชาเริ่มชาจากปลายเท้าลามขึ้นมาข้อเท้าแล้วก็ลามมาที่เข่าขึ้นมาในระยะเวลาที่รวดเร็วอะค่ะเช่นภายในหลักสัปดาห์หรือว่าหลักเดือนอะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยควรรีบมาพบแพทย์ทันทีนะคะ
2: ค่ะเพราะสัญญาณเตือนนี่คือบอกว่ามันเริ่มจะมากขึ้นแล้วมากขึ้นแล้วนะคะอย่าปล่อยไว้เลย
1: คือหมายถึงว่าโดยปกติถ้าเกิดเป็นชาจากเบาหวานหรือว่าชาจากขาดวิตามินทั่วๆไปอะค่ะอาการจะดำเนินโรคจะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆอาจจะเป็นหลักปีแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้เริ่มสังเกตว่าเริ่มมีอาการชาแล้วลามเร็วหรือว่าเริ่มมีชาปลายเท้าสักพักนึงเริ่มมีชามือร่วมด้วยมีอ่อนแรงร่วมด้วยหยิบจับของไม่ถนัดมีสะดุดปลายเท้ารองเท้าหลุดร่วมด้วยเป็นมาพร้อมๆกันหรือว่าอาการชาเป็นเร็วลามเร็วในหลักสัปดาห์หลักเดือนอันนี้แนะนำว่าควรรีบมาพบแพทย์ค่ะเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะเป็นจากการที่เป็นปลอกหุ้มเส้นประสาทเสียค่ะอันนี้ถ้ามาพบแพทย์รวดเร็วแล้วก็จะทำการรักษาได้อย่างทันเวลานะคะ
2: ค่ะค่ะซึ่งอันนี้นี่คือเจ้าตัวก็จะเป็นคนรู้สึกคนที่เป็นผู้ดูแลหรือว่าคนในครอบครัวไม่สามารถสังเกตอาการที่ผิดปกติแบบนี้ได้ใช่ไหมคะคุณหมอต ้องเจ้าตัวเท่านั้นจะเป็นคนบอกเองว่าเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกชาอะไรแบบนี
1: ้ถ้าอาการชาส่วนมากก็จะเป็นเจ้าตัวรู้สึกเองนะคะยกเว้นถ้ามีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยคนรอบข้างก็อาจจะเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้คนรอบตัวข้างๆทำไมหยิบจับของดูไม่ค่อยถนัดทำไมแบบบิดขวดน้ำเราไม่ถนัดเหมือนเดิมหรือว่าเริ่มเดินแล้วมีรองเท้าหลุดเดินสะดุดปลายเท้าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นอาการที่คนข้างๆสังเกตได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีทั้งชาร่วมกับอ่อนแรงมาใกล้ๆกันพร้อมๆกันแล้วก็เป็นรวดเร็วก็แนะนำว่าควรรีบมาโรงพยาบาลนะคะ
2: ค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีอาการชาที่อื่นๆอีกนะคะคุณหมอ
1: ค่ะอาการถัดไปนะคะก็คืออาการชาเฉพาะที่นะคะอาการชาเฉพาะที่ก็เกิดจากการที่มีการกดทับเส้นประสาทที่เป็นเฉพาะเส้นนะคะหมอขอจริงๆก็คือเส้นประสาทในร่างกายเราก็มีหลายเส้นหลายตำแหน่งนะคะแต่ว่าวันนี้หมอขอพูดถึงที่พบได้บ่อยๆกันนะคะก็จะเป็นอาการชาบริเวณมือค่ะอาการชาบริเวณมือเนี่ยก็เกิดจากการกดทับของเส้นประสาทมีเดียนนะคะลักษณะเริ่มต้นก็จะมีอาการชาบริเวณนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางอาจจะมาถึงนิ้วนางบริเวณใกล้ๆกันได้นะคะก็โดยปกตินะคะเส้นประสาทก็ออกมาจากบริเวณกระดูกคอมาที่แขนแล้วก็ผ่านมาที่ข้อมือโดยมีการลอดผ่านเอ็นบริเวณข้อมือค่ะดังภาพนะคะบางครั้งถ้ามีการลอดผ่านเอ็นข้อมือแล้วก็มีการกดทับนะคะบริเวณเส้นประสาทก็ทำให้เกิดอาการชาดังภาพได้นะคะก็จะมีอาการชาบริเวณนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางโดยอาการเริ่มต้นนะคะบางรายถ้าเกิดเริ่มอะค่ะอาจจะเป็นเฉพาะเวลากลางคืนค่ะเช่นแบบนอนๆไปรู้สึกมีชามือจนต้องตื่นมาสะบัดข้อมือตอนกลางคืนนะคะพออาการเริ่มเป็นมากขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะชาตลอดค่ะโดยที่สาเหตุนะคะก็พบได้จากการที่เราใช้ข้อมือแบบซ้ำๆอะค่ะเช่นบางรายอาจจะทำงานคอมพิวเตอร์ใช้ข้อมือซ้ำๆนะคะหรือว่าที่เคยมาเจอนะคะก็มีทั้งคนที่ทำอาชีพแบบทำกับข้าวสับซ้ำๆใช้มีดสับซ้ำๆหรือว่าลวกก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะตัดหญ้ามีการกระเทือนบริเวณข้อมืออะค่ะก็ทำให้เกิดเส้นประสาทบริเวณข้อมือถูกกดทับได้นะคะ
2: หรืออย่างตำส้มตำอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอเพราะว่ามันก็จะใช้ข้างนี้ทำแบบนี้ใช้แรงแบบนี้เป็นประจำ
1: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะก็การรักษาก็จะขึ้นอยู่กับอาการนะคะเริ่มถ้าเกิดเป็นอาการเริ่มต้นหมอก็จะแนะนำว่าให้ปรับการใช้ข้อมือก่อนนะคะเช่นงดกิจวัตรที่ทำซ้ำๆนะคะแล้วก็อย่างเช่นนะคะถ้าเราพิมพ์คอมพิวเตอร์แล้วก็มีการกระดกข้อมือขึ้นลงซ้ำๆก็อาจจะมีอุปกรณ์ช่วยหนุนบริเวณข้อมือนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงเช่นหลีกเลี่ยงกิจวัตรซ้ำๆการกระเทือนซ้ำๆบริเวณข้อมือนะคะรวมถึงถ้ามีอาการปวดมากก็อาจจะมีการใช้ยาร่วมด้วยค่ะหรือในบางรายถ้ามีปวดมากขึ้นชามากขึ้นบางรายมีอ่อนแรงมีกล้ามเนื้อรีบอันนี้ก็อาจจะข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะคะบริเวณเส้นเอ็นนะคะเพื่อช่วยลดการกดทับของเส้นประสาทได้นะคะก็แนะนำว่าถ้าเริ่มมีอาการก็ควรมาพบแพทย์นะคะ
2: ค่ะไม่ควรปล่อยไว้เพราะว่ารีบมาพบก็สามารถที่จะรักษาให้อย่างน้อยๆนั่นก็คือว่าหนักเป็นเบาอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอหรือว่าสามารถให้รักษาเป็นปกติกลับไปอย่างเดิมได้
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดมีอาการผิดปกติก็แนะนำว่ารีบมาพบแพทย์ก่อนเพื่อที่จะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผิดปกติร้ายแรงเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
2: ค่ะนะคะก็มันเป็นร่างกายของเรานี่มันมหัศจรรย์นะคะคุณหมอว่าคืออะไรที่เริ่มจะไม่ดีละก็ส่งสัญญาณเตือนบอกเพียงแต่ว่าเราจะให้ความสำคัญกับตรงนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้ในการไปพบแพทย์นะคะคุณหมอคะสามารถที่จะไปพบได้ทุกโรงพยาบาลเลยหรือว่าจะต้องมีไปเฉพาะที่เฉพาะทางนะคะ
1: อ๋อจริงๆก็แนะนำว่าสามารถพบแพทย์ได้ทุกท่านเลยนะคะ
2: ค่ะ
1: โดยที่คุณหมอก็ทุกท่านก็น่าจะสามารถช่วยวินิจฉัยได้แต่ว่าถ้าเกิดว่า มีการวินิจฉัยที่จำเพาะเดี๋ยวก็จะมีการส่งต่อหรือว่าปรึกษาตามแผนกอีกทีนึงนะคะ
2: ค่ะนะคะ
1: หรือว่าจะมาพบคุณหมอระบบประสาทก็ได้ได้เหมือนกัน
2: ค่ะในการรักษานี้ก็คือมันก็ต้องแบบใช้เวลาแล้วก็มีความต่อเนื่องนะคะตรงนี้เนี่ยในสิทธิ์ของพวกการรักษาเนี่ยนะคะมันครอบคลุมทุกสิทธิ์หรือเปล่าคะคุณหมอคะ
1: ถ้าเข้าตามโรงพยาบาลตามสิทธิ์ก็ครอบคลุมทุกสิทธิ์อยู่แล้วค่ะ
2: ค่ะคนไข้ผู้ป่วยก็ไม่ต้องกังวลเพราะบางคนอาจจะแบบโอ้โหมันนานต่อเนื่องเดี๋ยวจะต้องมีการจ่ายอะไรเพิ่มเติมนะคะอันนี้สิทธิ์ของแต่ละคนก็มันสามารถที่จะครอบคลุมอยู่แล้วนะคะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับเรื่องของอาการชาค่ะ
1: อย่างนั้นก็เดี๋ยวหมอจะพูดอาการชาที่ควรจะพบแพทย์ที่กล่าวไปแล้วแบบสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะคะก็ที่กล่าวมาแล้วนะคะถ้ามีอาการชาครึ่งซี่แบบฉับพลันทันทีนะคะมีอาการชาร่วมกับมีอ่อนแรงปากเปี้ยวแขนขายกไม่ขึ้นพูดไม่ชัดนะคะก็แนะนำว่าควรมาพบแพทย์ทันทีเพราะว่าเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองนะคะหรือว่าแค่มีอาการชาครึ่งซี่อย่างเดียวก็ควรมาพบแพทย์เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าอาการชาที่มีความผิดปกติเช่นมีอ่อนแรงร่วมด้วยมีกั้นปัสสาวะอุจจาระไม่อยู่นะคะหรือว่าอาการชาที่เป็นตำแหน่งลามมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเช่นเริ่มชาจากเท้าสักพักหนึ่งเริ่มชามาหน้าแข้งเข่าในระยะเวลาที่รวดเร็วก็ควรไปพบแพทย์อย่างรวดเร็วนะคะหรือว่าอาการชาที่ลามไปหลายๆตำแหน่งเช่นมีชาเท้าสักพักหนึ่งมีชามือร่วมกับอ่อนแรงร่วมด้วยอันนี้ก็แนะนำว่าควรไปพบแพทย์นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเริ่มสังเกตอาการผิดปกติที่แบบไม่มั่นใจแนะนำว่าควรไปพบแพทย์ใกล้บ้านหรือว่าตามสิทธิ์การรักษาได้เลย
2: ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่คุณหมอได้สรุปให้นะคะวันนี้จะสลอยต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะคะสำหรับในเรื่องของอาการชาสัญญาเตือนบอกโรคนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะนะคะก็อย่านิ่งนอนใจค่ะนะคะถ้าหากว่ามีสัญญาณเตือนที่คุณหมอได้อธิบายพวกเราฟังนะคะรีบไปพบแพทย์โดยทันทีค่ะนะคะส่วนในวันนี้ค่ะรายการหมอสากับจอสร้อยก็ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการหมอสากับจสร้อยในวันนี้นะคะวันนี้ก็คุยกันถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะที่มีผลกระทบต่อเด็กๆต่อเยาวชนซึ่งเรียกว่ามันมาไวมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ายังมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ากันนะคะบางคนคิดว่ามันคือกลิ่นมันก็ดูดีนะนะคะมันอาจจะไม่ได้มีอันตรายอะไรมากมายนักเรียนว่าเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะนะคะน่าจะยังคงจำกันได้ว่าในเมื่อปีที่ผ่านมานะคะที่มีดาราชาวไต้หวันนะคะที่เธอก็โพสต์ว่าเธอโดนรีดเงินนะคะจากการที่มาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็พกบุหรี่ไฟฟ้านะคะเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะในเรื่องของการรีดไถอะไรกันก็เป็นคดีกันไปนะคะแต่อีกอันนึงที่สังคมได้เรียนรู้กันนะคะก็คือว่าทำให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำเข้าประเทศได้นะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทั้งเรื่องของตัวบุหรี่ไฟฟ้าทั้งเรื่องของความเข้าใจผิดๆเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าค่ะวันนี้นะคะก็มาคุยกันเรื่องนี้ค่ะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงเริงฤดีประธานวณิชนะคะซึ่งคุณหมออยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะตอนนี้คุณหมอมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะคุณหมอคะความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่าคุณสมบัติของมันความอันตรายของมันค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยความเข้าใจผิดตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ค่ะก็อย่างที่คุณวีนาบอกเนาะตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเริ่มเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในช่วง4-5 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะ 2-3 ปีหลังเนี่ยเริ่มเข้ามาระบาดเยอะมากๆในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะอย่างการสำรวจล่าสุดขององค์การอนามัยโลกที่ทำร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กม.ต้นเนี่ยสูงถึง 17.6% นะคะทีนี้ก็เลยมาที่คำถามว่าเอ๊ะทำไมบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเด็กและเยาวชนเขาถึงสูบกันเพิ่มขึ้นนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของความเข้าใจผิดที่คุณวีนาบอกนะคะก็คือเด็กส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าใจว่าไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่อันตรายบางคนก็บอกเอ้ยมันเป็นแค่ไอน้ำนะคะหรือว่าอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ธรรมดาซึ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งเป็นข้อมูลที่ผิดที่หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะอย่างประเด็นที่บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นแค่ไอน้ำมันก็เหมือนสูบไอน้ำแหละไม่มีอันตรายอันนี้1เป็น1ความเข้าใจผิดเลยนะคะเพราะว่าในตัวของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไอน้ำคือมันไม่ได้มันมีสารเคมีหลายๆชนิดที่อยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เป็นสารเคมีที่มีอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวโลหะหนักสารก่อมะเร็งนะคะแล้วก็สารอินทรีย์ระเหยง่ายนะคะหรือ เป็นกลุ่มที่ฝุ่นจิ๋วที่เรารู้จักกันนะเป็นฝุ่นพิษ PM2.5 หรือ PM1 อะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่เรารู้จักกันหรือแม้แต่ว่าเป็นสารเคมีที่เราอาจจะรู้จักคุ้นเคยเช่นกลุ่มยาฆ่าแมลงเนาะน้ำยาดองศพอะไรต่างๆเนี่ยสารตะกั่วสารแคดเมียมอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่มันเป็นสารอันตรายที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยที่สำคัญที่สุดเลยก็คือสารนิโคตินนะคะซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์เสพติดสูงมากๆเลยนะคะเทียบเท่ากับเฮโรอีนหรือโคเคนเลยนะคะก็เป็นตัวเดียวกับที่อยู่ในบุหรี่มวนนะคะแต่ที่มันอาจจะแย่ไปกว่านั้นก็คือสารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเทียบกับบุหรี่มวนแล้วเนี่ยมีปริมาณที่เรียกว่าสูงมากกว่าบุหรี่มวนด้วยซ้ำนะคะโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยซึ่งเราเรียกวัยรุ่นอาจจะเรียกว่าพอตนะวันก่อนก็ยังมีเด็กมาถามอาจารย์ว่าพอตกับบุหรี่ไฟฟ้ามันเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กก็อาจจะยังเข้าใจว่าพอตก็เป็นเหมือนของอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ว่าจริงๆพอตเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนชื่อเล่นของบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆที่เขาออกแบบมาให้ใช้แล้วก็คือสูบได้เลยไม่ต้องเติมน้ำยาไม่ต้องชาร์จไฟอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ
0: รุ่น
1: พอตพวกนี้แหละที่มีสารนิโคตินเนี่ยที่สูงบางยี่ห้อเนี่ยมีนิโคตินสูงเทียบเท่ากับ บุหรี่ธรรมดาถึง22นะคะก็เป็นสิ่งที่ที่มีอันตรายค่อนข้างที่จะนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถามว่า
0: ที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเด็กม.ต้นหูม.ต้นนี่อายุ13
1: ถึง15ปีใช
0: ่ที่เข้าถึง
1: แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นนะคะคุณวีนาคือเรามีการมีหลายทีมที่ลงไปเก็บข้อมูลในนักเรียนชั้นประถมศึกษานะคะก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันระบาดไปจนถึงชั้นประถมศึกษาแล้วนะคะ
0: เด็กประถมเนี่ยนะคะ
1: ใช่ก็คือเราเห็นออกในข่าวมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะว่าเด็ก7ขวบเด็ก9ขวบมีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอันนี้มันมีการอย่างของที่รามาเนี่ยเราส่งนักศึกษาแพทย์ลงไปชุมชนหมุนเวียนไปตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่นักศึกษาแพทย์เนี่ยลงไปเก็บข้อมูลที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในว่าจะเป็นภาคกลางหรือภาคเหนืออะไรเงี้ยนะคะก็ตกใจมากเพราะว่าน้องๆ นักศึกษาแพทย์ก็ไปคุยกับเด็กประถมป.4ถึงป.6ในโรงเรียนก็พบว่าอย่างโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคกลางเนี่ยป.4 ป.6 เนี่ย40กว่าเปอร์เซ็นต์นี่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วนะคะแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยสูงถึง 55% ที่เคยสูบแล้วนะคะก็มันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจมากๆนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเทียบกับบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่มวนแล้วเนี่ยในอดีตที่เรามีการเก็บข้อมูลมาต่อเนื่องเป็น10ปีเนี่ยเราก็จะพบว่าอายุเฉลี่ยที่คนไทยเริ่มสูบบุหรี่มวนเนี่ยปกติจะอยู่ที่ประมาณ18ปีหรือว่าเป็นช่วงมอปลายนะคะแต่กลายเป็นว่าปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะด้วยรูปลักษณ์หน้าตาที่ออกแบบมาให้ดูน่ารักดูมันไม่น่ากลัวดูเป็นเหมือนของเล่นหรือเป็นเครื่องเขียนอะไรต่างๆเครื่องประดับเนี่ยมันก็เลยทำให้เด็กๆเนี่ยมองไม่ออกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสารเสพติดก็ไปทดลองใช้อะไรต่างๆนะคะแล้วด้วยมันมีกลิ่นหอมที่เหมือนหลอกเด็กอะเนาะคือกลิ่นเนี่ยมีเป็นกลิ่นผลไม้กลิ่นขนมหวานต่างๆเนี่ยเป็นหมื่นๆชนิดกลิ่นเลยนะคะมันก็เลยทำให้เด็กเข้าใจผิดคิดว่าเออมันก็เหมือนของเล่นชิ้นหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็มาลองสุ่มแล้วที่อาจจะน่ากลัวกว่านั้นคือพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไอ้ของสิ่งเนี้ยมันเป็นบุหรี่ไฟฟ้ามันมีสารเสพติดบางคนก็อาจจะซื้อให้ลูกๆใช้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์ตอนนี้มันระบาดแล้วในเด็กประถมเป็นต้นไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะ
0: ค่ะแล้วลูกจากการที่เด็กเขาได้ลองบุหรี่ไฟฟ้านะคะคุณหมอคะว่าเมื่อใช้ครั้งแรกนะคะมันจะทำให้เขาเกิดการติดแล้วก็มีการใช้อย่างต่อเนื่องไปไหมคะ
1: ค่ะก็พวกนี้เป็นสารเสพติดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือมีสารนิโคตินเนี่ยเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์เสพติดสูงเทียบเท่ากับเฮโรอีนเลยนะคะก็มันสามารถที่จะขึ้นสู่สมองได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา7วินาทีขึ้นสู่สมองละแล้วพอโดยเฉพาะสมองเด็กเนี่ยค่ะเด็กและวัยรุ่นที่อายุยังไม่ถึง25ปีเนี่ยในกลุ่มเนี้ยเขาสมองเขากำลังเจริญเติบโตมีการสร้างเซลล์สมองอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือสมองเขายังพัฒนาได้ไม่เต็มที่เนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าได้รับสารเสพติดเนี่ยสารนิโคตินเนี่ยมันก็จะไปทำลายการเจริญเติบโตของสมองแล้วก็มีผลกับสมองเด็กไม่ว่าจะเรื่องของความจำการเรียนหงุดหงิดนะการควบคุมอารมณ์ต่างๆแล้วเด็กเนี่ยมันก็จะทำให้คือเสี่ยงที่จะคือเสพติดง่ายกว่าผู้ใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยอันตรายเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เราที่ได้ไปคุยกับเด็กประถมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคือก็ถามว่าทำไมถึงยังเลิกสูบตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้คำตอบที่ได้คือหลายๆคนเนี่ยมีอาการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะพูดบอกว่าถ้าเขาไม่ได้สูบเขาจะมีอาการหงุดหงิดเนาะแล้วก็เหมือนอยากที่จะสูบอะไรเงี้ยมันก็บ่งชี้ว่ามันเด็กกลุ่มนี้ก็คือติดสารนิโคตินอันนี้ไปแล้วนะคะ
0: ค่ะดูแล้วน่ากลัวมากมันน่ากลัวกว่าที่คิดจริงๆกับกลิ่นที่มันเย้ายวนทำให้เด็กๆแล้วอาการของเด็กในขณะนี้ที่เรียกว่าติด ุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคืออาการเนี่ยมันรุนแรงมากขนาดไหนคะณขณะนี้ที่คุณหมอได้มีเคสมาค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆเรื่องเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าอาการก็อย่างที่บอกเนาะคือมันพวกนี้มันไปทำลายตัวพัฒนาการของสมองก็จะมีอาการทางสมองที่กล่าวไปเมื่อกี้เช่นในเรื่องของอาการหงุดหงิดควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้นะคะความจำไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็จะมีเด็กป่วยจากอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเช่นมันจะมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปอดนะคะก็มีโรคปอดอักเสบอะไรเงี้ยมาเพิ่มมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะค่ะแล้วทำไมเด็กขนาดนี้คะเขาถึงสามารถเข้าถึงได้ง่ายขนาดนี้คะคุณหมอเด็ก12 13เด็กประถมไม่น่าจะเข้าถึงได้เลย
1: ใช่ก็จริงๆก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเด็กประถมอย่างบางที่เนี่ยเป็นที่ที่ค่อนข้างที่จะห่างไกลก็เราก็ยังไม่คิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะไปถึงบริเวณนั้นๆแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่มันมีมาจากหลายทางอะค่ะคืออย่างออนไลน์เนี่ยอาจจะเป็นช่องทางหลักว่ามันซื้อง่ายๆมากๆเลยในช่องทางออนไลน์นะคะสั่งแล้วก็มาส่งถึงที่อะไรต่างๆภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็คุยกับคุณครูประถมเนี่ยค่ะเขาก็ยกขึ้นมาทำให้เห็นภาพชัดขึ้นก็คือจริงๆพอช่วงโควิดเป็นต้นมาเนี่ยที่เด็กเขาต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่ประถมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องหาไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ต่างๆเพื่อที่จะให้ลูกหลานเนี่ยสามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้อันนั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กเนี่ยเข้าถึงระบบออนไลน์โซเชียลมีเดียเนี่ยได้มากขึ้นแล้วเด็กทุกวันนี้ก็เล่นโซเชียลมีเดียอาจจะเก่งกว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ำใช่ไหมคะนั้นส่วนหนึ่งแต่ส่วนอื่นๆที่สำคัญก็คือเขามันมีขายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆที่เป็นแอบขายอะไรเงี้ยนะคะหรือบางทีก็จะเป็นเหมือนผู้ปกครองคนใกล้ชิดเนี่ยใช้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันอันตรายนะเด็กก็เอาไปใช้อะไรเงี้ยก็มาจากหลายช่องทางเลยค่ะ
0: ค่ะก็ทั้งที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่ามันเข้าถึงได้ง่ายเหลือเกินนะคะแล้วสถานการณ์ณขณะนี้หมายถึงว่าคนที่เขาทำการตลาดเนี่ยเขาต้องการพุ่งเป้ามาที่กลุ่มเยาวชนด้วยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ถูกต้องเลยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะสีสันกลิ่นรสชาติอันนี้ก็แน่นอนว่าพุ่งเป้าไปที่เยาวชนนะคะอย่างสไลด์อันเนี้ยที่กำลังโชว์อยู่เนี่ยก็เห็นชัดๆเลยว่ามันมีข้อความที่เป็นเฟกนิวต่างๆออกมาทำโซเชียลมีเดียเยอะมากๆว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอเราไปดูแหล่งที่มาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคนที่ให้ข้อมูลตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งนั้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคงต้องมีเวลาจะดูข้อมูลต่างๆออนไลน์เนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องด้วยว่าเอ้ยมันมาจากแหล่งไหนอะไรเงี้ยนะคะ
0: ค่ะในฐานะที่คุณหมอก็คือทำเรื่องของยาสูบเรื่องของบุหรี่มาเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเรามีวิธีที่จะทำให้เด็กทำให้เยาวชนเนี่ยคือถอยห่างออกมาจากบุหรี่ไฟฟ้าได้ยังไงอะคะ
1: อันดับแรกเลยคือต้องเร่งให้ความรู้ที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องกับเด็กและเยาวชนที่เขายังไม่รู้จักนิโคตินด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเขาเลยนะว่าจะความรู้อย่างเงี้ยมันจะเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ยังไงบ้างที่จะทั่วถึงทั่วประเทศได้นะคะอย่างเมื่อวานเนี้ยก็ไปร่วมงานแข่งขันนวัตกรรมของนักเรียนนะแล้วก็มีน้องกลุ่มหนึ่งเขาก็มีไอเดียที่ดีมากๆเลยว่าเอ๊ะทำไมถึงเช่นอาจจะทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าลงไปในกล่องนมโรงเรียนไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นอนุบาลถึงมัธยมม.3เนี่ยเขาจะได้รับอยู่ละแล้วก็มันก็จะเข้าถึงได้ทั่วถึงเนาะหรือจะมีช่องทางอื่นๆนะคะอย่างถ้าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีหลายช่องทางมากที่จะทำให้การสื่อสารเรื่องโทษพิษภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยลงไปถึงกลุ่มเยาวชนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเกมออนไลน์ต่างๆที่เด็กชอบเป็นรูปแบบของคลิปอะไรต่างๆเนี่ยโปสเตอร์หรือเป็นบทเรียน ที่เอาไปปรับใช้ได้ในโรงเรียนทุกแห่งอะไรเงี้ยก็ต้องทำตรงส่วนนี้นะคะอีกอันนึงที่สำคัญก็คือในเรื่องของการเร่งให้ความรู้ของคุณครูผู้ปกครองนะคะคือพอลงไปในพื้นที่จริงๆเนี่ยจะเห็นว่าอย่างเราให้คุณครูดูรูปบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยคุณครูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ของพวกนี้มันคือบุหรี่ไฟฟ้า
0: เพราะว่ามันหน้าตาสวยน่ารัก
1: ใช่ทีเนี้ยโอ้คือต้องเร่งความรู้เหมือน3ฝ่ายเลยเนาะเด็ก
0: ค
1: ุณครูแล้วก็ผู้ปกครองเนาะให้รู้เท่าทันคือ1ให้รู้จักบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นยังไงมันมีอันตรายอะไรมีสารอันตรายอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ให้ความรู้ความเคลียร์ความเข้าใจผิดต่างๆให้เข้าใจที่ถูกต้องเลยนั่นคือส่วนให้ความรู้เนาะแต่ว่าในส่วนที่มันผิดกฎหมายอยู่อันนี้เราต้องเร่งปราบปรามให้มันจริงจังส่วนหนึ่งไม่ให้เด็กเข้าถึงได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วในส่วนของการปราบปรามแล้วใครจะต้องเป็นคนลงไปปราบปรามนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเราที่มีเบาะแสเพราะว่าทราบว่าบุหรี่ไฟฟ้านี่คือมันผิดกฎหมายก็เป็นเรื่องของศุลกากรใช่ไหมคะคุณหมอ
1: จริงๆหลายฝ่ายที่ต้องมีหน้าที่ร่วมกันนะคะศุลกากรก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอาจารย์เข้าใจว่าศุลกากรก็อาจจะมีบทบาทอยู่เฉพาะในเรื่องของสินค้าที่นำเข้ามาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีทั้งตำรวจนะคะตำรวจมีฝ่ายปกครองหรือว่าจะมีทั้งสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือกระทรวงสาธารณสุขอะไรเงี้ยค่ะหลายฝ่ายก็มีบทบาทที่จะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการที่จะบังคับใช้กฎหมายตรงส่วนนี้นะคะแต่ว่าที่สำคัญคือประชาชนทั่วไปเนาะทุกคนก็เราก็คงต้องช่วยกันนะคะว่าเอ้ยไอ้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันอันตรายแล้วมันจะทำลายเด็กและเยาวชนของเราอะไรเงี้ยทุกคนก็คงต้องช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งเบาะแสอะไรต่างๆนะคะ
0: ค่ะการแจ้งเบาะแสนี่คือเราประชาชนทั่วไปนี่คือแจ้งได้เลยใช่ไหมคะว่ามันมีขายอยู่ในออนไลน์อันนี้กับทางเจ้าหน้าที่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่อาจารย์เข้าใจว่าเขาจะมีสายด่วนสคบอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะแล้วก็มันจะมีพวกสายด่วนของหน่วยงานต่างๆนะแต่ว่าตัวเบอร์โทรเนี่ยอาจารย์จะจำไม่ได้ชัดเจนแต่ว่ามันมีอยู่นะคะสายด่วนเหล่านี
0: ้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งจะเป็นพลังที่จะช่วยกันพูดถึงบุหรี่ไฟฟ้าสถานการณ์ในประเทศไทยกับต่างประเทศเนี่ยความรุนแรงหรือว่าการเข้าถึงเยาวชนเนี่ยมันเหมือนกันไหมคะ
1: ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มันมีไอตัวที่เรียกว่าพอตแบบใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ระบาดรุนแรงทั่วโลกเนาะแต่จริงๆไอถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยต่างประเทศเขาระบาดมาก่อนเมืองไทยเยอะนานหลายปีนะคะก็ยังอาจจะถือว่ายังเป็นโชคดีของเราด้วยส่วนหนึ่งที่ของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในประมาณ40ประเทศทั่วโลกที่มีกฎหมายห้ามนำเข้าห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอยู่นะคะแล้วก็มีรายงานวิจัยเขาก็ทำมาเปรียบเทียบว่าประเทศที่มีกฎหมายห้ามบุหรี่ไฟฟ้ากับประเทศที่ให้ขายได้เนี่ยอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนมันต่างกันไหมก็พบชัดเจนว่าประเทศที่มีกฎหมายห้ามตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนเนี่ยต่ำกว่าประเทศที่ให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายเราก็ต้องจริงจังด้วยนะคะ
0: ค่ะค่ะหมายถึงว่านอกเหนือจากกฎหมายทางศุลกากรของประเทศไทยแล้วที่ห้ามนำเข้าคุณหมอหมายถึงว่าเราจะต้องมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่าคะ
1: จริงๆเรามีทั้งห้ามนำเข้าห้ามจำหน่ายอยู่แล้วค่ะมีทั้งของกระทรวงพาณิชย์ทั้งกฎหมายเป็นประกาศของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เป็นของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เขามีออกมาอยู่แล้วก็คือเราปิดประตูหมดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนี่เองเนาะจริงอย่างหลายๆประเทศเนี่ยพอตอนนี้มีบุหรี่ไฟฟ้าระบาดหนักขึ้นเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือนิวซีแลนด์อะไรต่างๆเนี่ยที่เมื่อก่อนเขาก็ให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าได้เนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มมาทบทวนแล้วว่าเฮ้ยมันต้องแบนแล้วไหมอะไรเงี้ยโดยเฉพาะแบนไอตัวที่เป็นพอตใช้แล้วทิ้งเนี่ยไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเยาวชนใช้กันเยอะมากๆนะคะก็คือเหมือนทุกคนก็เริ่มจะเปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของการห้ามมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะส่วนของประเทศไทยอาจจะส่วนหนึ่งที่เรื่องของบุหรี่ธรรมดาเนี่ยเราก็เข้มข้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจำกัดพื้นที่ทำให้คนสูบก็ ไม่ค่อยจะมีพื้นที่เท่าไหร่เวลาไปที่ต่างๆแต่ว่าคนก็เลยหันมาหาบุหรี่ไฟฟ้าด้วยหรือเปล่าคะไม่ทราบดิฉัน
1: คือจริงๆตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยการสูบในที่สาธารณะก็ถือว่าผิดกฎหมายของประเทศเราอยู่แล้วด้วยนะคะมันห้ามทั้งนำเข้าครอบครองทุกอย่างมันผิดหมดนะคะคือคุณสูบในที่สาธารณะก็ผิดอยู่แล้วนะคะ
0: ค่ะค่ะงั้นก็เราคงต้องเหมือนกับอะไรนะรู้จักมันให้มากขึ้นว่าบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบของมันเนี่ยคือมันมาแบบหลากหลายมากๆถ้าไม่รู้เท่าทันจริงๆแล้วไอ้รูปแบบที่มันเป็นพวกตัวกระตงกระตูนเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะคุณหมอว่าอันนี้มันคือพอร์ตของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ
1: คือมันจะมีจุดสังเกตอยู่ก็คือมันจะมีปากที่ให้ใช้สูบได้อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็บางจุดก็จะมีบางรุ่นก็จะมีเหมือนเป็นที่ชาร์จไฟอะไรเงี้ยได้คือมันจะมีจุดสังเกตไม่ใช่ตัวกระตุกตุนปกติอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้คุณวีนาพูดว่าเออมันเราควบคุมบุหรี่มวนแล้วบางคนก็เลยรู้สึกว่าจะเปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าอะไรนี้ทีนี้จริงๆแล้วจากงานวิจัยที่เขาได้เก็บข้อมูลรวบรวมมาเนี่ยเขาพบว่าส่วนใหญ่ของคนที่สูบบุหรี่มวนแล้วเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ได้ทำให้เลิกบุหรี่มวนได้เนาะแต่ว่ามันจะทำเป็นกลายว่าสูบทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าเลย
0: เอ้า
1: เนาะซึ่งเขาคือส่วนตัวเขาเองเขาอาจจะคิดว่าอ๋อเขาลดปริมาณสูบบุหรี่มวนลงแต่ไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนคิดว่าจะดีกับสุขภาพมากกว่าแต่จริงๆมันเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกนะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่ทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าด้วยกันทั้งสองอย่างเนี่ยมันอันตรายมากมากขึ้นกว่าการที่เขาสูบบุหรี่มวนเพียงอย่างเดียวได้ซ้ำนะคะ
0: ค่ะแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคือบุหรี่มวนมันก็มีเหมือนเป็นควันบุหรี่มือสองที
1: ่
0: คนที่อยู่ใกล้ๆบุหรี่ไฟฟ้ามันเหมือนกันไหมคะ
1: ก็เป็นประเด็นที่กำลังจะพูดถึงพอดีเลยว่าหลายๆคนเข้าใจผิดว่าเอ้ยบุหรี่ไฟฟ้ามันกลิ่นไม่เหม็นเนาะมันกลิ่นหอมเป็นกลิ่นผลไม้เลยนะกลิ่นองุ่นกลิ่นสตรอเบอรี่อะไรต่างๆเนี่ยเออมันอาจจะไม่อันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากงานวิจัยก็จะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าอันตรายคือควันมือสองไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันอันตรายกับต่อสุขภาพในคนที่ไม่ได้สูบแต่ว่าไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่สูบด้วยเหมือนกันนะคะก็อย่างก็มีงานวิจัยก็ตรวจอย่างเช่นตรวจปัสสาวะดูสารที่เป็นสารตกค้างของนิโคตินเนี่ยปรากฏว่าไอ้คนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าไปอยู่ห้องอยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตรวจเจอสารนิโคตินในปัสสาวะเหมือนกันทั้งที่เขาก็ไม่ได้สูบอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามีความเสี่ยงเพิ่มในการที่จะป่วยเป็นโรคหลอดลมอักเสบเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงประมาณ3เท่านะคะ อันนี้ก็คือจริงๆมันเหมือนเป็นมายาคติที่เอาจะคิดว่าอ๋อมันไม่มีกลิ่นมันกลิ่นไม่หอมไม่เหม็นนะมันอาจจะไม่อันตรายจริงๆมันอันตรายนะคะเพราะว่าสารที่มันอยู่ในไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยควันก็ค่อนข้างเยอะเนาะอันนึงก็คือตัว PM 2.5 หรือ PM 1ที่อยู่ในไอหมอกควันไอระเหยพวกเนี้ยมันอันตรายนะคะ
0: โอ้โหค่ะก็ล้วนแล้วแต่อันตรายกว่าที่คิดค่ะท้ายที่สุดนี้อยากให้คุณหมอช่วยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไอ้ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า1234เนี่ยมันคืออะไรที่ทำให้มันเกิดการแพร่หลายแล้วก็เข้าไปสู่เด็กๆอะค่ะ
1: ค่ะอันนี้หนึ่งก็คือการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่สูบไอน้ำนะคะแต่ว่าเป็นไอของสารเคมีต่างๆที่อันตรายต่อสุขภาพนะคะ
0: ค่ะ
1: 2ก็คือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสารเสพติดนะคะแล้วก็มีนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดในปริมาณที่สูงและนิโคตินเนี่ยมันเป็นสารพิษที่ทำลายสมองของเด็กๆนะคะที่สมองยังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่เนาะยังอายุไม่ถึง25ปีนะคะ3ก็คือความเข้าใจผิดที่ว่าเออบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาอันนี้เนี่ยมีงานวิจัยที่สรุปมาค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่ธรรมดาเนี่ยอันตรายไม่แตกต่างกันนะคะแล้วซ้ำว่าถ้าสูบทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดาเนี่ยอันตรายคูณเหมือนอันตรายคูณ2เลยมากกว่าด้วยซ้ำนะ
0: คะ
1: อันที่4ก็คือเรื่องของหลายคนยังเข้าใจผิดว่าเอ้ยบุหรี่ไฟฟ้าช่วยทำให้เลิกบุหรี่ได้อันนี้ก็ไม่จริงนะคะเพราะว่า องค์การอนามัยโลกเนี่ยยังไม่ยอมรับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเลิกบุหรี่ได้นะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่คนจะเข้าใจผิดหลักๆเลยนะคะ
0: ค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องฝากถึงผู้ปกครองนะคะที่ติดตามจสร.อยู่ติดตามดูอยู่นะคะว่ามันอันตรายจริงๆกลิ่นของมันเนี่ยไม่ได้ทำให้ความรุนแรงลดลงกลับหนักมากนะคะสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่มาในรูปลักษณ์ต่างๆนะคะสำหรับวันนี้จสร.ต้องขอบคุณคุณหมอมากค่ะที่มาให้ข้อมูลดีๆกันแบบนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: นะคะก็อันตรายมากกว่าที่คิดจริงๆค่ะสำหรับบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็ต้องเรียกว่าศึกษาข้อมูลกันมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหลานที่กำลังจะเข้าไปลิลองนี่นะคะนะคะจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าค่ะส่วนรายการหมอสากับจสร้อยในวันนี้ก็ลาไปแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีล้างยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์แพทย์ไทยแพทย์จีนวรวุฒิบวรนิมิตจากทางศูนย์นวัตกรรมและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลและคุณหมอประจำคลินิกการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลสัตว์ไวเวไอเวทด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้ชวนคุยกันแต่เช้าเลยเป็นเช้าวันหยุดด้วยนะคะคุณหมอค่ะสอบถามในเรื่องของการแพทย์ทางเลือกในสัตว์มันคืออะไรคุณหมอแล้วมันมีรายละเอียดยังไงบ้างคะ
1: การแพทย์ทางเลือกในสัตว์นะครับก็คือจะเป็นการแพทย์อีกแบบนึงนะครับหมายถึงว่าเป็นการแพทย์ที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบันที่เราทําการรักษากันอยู
0: ่
1: นะฮะก็คือความการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยก็คือตอนนี้เราอิงมาจากการแพทย์แผนตะวันตกนั่นเอง
0: นะฮะค่ะเป็นเหมือนกันมารวมกันแบบนี้แหละคุณหมอวิธีในการรักษา
1: คือจะเป็นองค์ความรู้ดั้งเดิมของการแพทย์เขาเรียกว่ามีทั้งองค์ความรู้ดั้งเดิมของการแพทย์ของประเทศนั้นๆแล้วก
0: ็
1: การแพทย์ทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเช่นการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีการตรวจเลือดการเอ็กซเรย
0: ์
1: อะไรเงี้ยซีทีอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: คร
1: ับหรือการผ่าตัดการใช้ยาที่เป็นยาปฏิชีวนะยาแก้ปวดอะไรอย่างงี
0: ้
1: แต่ว่าการแพทย์ทางเลือกเนี่ยก็จะเป็นอีกอันนึงที่ไม่ใช่ในกรณีนี
0: ้
1: นะครับซึ่งถ้าเกิดจะกล่าวให้พอเข้าใจง่ายๆก็คือว่าการแพทย์ทางเลือกในทางสัตวแพทย์เนี่ยก็คือจะเหมือนกับการแพทย์ทางเลือกของคนนะซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศด้วยนะครับมันไม่เหมือนกันนะก็คืออย่างประเทศไทยละกันประเทศไทยเนา
0: ะ
1: ก็จะมีการแพทย์เขาเรียกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันก็คือที่ตามโรงพยาบาลที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดของคนเราก็จะมีการแพทย์แผนไทยใช่ไหมครับการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์แผนอื่นที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยเช่นการแพทย์แผนจีนอายุรเวชไดโรนัทคิดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการแพทย์ทางเลือกทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ประเทศจีนนะครับก็จะเป็นมีการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการแพทย์แผนจีนก็มีการสังเข็มอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: การสมุนไพรแล้วก็ส่วนการแพทย์อื่นๆเช่นการแพทย์แผนไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการแพทย์ทางเลือกของประเทศจีน
0: ค่ะ
1: ไม่เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะคือเหมือนเรียกว่านำข้อดีของแต่ละศาสตร์มารวมตัวกันในการรักษาแบบนี้ได้ไหมคุณหมอ
1: กล่าวอย่างนั้นก็ได้แต่ก็คือมันจะแยกออกไปซึ่งของประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดในคนเขาจะมีกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขึ้นอีกกรมหนึ่งนะฮะแต่ว่าเมื่อก่อนนี่คือจะใช้ชื่อคำว่ากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนเป็นกรมการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งก็จะรวมเอาทุกศาสตร์เลยนะครับที่ไม่ใช่การแพทย์ปัจจุบันมาอยู่ในกรมนี
0: ้
1: แต่สองในปัจเองเนี่ยก็ยังไม่มีถึงขนาดที่ว่าจะต้องแบบว่ามีกรมบริษัทแล้วก็จะมีของสัตวแพทย
0: ์
1: ทางเลือกอะไรขนาดนั้นยังไม่มีขนาดนั้นนะคร
0: ับแต่คนเนี่ยมีไปแล้วนำไปล่วงหน้าแล้วเรื่องการแพทย์ทางเลือกในสัตว์เนี่ยค่ะสามารถรักษาอะไรได้บ้างคะคุณหม
1: อการแพทย์ทางเลือกในสัตว์นะครับ
0: คือ
1: จริงๆเนี่ยสามารถรักษาได้แค่ทุกจักทุกกลุ่มอาการเลยแล้วก็ทุกโรคเลยนะครับแต่ว่า
0: แพทย์ทางเลือกในสัตว์เนี่ยค่ะสามารถรักษาอะไรได้บ้างคะคุณหม
1: อการแพทย์ทางเลือกในสัตว์นะครับ
0: คือ
1: จริงๆเนี่ยสามารถรักษาได้แค่

0: ดอาการปวดอาการเพนสังคือกลุ่มพวกโรคเรื้อรังนะครับอาการปวดนี่ก็คืออย่างเช่นพวกกระดูกทับเส้นในงานจำนวนก็มีนะครับเยอะเลยนะครับเป็นอัมพาตอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กลุ่มโรคเรื้อรังพวกเนื้องอกมะเร็งหรือกลุ่มที่วินิจฉัยทางการแพทย์แต่ในวันยังไม่ได้หรือยังไม่สุดหรือว่าหายาที่รักษาไม่ได้นะครับหรือเป็นยาแบบพวกเชื้อดื้อยาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะคุณหมออย่างส่วนใหญ่ที่เจ้าของพามารักษาในแพทย์ทางเลือกเนี่ยมาจากอะไรอ่ะคือรักษาปัจจุบันไม่หายหรือว่าอยากจะลองวิธีใหม่ๆส่วนใหญ่เป็นยังไงคะลักษณะจุดประสงค
0: ์มีหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้การรักษาในสัตว์นะครับก็คือเขาจะพูดง่ายคือตอนนี้เขาอาจจะไม่เรียกว่าสัตว์ละเขาเรียกว่าลูกละคือทำยังไงก็ได้ให้เหมือนกับลูกของเราเนี่ยคือเจ็ดตัวนี้สุดได้รับยาเคมีน้อยที่สุดเหมือนในคนเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดคือไม่ใช่แบบมันก็จะมีแต่ที่มีบำบัดหรือว่าจะใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเดียวซ
1: ึ่
0: งก็จะหาวิธีต่างๆที่เขารักษาได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพวกยาชีวบำบัดต่างๆเหล่านี้หรือยาเคมีต่างๆเหล่านี้นะครับ
1: ค่ะอย่างสัตว์ที่ว่านี้คืออสุนัขเรารู้อยู่แล้วแมวก็มีแล้วสัตว์ประเภทอื่นๆเขาได้อยู่ในหมวดในการรักษาแพทย์ทางเลือกด้วยไหมคะ
0: ถ้าในเรื่องของสัตว์ประเภทอื่นเขาจะมันจะแบ่งออกเป็นในทางสัตวแพทย์นะก็คือจะมีสัตว์เลี้ยงเนา
1: ะ
0: สัตว์เลี้ยงก็คือเป็นใหญ่ก็เป็นสุนัขแล้วก็แมวแล้วก็ประเภทสัตว์แปลกสัตว์ป่านะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆก็จะมีในเรื่องของของทางด้านปศุสัตว์ก็คือพวกสัตว์เขาเรียกว่าพวกม้านะครับพวกปศุสัตว์ก็คือพวกสุกรหมูนะฮะแล้วก็ไก่แล้วก็พวกวัวเนื้อวัวนมอะไรอย่างนี
1: ้ก็สามารถรักษาได
0: ้ได้ครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่คุ้มกับการรักษาบางทีใช่คือหมายถึงว่าถ้าเกิดในเรื่องของปศุสัตว์เนี่ยคือเขาจะมองเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเป็นหลักเพราะนั้นเขาต้องใช้อะไรก็ตามที่มันลดต้นทุนให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ ค่ะอ๋อแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เข้าคือเข้าศาสตร์นี้ก็ได้แต่ว่าเรื่องของความคุ้มค่าหรือว่าระยะเวลาในการรักษามันอาจจะไม่เหมาะไม่ควรถ้าเปรียบเทียบกับสุนัขแล้วก็แมว
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างบางอย่างเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นยาสมุนไพรเนี่ยยาสมุนไพรจีนน่ะได้แต่ราคาสูงมันนำเข้าส่วนยาสมุนไพรไทยก็ได้ก็อาจจะมีราคานั้นนึงแต่ยกเว้นว่าถ้าเป็นของเหลือที่อยู่ในแถวๆนั้นอยู่แล้วเป็นของที่มันขึ้นเองธรรมชาติอยู่แล้วเอามาใช้อย่างนี้โอเคจะมีประโยชน
1: ์ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าไปซื้อมาเพื่อมารักษาเนี่ยไม่คุ้มเลย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าประจำก็จะเป็นสุนัขแล้วก็แมวใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ครับที่มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุนัขและแมวครับ
1: ค่ะแล้วอย่างโรคยอดฮิตเลยเวลาเจ้าของพามาแล้วมารักษาแพทย์ทางเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอะไรกันเนี่ย
0: ก็จะเป็นกลุ่มขาอ่อนแรงนะครับก
1: ็
0: คือจริงๆก็คือรวมพวกเกี่ยวกับพวกอัมพาตด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มพวกเนื้องอกมะเร็งโรคไตต่างๆนะครับหรือว่าคือกลุ่มอาการที่มันสามารถรักษาแปลงปัจจุบันหายนะแต่ว่าเขาทนไม่ไหว
1: ค่ะ
0: นะฮะอย่างเช่นอาจจะมีด้วยอายุเยอะเป็นโรคหัวใจมีภาวะนี้อยู่ทำให้ทางการผ่าตัดไม่ได้ตรวจขึ้นหัวใจแล้วเขาไม่สามารถที่จะทนต่อการวางยาสลบได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างถ้า
0: เป็นแบบเคสหนัก
1: อ๋อส่วนใหญ่จะเป็นเคสหนักเลยเหรอคุณหมอ
0: ใช่ครับแต่ว่าเคสเบาๆก็มีนะครับเคสเบาๆเนี่ยรักษาแล้วได้ผลดีด้วยนะครับแต่ว่าคือส่วนใหญ่ก็จะผ่านทั้งมือที่บอกไปทุกคนมาก่อน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเหมือนแพทย์แผนจีนจะเยอะไหมคะถ้าเกิดว่ามากรณีอย่างที่คุณหมอบอกอัมพาตบ้างเดินไม่ได้เกี่ยวกับกระดูกจะลักษณะเป็นฝังเข็มไหมคะหรือว่ามีหลากหลายรูปแบบ
0: ก็คือถ้าเกิดการแพทย์ทางเรื่องในสัตว์ณตอนนี้นะครับก็จะเริ่มมีที่เข้ามาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการฝังเข็
1: ม
0: นะครับการใช้สมุนไพรยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าการกายภาพบำบัดซึ่งจริงๆเนี่ยคือกายภาพบำบัดเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นในส่วนของการแพทย์แผนปัจจุบันแต่ว่ากายภาพบำบัดเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่หมอเขาไม่ค่อยได้ทำกันเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่ามันกลับกลายเป็นอยู่ในส่วนของการแพทย์ทางเลือกไปนะครับก็จริงๆก็สามารถที่จะคือแต่ว่าทางส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของการแพทย์ทางเลือกในสัตว์เนี่ยก็จะเหมารวมกลุ่มเหล่านี้ไปด้วยนะครับ
1: ค่ะพอฟังคุณหมอพูดแล้วเห็นภาพเรื่อยๆแล้วนึกถึงคน

0: เลยค่ะเวลาปวดเอออะไรเออก็ไปฝังเข็มลักษณะมันคล้ายๆกันเลยไหมคะวิธีการรักษาหรือว่าการดูแลคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าก็เป็นการรักษาเหมือนกันเป็นร่างกายสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเป็นสัตว์ได้ด้วยลมคล้ายๆกันด้วยเพราะนั้นก็จะยิ่งใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะไม่ใช้ยาเคมียาต่างๆเหล่านี้นะครับยาปัจจุบันก็จะมีกลุ่มที่เขาไม่อยากใช้อยู่นะคือตัวเองรู้สึกว่าไม่ใช้ก็ได้แล้วก็ไปใช้วิธีการรักษาด้วยการแพทย์แผนจีนแผนไทยแล้วมาใช้มันก็โอเคนะผลข้างเคียงไม่มีผลข้างเคียงน้อยมากอะไรเงี้ยแล้วเพราะนั้นลูกของเขาเองก็คนที่จะได้รับการรักษาแบบเดียวกันมาตรฐานเดียวกัน
0: โอ้แต่ต้องบอกคือถ้าเกิดว่ารักษาแพทย์ทั้งเลือกในคนแล้วมาใช้กับสัตว์แบบนี้ยังไงคะคุณหมอ
1: หมายถึงยังไงนะฮะ
0: คือถ้าเกิดว่าให้แพทย์ทั้งเลือกในคนมารักษาในสัตว
1: ์
0: ได้ไหมหรือต้องแยกกันเลย
1: อันนี้อาจจะไม่ได้นะครับคือหนึ่งนะครับว่าเรื่องของโรคความรู้ของโรคของสัตว์เองนะครับแล้วก็เรื่องของกายภาพของสัตว์เองเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยคือเรียนจบสัตวแพทย์สัตว์บัณฑิตก่อนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น6 ปีแล้วต้องมาเรียนแพทย์สัตว์จีนบัณฑิตจากวิทยาการแพทย์ทางเลือกการเกษมและวิทยาการแพทย์ทางเลือกไม่ใช่วิทยาการแพทย์สัตว์จีนที่เดี๋ยวหนึ่งอีกทั้งหมดแล้ว6 ปีแล้วมาเรียนแพทย์ไทยอีกที่จากคลินิกหม่อมราชวงศ์สาธิตนครอีก3 ปีเพราะนั้นเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ย15 ปีนะฮะเพราะนั้นกว่าจะมาในจุดนี้ได้ก็คือใช้ระยะเวลานานนะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการแพทย์ทางเลือกของคนเนี่ยก็คือเขาจะอย่างเช่นการแพทย์แผนไทยก็เป็นหลักสูตรอันหนึ่งนะฮะแล้วก็การแพทย์แผนจีนก็เป็นหลักสูตรอันหนึ่งแล้วก็คือ4 ปี 5 ปี 6 ปีก็แล้วแต่ทางสถาบันนะครับกว่าจะแล้วเขาจะไม่เรียนเรื่องของโรคของสัตว์กายภาพของสัตว์เพราะว่าอย่างในชนิดเนี่ยคือคุณเห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องบางมากถ้าเกิดว่าเราไปฝังเข็มโดยที่ไม่ระวังเนี่ยถึงกล้ามเนื้อหน้าท้องฉีกขาดได้อะไรเงี้ย
0: ต้องแยกกันเลยนะคนกับสัตว์คนกันไม่ได้เลย
1: ได้ครับอย่างแรกนะครับอันนี้อย่างที่สองก็คือเรื่องการส่งต่อเคสด้วย
0: ค่ะ
1: ขนาดในคนเองเรายังมีปัญหาบางครั้งที่
0: เปลี่ยนคุณหมอเปลี่ยนเลยรักษาเปลี่ยนโรคเปลี่ยนด้วย
1: ใช่แล้วก็บางทีคุณหมอปัจจุบันกับคุณหมอแพทย์สันจีนเป็นยังไงคุยกันไม่ร
0: ู้แล้วแบบนี
1: ้ค่ะนี่คือสื่อสารกันยากและที่สามที่สำคัญเลยมากๆเลยคือเรื่องของทางกฎหมายนะครับเพราะว่าเรื่องของการประกอบวิชาชีพในสัตว์เนี่ยจะต้องมีสัตวแพทย์เท่านั้น
0: ค่ะแสดงว่าชัดเจนเลยไม่ใช่ว่าเอ๊ะคนได้รักษาอยู่อยากจะพาไปฝังเข็มบ้างแบบนี้ไม่ได้แน่นอนแล้วแต
1: ่ครับ
0: ค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่ารักษาในแพทย์แผนปัจจุบันอยู่แล้วสัตว์เลี้ยงของเราค่ะเราสามารถที่จะควบคู่ไปกับแพทย์ทางเลือกได้ไหมคะหรือว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลยคะ
1: ได้เลยครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันก็ทำอย่างนี้อยู่นะครับก็มีทั้งการใช้แพทย์ทางเลือกอย่างเดียวเลยเกี่ยวๆเลยนะฮ
0: ะ
1: กับการใช้ร่วมกันหรือใช้เสริมนะครับซึ่งก็จะมีทั้ง3 รูปแบบเลยที่ในตอนนี้นะครับก็ตรงเนี้ยมันใช้ร่วมกันได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือใช้คำว่าอินดิเกตเมดิซีนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคอมพลีเมนทารีก็คือที่ใช้เสริมร่วมกันนะครับแต่เป็นใช้เป็นแบบบูรณาการแบบเต็มที่เลยคุณหมอคนนี้เข้ามาดูวันนี้คุณหมอคนนั้นแล้วก็เรื่องของทางสัตวแพทย์เฉพาะทางเรื่องของการแพทย์ทางเลือดมาร่วมกันมาเป็นสตอมมาร่วมกันอะไรเงี้ยจะน้อยมากจะยังหาไม่ได้
0: ค่ะแล้วส่วนใหญ่เจ้าของเขานิยมแบบนี้ไหมคะคือปัจจุบันด้วยทางเลือกด้วยควบคู่กันเลย
1: อ๋อผมแนะนำให้ไปทั้ง2 ทางคือ
0: ครับอ๋อจะดีกว่า
1: เพราะว่าใช่ครับคือเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเราก็ควรที่จะปรึกษาหลายทางอย่าไปพึ่งพาทางใดทางหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างการแพทย์แผนทางเลือกเองเนี่ยของที่ไทยเนี่ยก็จะมีข้อเสียเปรียบเรื่องของการตรวจเลือดนะครับหรือเอ็กซเรย์ซึ่งไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยคือผมก็บางอย่างเวลาให้ยาผมจะต้องฝากให้ทำการตรวจเลือดก่อนนะฮะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของค่าตับค่าไตมีปัญหาไหมนะครับแล้วก็ค่าเอ็กซเรย์ต่างๆนะครับเอ็กซเรย์ดูว่าตำแหน่งที่เราสงสัยเนี่ยเป็นจริงไหมนะครับ
0: ค่ะ
1: หรือปรึกษากับคุณหมอเรื่องของระบบประสาทเรื่องของกระดูกเพิ่มเติมว่าปรึกษากับคุณหมอมะเร็งเพิ่มเติมนะครับ
0: ค่ะคุณหมอคะอย่างในปัจจุบันไทยของเราเองมีทั้งเรื่องของแผนปัจจุบันแผนทางเลือกเขาอยู่ด้วยกันรวมกันไหมคะหรือว่ากำลังจะเริ่มทำลักษณะแบบนี้ไหมคะ
1: ตอนนี้มี มีสัตวแพทย์ตอนนี้ของในสัตว์ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ก็ของทางสัตวแพทย์เองเนี่ยตอนนี้ก็คือมีสัตวแพทย์กลุ่มหนึ่งเรียกว่ายังไม่เยอะนะครับเพราะเป็นกลุ่มอยู
0: ่ค่ะ
1: นะครับก็คือมีการใช้สารเคมีเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝังเข็มนะครับส่วนใหญ่จะยังน้อยเนาะส่วนใหญ่จะยังไม่เยอะแล้วก็เรื่องของการกายภาพบำบัดนะครับการซึ่งตอนนี้ที่ศูนย์ก็ทำอยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแพทย์แผนจีนการแพทย์แผนไทยก็มีทั้งฝังเข็มสมุนไพรเนาะการกายภาพบำบัดทั้งเลเซอร์อัลตราซาวด์คลื่นไฟฟ้าลูกวิ่งน้ำหรือแม้แต่การทำวิวแชร์ประทัดสเลียนหรือว่าขาเทียมของศูนย์อะไรเงี้ยนะ
0: ก็ควบคู่กันไปได้
1: ใช่ครับก็มันต้องทำร่วมกันครับเพราะว่าอย่างบางทีถ้าเกิดว่าของน้องเขาจำเป็นต้องผ่าตัดเขาตัวนั้นบางตัวสามขาได้บางตัวสามขาไม่ได
0: ้
1: บางตัวเยอะอาจจะต้องมีการใช้วิวแชร์หรือการใช้ขาเทียมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะจะว่าหลายคนฟังแล้วมีน้องหมาน้องแมวอยู่ที่บ้านอยากจะพาไปรักษาแพทย์ทางเลือกแต่กังวลอยู่เรื่องเดียวเลยคุณหมอค่าใช้จ่ายแพงไหมคะคุณหมอ
1: ค่าใช้จ่ายแล้วแต่กลุ่มอาการนะครับคือเนื่องจากว่าการรักษาด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือกเนี่ยมันมีต้นทุนที่เขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยคงที่เพราะนั้นเนี่ยคือไม่ว่าจะหรือว่าการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคเบาๆหรือโรคหนัก
0: ๆ
1: มันใช้ยาคล้ายๆกันหรือการรักษาคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนมันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นโรคใช้อันเนี้ยใช้การแพทย์เรื่องเนี่ยคุ้
0: ม
1: ถ้าเกิดเป็นโรคเบาอย่างเช่นโรคหวัดอย่างเงี้ยใช้ยาแป๊บเดียวก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะไม่คุ้มนะครับ
0: ก็ต้องแล้วแต่อาการแล้วแต่โรคแล้วก็วิธีการรักษาด้วย
1: ใช่ครับก็สามารถที่จะสอบถามค่าใช้จ่ายอะไรก่อนได้นะครับดูว่ามันโอเคไหมหรือว่ามันใช้มาระยะหนึ่งแล้วมันยังไม่ค่อยดีขึ้นเรามาใช้ร่วมกันมันอาจจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างบางอย่างเนี่ยคือมันมีทั้งแบบว่าสมมติเปรียบเทียบนะครับสุนัขตัวเนี้ยถ้าจำเป็นต้องผ่าตัดคือถ้าเกิดทางคุณหมอแผนปัจจุบันเขาว่าไอ้ตัวเนี้ยมันต้องผ่าตัดนะผ่าตัดกระดูกสันหลังค่าใช้จ่ายอาจจะสมมติผมตีตัวเลขครับนี่คร่าวๆนะครับผมอย่างเช่นอ่ะ 30,000 สมมตินะ 2-30,000แต่ว่าแต่เกิดว่าทำการฝังเข็มครบ1คอร์สแล้วอาจจะประมาณ 5,000 อย่างเงี้ยแล้วมันเขาโอเคทั้งคู่อย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันแต่เกิดว่าเป็นโรคพยาธิเม็ดเลือดสมมุตินะฮะโรคพยาธิเม็ดเลือดอาจจะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนทั้งหมดทั้งคอร์สเนี่ยอยู่ที่ 3,000 แต่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาการพยาธิเม็ดเลือด 5,000 เขาก็อาจจะผมก็มองดูแล้วว่าไอ้อันเนี้ยไปทางแพทย์ปัจจุบันโอเคกว่า
0: ค่ะก็แล้วแต่เขาเรียกว่าดุลพินิจไหมคุณหมอของเจ้าของในการเปรียบเทียบในการที่จะดูแลค่ะ
1: หรือว่าเราไม่อยากผ่าตัดลองคือจริงๆลองด้วยการฝังเข็มหรือการแค่ทางเรื่องอื่นดูก่อนเพราะว่าการผ่าตัดมันก็เป็นวิธีการรักษาหนึ่งแต่ว่ามันก็ทำให้เนื้อเยื่อเสียหายด้วยเหมือนกันแล้วก็ต้องมีระยะทางกับฟื้นด้วยนะครับ
0: เหมือนมีเอฟเฟกต์ต่อจากนี้ค่ะโอ้ถ้าฟังแบบนี้แล้วหลายคนบอกสนใจแล้วคุณหมออยากจะพาน้องหมาน้องแมวที่บ้านไปหาคุณหมอทางแพทย์ทางเลือกบ้างไปฝังเข็มหรือว่าอยากจะไปพูดคุยบ้างแบบนี้เจ้าของเองเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงคะคุณหม
1: อตอนนี้คือเราสามารถที่จะเสิร์ชหาได้ทั่วไปง่ายๆนะครับก็คือเห็นไหมว่าการแพทย์ทางเลือกในสัตว์มีที่ไหนบ้างนะครับหรือว่าฝังเข็มทำที่ไหนได้บ้างในสัตว์นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีที่ใหญ่ที่มีเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าโรงเรียนแพทย์นะครับก็คือเหมือนกับโรงเรียนแพทย์ของคนนั้นแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นโรงเรียนแพทย์สำหรับสัตว์ก็คือของคณะสัตวแพทยศาสตร์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยน่าจะมีแน่น
0: อ
1: นนะครับแล้วก็ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆนะก็จะมีแต่ก็ของที่ผมทำอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นศูนย์ Petalium Innovation Wellness Center นะครับที่อยู่ตรงในคณะของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยที่ดอนสักที่ทางอาญากับที่โรงพยาบาลไอเวสที่สาขาพระราม9และสาขาเวชเซ็นเตอร์นะครับที่อยู่ตรงทางเข้าพุทธมณฑลสาย5กับในซอยโรงพยาบาลพระราม9
0: เผื่อว่าเจ้าของอยากจะสนใจให้มารักษาในแพทย์ทางเลือกบ้างก็ปรึกษาคุณหมอก่อนได้เพื่อจะวางแผนในการรักษาร่วมกัน ใช่
1: ครับ
0: คุณหมอแล้ว
1: บางครั้งมาปรึกษาแต่ว่าไม่รักษาก็มีนะหรือว่ามาปรึกษาหรือก็โอเคไม่เป็นไรไม่จำเป็นหรือบางทีก็ต้องไปทางนู้นก่อนผมก็ไปทางนู้นก่อนดีกว่าแต่ว่าอันไหนผมว่าอันเนี้ยโอเคนะคือมันได้ผลเร็วนะแล้วน่าจะคุ้มค่ากว่าก็ลองดูก่อนอะไรเงี้ยคร
0: ับ ค่ะคุณหมอถามเป็นความรู้เพิ่มเติมในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มสัตวแพทย์ที่เป็นแพทย์ทางเลือกรักษาสัตว์เนี่ยมีจำนวนเยอะน้อยหรือว่าเพียงพอต่อความต้องการในตลาดตอนนี้ไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ตอนนี้จะกระตุกตัวอยู่ในกรุงเทพมากกว่านะครับก็มีบ้างตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับแล้วก็มีแต่ละที่ก็ยังมีบ้างแต่ก็ยังไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการฝังเข็มนะฮะแล้วก็กายภาพบัตรส่วนเรื่องส่วนใครเนี่ยจะค่อนข้างน้อยเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเยอะเพราะว่าเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของสมุนไพรจีนและสมุนไพรไทยเนี่ยมันแตกต่างกันนะฮะแล้วก็การใช้ยาการหาแหล่งวัตถุดิบจะยากนะครับเพราะนั้นคือค่อนข้างยากแต่ผมก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับก็คือสามารถหาได้ทั้งที่เป็นแบบว่าเป็นยาแบบสำเร็จรูปเลยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าเป็นยาเขียนยาได้ยาแล้วก็ซื้อมาแล้วก็มาต้มให้จนกินดีนะครับ
0: ค่ะเพราะว่าฟังจากคุณหมอเล่าแล้วโอ้โหเรียนมา15ปีคือแต่ละศาสตร์แต่ละทางเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนค่อนข้างจะนานเลยก็เลยห่วงว่าเอ๊ะแล้วบุคลากรด้านนี้จะเพียงพอไหมเดี๋ยวต่อไปในอนาคตอาจจะยอดหิตก็ได้
1: ก็ณปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ที่ทางสัตวแพทย์ที่เขาทำการเลือกผิงเข็มเนี่ยก็จะเป็นเขาจะเป็นอบรมของอีกสถาบันนึงนะครับก็จะมีแบบเป็นหลักสูตรเหมือนกับต่อเนื่องเหมือนกันนะครับประมาณสัก2ปีแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นอบรมเพื่อทำการรักษาตรงนี้โดยเฉพาะในกลุ่มโรคนี้โดยเฉพาะอันนี้ก็มีเหมือนกันน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: แต่ก็คือก็สามารถที่จะทำการฝังเข็มได้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะไม่ได้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเหมือนกับโรคเนี้ยเขาพูดเราใช้วิธีนี้ในการรักษาอย่างนี้ก็มีครับ
0: ค่ะแต่ต้องบอกว่าอย่าไปรักษาเองนะสำหรับเจ้าของไม่ใช่ฟังคุณหมอพูดว่าฝังเข็มก็หยิบหาเข็มมาเลยฟังเขามียาต้มก็ต้มมาแบบนี้ไม่ได้ห้ามเลยใช่ไหมคุณหมออ
1: ันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับคือน้องเขาเนี่ยตอนนั้นเป็นมาแอดมิทที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอที่ทำการรักษาประจำก็บอกว่าถ้าจะฝังเข็มนะแล้วก็ปรึกษากับเจ้าของได้คุยกับเจ้าของนะครับคุณเจ้าของเขาก็โอเคอยากฝังเข็มเหมือนกันก็เลยทำการฝังเข็มไปทำการฝังเข็มกับผมเองนะฮะก็ดีขึ้นคุณหมอเจ้าของเขาก็แบบรู้สึกค่อนข้างโอเคนะก็ดีก็เลยอันนี้พอดีผมไม่รู้ต่อว่าเขาทำอะไรต่อหมายว่าเพิ่งมาในตอนหลังนะก็คือเขาก็เลยไปหาคนมานวดให้ในวอร์ดเลยซึ่งผมไม่รู้พอนวดไปปุ๊บวันรุ่งขึ้นน้องเสียเลยเพราะว่ามันเหมือนกับไปบางครั้งคือมันแรงไปหรือมันอะไรไปคือมันก็เลยทำให้แบบมีอาการตับวายประมาณนั้น
0: เนี่ยด้วยความไม่รู้ของคน
1: นะครับคือต้องคือไม่ใช่ว่านวดไม่ได้นะฮะแต่ว่าบางครั้งเราไม่รู้ว่าแบบในคนแบบเอ๊ะเป็นอย่างนี้กดข้อโอ้รู้สึกว่าพอมันเจ็บปุ๊บมันเดี๋ยวมันจะสบายมันจะดีขึ้นแต่นี่คือไม่ใช่บางทีคือเขามาร้องเพราะเจ็บปวดจริงๆผมไม่ไหวแบบมันมีความเครียดอะไรขึ้นมาแล้วแบบทำให้เกิดภาวะช็อกหรืออะไรนี้ได้เหมือนกัน
0: สุดท้ายต้องให้อยู่ความดูแลของแพทย์ดีที่สุดเลย
1: ใช่ครับอันนี้ก็คือดีตรงที่ว่าเป็นในเรื่องของเจ้าของเขาทำเองมันก็เลยแบบไม่มีอะไรแต่เกิดว่าคือถ้าเกิดไปทำเองไปทำให้คนอื่นอย่างเงี้ยโอ้แบบมีปัญหาแน่นอนเลย
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นมีก็ต้องระมัดระวังด้วยคือคนที่ทำควรจะต้องเป็นสัตวแพทย์นะคือมีความรู้ทางด้านนี้แล้วก็มีเรื่องโรคต่างๆที่ต้องรู้เข้าใจระบบของโรคด้วยขนาดตัวผมเองผมยังนิดนึงขนาดที่ผมยังบอกว่าไม่สามารถที่จะรักษาได้ทุกกลุ่มอาการเลยคือยังต้องไปดูเพื่อศึกษาไป
0: ค่ะสุดท้ายแล้วคุณหมอฝากหน่อยค่ะสำหรับผู้ฟังหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากจะพาน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงมารักษาแพทย์ทางเลือกจะแนะนำหรือว่ามีข้อควรระวังยังไงบ้างคะ
1: ข้อควรระวังคือจริงๆการแพทย์ทางเลือกในสัตว์นะครับก็เป็นอีกแขนงนึงนะครับที่สามารถที่จะมาดูแลสัตว์เลี้ยงได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นเรียกว่ามันรักษาได้หลากหลายกลุ่มอาการแล้วไม่จำเป็นจะต้องใช้การแพทย์ทางเลือกในสัตว์อย่างเดียวนะครับ
0: คือ
1: เราสามารถที่จะรักษาร่วมกันได
0: ้
1: บางทีคุณหมอกับทุกคนเขาอาจจะยังแบบบางท่านเขาเนื่องจากว่ามันไม่มีหลักสูตรนี้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเพราะนั้นเนี่ยคุณหมอเขาก็จะยังไม่ค่อยคุ้นชินแต่เกิดว่าแบบว่ามาปรึกษาสัตวแพทย์ด้วยกันเองที่มีความรู้การแพทย์ทางเลือกอย่างเงี้ยผมว่าคุณหมอเขาน่าจะเปิดใจนะครับแล้วก็สามารถที่รักษาพร้อมกันได้แต่ต้องบอกคุณหมอเขานะครับไม่ใช่ว่าแอบๆทำนะฮะแอบๆทำไม่ดีบางทีคุณหมอเขาก็คอนโทรลลำบากเขาได้รู้แล้วก็มาปรึกษาร่วมกันว่ามันเป็นแบบนี้นะเราจะใช้แบบไหนอะไรไงบ้างนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตรงนี้อาจจะไม่เรียกว่าเป็นแค่ทางเลือกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นมากกว่าทางเลือกคือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าโอกาสที่ดีสุดในการรักษาดีกว่านะครับ
0: ค่ะได้เลยคุณหมอวันนี้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้ด้วยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผมขอบคุณคุณสำหรับที่ท่านเช่นกันครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
0: การดูแลแบบประคับประคองในสัตว์เลี้ยงนะคะเรียกอีกชื่อก็คือ palliative care ค่ะตอนนี้เองก็ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมรวมถึงหลายท่านเองอาจจะเอ๊ะชื่อคุ้นๆเหมือนกันแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะกับสัตวแพทย์หญิงวิลาสินีภูมิรินจากโรงพยาบาลสัตว์ไอเวสตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะคุณหมอถามถึงรายละเอียดกันหน่อยรวมถึงว่า palliative care เนี่ยมันคืออะไรอะคุณหมอ
3: ค่ะก็สำหรับการดูแลแบบประคับประคองหรือว่า palliative care นะ
0: คะ
3: ในสัตว์เลี้ยงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เพิ่งจะเริ่มทำจริงจังนะคะก็ถ้าในคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะก็คือมีการดูแลแบบนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งหลักการก็จะเป็นการดูแลสัตว์ที่เรามุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มคุณภาพชีวิตของสัตว์ป่วยเป็นหลักนะคะแล้วก็ของครอบครัวด้วยซ
0: ึ่
3: งครอบครัวในที่นี้เนี่ยก็จะหมายถึงเจ้าของสัตว์นะคะโดยเราจะลดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณนะคะหล
0: ัก
3: การเหล่านี้เป็นหลักการเดียวที่ปรับใช้มาจากการดูแลแบบประคับประคองในคนค
0: ่
3: ะ
0: วิธีการหลักการคือเหมือนกันเลยแต่เรื่องรายละเอียดในการรักษาก็จะแตกต่างกันแบบนี้รักษาได้กับสัตว์ทุกชนิดหรือว่าต้องเป็นสุนัขหรือแมวเท่านั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ย
3: ได้ทุกชนิดเลยค่ะแต่ว่าในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มน้องหมาน้องแมวเพราะว
0: ่
3: าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างอายุยืดค่ะแล้วก็จะเริ่มมีในกลุ่มสัตว์เล็กอย่างเช่นกระต่ายหรือว่าหนูแต่ว่าจำนวนก็จะค่อนข้างน้อยเพราะว่าช่วงชีวิตอายุเขาจะสั้นกว่า
0: ค่ะก็เลยจะแตกต่างส่วนที่เป็นที่นิยมก็คือสุนัขแล้วก็แมวคือตีคู่กันมาเลยไหมคะคุณหม
3: อ่าใช่ค่ะน้องหมาจะเยอะกว่าน้องแมวก็เป็นไปตามสัดส่วนการเลี้ยงของคนทั่วไปอะค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะแล้วเหตุใดทำไมถึงเจ้าของถึงเลือกจะรักษาด้วยวิธีแบบประคับประคองคะคุณหมอคืออาจจะรักษาแบบทางการแพทย์ควบคู่กันไปแบบนี้ได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะจริงๆแล้วการรักษาประคับประคองก็คือใช้ได้กับในช่วงทุกช่วงของการรักษาเลยตั้งแต่เริ่มพบว่ามีโรคหรือมีอาการเจ็บป่วยนะคะอาจจะยังเป็นอาการเจ็บป่วยที่สามารถรักษาหายได
0: ้
3: แต่ว่าใช้การดูแลประคับประคองเข้ามาประกอบในสัดส่วนที่น้อยหน่อยนะคะการรักษาหลักสัดส่วนเยอะหน่อยนะคะหรือว่าในกลุ่มที่การรักษาหลักทำไม่ไหวแล้วอย่างเช่นเป็นผู้ป่วยคล้ายๆผู้ป่วยระยะสุดท้ายก
0: ็
3: คือร่างกายอ่อนแอลงมากนะคะการรักษาที่มันค่อนข้างเข้มข้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับร่างกายแล้วก็ลดสัดส่วนการรักษานั้นลงแล้วก็เพิ่มสัดส่วนการดูแลแบบประคับประคองเข้ามา
0: เหมือนคือเป็นคู่ขนานกันได้เลย
3: ใช่จนถึงสุดท้ายแล้วเขารับการรักษาหลักที่คาดหวังการหายไม่ได้แล้ว นะคะอย่างเช่นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยหรือว่าโรคชราซึ่งไม่ได้มียาที่จะรักษาให้หายอยู่แล้วเนาะการรักษาแบบประคับประคองก็จะเข้ามาเต็มตัว 100%
0: ค่ะอย่างโรคที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นโรคยอดฮิตเลยไหมคะที่เหล่าเจ้าของตัดสินใจที่จะมารักษาแบบประคับประคองเนี่ย
3: ใช่ค่ะอันดับแรกๆเลยก็จะเป็นกลุ่มมะเร็ง
0: ค่ะ
3: ซึ่งในสัตว์เลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเลี้ยงสัตว์กันดีขึ้นเนาะวิทยาการมันเพิ่มขึ้นมากเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงเราอายุยืนมากๆเลย
0: ค่ะ
3: เมื่ออายุยืนแล้วเนี่ยโรคที่มักพบเมื่อแก่ชราก็จะเป็นโรคมะเร็งนะคะซึ่งการรักษาเดี๋ยวนี้มีหลายอย่างแต่ก็อาจจะไม่ได้พัฒนาเท่าเทียมกับในมนุษย์หรือว่าในคน
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นั้นก็ยังมีข้อจำกัดมากอยู
0: ่ค่ะ
3: เมื่อถึงเวลาที่ถึงข้อจำกัดในการรักษาแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วการดูแลแบบประคับประคองก็จะช่วยให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น
0: อืมค่ะคุณหมออย่างทั้งสุนัขแล้วก็แมวเลยค่ะเขามีเกณฑ์ไหมถ้าเกิดว่าจะเข้ารักษาแบบ palliative care เนี่ยค่ะหรือว่าต้องดูลักษณะยังไงบ้างคะ
3: ก็เกณฑ์หลักในการสำคัญก็คือเขาจะต้องได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นนะคะหรือว่าการตรวจเบื้องต้นก่อนว่าเขาเป็นโรคอะไรแล้วก็พยากรณ์โรคก็คือจะมีโอกาสเป็นไปได้ในทางไหนสำหรับโรคที่เขาเป็นนะคะเมื่อพบแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าแต่ละลำดับที่เขาจะเจอเนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้างก็จะทำให้เราวางแผนการดูแลแบบประคับประคองได
0: ้ค่ะคือไม่ได้มีเรื่องของอายุหรือว่าสายพันธุ์อะไรมาเป็นกฎเกณฑ์ดูเรื่องของอาการที่น้องหมาน้องแมวเป็นอยู่แค่นี้เลย
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะ
3: เพราะว่าบางตัวเจอโรคตั้งแต่ยังอายุไม่มากเลย
0: ค่ะก็สามารถที่จะเข้ารักษาแบบ palliative care ได้เหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
0: คุณหมอแล้วอย่างวิธีการรักษาค่ะคืออย่าง palliative care เนี่ยจะดูแลในเรื่องของร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณเหมือนคนเลยแล้ววิธีการรักษาคือจะต้องเป็นยังไงคะเป็นออกแนวจิตวิทยาหรือว่าแบบมียาโดยเฉพาะแบบนี้เลยค่ะ
3: จะใช้ทุกอย่างร่วมกันเลยค่ะเพื่อมุ่งเน้นจุดประสงค์ก็คือคุณภาพชีวิต
0: ค่ะ
3: ถ้าเกิดว่าเขายังอยู่ในช่วงที่สามารถรับกลุ่มยาที่ช่วยบรรเทาอาการหรือว่ารักษาดูแลได้เขาก็จะยังได้รับยาอยู่นะคะแต่ถ้าเขาถึงช่วงที่รับยาไม่ได้แล้วก็จะใช้เป็นวิธีการรักษาทางเลือกอื่นๆนะคะปัจจุบันก็มีการรักษาทางเลือกมากมายนะคะมีทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนนะคะการกายภาพการนวดนะคะการใช้สมุนไพรแล้วก็การฝังเข็มการใช้คลื่นเสียงอันตราซาวต่างๆที่ช่วยลดความเจ็บปวดนะคะการดูแลก็แล้วแต่ระดับอาการนะคะส่วนการดูแลที่สำคัญอีกอย่างก็คือดูแลพวกความสะอาดนะคะบาดแผลภายนอกแผลกดทับการอาหารการกินอาหารการขับถ่ายที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่จะทำให้เขาสบายตัวพวกนี้ก็จะรวมอยู่ด้วย
0: คือทุกองค์ประกอบเลยเพราะทุกอย่างมันส่งผลต่อจิตใจใช่ไหมคะคือคล้ายเหมือนคนเลยไหมคุณหมอคือเวลาที่เราป่วยไม่สบายหรือรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรมันก็เลยจะจิตใจห่อเหี่ยวไปด้วยลักษณะวิธีการคล้ายกันเลยไหมคะในการดูแล
3: ค่ะใกล้เคียงกันแต่ว่าในส่วนที่พูดถึงเนี่ยถ้าจะพูดถึงจิตใจเป็นหลักเนี่ยจะไปอยู่ที่เจ้าของเจ้าของสัตว์จะมีส่วนอย่างมากในการที่หมอจะเข้าไปดูแลก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเราดูแลสัตว
0: ์ค
3: ่ะแต่ว่าอีกครึ่งนึงหรือมากกว่าครึ่งนึงเนี่ยดูแลเจ้าของด้วยนะคะเพราะว่า อย่างนึงที่ได้รับการศึกษากันมาก็คือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาจะอยู่กับปัจจุบันเป็นหลัก
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ก็คือเขาจะดีใจเสียใจหรือว่ารู้สึกหงุดหงิดอะไรเนี่ยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่ว่าได้ยินเสียงแมวนิดนึงนะ
0: ค่ะไม่เป็นไรคุณหมอน้องแมวตื่นแล้วใช่ไหมหิวแล้วค
3: ่
0: ะ
3: แต่ว่าในส่วนของเจ้าของเนี่ยมักจะมีความกังวลภาวะพะวงตามจิตใจของมนุษย์อ่ะนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำให้เขาป่วยหรือเปล่าที่เขาป่วยเป็นเพราะเราไหมแล้วก็วันนี้เขากินได้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงอนาคตก็กังวลอดีตก็กังวลเพราะฉะนั้นจิตใจเจ้าของเนี่ยจะเป็นส่วนที่หมอจะร่วมดูแลด้วยนะคะ พื่อจะให้มีกำลังใจไปดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองต่อนะคะ
0: คือเหมือนสัตว์เลี้ยงเขาก็สัมผัสได้นะรู้สึกได้นะว่าถ้าเจ้าของรู้สึกยังไงเขาก็จะรู้สึกตามไปด้วยแต่ถ้าเราเป็นกำลังใจแล้วมันก็ส่งต่อกันได้เลยใช่ไหมคุณหมอระหว่างคนเลี้ยงกับสัตว์เลี้ยงอะค่ะ
3: ใช่ค่ะคือสัตว์เลี้ยงเขาจะดีใจมากถ้าเจ้าของอยู่ด้วยเจ
0: ้
3: าของมีความสุขที่จะดูแลเขาแบบนี้แต่ถ้าเจ้าของบางท่านยังรู้สึกแบบอ่อนแอ
0: ค
3: ือมองเห็นลูกตัวเองเจ็บป่วยทรมานแล้วรู้สึกไม่ไหวอย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงการพบปะแบบนี
0: ้
3: ส
0: ั
3: ตว์เลี้ยงก็จะไม่ได้พบเจอหน้าไม่ดีใจแล้ว
0: ก็เศร้าอีก
3: ใช่เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้เจ้าของก่อน
0: ค่ะแล้วมีวิธีแนะนำสำหรับตัวเจ้าของที่เป็นคนไหมคุณหมอถ้าสัตว์เลี้ยงเราป่วยแล้วถึงขั้นต้องดูแลแบบประคับประคองจะต้องหิวใจเจ้าของยังไงบ้างคะคุณหมอ
3: คืออันดับแรกต้องทำความเข้าใจในเรื่องโรคภัยหรือความทรมานที่สัตว์เลี้ยงเจอก่อนค่ะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
0: ค่ะ
3: แล้วก็เข้าใจว่าโรคนี้ต่อไปจะเป็นแบบไหนนะคะต่อไปเขาจะต้องเจออะไรบ้างแล้วเราสามารถเข้าไปช่วยเหลืออะไรเราวางแผนกันนะคะเม
0: ื
3: ่อเจ้าของเข้าใจท่องแท้แล้วเนี่ยก็จะไม่ตกใจถ้าจะต้องเผชิญกับอะไรนะคะแล้วก็จะทราบวิธีการดูแลที่ถูกต้องจะทราบวิธีการสังเกตนะคะเจ้าของอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในการสังเกตอาการเขานะคะเป็นส่วนหนึ่งของการดูแล
0: ซึ่งคุณหมอเองก็เหมือนจะดูแลทั้งเจ้าของที่เป็นคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยไปในตัวเลย
3: ใช่ค่ะ
0: มันควบคู่กันเลยนะ
3: สามารถดูแลได้ที่บ้านนะคะการดูแลประคับประคองแบบนี้คล้ายๆในคนที่ดูแลได้เองที่บ้านแต่ว่าผู้ดูแลอาจจะต้องเข้ามาเรียนรู้ก่
0: อ
3: นว่าจะดูแลแบบไหนซึ่งหมอเห็นด้วยอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าสามารถดูแลที่บ้านได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาคุ้นเคยแล้วเขาอบอุ่นถ้าเขาได้อยู่ในที่ที่เขาเคยอยู
0: ่ค่ะอยู่ในบ้านเหมือนจะดีกว่าในเรื่องของสภาพจิตใจด้วยแบบนี้ไหมคุณหมอสำหรับบางบ้านบางคนเนี่ยอาจจะมีคนที่เขาดูแลแบบประคับประคองอยู่แล้วแล้วคราวนี้สัตว์เลี้ยงต้องดูแลแบบประคับประคองด้วยมันสามารถนำวิธีการต่างๆที่ได้เรียนรู้มาแล้วปรับใช้กันได้ไหมระหว่างคนกับสัตว์แล้วคุณหมอ
3: ได้ค่ะการคล้ายๆกันการดูแลความสะอาดการให้อาหารการดูแลเรื่องการขับถ่ายแบบนี้แต่ว่าจะมีเทคนิคหรือว่าวิธีการที่จะทำให้ผู้ดูแลสะดวกสบายยิ่งขึ้นถ้าทำกับสัตว์เลี้ยงนะคะแล
0: ้
3: วก็การสังเกตเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเขาพูดไม่ได้เนา
0: ะ
3: สื่อสารลำบากก็อาจจะต้องเรียนรู้เรื่องการสังเกตเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะว่าอาการยังไงที่บ่งบอกว่าเขาเป็นแบบไหน
0: ค่ะอาจจะต้องใส่ใจมากกว่าคนสักนิดหนึ่งในข้อแตกต่างใช่ไหมคุณหมอเพราะเรื่องการสื่อสารของน้องอาจจะแมวไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไง
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: นอกเหนือจากสุขอนามัยแล้วอาหารการกินก็จำเป็นเหมือนกันไหมคุณหมอในเรื่องของตัวสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในโปรแกรมในการดูแลแบบประคับประคองอะค่ะ
3: ใช่ค่ะอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญมากเลย
0: ค่ะ
3: เป็นโรคอะไรอยู่แล้วเขาควรจะได้รับหรือควรจะไม่ได้รับสารอาหารอะไรบ้างที่จะช่วยประกอบการรักษานะคะหรือว่าเมื่อดูแล้วว่าถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยอาหารอาจจะปรับลดลงปริมาณอาหารนะคะคือถ้าอยู่ในช่วงการรักษาเราจะคำนวณปริมาณอาหารให้เพียงพอในการที่จะสู้กับโรคภัยด้วยนะคะแต่เมื่อในระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยปริมาณอาหารที่เหมาะกับร่างกายอาจจะไม่เหมาะอีกต่อไปแล้วเขาอาจจะรับได้น้อยลงเรื่อยๆนะคะต้องมาทำความเข้าใจกันว่าเขาทานได้ประมาณนี้เพียงพอแล้วนะคะทานมากกว่านี้อาจจะส่งผลเสียเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ในระยะหลังๆเราอาจจะทำให้เขามีความสุขโดยที่ของที่เราไม่ให้ทานช่วงรักษาเนี่ยแต่เขาชอบมากหมออาจจะอนุญาตให้เขาทานได
0: ้ค่ะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แต่ก็ต้องฟังคำแนะนำจากคุณหมอใช่ไหมไม่ใช่ไปคิดเองใช่ไหมคะ ควรจะต้องดูช่วง
3: นั้นคุยกันค่ะคุยกันว่าเราเจอกันครึ่งทางให้เขามีความสุขด้วยแล้วก็ให้ร่างกายเขาไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากด้วย
0: ค่ะคุณหมอคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังจอสร้อยอยู่นะอาจจะมีสัตว์เลี้ยงในประเภทลักษณะแบบนี้อาจจะเจ็บป่วยต่างๆแล้วพอฟังแบบนี้เอ๊ะมันรักษาเองที่บ้านได้ถ้าเกิดว่าจะเริ่มดูแลรักษาแบบประคับประคองสัตว์เลี้ยงที่บ้านเองมีข้อควรระวังหรือมีวิธีแนะนำยังไงบ้างอะสำหรับมือใหม่เอี่ยมเลยค่ะ
3: ค่ะมือใหม่เอี่ยมเลยเนาะก็จริงๆเจ้าของทุกคนมีทักษะการดูแลสัตว์อยู่แล้วหมอเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะ อย่างน้อยก็คือการสังเกตนะคะการสังเกตว่าน้องหมาเขามีภาวะจิตใจแล้วก็ร่างกายที่ปกติหรือไม่ปกตินะคะ อันดับแรกก็คือถ้าเกิดว่าจะต้องดูแลนะคะลองเริ่มฝึกดูก่อนว่าในสัตว์เลี้ยงของเจ้าของเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมีความสุขอยู่ทุกวันไหมหรือว่ามีความทุกข์อยู่บ้างเป็นบางวันนะคะในการสังเกตก็คือการดูว่าเขายังตอบสนองกับเจ้าของอยู่เหมือนเดิมไหมยังดีใจเวลาเห็นหน้าหรือเปล่าปกติในน้องหมาเนี่ยเจอหน้าทุกวันหรือว่าแม้แต่กลับออกจากบ้าน1ชั่วโมงกลับมาเขาต้องดีใจละ
0: ค่ะหางสั่นกระดิกกระดิกแบบนี้เลยใช่ไหม
3: ใช่ถึงแม้จะนอนติดกับเตียงแบบเขาก็ยังดีใจยังมีลักษณะที่เห็นว่าดีใจนะคะถ้ายังเป็นแบบนั้นแปลว่าเขายังโอเคอยู่นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าเปลี่ยนไปกลับมาเขารู้สึกเฉยเมยไม่ดีใจแปลว่าเขามีความไม่สบายกายไม่สบายใจในตัวนะคะก็อาจจะต้องค้นหาหรือว่าตรวจเพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นการสังเกตเบื้องต้นนะคะส่วนการดูแลอื่นๆเนี่ยก็จะอยู่ที่สภาพของสัตว์เลี้ยงว่าอยู่ในลักษณะไหนแล้วตอนนี้นะคะถ้าการดูแลแบบง่ายๆที่อาจจะแนะนำก็คือเรื่องความสะอาดนะคะความสะอาดถ้าน้องหมาน้องแมวอยู่ในภาวะที่อาจจะดูแลความสะอาดตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะหลังขับถ่ายหรือว่าหลังจากที่เขาทำธุระส่วนตัวแล้วเนี่ยทำความสะอาดทุกครั้งนะคะจะช่วยลดการเกิดปัญหาต่างๆตามมาได้นะคะเหล่านี้ก็จะเป็นการดูแลเบื้องต้นถ้าดูแลเองที่บ้าน
0: ค่ะค่ะคุณหมอพอจะยกตัวอย่างเคสหรือว่ากรณีที่คุณหมอดูแลรักษาอยู่หรือว่าเคยดูแลรักษาแล้วพอจะเป็นแนวทางให้กับคนที่ฟังอยู่ได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะก็ตอนนี้กลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นโรคชรา
0: ค่ะ
3: เนื่องจากสัตว์เลี้ยงสูงอายุค่อนข้างเยอะเหมือนคนเลยก็คืออยู่ในสังคมสูงอายุแล้วเราตอนนี
0: ้ค่ะ
3: นะคะก็จะมี สัตว์สูงอายุซึ่งโดยมากเมื่อแก่ชราแล้วเนี่ยโรคที่จะเจอได้ก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะถ้าในคนอาจจะเป็นอัลไซเมอร์เนาะ
0: ค่ะ
3: นะคะที่เรียกกันในน้องหมาน้องแมวก็มีเหมือนกันก็คือเป็นภาวะสมองฝ่อนะคะจากอายุก็จะเริ่มมีอาการหลงลืมนะคะถ้าเป็นหนักมากก็เริ่มช่วยตัวเองไม่ได้นะคะขับถ่ายผิดปกตินะคะอาจจะต้องช่วยสวนช่วยสวนอึช่วยบีบถี่นะคะอาจจะเริ่มพยุงตัวลุกขึ้นเดินไม่ได้หรือว่าถ้าเดินได้ก็จะเป็นเดินวนเดินล้มนะคะก็จะต้องมีการดูแลช่วยพยุงนะคะหรือว่ามีอุปกรณ์อย่างเช่นวีลแชร์หรือว่าตัวพยุงให้เขาได้เปลี่ยนท่าได้ยืนแบบท่าที่ปกติบ้าง
0: ค่ะ
3: นะคะแล้วก็ในกลุ่มอัลไซเมอร์ที่เริ่มตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมผิดปกติอย่างเช่นจากที่ตื่นกลางวันนอนกลางคืนกลายเป็นตื่นกลางคืนนอนกลางวันหลายท่านอาจจะเริ่มพบแล้วในตัวเองค่ะก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรนะคะก็อาจจะเริ่มเข้าสู่ภาวะสมองฝ่อในสัตว์ได้นะคะกลางคืนแทนที่จะหลับก็ตื่นนะคะตื่นแล้วก็ร้องแบบไม่มีสาเหตุ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: กลุ่มอาการพวกนี้ก็จะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับเจ้าของได้ด้วยนะคะเจ้าของจะรู้สึกว่าตัวเองพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะสัตว์เลี้ยงเริ่มใช้ชีวิตแบบไม่ปกติทำให้ชีวิตของเจ้าของผิดปกติไปด้วยนะคะ ในกลุ่มนี้ก็จะเริ่มเข้ามารักษาแบบประคับประคองค่อนข้างเยอะ
0: ค่ะ
3: นะคะเพื่อที่จะดูแลชีวิตของสัตว์ให้กลับมาใกล้เคียงปกติที่สุดแล้วก็รักษาคุณภาพชีวิตของเจ้าของด้วย
0: เหมือนทั้งคู่เลยนะคุณหมอทั้งเรื่องของจิตใจเนี่ยทั้งคนเลี้ยงเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงเองมันรวมไปพร้อมๆกันเลย
3: ค่ะ
0: ค่ะแล้วปัจจุบันถือว่าเป็นที่นิยมมากเลยไหมคะสำหรับเจ้าของที่นำสัตว์เลี้ยงมารักษาแบบ palliative care เนี่ยค่ะ
3: ถ้าแบบเต็มรูปแบบ 100% นั้นนะคะยังไม่มากนักนะคะแต่ถ้าร่วมกับการรักษาอื่นๆเนี่ยก็เริ่มมีค่อนข้างเยอะแล้ว
0: ค่ะส่วนใหญ่ยอดฮิตก็จะเป็นเหมือนที่คุณหมอบอกคือสุนัขแล้วก็แมวแล้วก็โรคยอดฮิตก็คืออย่างโรคมะเร็งแล้วก็เรื่องอัลไซเมอร์ต่างๆที่ก็เจ้าของตัดสินใจว่าพามารักษาแบบประคับประคอง
3: ใช่ค่ะ
0: คุณหมอคะแล้วอย่างการประคับประคองหลายคนก็เลยนึกถึงคำว่าการุญยฆาตมันมีความสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวข้องกันไหมคะกับตัวของสัตว์เลี้ยงที่จะมารักษาในโปรแกรมนี้แบบนี้
3: ค่ะก็มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู
0: ่
3: เพราะว่าในกลุ่มโรคระยะสุดท้ายในกลุ่มที่เป็นโรครักษาไม่หายเนี่ยสุดท้ายแล้วในความคิดของเจ้าของแทบทุกคนจะมีเรื่องนี้อยู
0: ่
3: นะคะเพราะว่าเนื่องจากเห็นความทรมานที่มาจากโรคความเจ็บปวดที่มาจากร่างกายเนี่ยก็จะทำให้มีความคิดแบบนี้อยู่ในจิตใจนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมีการทำการุณยฆาตค่อนข้างน้อยมากเม
0: ื่
3: อเทียบกับต่างประเทศนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหรือว่าศาสนาด้วยนะคะก็เลยตัดสินใจทำได้ยากนะคะไม่ค่อยมีทำนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือทุกคนคิดอยากทำแต่ว่าอาจจะไม่กล้าทำนะคะเพราะว่าเห็นว่าทรมานแล้วเราช่วยไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วในกลุ่มนี้เนี่ยอยากให้ลองเข้ามาใช้การดูแลแบบประคับประคองดูก่อน
0: ค่ะ
3: นะคะเพราะว่า อาจจะทำให้น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเจ้าของจะได้เห็นว่าเขาก็ยังสามารถอยู่กับเราได้ยาวนานขึ้นไปอีกสักหน่
0: อ
3: ยนะคะโดยที่มีความสุขกันทั้งคู
0: ่ค่ะ
3: ซึ่งจริงๆเราก็มีที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจบลงด้วยการลุณยฆาตนะคะเนื่องจากว่ามันถึงสุดทางแล้วที่เราจะควบคุมให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีพอ
0: ค
3: ือมันไม่มีอะไรที่คุมได้แล้วสุดท้ายก็ต้องทำแต่ว่าในการทำนะตอนนั้นเนี่ยทั้งตัวเจ้าของเองตัวหมอแล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นการจากลาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นความสุขมากกว่าความเสียใจเพราะว่าเราได้ทำทุกอย่างแล้วที่จะช่วยทำให้เขามีชีวิตที่ดีในระยะสุดท้ายนะคะก
0: ็
3: จะเต็มจะมีความรู้สึกว่าเต็มแล้วก็ไม่มีติดค้างอะไรเมื่อเขาจากไปก็ไม่ได้มีการเสียใจตามหลัง
0: ค่ะค่ะคุณหมอถามเป็นความรู้เพิ่มเติมอย่างการุณยฆาตในสัตว์นี่คือประเทศบ้านเราสามารถทำได้ใช่ไหมคะติดขัดเรื่องข้อกฎหมายไหมคะ
3: ทำได้ค่ะไม่ติดขัดเพราะว่าไม่ได้มีข้อกฎหมายเหมือนคนเนาะถ้าคนยังมีข้อกฎหมายอยู
0: ่
3: แต่ว่าในสัตว์ก็จะเหมือนต่างประเทศเลยแต่ว่าก็จะมีหลักการอยู่ก็คือมีเกณฑ์ที่จะพิจารณาว่าควรทำหรือยังถ้ายังไม่ควรทำก็จะไม่ได้ทำให
0: ้ค่ะค่ะคุณหมอสุดท้ายแล้วอยากจะมีอะไรแนะนำนะคะหรือว่าเสริมอะไรสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงจากอาการที่คุณหมอบอกเลยจะแนะนำยังไงบ้างคะ
3: ก็ที่จริงแล้วการดูแลประคับประคองอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนักนะคะในปัจจุบันแต่ว่าก็เริ่มมีการนำเข้ามาใช้มากขึ้นในอนาคตก็คิดว่าน่าจะมีการใช้ที่ชัดเจนขึ้นนะคะสำหรับเจ้าของสัตว์ที่มีสัตว์เลี้ยงที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ก็สามารถเข้ามาขอคำแนะนำได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอให้มีกำลังใจนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือว่าน้องๆเขาจะอยู่กับปัจจุบันเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเราทำปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดนะคะถ้าหากมีอะไรให้แนะนำก็หมอยินดีแนะนำนะคะ
0: ได้เลยค่ะคุณหมอวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะได้ความรู้แล้วก็เห็นภาพถึงเรื่องของวิธีการรักษามากยิ่งขึ้นด้วยเชื่อว่าเป็นประโยชน์สุดๆเลยสำหรับผู้ฟังจอสร้อยณเวลานี้ที่ฟังกันอยู่ด้วยนะคะขอบคุณสัตวแพทย์หญิงวิลาสินีภูมิรินจากโรงพยาบาลสัตว์ไอเวทด้วยขอบคุณค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
4: สถานีวิทยุจอสอร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านเขาโทรที่ติดต่อเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

สวัสดีค่ะสำหรับคาดการสภาพอากาศในช่วงวันที่5ถึง11พฤษภาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรงโดยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดสำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่5ถึง9พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเพิ่มขึ้นและตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในขณะที่ในวันที่10ถึง11พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่7ถึง9พฤษภาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยส่วนในช่วงวันที่6ถึง9พฤษภาคมขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกลับมาอัปเดตสภาพอากาศกับจอสอร้อยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้านดูกันพอห้าเนี่ยฝ่ายดูฝ่ายว่าจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: เราใส่เราใส่ให้ดู
0: เราใส่ให้ดู
1: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: เอาใส่ชุดเหล่าแล้วไหมคะถวาย

0: สวัสดีค่ะเจสไรทอล์กวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงปัญหาเรื่องหนึ่งที่เป็นที่กังวลใจกันอยู่นะคะเรื่องของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั่นเองค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ยุทธชัยลิขิตเจริญนะคะจากสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยค่ะเป็นเรื่องราวของคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อมเป็นที่มาที่ไปของโครงการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดี
0: สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยคงต้องถามถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของผู้สูงอายุที่อาจจะมีแนวโน้มเป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมในอนาคตอาจารย์ว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับ เรื่องของปริมาณของผู้ป่วยเนี่ยค่ะของผู้สูงอายุ
1: ก็เนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยครับคนในสังคมไทยนะครับคือในทั่วโลกครับคนอายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆนี่มันก็สัมพันธ์กับจำนวนผู้ป่วยสมองเสื่อมที่เพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: เพราะมันก็จะตามมากับผู้สูงอายุ
0: ค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมนั่นเองเพื่อมีจำนวนมากขึ้นแน่นอนว่าผู้ป่วยก็ต้องมีปริมาณมากขึ้นเป็นเงาตามตัวใช่ไหมคะ
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ที่สถานการณ์ค่ะ
1: สถานการณ์นะครับก็คือว่าทุกท่านน่าจะเคยได้ยินคำว่า aging society ครับเดี๋ยวขออธิบายเรื่อง aging society นิดนึงนะครับaging society เนี่ยมันก็จะหมายถึงว่ามีในสังคมนึงเนี่ยที่มีผู้ป่วยที่มีคนอายุเกิน60ปีขึ้นไปเกิน 20% หรือว่าอายุเกิน5ปีขึ้นไปเกิน 14% ก็จะถือว่าเป็น aging society ซึ่งก็เป็นที่น่ากังวลใจครับเพราะว่าจำนวนผู้ป่วยที่สูงขึ้นเรื่อยๆที่เป็นสัดส่วนมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องการดูแลจากรัฐที่อาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายหรือว่าใช้บุคลากรขึ้นนะครับไอ้กราฟอันนี้เนี่ยก็จะแสดงให้ถึงว่ามันมีประเทศใดแล้วบ้างนะครับที่เข้าสู่ aging society นะครับในจำนวนนั้นเนี่ยก็จะมีประเทศไทยนะครับที่เขาพิจารณากันว่าจะเข้าสู่ aging society ในจากที่เขาเคยคาดการณ์กันไว้ในปี2009นะครับว่าของคนไทยนี่น่าจะเกิดในปี2020กว่าขึ้นไปครับว่าในที่พิจารณากันไว้นะครับก็จะเข้า aging society ในประมาณปีคศ.2573นะครับ
0: ค่ะก็คือตามรูปนี้เลยใช่ไหมอาจารย์ที่คาดหมายว
1: ่
0: าปี2573เราจะเข้าสู่ภาวะเรียกว่า aging society
1: ใช่ครับแต่ว่าในปี2557นะครับจากการสำรวจประชากรพบเรียบร้อยแล้วครับว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ aging society ไปเรียบร้อย
0: นี่เป็นแบบนี้เร็วมากกว่าเดิมถึง18ปีนะอาจารย
1: ์ใช่ครับเพราะว่ามีคนสูงอายุจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่มีอัตราการเกิดมันชะลอตัวลงครับ
0: ค่ะค่ะคือเกิดน้อยแต่ว่าคนที่สูงอายุมีมากขึ้นมันก็เลยไล่ขึ้นไปเร็วทำให้กลายเป็นทรงนี้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง18ปีโอ้โห
1: เร
0: ็วกว่าเดิมเยอะจริงๆนะคะอาจารย์
1: นี่ก็เป็นปี2557อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับก็จะมีคนสูงอายุในสไลด์นี้ก็คือคนสูงอายุเกิน60ปีเนี่ยนะครับขึ้นไปเนี่ยก็มีประมาณ 9.9 ล้านคนนะครับในปี2557
0: ค่ะที่บอกว่า 14% ของเราคือ 15% ไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอ้ค่ะแล้วก็อัตราส่วนก็ทำให้
1: อันนี้ก็เป็น
0: ปีล่าสุด
1: ครับในเดือนกุมภาก็เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนัก
0: สำนักทะเบียนบริหารทะเบียน
1: กรมการปกครองครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในเดือนกุมภาก็มีในคนไทยเรามีประชากรทั้งหมด65ล้านคนครับ
0: ค่ะ
1: 65.6 ล้านคน
0: ก็ยังคงเป็นปีที
1: ่ในผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมี1ใน9นะครับอันนี้เป็นข้อมูลทั่วๆไปนะครับแต่ในประเทศไม่ได้ของเราไม่ได้มีการสัมมโนว่ามีผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ปริมาณเท่าไหร่นะครับแต่จากการศึกษาในต่างประเทศนะครับก็พบว่าโดยทั่วไปนะครับทุกประเทศเนี่ยก็จะมีประชากร1คนใน9คนนะครับที่ในกลุ่มคนอายุมากกว่า65ปีเนี่ยจะมีภาวะสมองเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอามาคาดการณ์นะครับว่าในคนในเราเนี่ยมี ู้ป่วยสมองเสื่อมประมาณกี่คน
0: ค่ะอ๋อก็จะเป็นการคาดการณ
1: ์ก็ดูในสไลด์ต่อไปก็จะพูดถึงจำนวนคนสมองเสื่อมนะครับก็พบว่าตอนนี้นะครับคนที่อายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับจะมีอยู่ประมาณ8.6 ล้าน
0: ล้าน
1: นะครับแล้วก็ประมาณท่านเป็น1ใน9เนี่ยก็จะมีก็คาดว่าในประเทศไทยเรามีผู้ป่วยสมองเสื่อมนี่ก็เหยียบล้านแล้วครับ
0: 9,600,000เกือบล้านจริง
1: ๆใช่ครับ
0: นะคะอันนี้เป็นการคาดการณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงเพราะนี่คือการคาดการณ์โดยสถิติ
1: อาจจะไม่ถึงอาจจะเกินก็ได้คร
0: ับ อาจจะไม่ถึงแต่เกินได้ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีการลงทุกคนที่เป็นมีอาการป่วยสมองเสื่อมลงไปในระบบของโรงพยาบาลยังไม่มีตัวเลขถึงขนาดนี้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ก็เรายังไม่มีการเก็บสถิติที่ชัดเจนว่ามันก็อาจจะมีการศึกษาที่กระจัดกระจายครับ
0: ค่ะนะแต่ว่านี่คือเป็นประมาณว่าเกือบ1ล้านคนเลยนะคะที่อาจจะมีอาการสมองเสื่อมได้นะคะอันนี้เป็นที่มาที่ไปของโครงการคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อมนะอาจารย์คะ
1: ถูกต้องครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยถ้าเราพูดถึงภาวะสมองเสื่อมเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยก็จะมีความคิดว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงหรือว่ารักษาตัวยังไงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะสมองป้องกันยังไงแต่ว่าในคนผู้ป่วยที่เป็นไปแล้วเนี่ยก
0: ็
1: ในปัจจุบันก็จะมีปัญหาเรื่องสวัสดิภาพของผู้ป่วยในสังคม
0: ค่ะ
1: เกิดอย่างจอสล็อตก็จะเจอบ่อยๆนะครับว่าเกิดการล้มเกิดขึ้นเกิดข
0: ึ้
1: นแล้วก็ไม่ได้มีสวัสดิการให้ผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับแล้วก
0: ็อ
1: ีกอันนึงก็เรื่องของการรักษาการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลโดยเนื่องจากว่าไอการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยมันเป็นปัญหาต่อมีค่าใช้จ่ายกับผู้ป่วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายของญาตินะครับญาติอาจจะต้องหยุดงานหรือว่าเสียเวลาที่จะมาดูแลผู้ป่วยนะครับก็ยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่มีราคาค่อนข้างแพงนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักของชาติ
0: อ๋อไม่สามารถเข้าไปในระบบอะไร30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าสปสช.อะไรไม่อยู่ในนั้นเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์ก็มียาอยู่เพียงแค่1-2ชนิดที่อยู่ในบัญชียาหลัก
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันอาศัยหลายอย่างตั้งแต่การตรวจนะครับการตรวจการวินิจฉัยอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้การตรวจเอ็กซเรย์สมองอะไรเงี้ยครับทำตรวจภาพสมองทำ MRI ครับ
0: แล้วก็เลยจะทำให้คนที่ดูแล
1: ตรวจการวินิจฉัยอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้การตรวจเอ็กซเรย์สมองอะไรเงี้ยครับทำตรวจภาพสมองทำ MRI

0: มีปัญหาเรื่องโควิดก็เลยหยุดไปพักใหญ่ๆครับแล้วเราก็เริ่มซึ่งมันเริ่มแล้วก็มีทางจอสร้อยที่ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็มีภาคเอกชนหลายหน่วยที่เห็นความสำคัญของปัญหานี้เข้ามาให้ความร่วมมือ
1: ค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าอยากจะให้เป็นที่รู้จักก็คือเรื่องของสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับคือดอก Forget Me Not นี่มันจะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ป่วยสมองเสื่อมซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลครับแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้ดอก Forget Me Not เนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีในเมืองไทยนะมันเป็นดอกไม้ของเขตหนาวนะครับแต่ว่าด้วยชื่อและที่มาของดอกไม้เนี่ยทางในประเทศต่างๆเขาใช้เป็นสัญลักษณ์สากลของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีก็ใช้ติดตัวผู้ป่วยสมองเสื่อมเพื่อที่จะให้ทราบว่าเป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ต้องการความเห็นอกเห็นใจหรือว่าความดูแลการดูแลนะครับจากสังคม
1: ที่ต่างประเทศเขามีเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้ในการติดกับผู้ป่วยจริงๆจริงๆไหมอาจารย
0: ์มีใช่ครับมีในหลายๆประเทศครับในประเทศ
1: อ๋อก็จะแล้วแต่รูปแบบของแต่ละที่ในการดีไซน์เหรอคะอ๋อค่ะค่ะ
0: ก็จะ
1: แต่ว่า
0: ที่เริ่มรู้สึกจะเริ่มจากในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับที่เขาเอาไอ้ตัวดอกไม้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับ
1: ก็ตามที่เห็นนี้ก็มีหลากหลายเลย
0: ใช่ครับ
1: ด้วยชื่อของตัวดอกไม้ทำให้เอามาเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้มีความหมายในสิ่งที่ลืมอย่าลืมฉัน
0: ใช่
1: อย่าลืมฉันไปถึงแม้ว่าฉันจะลืมเธอไปแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ก็มีกิจกรรมที่เริ่มเปิดโครงการมาเพื่อให้มีคนได้รู้จักถึงผู้ป่วยสมองเสื่อมถึงสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not ที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะ
0: ใช่ครับคือทางสมาคมเราต้องการที่จะโปรโมทให้ผู้คนทั่วไปเนี่ยทราบว่าไอ้ดอกไม้ดอก Forget Me Not เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของผู้ป่วยสมองเสื่อมถ้าเจอผู้ป่วยที่มีติดสัญลักษณ์นี้นะครับก็แสดงว่าผู้ป่วยเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความทรงจำนะครับจะต้องได้รับความเห็นอกเห็นใจหรือได้รับการดูแลนะครับทีนี้ก็จะมีโครงการที่เริ่มคิกออฟไปแล้วนะครับก็คือเข็มกลัดของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นดิเมนเชียพินครับก็คือเป็นเข็มกลัดซึ่งประโยชน์ของเข็มกลัดอันนี้นะครับก็คือเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการติดตามตัวของผู้ป่วยนะครับทางจอสร้อยก็คงได้รับทราบปัญหานี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ซึ่งทางสมาคมเห็นว่ามันไอ้ลิสต์แบนเนี่ยอันที่หนึ่งมันสังเกตได้ยากนิดนึงนะครับแล้วก็
1: คือจะต้องไปขอไปจับมือขึ้นมาอะไรถึงจะเห็นอย่างนั้นใช่ไหมคะก็เลยมีการทดลองว่าถ้าเป็นเข็มกลัดอย่างนี้น่าจะเห็นชัด
0: ผู้ป่วยสมองเสื่อมคนเขาก็จะไม่เขาเรียกนะไม่ชอบที่จะใส่มีอะไรมาติดตัวอะไรเราเลยทำเข็มกลัดทีนี้ว่าเข็มกลัดเนี่ยนอกจากว่าเป็นตัวบ่งว่าผู้ที่มีเข็มกลัดเนี่ยมีภาวะสมองเสื่อมแล้วเนี่ยก็เพิ่มประโยชน์ไปโดยมีการติด QR code นะครับเพื่อที่จะ
1: ได้รู้ตัวตน
0: ไม่สแกนนะครับแล้วก็ติดต่อกับทางจอสร้อยได้โดยตรงนะครับในช่วงแรกนะครับก็ยังเป็นช่วงทดลองอยู่นะครับถ้าสมมติว่ามันได้ผลดีจริงเนี่ยเราอาจจะทำเรามีความตั้งใจที่จะทำไอ้ QR code เนี่ยเป็นเบอร์ติดต่อกับญาติโดยตรง
1: ในอนาคตใช่ไหมฮะ
0: ที่จะที่จะติดต่อกับญาติได้เร็วขึ้นนะครับ
1: ค่ะแล้วสำหรับในช่วงแรกที่เราทดลองเนี่ยค่ะอาจารย์เห็นว่ามีฟีดแบ็กมาบ้างไหมคะว่ามีปัญหาอะไรยังไงตรงไหนบ้างเห็นแว่วๆว่าต้องมีการส่งเข็มกลัดไปให้อยู่เรื่อยๆเพราะว่าหายไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็เนี่ยเราจะมีการประเมินนะครับโครงการคือเราได้เริ่มไปประมาณเดือนกว่าๆเราจะประเมินว่าอันที่หนึ่งว่าไอ้ตัวเข็มกลัดเนี่ยมันสามารถเขาเรียกนะคนไข้ยอมติดไหม
1: ยอมติดไหม
0: มีปัญหาในการใช้อย่างไรบ้าง
1: ค่ะเดี๋ยวก็จะมีการประเมินกัน

0: ใช่ครับในช่วงเริ่มแรกนี่ก็ยังอยู่ในอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอยู
1: ่ค่ะการรวมพลังในครั้งนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือเยอะมากๆเลยอย่างหน่วยงานที่เรียกว่าสำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งคือ7-11ที่จะมาเป็นจุดที่พักของกรณีที่เวลาพบเจอผู้ป่วยที่มีเข็มกลัดแล้วก็ให้นำส่งหรือว่าให้เข้าไปปรึกษาอาจารย์มองภาพรวมของการร่วมมือในครั้งนี้ยังไงบ้างคะ
0: โอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าในปัจจุบันในเซเว่นอีเลฟเว่นนี่ก็อยู่ค่อนข้าง
1: หาง่ายใกล้ตัวใช่ไหมคะ
0: ใกล้ตัวครับคือถ้าเราเจอผู้ป่วยเนี่ยเราในโครงการเนี้ยเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีครับจาก7-11คือถ้าสมมติว่าเราเจอผู้ป่วยที่ติดเข็มกลัดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูงงๆจะไปไหนก็ไม่รู้อะไรเนี้ยครับเราอาจจะเข้าไปดูถ้ามีเข็มกลัดอยู่แสดงว่าน่าจะเป็นผู้เป็นผู้ป่วยที่มีปัญหา
1: สมองเสื่อมแหละนะคะ
0: สามารถที่จะพาผู้ป่วยเข้าไปใน7-11นะครับแล้วทาง7-11ก็จะดำเนินการต่อ
1: ค่ะก็จะดูแลแล้วก็ส่งต่อให้
0: ในอดีตเนี่ยเราไปดูคนที่ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่หลงทางนี่กว่าจะรู้ว่าเป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมที่หลงทางนี่ใช้เวลานานนะครับแล้วก็การที่ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่หลงนะครับไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้ยิ่งใช้เวลานานนะครับก็จะมีโอกาสเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยมากขึ้น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโครงการนำร่องก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่ามีการประเมินผลในการทำงานแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะได้มาปรับอีกทีนึงเพื่อให้เหมาะสมกับโครงการในขั้นต่อๆไปใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับผม
1: ค่ะนั่นก็เป็นเบื้องต้นของการทำความรู้จักกับโครงการคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อมในช่วงนี้นะคะได้ยังไงติดตามการสัมภาษณ์นะคะในเรื่องราวในรายละเอียดของผู้ป่วยสมองเสื่อมกันได้เรื่อยๆนะคะเราก็จะมีเป็นช่วงพิเศษในการสัมภาษณ์พูดคุยกับทั้งคุณหมอนะคะแล้วก็ทั้งอาจจะทั้งมีผู้ดูแลผู้ป่วยแล้วก็อาจจะลงลึกไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการให้ความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นปฏิบัติการรวมพลังน้ำใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัยนะคะโดยสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัมพลฟู้ดนะคะ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็7-11นะคะรวมทั้งวิริยะประกันภัยด้วยธนาคารออมสินเซ็นทรัลพัฒนาแล้วก็กรุงเทพมหานครวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะสำหรับเจสรอยทอล์กในวันนี้นะคะเรายังคงพูดคุยกันถึงเรื่องของโครงการคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อมเป็นตอนที่2ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการพลัดหลงซึ่งจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ยุทธชัยสรุติเกรียงไกรนักจิตวิทยาคลินิกสาขาวิชาประสาทวิทยาฝ่ายอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคงต้องเรียนถามเลยค่ะว่าเรื่องของสถิติของคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะอย่างที่อาจารย์รับรู้รับทราบที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยมักจะมีคนไข้ที่มีอาการสมองเสื่อมแล้วพลัดหลงเนี่ยเยอะขนาดไหนยังไงคะอาจารย
1: ์ครับผมก็ถ้าอ้างอิงจากต่างประเทศนะครับก็ในเว็บไซต์ก็จะบอกว่ามีคนที่พลัดหลงประมาณ6ใน10คนนะครับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่เคยพลัดหลงประมาณ 60% แต่จากที่เราเก็บข้อมูลในคลินิกของเราในโรงพยาบาลจุฬานะครับพบว่าประมาณครึ่งต่อครึ่งอะครับประมาณ 45% เคยพลัดหลงซึ่งก็เป็นอัตราส่วนที่ดูเยอะแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับ
0: นั่นน่ะสิคะแล้วเราได้เรียกว่าไปดูไหมคะว่าสถานการณ์ที่เกิดพลัดหลงในผู้ป่วยสภาวะสมองเสื่อมของเราเนี่ยมักจะเกิดจากอะไรยังไงอะคะ
1: จริงๆต้องบอกว่าผู้ป่วยเพราะสมองเสื่อมมีหลายสาเหตุมากเลยครับแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดการพลัดหลงครับผมก็โดยที่เราจากที่เราไปสำรวจมาเนี่ยครับเราพบว่าปัจจัยเสี่ยงข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยสำคัญที่สุดเลยน่าตกใจมากคือผู้ดูแลผู้ป่วยเพราะสมองเสื่อมเนี่ยกลุ่มที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้ป่วยมีโอกาสที่จะพลัดหลงเนี่ยผู้ป่วยกลุ่มนั้นจะพลัดหลงได้ง่ายกว่าเพราะว่าญาติที่ดูแลเนี่ยขาดการตระหนักรู้ว่าผู้ป่วยสามารถที่จะพลัดหลงได้ครับ
0: ซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นจากช่วงแรกๆที่เขาเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์
1: ใช่ครับช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าผู้สูงอายุในบ้านเราท่านแบบอาจจะมีอาการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของความคิดความจำเราอาจจะคิดว่าเป็นเพราะเรื่องของวัยผู้ป่วยท่านอาจจะยังมีโอกาสได้ออกไปข้างนอกบ้านได้ไปทำกิจกรรมบางท่านยังขับรถอยู่บางท่านยังไปจ่ายตลาดเองอยู่อย่างเงี้ยครับผมก็มีโอกาสที่ท่านจะพลัดหลงได้ถ้ามันเกิดความเสื่อมขึ้นมาในจุดเนี้ยจุดที่ญาติยังไม่มีความอาจจะยังไม่ได้รับข้อมูลยังไม่เข้าใจก็อาจจะมีโอกาสทำให้ผู้ป่วยพลัดหลงได้ง่ายขึ้นนะครับผม
0: เคสนี้เพิ่งมีตัวอย่างแมปเลยค่ะที่จสร้อยปรากฏว่าญาติเข้าไปเยี่ยมผู้สูงอายุแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอาการอัลไซเมอร์ผู้สูงอายุบอกว่าเนี่ยอยากจะไปที่นี่ที่เขาเคยไปส่งหน่อยที่รถไฟฟ้าหายไปเลยค่ะตอนนี้กำลังหาตัวอยู่อันนี้ใช่ไหมคะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดพล
1: ั
0: ดหลงบ่อยๆ
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ปัจจัยนึงนอกจากนั้นก็อาจจะยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกครับอันนี้เป็นแบบ common sense เลยคือผู้ป่วยที่มีความสามารถทางสมองการคิดการตัดสินใจลดลงแต่ท่านยังสามารถที่จะเดินเหินได้คล่องแคล่วกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะพลัดหลงมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้ป่วยเพราะสมองเสื่อมที่มีปัญหาเรื่องการเดินหรือว่าท่านที่นอนติดเตียงก็อาจจะโอกาสน้อยมากที่จะพัดหลงนะครับผม
0: ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะอยากจะทราบสถิติว่าคนที่สมองเสื่อมในปัจจุบันเนี่ยส่วนคิดจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ได้ที่เขายังเดินเหินคล่องอยู
1: ่ผมว่าแทบจะทั้งส่วนใหญ่เลยนะครับท่านอาจจะยังเดินได้อยู่อาจจะมีผู้ภาวะสมองเสื่อมบางอาการที่ทำให้ท่านเดินไม่สะดวกเดินไม่ถนัดก็เช่นภาวะสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสันยังไงฮะอาจจะทำให้เดินเหินไม่ค่อยคล่องเท่าใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะ
0: เดินสะดวก
1: ใช่ยกเว้นผู้ป่วยสูงอายุบางท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องทางกระดูกกระเดี่ยวอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีเงี้ยฮะสะโพกหักอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้ท่านเดินไม่สะดวก
0: ค่ะแล้วสถิติผู้ป่วยที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยปัจจุบันอายุน้อยลงกว่าเดิมไหมคะเท่าที่สังเกต
1: จริงๆผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับว่าสังคมของพวกเราเนี่ยรู้จักภาวะสมองเสื่อมมากขึ้นก็เลยสามารถที่จะตรวจจับแล้วก็จับสังเกตความเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าได้ดีขึ้นก็เลยพามาพบแพทย์เร็วขึ้นนะครับ
0: อ๋อค่ะก็อันนี้อาจจะไม่บอกไม่ได้ว่าดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมแต่ว่าคนเข้าใจมากขึ้นก็เลยรีบพามาหาคุณหมอมากขึ้น
1: ใช่รวมถึงผู้สูงอายุหลายๆคนที่ท่านมีการศึกษาที่ดีหรือว่าแบบเรียนหนังสือมาเยอะหรือโดยเฉพาะอีกกลุ่มนึงที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์อะไรเงี้ยพอจับสังเกตเอ๊ะของเรามีความจำที่ลดลงจากเดิมก็อาจจะมาพบแพทย์ไวขึ้นฮะ
0: อ๋อค่ะค่ะ อันนี้มี2ประเด็นแล้วก็คือช่วงแรกๆยังไม่รู้ว่ามีอาการอัลไซเมอร์หรือว่าเป็นอาการสมองเสื่อมใดๆข้อที่2ก็คือการเดินเหินยังเดินได้ดียังขับรถได้ยังใช้ชีวิตยังคืออย่างบางครั้งเขายังพูดจาเป็นปกติอย่างนั้นไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่บางครั้งญาติอาจจะยังตรวจจับไม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่เริ่มมีอาการของภาวะสมองเสื่อมอะไรเงี้ย
0: แล้วมีข้ออื่นๆอีกไหมคะอาจารย
1: ์ก็จริงๆก็อาจจะผู้สูงอายุที่มีโอกาสจะพัดหลงหรือผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่มีโอกาสจะพัดหลงเนี่ยครับก็อาจบางทีอาจจะเป็นกลุ่มที่ยังมีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้านซึ่งก็จะสอดคล้องกับสองข้อด้านสองข้อแรกที่อธิบายไปใช่แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวนะครับหรือมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่บ้านคนเดียวในช่วงกลางวันที่ลูกๆหลานๆออกไปทำงานช่วงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่ทำให้ท่านเดินเหินออกไปนอกบ้านแล้วก็เกิดการพัดหลงขึ้นได้นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือว่าผู้ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะพัดหลงเนี่ยไม่ได้มักจะพัดหลงจากนอกบ้านนะครับคือท่านออกไปเช่นออกมาโรงพยาบาลหรือไปทานข้าวที่ห้างสรรพสินค้าหรือไปทำบุญที่วัดอย่างเงี้ยครับสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ที่ท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยแล้วก็ทำให้ท่านเนี่ยพัดหลงได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงนึงอะฮะ
0: ค่ะอันนี้เราก็ได้รับแจ้งบ่อยเหมือนกันพาคุณพ่อไปหาหมอให้รออยู่ตรงนี้ไปจ่ายเงินไปจ่ายยาไปรับยาเอากลับไปที่หายไปแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยทีเดียว
1: ใช่ค่ะสาเหตุเนี่ยคืออาจจะเป็นว่าผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมเนี่ยโดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยท่านจะมีอาการลืมเด่นนะครับคือลืมแม้กระทั่งว่าเมื่อเช้านี้มาโรงพยาบาลยังไงนั่งรถอะไรมาบางทีท่านอาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรไม่รู้ว่ามากับใครโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เรามักจะเจอบ่อยคือเดี๋ยวคุณพ่อรอตรงนี้นะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวไปรับยาแป๊บนึงแล้วปล่อยให้ท่านนั่งรอคนเดียวบางทีท่านอาจจะลืมว่าเอ๊ะท่านมากับใคร
0: มากับใครลืมคำสั่งว่าให้รออยู่ตรงนี้ลืมไปแล้ว
1: ใช่ท่านก็จะแก้ปัญหาด้วยการเอาละถ้าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนฉันก็จะหาทางกลับบ้านด้วยตัวเองละ
0: โอ้โหแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงได้บ้างคะเราจะมีวิธีการในการที่จะดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมยังไงเพราะว่าพูดถึงอันตรายก่อนก็ได้ค่ะอันตรายของการที่พัดหลงจากผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือจากพัดหลงแล้วอย่างนี้จะเป็นอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้าง
1: โอ้มีหลายประการเลยครับส่วนขอแยกเป็นสองส่วนละกันส่วนแรก
0: ค
1: ือผลที่ส่งต่อผู้ป่วยโดยตรงครับเวลาที่ท่านพัดหลงเช่นท่านอาจจะมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุเช่นรถชนอะไรเงี้ยหรือว่าท่านอาจจะถ้าพัดหลงนานๆหน่อยก็จะขาดน้ำขาดอาหารไม่ได้รับประทานอาหารอะไรเงี้ยครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของมีผู้ไม่หวังดีมาหลอกลวงนะครับแล้วก็อาจจะถ้าในต่างประเทศเนี่ยก็จะเผชิญกับสภาวะอากาศที่มันเลวร้ายหิมะตกแต่ประเทศไทยก็เป็นเมืองร้อนผมว่าท่านอาจจะต้องแบบเผชิญกับสภาวะ
0: น้ำ
1: ใช่
0: คือผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยคือคิดว่าแบบเมืองไทยมีคนใจดีอาจจะขออาหารขอน้ำเนี่ยเขาสามารถไหมเขาสามารถที่จะแบบร้องขอได้ไหมคะ
1: จริงๆผมคิดว่าเป็นบางกลุ่มโรคครับบางกลุ่มโรคที่ท่านยังมีความสามารถทางภาษาดียังมีความสามารถในการคิดตัดสินใจดีเพียงแค่ลืมเนี่ยท่านก็อาจจะร้องขอความช่วยเหลือได้แต่บางท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารเรื่องของภาษาอันนี้ก็อาจจะยากหน่อยในการที่จะร้องขอความช่วยเหลือ
0: ครับค่ะคือบางท่านก่อนที่จะเป็นเนี่ยอาจจะมีการสื่อสารได้ดีพูดได้แต่พอเป็นแล้วอาจจะพูดไม่ถูกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ก็ใช่ครับจะมีบางกลุ่มโรคที่มีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของภาษาทำให้ท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องการฟังคนอื่นแล้วไม่เข้าใจใช่หรือว่าท่านอาจจะพูดกับคนอื่นแล้วอาจจะคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจท่าน
0: ค่ะค่ะและอีกในส่วนหนึ่งของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือ
1: ต่อผู้ดูแลเองนี่แหละครับผู้ดูแลเองเวลาที่ถ้าผู้ใหญ่ในบ้านท่านพัดหลงไปก็แน่นอนว่าอาจจะเกิดความวิตกกังวลเกิดความรู้สึกเป็นทางลบกับตัวเองเช่นรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจแล้วก็บางทีอาจจะต้องลางานหรือว่าอาจจะใช้ทรัพยากรในการตามหาผู้ใหญ่ที่พัดหลงนะครับผมก็จะมีผลเสียทั้งนั้นเลยครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่สำคัญในนี้ต่อผู้ป่วยนะครับต่อผู้ป่วยคือเวลาที่ผู้ป่วยเคยพัดหลงมาก่อนเนี่ยญาติก็จะมีความกังวลมากขึ้นแหละพอกังวลมากขึ้นก็อาจจะจำกัดกิจกรรมที่จะพาท่านออกไปนอกบ้าน
0: ใช
1: ่ใช่ใช่อันนี้ก็อาจจะทำให้ท่านขาดโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมครับ
0: ค่ะ ไม่กล้าพาออกไปนอกบ้านอาจจะโดนกักขังอยู่ในบ้านอาจจะมีวิธีการอื่นๆใดๆที่อาจจะทำให้รู้สึกว่าไม่อยากให้ท่านออกไปไหนได้เลยนะ
1: ใช่ครับใช่ซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยทางพวกเราเนี่ยก็อยากจะให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมท่านได้แบบออกไปเที่ยวบ้างออกไปเจอโลกภายนอกบ้านท่านจะได้เกิดการเรียนรู้ครับได้เจอกับสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยฮะก็จะขาดโอกาสตรงนั้นไปฮะ
0: ค่ะซึ่งมันก็จะส่งผลกับอาการใช่ไหมคะมันอาจจะทำให้อาการแย่ลงเร็วกว่าเดิมอย่างเงี้ยป่ะคะ
1: ใช่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อาการแย่ลงเร็วกว่าเดิมถ้าท่านขาดการกระตุ้นทางสมองตรงนี้ครับผม
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีความจำเป็นจะต้องพาไปหาคุณหมอแล้วมีแค่คนดูแลกับผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องมีวิธีการในการจัดการยังไงถ้าหากว่าเราจะต้องไปรับยาไปห้องน้ำไปจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีข้อแนะนำไหมคะ
1: จริงๆคือเราไม่อยากจะให้ปล่อยท่านไว้คาดสายตาเลยครับโดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยการแบบคาดหวังว่าเดี๋ยวคุณพ่อนั่งรอตรงนี้นะแล้วเดี๋ยว
0: ไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ผมว่าอาจจะยากมากๆเลยครับผมอาจจะต้องมีญาติไปด้วยกันหรือว่าอาจจะต้องประกบนิดนึงนะครับถ้าเข้าห้องน้ำเราอาจจะยืนเฝ้าท่านหรืออาจจะแบบมาเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยฮะ
0: อืมค่ะต้องใช้วิธีอย่างนั้นเลย
1: ใช่
0: ถ้ากรณีไม่มีคนช่วยเหลือหรือไปขอความช่วยเหลือกับนางพยาบาลหรือคนอื่นๆที่อยู่ในบริเวณแวดล้อมไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีพากันเข้าไปทุกที่เลยตัวติดกันเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่หรือถ้าเป็นที่โรงพยาบาลอาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีบุคลากรเยอะใช่คือเราอาจจะขอร้องหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้ช่วยเฝ้าดูนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องน้ำหรือเราจะไปทำธุรกรรมธุรกิจต่างๆของเรา ครับ
0: อย่างนี้พูดถึงว่าถ้าหากว่าออกนอกบ้านเนี่ยโอกาสพลัดหลงได้ค่อนข้างง่ายทีนี้ถ้าอยู่ในบ้านล่ะอยู่ในบ้านปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการพลัดหลงมันมีไหมคะ
1: มีอยู่นะครับคือ มันจะมีสัญญาณเตือนที่ทำให้บ่งบอกชี้ว่าเอ๊ะผู้ป่วยมีโอกาสที่จะพลัดหลงมากขึ้นแม้ว่าท่านจะอยู่ในบ้านน
0: ่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่นท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าที่เนี่ยไม่ใช่ที่บ้านของท่านท่านลืมไปแล้วว่าที่นี่คือที่บ้านของท่านท่านจะกลับบ้านเก่าท่านก็อาจจะพูดว่าเนี่ยพาแม่กลับบ้านหน่อยแม่อยากกลับบ้านทั้งที่บ้านที่อยู่เนี่ยคือบ้านของท่านเองนะฮะ
0: จำไม่ได้
1: ใช่จำไม่ได้ตรงนี้เป็นอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือผู้ป่วยเพราะสมองเสื่อมบางท่านเนี่ยจะมีพฤติกรรมวุ่นวายในช่วงประมาณมักจะเกิดในช่วงประมาณเที่ยงบ่ายๆจนถึงเย็นๆเลยครับใช่ครับก็จะมี
0: ทำไมถึงเป็นเวลาที่จะวุ่นวายเพราะอะไรคะ
1: ก็มีชื่อเรียกอาการเป็นซันดาวซินโดมครับผม
0: ซันดาวซินโดม
1: ใช่อาการตอนพระอาทิตย์ตกผู้ป่วยก็อาจจะมีความสับสนมากขึ้นอาจจะมีอาการเช่นเดินวนไปวนมาโดยไร้จุดหมายมีแบบความเขาเรียกอะไรล่ะความว้าวุ่นใจอะไรเงี้ยครับหรือมีความกังวลใช่
0: แล้วมีการวิเคราะห์ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นช่วงเวลา
1: เขาก็มีความเชื่อว่ามันเป็นความผิดปกติของวงจรชีวิตที่ปกติชีวิตของคนเรา24ชั่วโมงเนี่ยครับก็จะมีวงจรอยู่แต่ช่วงนั้นอาจจะมีสารสื่อประสาทหรือกลไกของสมองบางอย่างที่เพี้ยนไปครับผมทำให้ท่านอาจจะสับสน
0: มักจะเป็นเหมือนกันด้วยเหรอคะเป็นเหมือนกันท
1: ุกใช่ครับใช่ครับก็อันเนี้ยจะเป็นข้อดีนิดนึงนะคือเราสามารถที่จะทำนายได้แล้วก็ป้องกันได้ในช่วงระยะเวลาตรงนั้นนะครับผม
0: อ๋อค่ะอย่างนี้คือเราก็ต้องบอกผู้ดูแลว่าเตือนไว้ก่อนว่าช่วงเวลาประมาณเนี้ยนะคะพระอาทิตย์ใกล้ๆตกช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยอาจจะมีอาการนะอาจจะมีการพยายามที่อยากจะออกไปนู่นนี
1: ่ใช่ครับก็อาจจะเป็นเวลาที่แบบโอ้เราต้องดูแลเป็นพิเศษครับผม
0: ค่ะเรียกว่ามาร์กไว้เลยมาร์กไว้เลยมักจะเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้น
1: แต่ก็ไม่ใช่ทุกเคสนะครับแต่ว่าเคสที่มีพฤติกรรมวุ่นวายโดยส่วนจำนวนหนึ่งที่เราพบได้ไม่น้อยเลยก็คือจะมีอาการเนี่ยแหละตอนพระอาทิตย์จะตกหน่อย
0: ค่ะแล้วการดูแลเพื่อที่จะให้ไม่ให้เกิดการพัดหลงมีข้อแนะนำไหมคะ
1: อย่างแรกเลยครับ
0: ไอ้ที่แบบว่าติดตัวตลอดเวลาที่ว่ามันก็อาจจะมันต้องเปลี่ยนกะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราดูตลอดคงไม่ไหวอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เราจะป้องกันการพัดหลงของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมได้ยังไงบ้างคะ
1: อ๋อโอเคครับก็ลำดับแรกเลยครับคือผมก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดกับทางจสร้อยถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเลยว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับมีแนวโน้มที่จะพัดหลงได้ง่ายกว่าผ ู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับแล้วก็เวลาที่โดยเฉพาะเวลาที่พาออกไปนอกบ้านเนี่ยเราก็อาจจะต้องจับตาดูหรือว่าอยู่เป็นเพื่อนท่านเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็เวลาที่ท่านมีอาการวุ่นวายกระวนกระวายใจมีบอกว่าอยากจะกลับบ้านเก่าอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเราเน้นเป็นผู้ดูแลนะเราก็อาจจะอยากแนะนำให้ช่วยซัพพอร์ตจิตใจกันนิดนึงอาจจะชวนแกคุยอาจจะบอกว่าเนี่ยตอนนี้คุณแม่อยู่ที่บ้านเรานะอะไรอย่างครับหรืออาจจะเบี่ยงเบนไป
0: อย่างนี้ได้ไหมคะพาวนรอบนึงแล้วบอกนี่ไงมาถึงบ้านแล้วอะไร
1: ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นอยู่2เทคนิคครับเทคนิคแรกเวลาที่ผู้ป่วยท่านอยากจะกลับบ้านเก่าหรือจะออกไปนอกบ้านเนี่ยก็อาจจะเทคนิคนึงก็คือเนี่ยพาวนรอบหมู่บ้านแล้วพอกลับถึงบ้านก็อ้าวคุณแม่เราถึงบ้านเรากันแล้วนะ
0: แค่นี้เลยง่ายๆอย
1: ่างใช่หรืออีกส่วนหนึ่งก็คือได้เลยเดี๋ยวจะพากลับไปนะแต่เดี๋ยวคุณแม่ไปอาบน้ำให้สดชื่นก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันอย่างเงี้ยฮะ
0: หลอกให้ลืมหลอกให้ลืมอันนี้เทคนิคว่าหลอกให้ลืม
1: ใช่ถูกต้องครับอาบน้ำเสร็จออกมาก็ลืมไปแล้วว่าอยากจะกลับบ้าน
0: นะคะนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่จะสามารถช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาในภาวะที่อาจจะหงุดหงิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ก็คือเน้นซัพพอร์ตอารมณ์จิตใจแกคือผู้ป่วยเพราะสมองเสื่อมเนี่ยเราจะไปปรับความคิดให้เป็นเหตุเป็นผลอาจจะยากผมว่าแนะนำให้ลองจับประเด็นว่าเอ๊ะแกรู้สึกอะไรอยู่แกรู้สึกกังวลว่าวุ่นใจหรือว่ากลัวหรือว่าเศร้าอะไรครับเราเน้นซัพพอร์ตอารมณ์มากกว่าที่จะไปปรับเปลี่ยนแนวคิดของแกนะครับก็จะช่วยได้
0: วิธีการดุนี่ก็คงไม่ได้ผลแต่ว่าเบี่ยงประเด็นอะไรไหม
1: ใช่ต้องมีทริคนิดนึงอะครับผมในการดูแลท่าน
0: ก็เหมือนดูแลเด็กใช่ไหมคะต้องหลอกเด็กมาแล้วกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับผมคิดว่าในสังคมไทยเนี่ยก็มีความแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
0: เอื้ออารีเอื้ออารีกัน
1: ใช่เราก็อาจจะไปแจ้งให้กับเพื่อนบ้านหรือว่าพี่รปภ.ในหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับช่วยบอกว่าเออถ้าเห็นท่านเดินอยู่คนเดียวดูแบบเหมือนจะพัดหลงอะไรเงี้ยให้แบบว่าโทรกลับหรือว่าติดต่อมาหาผู้ดูแลอย่างเงี้ยก็จะช่วยได
0: ้ค่ะถ้าไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านก็อาจจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ปากซอยใช่ไหมคะ
1: ร้านค้าร้านขายของชำ
0: นะคะก็คือพาไปแนะนำตัวไว้ก่อนถ้าเห็นเดินมาคนเดียวนะคะช่วยแจ้งเบอร์นี้ด้วยหรือว่าดักจับไว้ก่อนหรืออะไรอย่างนั้น
1: ใช่ครับ
0: เรียกว่าเป็นการให้ชุมชนช่วยดูแลนะคะ
1: ใช่ครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่ผมรู้สึกว่าน่าจะสำคัญก็คืออาจจะมีคอนแทคมีเช่นเบอร์โทรศัพท์ของญาติติดกับเสื้อของคนไข้นะครับแล้วก็เป็นอีกอันนึงที่สำคัญเลยคือโครงการผู้ป่วยอะไรคนไทย
0: คนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อม
1: ใช่ครับก็จะสร้าง awareness หรือว่าสร้างความตระหนักรู้ตรงนี้ให้กับสังคมไทยมากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมครับในทุกมิติ
0: ค่ะเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not ทำให้เป็นที่รู้จักทั่วกันว่าอันนี้คือสัญลักษณ์ของผู้ป่วยที่มีอาการสมองเสื่อมซึ่งอาจจะเป็นได้หลายอย่างแต่ว่าถ้าเห็นนี่คือให้เข้าไปให้ความช่วยเหลือได้เลย
1: ใช่หรือว่าถ้าท่านบางทีอาจจะทำแสดงพฤติกรรมอะไรที่อาจจะเราเห็นแล้วเอ๊ะแปลกๆอะไรเงี้ยก็ขอให้แบบว่ามีความเมตตามีความเข้าใจกับผู้ป่วยท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นออกไปหรอกครับ
0: ค่ะซึ่งบางทีบางคนอาจจะมีภาวะที่อาจจะแสดงก้าวร้าวหรือบางคนอาจจะเงียบๆเฉยๆอันนี้แล้วแต่เลยใช่ไหมคะไม่ได้ระบุว่าเป็นโรคนี้จะต้องเป็นแสดงอย่างนี้ไม่เลยแล้วแต่คนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่อาการมีหลากหลายมากเลยครับ
0: ค่ะแต่วิธีการที่จะเข้าหาก็คือให้นิ่งๆ
1: ใช่
0: ดูทีท่าว่าจะเข้าในรูปแบบไหนอารมณ์ของเขาอยู่ในอารมณ์แบบไหน
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะแม้วันนี้ก็มีทริคมาหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องของการพัดลงของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ยุทธชัยชรุติเกรียงไกรนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็เป็นเรียกว่าการปฏิบัติการรวมพลังน้ำใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมผู้สูงวัยนะคะโดยสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย MEA การไฟฟ้านครหลวงค่ะพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครบริษัทวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณธนาคารออมสินบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชน 7-11 และกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะสำหรับคาดการสภาพอากาศในช่วงวันที่5ถึง11พฤษภาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรงโดยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดสำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่5ถึง9พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเพิ่มขึ้นและตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในขณะที่ในวันที่10ถึง11พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่7ถึง9พฤษภาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยส่วนในช่วงวันที่6ถึง9พฤษภาคมขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกลับมาอัปเดตสภาพอากาศกับจอสอร้อยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
6: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: Drive Thru ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive Thru ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้นำเสนอตอนที่40นะครับตอนที่40วันนี้นะครับก็แน่นอนเรายังคงคุยกันเรื่องของยานยนต์พลังงานใหม่ๆนะครับหรือว่า NEV นะครับในช่วงของรายการนี้ก็มาเอาความรู้เรื่องของรถนะรถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีใหม่ๆมานำเสนอกันนะครับโดยวันนี้เรื่องที่หยิบยกมานะครับเป็นเรื่องที่ของจะเรียกว่าเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งในวงการยานยนต์บ้านเรานะครับก็คือการที่ยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาในประเทศไทยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานะโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าจากผู้ผลิตจากจีนนะที่เอารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้ามาขายเข้ามาตั้งโรงงานผลิตในบ้านเราแล้วก็ดำเนินการตามมาตรการ EV 3.0 EV 3.5 นะรวมถึงอื่นๆในอนาคตนะหลายๆประเทศตั้งเป้าให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาเพื่อส่งออกไปในภูมิภาคต่างๆนะครับโดยวันนี้เราจะพูดถึงรถกระบะไฟฟ้านะฮะรถกระบะไฟฟ้า 100% นะครับก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้นะผมเคยเอาเจ้าGreat Wall Motor Power Saha นะครับซึ่งอันนั้นเป็นไฮบริดนะครับของทาง Great Wall Motor เป็นปิกอัพพลังงานไฟฟ้าแต่ว่าเรียกว่าเป็นครึ่งๆแล้วกันนะเป็นไฮบริดนะครับก็คือมีเครื่องยนต์บวกกับมอเตอร์นะครับทำงานเพื่อเน้นเรื่องของแรงบิดในการใช้ขนของนะบรรจุของบรรทุกของได้หนักๆนะมอเตอร์ไฟฟ้าก็มาช่วยตรงเนี้ยในการออกตัวเพื่อให้ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่า Power Saha เนี่ยหลังจากที่เปิดตัวในไทยเมื่อประมาณสักครึ่งปีแรกประมาณต้นปีนะครับก็เงียบหายไปนะฮะยังไม่เอาเข้ามาอย่างเป็นทางการยังไม่ประกาศอะไรอย่างเป็นรูปธรรมเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าวันนี้นะตอนนี้เริ่มขายแล้วสำหรับกระบะไฟฟ้าที่กำลังจะพูดถึงริดดาร่า RD6 นะครับก่อนอื่นเกริ่นให้ฟังก่อนนะครับถึงแวดวงกระบะในบ้านเรานะครับตลาดกระบะกับตลาดรถปิกอัพในบ้านเราเนี่ยเดิมทีเจ้าตลาดเรามีอะไรบ้างนะมี Mitsubishi Triton นะฮะมี Toyota Revo นะมี Isuzu D-Max รวมถึงเจ้าอื่นๆด้วยนะครับ 3-4 เจ้าเนี่ยนะจะเป็นเจ้าตลาดที่ถ้าเกิดคุณจะซื้อรถกระบะสักคันหนึ่งนะตัวเลือกนะ 3-4 เจ้านี้จะผุดขึ้นมาในหัวเสมอนะครับซึ่งตลาดกระบะ1ตันคำว่ากระบะ1ตันเนี่ยหมายถึงว่าความสามารถหรือพิกัดในการบรรทุกตรงท้ายกระบะเนี่ยสามารถบรรทุกได้1ตันนะคุณเอาไปขนผักคุณเอาไปขนวัสดุก่อสร้างคุณเอาไปขนผลไม้นะครับพิกัดคือ1ตันอันนี้คือนิยามของรถกระบะ1ตันในบ้านเรานะครับซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มียอดการซื้อรถกระบะ1ตันเนี่ยเป็นอันดับ1หรือไม่เคยล่วงเกินอันดับ3ของโลกเลยในแต่ละปีนะครับคนไทยนิยมขับรถกระบะนิยมขับปิกอัพเป็นอย่างมากนะในสัดส่วน 100% เนี่ยมีกระบะแล้ว 40% ขึ้นไปนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะฮะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่จะมาเอารถกระบะมาขายในประเทศไทยเรานะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งตลาดที่เนื้อหอมทีเดียวนะครับแต่แน่นอนเจ้าตลาดเดิมอย่างที่บอกนะ Triton D-Max นะ Revo นะครับเนี่ยเป็นเซตที่แบบใครมาล้มก็คงยากนะเพราะว่าอยู่มานานแล้วก็ความเคยชินอู่เอ่ยการซ่อมเอ่ยนะฮะอลงอะไรทุกอย่างมันดูแบบยากที่ใครจะมาชิงส่วนแบ่งทางการตลาดหรือ market share ใน 3-4 ค่ายนี้นะครับแต่ทีนี้ตอนนี้มีผู้ท้าชิงจากจีนเข้ามานะครับแถมเป็นรถปิกอัพที่ใช้พลังงานใหม่นะครับก็คือปิกอัพหรือกระบะไฟฟ้าที่ใช้พลังงาน 100% เดิมเนี่ยกระบะจะใช้พลังงานดีเซลนะใช้เชื้อเพลิงดีเซลเป็นหลักนะครับเพราะน้ำมันดีเซลมีคุณสมบัติสำคัญก็คือมีแรงบิดสูงนะแล้วก็ประหยัดมากกว่าเบนซินนะครับแต่เครื่องยนต์ก็มักจะแพงกว่านะสังเกตดูนะครับแต่ตอนหลังพอกระบะได้รับความนิยมก็เริ่มมีกระบะที่เป็นกระบะ4ประตูนะที่เน้นไปทางไลฟ์สไตล์มากขึ้น นะเอากระบะมาใช้ในเมืองมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการของกระบะเนาะแต่ว่าตอนนี้นะผู้ท้าชิงรายใหม่ที่เข้ามานะครับคือกริดดาร่า RD6 นะครับกริดดาร่า RD6 นะครับซึ่งเป็นเจ้าที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันก่อนนี่นะครับอันนี้เป็นรถพลังงานไฟฟ้า 100% นะฮะ 100% Ridara RD6 นะครับทำตลาดที่จีนเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Ridar นะครับสะกด RIDAR เลยนะ Ridar นะครับแต่พอเข้าไทยเขาต้องเปลี่ยนชื่อโดยเรื่องของการจดทะเบียนลิขสิทธิ์อะไรว่าไปก็ใช้ชื่อในไทยว่าริดดาราแต่กระบะที่ชื่อไรด้าที่จีนเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่น้องใหม่นะเขามีส่วนแบ่งทางการตลาดหรือ market share อยู่ที่ 60% นะ 60% EV pick up ในจีนคือริดดารานะครับเพราะนั้นนี่ไม่ใช่เจ้าเล็กนะครับเป็นหนึ่งในรถที่จะเข้ามาในบ้านเรานะครับริดดาราเป็นใครริดดาราเป็นหนึ่งในเครือของ Geely Groupนะฮะ Geely Group คือฐานใหญ่ให้เห็นภาพนะ Geely Group คือวงใหญ่เลยนะครับGeely Group คือวงใหญ่แล้วก็มีอีกหลาย BU คือ Business Unit เนี่ยแยกมาอีกเยอะเลยนะครับที่เราได้ยินก่อนหน้านี้มีอะไรมี Zigger มี Volvo นะฮะมี Expert มีอะไรต่ออะไรคืออยู่ในเครือเนี้ยอีกเยอะเลยนะครับซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยให้เห็นภาพมากขึ้นเหมือน Toyota Toyota มี Lexus เนาะToyota แล้วก็ลงมามี Toyota Toyota มี Lexus ก็แบ่งเป็นแบรนด์ที่หรูๆอะไรว่ากันไป BYD ก็เดี๋ยวนี้มีอีกมี Denso มี Great Wall Motor นี่ก็มีอะไร Ora มี Ora Good Cat ใช่ไหมฮะมี Haval มีTank นะครับเหมือนกันอันนี้ก็เป็น Geely Group คือกรุ๊ปใหญ่แล้วก็แยกออกมาเป็นแบรนด์ๆนะครับซึ่งวันนี้ก็คือกระบะไฟฟ้า Ridara RD6 ที่บอกนะครับ Ridara RD6 คือชื่อรุ่นนะครับซึ่งคอนเซปต์ของกระบะไฟฟ้าที่จะขายในบ้านเราเนี่ยอยากให้นึกอย่างนี้พอพูดถึงคำว่ากระบะเนี่ยทุกคนคงแบบภาพในหัวคืออะไรหลายๆคนก็ควันดำมาเลยนะใช้ในการขนของใช้ในการบรรทุกสินค้าหนักๆมานะครับแต่คอนเซปต์ของ Ridara คือแตกต่างออกไปนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเซกเมนต์ใหม่หรือว่าจะเป็นนิยามใหม่ที่เกิดขึ้นในบ้านเราหรือเปล่าแล้วก็คำถามสำคัญคือมันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าอันนี้ถามตรงนะไม่ได้เข้าข้างใครงั้นคือมันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวกระบะที่เอามาขายที่ใช้กันในบ้านเราที่เป็นที่นิยมกันเนี่ยเหตุผลหรือวัตถุประสงค์หลักๆที่เขาใช้กระบะกันก็คือใช้ในการขนของบรรทุกของทำมาหากินถูกไหมฮะดาวกระบะมา600,000-700,000 บาท-800,000 บาทเพื่อมาใช้ในการขนของบรรทุกของนะครับแล้วก็ทำมาค้าขายกันอันนี้คือในบ้านเราเนาะแต่พอเป็นไลฟ์สไตล์พิกอัพเขาเปิดตัวมา4รุ่นนะแต่ทั้ง4รุ่นคือเป็นแบบ4ประตูเป็นไลฟ์สไตล์เลยเขาใช้คำว่า drive like a SUV function like a pickup นะฮะหมายถึงว่าตัวรถของเขาเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาด้วยพื้นฐานของรถกระบะที่ใช้ในภาคขนส่งเลยนะฮะแต่เขาออกแบบมาในลักษณะที่เป็นรถ SUV คือนั่งสบายช่วงลงช่วงล่างวัสดุการใช้งานอะไรต่างๆนะครับทำให้มันแบบนั่งสบายนะก็คือ drive like SUV นะแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานนะก็คือเอาไปลากจูงได้เอาไปขนของได้ไลค์กับ pick up นะครับก็ต้องดูว่าคอนเซ็ปต์แบบนี้ในบ้านเรามันไปได้หรือเปล่านะอันนี้น่าสนใจก็รอดูต่อไปในการเปิดตัวในครั้งนี้นะครับเพราะนั้นในภาพในหัวที่เราคิดคำนวณว่ามันจะต้องเป็นกระบะที่ใช้ในการขนของลากจูงลบอันนั้นไปก่อนนะเพราะว่าริดดาร่าเขาบอกว่าเขาเน้นในเรื่องของการนั่งแต่ว่ามีฟังก์ชันในการขนของอาจจะงงๆหน่อยนะเพราะนั้นภาพที่ใครคิดว่าโอ้รถไฟฟ้าดันรางควันดำขนของไม่ใช่นะครับอันนี้คือไลฟ์สไตล์คืออาจจะเหมาะกับใช้ในเมืองก็ได้แต่คุณไปดูคลิปตอนที่เขาเปิดตัวฮะคลิปตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยสร้างความฮือฮานะด้วยการเอารถกระบะไฟฟ้า 100% ที่มีแพ็คแบตเตอรี่อยู่ใต้ท้องเนี่ยขับลงไปลุยน้ำแบบนี้เลยนี่น้ำนี่เกือบ1เมตรนะความสูง815 มม.ก็คือ 81.5 เซน นะฮะ 81.5 ซมปกติเราลุยน้ำอยู่ที่30เซนเนาะที่เวลาน้ำท่วมเราบอกว่าตรงนี้ระดับน้ำไม่เกิน30ซมวิ่งได้คันนี้เขาลุยถึง 81.5 ซมนะครับหรือเกือบ3เท่าจากที่เราเตือนน้ำท่วมกันว่าอย่าไปนะคันนี้เขาเปิดตัวด้วยการขับลงมาแล้วก็เอาลงไปลุยน้ำ80เซนกลมๆนะ80เซนแล้วก็ขึ้นไปจอดบนเวทีแบบนี้ก็สร้างความฮือฮานะเพราะว่าน้ำที่ลุยในระดับ80ซมเนี่ยคือท่วมเกือบมิดล้อรถด้านบนและถ้าดูในแนวระนาบนะฮะก็คือระดับน้ำเนี่ยอยู่แนวเดียวกับตรงเบาะที่เรานั่งเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าการลุยแค่นี้น้ำอาจจะไม่ได้เข้าไปในรถหรอกนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยท่วมแพ็คแบตเตอรี่อย่างแน่นอนนะครับใครที่รถไฟฟ้าลุยน้ำได้ไหมแบตเตอรี่เจอน้ำแล้วจะเป็นยังไงดูคลิปนี้ช่วยได้นะช่วยได้นะครับไม่ได้แนะนำว่าไม่ได้แบบต้องเอาไปลุยนะแต่ลองดูคลิปนี้ก็คือขับผ่านไปแบบเนี้ยในระดับ80ซมแพ็คแบตเตอรี่ทั้งแพ็คนะครับท่วมน้ำหมด 100% อยู่ในน้ำจอดนิ่งแล้วก็ขับขึ้นไปคนขับยังมีชีวิตรอดออกมาไม่มีไฟไหม้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือคลิปที่เกิดขึ้นในไทยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ขับขึ้นไปให้เห็นแบบนี้ในการเปิดตัวซึ่งก็ฮือฮาละแต่จริงๆถ้าย้อนไปเมื่อช่วง3สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มีเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเขาก็เอากระบะรุ่นนี้ริดราด้า RD6 เนี่ยไปช่วยน้ำท่วมนะเราก็จะเห็นภาพแบบนี้น้ำท่วมเอารถไปลุยเมื่อกี้น้ำสะอาดอันนี้น้ำโคลนอันนี้คือน้ำโคลนนะที่เอาไปสนับสนุนภารกิจน้ำท่วมถามว่ามันลุยน้ำได้ไหมใช้งานได้แช่น้ำได้นานขนาดไหนเอาเรียกว่าเอาไปลุยน้ำท่วมมาแล้วใช้ในการขนของใช้ในการภารกิจสนับสนุนต่างๆนะครับเราก็ได้เห็นภาพเหล่านี้ในการเปิดตัวนะครับซึ่งถ้าถามผมนะตอนแรกผมก็ว้าวแหละกับการเอารถกระบะคือชอบภารกิจในการช่วยเหลือแบบนี้แล้วก็เอาโปรดักต์เอารถของตัวเองไปอยู่ในส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือนะครับแต่พอเปิดตัวเขาบอกเขาเป็นไลฟ์สไตล์ปิกอัพผมก็แอบงงอยู่เหมือนกันสรุปไลฟ์สไตล์ปิกอัพแต่ว่าเอาไปลุยได้นะอ่ะก็ลองดูว่ามันอิมแพคขนาดไหนในเรื่องของการเปิดตัวของเขาด้วยกระบะไฟฟ้า 100% ที่เอามาลุยน้ำในระดับนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของเทคโนโลยีเขากันนะครับกับ4 รุ่นย่อยที่เขาเปิดตัวมานะครับ4รุ่นย่อยที่เขาเปิดตัวมาซึ่ง4รุ่นย่อยในที่เนี้ยนะฮะเขาก็จะมีรุ่นเริ่มต้นรุ่นกลาง2รุ่นแล้วก็รุ่นท็อปนะครับถ้าแบ่งให้เห็นภาพก็คือรุ่นที่ขับเคลื่อน2ล้อเอาใหญ่ๆก่อนนะขับเคลื่อน2ล้อกับขับเคลื่อน4ล้อนะครับแน่นอนขับเคลื่อน4ล้อคือรุ่นท็อปนะขับเคลื่อน2ล้อก็คือ2ล้อหลังเป็น Rear Wheel Drive อันเนี้ยจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเริ่มจากรุ่นที่ขับเคลื่อน2ล้อนะครับก็จะเป็นขับเคลื่อนล้อหลัง2ล้อเนี่ยจะให้แบตเตอรี่ตัวเริ่มต้นอยู่ที่63กิโลวัตต์อาวนะเป็นตัวเริ่มต้นเลยออปชันนี่หายไปหมดนะเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะเน้นทําราคาเข้าถึงได้ออปชันไม่มีอะไรเลยก็คิดซะว่าเป็นรถปิกอัพไฟฟ้าที่วิ่งได้ด้วยแบตเตอรี่63กิโลวัตต์อาววิ่งได้373กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะฮะวิเคราะห์ตรงนี้กันหน่อยตัวเริ่มต้นเนี่ยเอาตรงนะน่าสนใจว่าไปได้จริงเหรอ373กิโลเมตรวิ่งจริงนี่จะเหลือเท่าไหร่อ่ะจะเหลือ300ต้นๆไหมจะวิ่งได้ถึง300หรือเปล่าผมว่าอันนี้เป็นคำถามที่ต้องไปพิสูจน์ละนะฮะอันนี้ตัวเริ่มต้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกว่าอัตราการสิ้นเปลืองของการบริโภคพลังงานหรืออัตราการสิ้นเปลืองของการกินพลังงานของริดดาร่า RD6 อยู่ที่18กว่ากิโลวัตต์ 18.8 หรือ 18.3 ผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็ถือว่าประหยัดกว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆนะอื่นๆที่เราเห็นในตัวเลขก็มีทั้งแต่12 13 14 16นี่ก็ถือว่าโอเคแต่อันนี้18กิโลวัตต์นะมันก็จะมีตัวเลขที่เขาระบุขึ้นมานะครับอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะ63กิโลวัตต์อาวราคาต่ำกว่าล้านนะเกือบ900,000นะครับถัดมาเป็นตัวที่ขับเคลื่อน2ล้อเหมือนกันแต่ให้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับขึ้นมาเป็น73กิโลวัตต์นะราคา1ล้านมีทอน 1,000 นะฮะวิ่งได้461กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับอันนี้คิดว่าแนวโน้มน่าจะเป็นรุ่นที่ ถ้าใครเน้นระยะทางนะอันนี้น่าสนใจนะครับรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2ขยับจากที่2มาเนี่ยก็จะมีพวกออปชันอะไรต่างๆมาละผมไม่ลงรายละเอียดนะเราวิเคราะห์ด้วยสเปคกันอย่างเดียวนะครับรุ่นที่3คือกลุ่มในรุ่นของตัวท็อปก็คือ Four Wheel Drive นะฮะคือขับเคลื่อนแบบทุกล้อแบต73กิโลวัตต์เท่าเมื่อกี้นี้นะราคาเริ่มขยับขึ้นไปทะลุล้านนะฮะและรุ่นท็อปเลยคือขับเคลื่อน4ล้อเหมือนกันแล้วให้แบตใหญ่เลย86กิโลวัตต์อาวราคานู้นขยับขึ้นไปเกือบล้าน3นะฮะเป็นไลฟ์สไตล์พิกอัพนะครับก็ลองดูว่าราคามันมีเลนจ์ตั้งแต่ 900,000 จนถึงล้าน3ว่าเออโอ้ด้วยราคาแบบนี้นะฮะกับตลาดรถกระบะนะตลาดรถกระบะไฟฟ้าไปได้ไหมนะเขาก็มีคำถามกันมาเยอะแหละว่าขายใครขายได้ไหมนะแล้วก็ตลาดกระบะที่ว่าคึกคักที่ผมเกริ่นในตอนต้นว่าใช้ในภาคขนส่งมาเจอแบบนี้ไปได้หรือเปล่าลองดูนะครับก็อันนี้เป็น4รุ่นที่เขาเปิดตัวมาเทคโนโลยีที่สำคัญนะครับของความเป็นกระบะไลฟ์สไตล์นะที่เปิดตัวมาอันแรกเลยที่มันชัดที่สุดก็คือพวกเทคโนโลยี ADAS หรือระบบขับขี่อัตโนมัติระบบขับขี่อัจฉริยะต่างๆนะครับที่เรียกว่า ADAS นะฮะซึ่ง ADAS ของรถกระบะในวันนี้เท่าที่ดูในท้องตลาดยังไม่มีอันนี้มีหมดเลยนะรถไฟฟ้าที่ผมเคยรีวิวทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control ระบบรักษาเลนคีฟที่อยู่ในเลน Emergency Lane Keep นะครับตามคันหน้านะกล้อง500กว่าองศาจริงๆ360แหละแต่ว่าพอมันเป็นทรานสฟอร์เรนก็คือตัวล่องหนแล้วเนี่ยก็นับเป็น500กว่าองศานะฮะก็อันเนี้ยมีมาหมดในไลฟ์สไตล์พิกอัพนะครับซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะว่ากระบะจะมีกล้องแบบเราเห็นในตัวนาวาร่าอะไรก็มีนะแต่ว่าก็จะเป็นมุมต่างๆอันนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นแบบรองรับพวก ADAS เลยนะคือเป็นกระบะที่เป็นไลฟ์สไตล์นะครับแต่อันที่ไม่มีคือมันยังมันน่าจะมีนะจะได้สร้างความแตกต่างคือพวกถอยจอดอัตโนมัตินะที่แบบกดปุ๊บแล้วให้รถเลี้ยวเข้าไปจอดนะถ้าเก่งจริงนะบางคนก็จะตอบโจทย์คนที่อยากขับกระบะแต่ว่ารถมันใหญ่เราถอยไม่เซียนเนาะเราก็กดให้มันจอดก็ไม่รู้ในอนาคตอาจจะมีก็ได้นะครับอันนี้คือความต่างนะคือตัว ADAS ที่มีในรุ่นในกลุ่มท็อปทั้งหลายนะครับแล้วก็จะมีพวกเนี่ยเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่เข้ามานะครับก็อันนี้จะเป็นหนึ่งในความต่างของรถกระบะที่มีในบ้านเรานะครับถัดมานะฮะซึ่งน่าจะได้ใช้นะครับไปดูที่ท้ายรถนะที่ท้ายรถตรงส่วนกระบะเนี่ยมันจะมีช่องที่เรียกว่า discharge panel นะครับหรือว่าตัวจุดปล่อยไฟหรือว่าช่องชาร์จไฟนะครับตัวจุดจ่ายไฟตัวช่องชาร์จไฟที่ว่าเนี่ยนะปกติรถไฟฟ้าเขาจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า V2L นะครับหรือ Vehicle to Load คือการจ่ายไฟคือทำตัวให้ตัวเองเป็น power bank แล้วก็ไปจ่ายไฟแล้วก็จะเห็นคอนเทนต์ออกไปกลางเต็นท์ปิ้งย่างชาบูอะไรใช่ไหมฮะแต่ช่องจ่ายไฟที่เรียกว่า V2L เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดก็คือจ่ายไฟเหมือนเวลาเราไปแคมปิ้งแล้วเราใช้ไฟอ่ะเราก็ต้องมานั่งคำนวณว่าเตากินไฟเท่าไหร่ตู้เย็นเคลื่อนที่กินไฟเท่าไหร่จ่ายไฟเท่าไหร่สุดท้ายไม่เคยพอปิ้งย่างชาบูปุ๊บไฟดับทุกทีนะเพราะไฟมันไม่พอนะครับก็เรียกว่าใช้แค่พอฉุกเฉินเจ้าตัว vehicle to load หรือว่า V2L นะครับแต่ว่า lifestyle pickup คันนี้ไม่ใช่ V2L ไม่ต้องมีปลั๊กต่อไม่ต้องมีปลั๊กพ่วงเขาให้ปลั๊กมาเลยเขาให้เต้ารับแบบนี้มาเลยฮะนะเต้ารับมี6ช่องที่ด้านหลังอะนะฮะทันทีที่ TikTok จอ200เราโพสต์ลงว่ามันมีช่องนี้นะผมเห็นมีคอมเมนต์นึงน่าสนใจเขาบอกว่าผมขายของแบบตลาดนัดผมเป็นผู้ค้าเปิดท้ายขายของเนี่ยสบายเลยพอมันมีช่องปลั๊กแบบนี้ไม่ต้องไปต่อปลั๊กจากใครแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องต่อให้วุ่นวายเลยเพราะมันมีเต้ารับแบบนี้เลยเอาแค่เอาขาเสียบอะขาปลั๊กอะมาเสียบเลยนะฮะก็ใช้ได้เลยนะครับจ่ายไฟได้ 6,000 วัตต์ก็คือมากกว่า V2L ครึ่งนึงเท่าตัวไม่ใช่ครึ่งนึงมากกว่า V2L เท่าตัวนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ไลฟ์สไตล์พิกอัพคันนี้มีนะครับก็เรียกว่านี่แหละ 3-4 อย่างนะครับที่เป็นจุดต่างนะฮะยังไม่เคยลองขับนะเพราะเขาเพิ่งเปิดตัวก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ถ้ามีโอกาสได้ไปลองขับก็เดี๋ยวเอามาเล่าอีกทีนึงนะครับไม่รู้ว่าถูกใจกันไหมสำหรับปิกอัพไฟฟ้าคันนี้นะครับอ่ะโดยสรุปแล้ว นะครับโดยสรุปแล้วรถปิกอัพหรือรถกระบะไฟฟ้า 100% คันนี้นะครับเขาบอกว่าเขาคิดว่าคงไม่ได้มาแย่งตลาดของกระบะ1ตันในบ้านเราหรอกนะฮะแต่เพราะว่าเขาตั้งเป้ายอดขายเท่าไหร่ 10,000 คันใน1ปีนะครับคิดว่าตลาดที่เขาจะลองเนี่ยน่าจะเป็นตลาดของคนที่ขับ SUV อยู่แล้วหรืออยากได้รถยนต์ SUV อยู่แล้วแต่มันขนของได้ฮะมันมีท้ายเป็นกระบะมันขนได้เยอะกว่าเผื่อจะไปชิงตรงนั้นมานะครับปกติถ้าลงทางเทคนิคหน่อยนะช่วงล่างของรถกระบะเนี่ยก็เขาจะใช้ช่วงล่างเป็นแบบแหนบนะเพราะว่าเน้นปกติโชว์ก็จะเป็น2ฝั่งแบบนี้นะถ้าเป็นแหนบก็จะเป็นแบบแนวยาวนะครับถ้าเอาแบบดักๆหน่อยนะผิดกฎหมายก็คือไปเสริมแหนบเสริมอะไรเพื่อให้มันบรรจุได้มากกว่า1ตันอันนี้มันมีอยู่จริงนะฮะซึ่งผิดนะไม่ใช่ไม่ผิดนะแต่คันนี้เขาใช้ช่วงล่างเรียกว่า multi link นะครับ multi link ก็คือมีจุดยึดหลายจุดนะครับซึ่งทำให้ซับพวกแรงสั่นสะเทือนเราจะเห็นพวกรถ SUV รถเก๋งที่ราคาใกล้ๆร้านเนี่ยใช้ช่วงล่างด้านหน้าท่องกันมาเลยด้านหน้า MacPherson Start ด้านหลัง Multi Link คันนี้ช่วงล่างด้านหลังเป็น Multi Link นะครับเพราะนั้นเขาก็จะเหมือนพัฒนามาจากรถยนต์ SUV ทำให้นั่งสบายมันจะไม่เหมือนรถกระบะที่ช่วงล่างเป็นแหนบเวลานั่งปุ๊บมันจะแบบแข็งๆเด้งๆแบบหมูเด้งอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแบบเด้งๆพอผ่านเนินปุ๊บมันก็เรารู้สึกว่าคนที่นั่งตรงกลางมันจะเด้งๆๆแบบนี้เพราะว่าช่วงล่างเป็นแหนบเขาเหมาะกับการใช้งานในภาคของการขนส่งแต่อันนี้พอเหมาะกับการใช้งานในภาคไลฟ์สไตล์พอมันเป็นมัลติลิงค์มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็ลองดูว่ากระบะไฟฟ้า 100% ตอบโจทย์คนไทยหรือเปล่าแล้วก็ราคานี้คุณคิดเห็นยังไงมันขายได้หรือเปล่านะฮะ บางคนบอกว่าโอ้มันจะยากหรือเปล่านะก็ลองดูนะครับแต่อย่าประมาทนะเพราะว่ายานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆนะครับอย่างน้อยที่สุดพลังงานสะอาดมันก็จะมีผลกับสุขภาพเราในอนาคตนะยิ่งเนี่ยเดี๋ยวเดือนช่วงเดือนหน้าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงฝุ่นก็เตรียมพร้อมนะครับลองดูว่าคิดเห็นยังไงกับคันนี้พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับในตอนนี้หรือว่าสดๆทางไลฟ์แชทนี้ก็ได้นะครับเบรกแรกวันนี้หมดเวลานะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับเบรกนี้หมดเวลาช่วงหน้า Q&A รอติดตามครับ
2: อุปสรรคที่ยากมีไว้เพื่อท้าทายความแกร่ง

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive Thru ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์เรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับในวงการยานยนต์นะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่41นะฮะตอนที่41วันนี้นะครับผมจะชวนคุยเกี่ยวกับตลาดของรถตู้ที่เป็น Luxury MPV นะครับ Luxury MPV นะครับก็คือเป็นรถตู้ที่เจาะตลาดในกลุ่มของพรีเมียมเลยลูกค้ามีกำลังทรัพย์ลูกค้ามีกำลังซื้อราคาไม่เกี่ยงนะแต่ขอความนั่งสบายความสะดวกสบายความหรูหรานะครับใช้ในแวดวงสังคมต่างๆนะครับจริงๆในตลาดของ Luxury MPV เนี่ยก็ใช้เรียกว่าไงได้รับความนิยมมาพักใหญ่ๆแล้วนะในประเทศไทยเรานะครับในแวดวงของผู้บริหารในแวดวงของนักการเมืองนะฮะหรือว่าในยุคนี้เขาเรียกว่าไงนะระดับบอสนะเขาก็จะใช้รถในแบบไซส์ใหญ่นะครับที่เป็นรถตู้ MPV นะครับ MPVย่อมาจาก Multi Purpose Vehicle นะก็คือการใช้งานที่เรียกว่าไงอ่ะหลากหลายอเนกประสงค์นะฮะคือรถคันใหญ่แต่ว่าไม่จำเป็นต้องนั่งเยอะรถคันใหญ่แต่ว่านั่งเดียวๆนะนั่งแบบหรูหราให้ความรู้สึกไม่เหมือนเป็นแบบไม่เหมือนเป็นรถแต่ความรู้สึกเหมือนเป็นห้องรับแขกให้ความรู้สึกเหมือนเป็นห้องนะที่คนที่เข้าไปนั่งโดยสารเนี่ยรู้สึกเหมือนนั่งเฉยๆแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายพาจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งนะครับอันนี้คือนิยามของรถตู้หรูที่ผมบอกนะก็คือรถตู้ MPV นะครับเขาก็มักจะระบุว่าเป็น6ที่นั่ง7ที่นั่ง9ที่นั่งนะแล้วแต่การออกแบบแล้วแต่ขนาดของรถไปสู่อีกที่หนึ่งนะครับอันนี้คือนิยามของรถตู้หรูที่ผมบอกนะก็คือรถตู้ MPV นะครับเขาก็มักจะระบุว่าเป็น6ที่นั่ง7ที่นั่ง

มี Majesty มี Hyundai H1 อะไรเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยก็คือรถในกลุ่มของ MPV ที่ผมกำลังกล่าวถึงนะครับอ่ะเรามาปูพื้นกันหน่อยนะคือตอนเนี้ยกำลังจะเล่าให้ฟังว่าตลาดในกลุ่มเนี้ยกำลังได้รับความนิยมนะครับและกำลังถูกรถยนต์พลังงานใหม่ที่เป็นพลังงานไฟฟ้านะเป็น EV นะครับ EV สัญชาติจีนกำลังรุกคืบแล้วก็ดึงส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มตลาดพรีเมียมนี้ออกไปแล้วนะครับช่วงปลายปีนี้งานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี้ยนะคึกคักอย่างแน่นอนนะครับมาพูดถึงภาพรวมกันก่อนนะครับตลาดรถตู้ MPV ในประเทศไทยในปัจจุบันมียอดขายในแต่ละปีเนี่ยอยู่ประมาณสักหลัก 7,000 คัน 6,000 คันนะฮะเพิ่งมาคึกคักในช่วงหลังนะครับที่มีตัวเลือกมากขึ้นก็ใกล้ๆนะใกล้ๆที่จะแตะ 10,000 คันต่อปีนะครับอันนี้หมายถึงทุกๆแบรนด์รวมกันนะครับก็กลุ่มของลูกค้าที่ซื้ออย่างที่บอกนะเป็นกลุ่มที่เป็นลูกค้าพรีเมียมมีกำลังซื้อต้องการแบบเสริมบารมีนะฮะต้องการนั่งแบบสบายๆมีพื้นที่นั่งเยอะๆภายนอกต้องดูดีดูหรูหราภายในต้องกว้างขวางนะครับตอนหลังในกลุ่มของแมสเนี่ยในกลุ่มของตลาดทั่วๆไปก็ได้รับความนิยมไปถึงกลุ่มของครอบครัวนะพานอกจากพาผู้ใหญ่แล้วยังแบบยิ่งถ้าใครมีลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยโอ้โหรถตู้แบบ MPV เนี่ยเพียบเลยนะก็คือไปจอดรอรับได้เลยมีทั้งแบบมีคนขับมีทั้งแบบคุณพ่อขับหรือหลังๆมีคุณแม่ขับด้วยนะแล้วก็ลูกนั่งในเบาะในตอนที่2นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับที่ซื้อรถในกลุ่มนี้ MPV นะครับเดิมเนี่ยนะฮะเดิมในกลุ่มของตลาดรถตู้ MPV ที่ขายความลักชัวรี่เนี่ยนะครับแรกเริ่มเดิมทีเลยนะเขาบอกว่าเจ้าแรกที่ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จในประเทศไทยนะครับก็ยังเป็นรถในฝั่งของยุโรปนะครับนั่นก็คือ Volkswagen นะครับVolkswagen นะหรือว่า Volkswagen Caravelle นะก็คือคันนี้นะฮะก็เป็นรุ่นแรกๆเลยนะฮะที่ทำตลาดในประเทศไทยนะครับด้วยความที่มีกลิ่นอายของความเป็นรถยุโรปนะก็มาแบบดุๆช่วงแรกๆเราจะเห็นกลุ่มของผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมบ้านเมืองเรานักการเมืองใช้กันเยอะเลยนะเนี่ยหน้าตาแบบนี้เป็น Volkswagen Caravelle นะฮะก็ตอนนั้นหลายปีที่แล้วนะครับก็ร่วมๆใกล้ๆ10ปีนะฮะราคาค่าตัวประมาณ4ล้านบาทอันนี้คือยุคแรกๆเรียกว่าใช้กันแบบโอ้โหคือตามๆกันเลยอ่ะติดๆกันท่านคนนี้มีอีกท่านนึงต้องมีด้วยนะแล้วก็มีตามๆกันอันนี้คือยุคแรกๆนะ Volkswagen Caravelle นะครับต่อมาในราคาที่ไม่แพ้กันฝั่งของค่ายรถญี่ปุ่นทำบ้างนะครับเราจะได้ยินยุคต่อมาก็คือ Toyota Alphard Toyota Alphard ก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งยอดนิยมนะครับที่มีให้เห็นวิ่งเยอะเลยนะครับ Alphard ถัดจาก Alphard นะก็มาเป็นกลุ่มของ Majesty นะราคาก็ดรอปลงมาเล็กน้อยนะครับ Toyota Majesty นะไซส์ก็ไม่ต่างกันดูภายนอกเป็นรถตู้บางคนบอก Alphard สวยกว่า Majesty สวยกว่าอันนี้แล้วแต่มุมมองนะถัดมาปัจจุบันที่เขาขายกันก็ Toyota Wheelfire นะฮะเนี่ยก็เป็น3รุ่นยอดนิยมของทางฝั่งของ Toyota นะ Alphard Majesty แล้วก็ Wheelfire นะครับก็อยู่ราคาใกล้เคียงกันกับ Volkswagen รุ่นแรกก็คือประมาณสัก4ล้านบาทที่ผมเล่าเรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวไปขมวดเอาตอนท้ายนะว่าปัจจุบัน EV จีนที่เป็นรถตู้เนี่ยเขาทำราคาแตกต่างกันนะครับอย่างอันเนี้ยรุ่นแรกๆก็4ล้าน4ล้านนะครับถัดจาก2คันที่เล่าให้ฟังนะครับในกลุ่มของราคาที่4ล้านเนี่ยมีทั้งแบบมันไม่ใช่เริ่มต้น4ล้านนะมันมีแบบ4ล้านกลางหรือใกล้ๆ5ล้านยังมีเลยนะฮะถัดมาเนี่ยในฝั่งของค่ายรถเกาหลีทำบ้างนะครับเราจะได้ยิน Hyundai H1 นะในฝั่งของเกาหลีก็เอา Hyundai มาสู้นะครับในตอนนั้นนะฮุนไดก็มาแบบราคาไม่เกิน2ล้านบาทนะครับก็ทำให้แมสมากขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับเริ่มมีแบบกลุ่มของครอบครัวละไม่ใช่นักการเมืองอย่างเดียวก็เริ่มเป็นกลุ่มของครอบครัวมีในบ้านมีสมาชิก4คน5คนมีผู้ใหญ่มีเด็กเล็กนะก็เริ่มเปลี่ยนจากรถที่เป็นกลุ่ม SUV รถที่เป็นกลุ่มแบบดีซีดานที่เป็นดีเซกเมนต์ไซส์ใหญ่ๆ Camry

0: คอร์ดนะมาเป็นรถตู้นะครับมีคนขับบ้างไม่มีคนขับบ้างแล้วแต่ก็เริ่มมาเป็นฮุนไดH1แล้วก็ฮุนไดสตาร์เลียนะฮะสองรุ่นนี้ในฝั่งของเกาหลีนะฮะเขาก็มาในค่าตัวราคาไม่เกิน2ล้านบาทโดยประมาณนะครับสำหรับฮุนไดH1แล้วก็ฮุนไดสตาร์เลียนะครับอันนี้คือยุคทั้งหมดเลยนะก่อนที่จะไปสู่ยุคปัจจุบันนะครับซึ่งเดิมเนี่ยข้อสังเกตอย่างที่บอกนะครับทั้งฝั่งของยุโรปฝั่งของญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งของเกาหลีนะครับในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยมีข้อสังเกตนิดนึงก็คือ 1. ราคาค่อนข้างสูง 2. เน้นการนั่งสบายใหญ่นะครับแล้วก็ไม่เกี่ยงเรื่องเชื้อเพลิงนะครับว่าก็ว่าเราน่าจะเคยได้ยินข่าวเนาะว่าตามแบบเนื่องจากนักการเมืองชายเยอะเนาะรถในกลุ่มนี้เขาบอกว่าตามทำเนียบตามที่สถานที่ราชการเนี่ยเราจะเห็นพลขับเขาก็จะไปจอดติดเครื่องสตาร์ทนะก็ว่านำดงว่าเกิดมลพิษอะไรต่างๆแต่ก็เพื่อให้แอร์เย็นเวลารับเจ้านายรับบอสแอร์มันก็เย็นใช่ไหมครับตอนหลังนะด้วยความตระหนักเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยความตระหนักเรื่องของค่าเชื้อเพลิงที่มันแพงขึ้นนะครับก็เปลืองตอนหลังก็พัฒนามาเป็นกลุ่มของไฮบริดนะใส่มอเตอร์เข้าไปนะในอัลพาร์ตในฮุนไดนะฮะในตัวเวลไฟนะครับซึ่งมันก็พัฒนามาเพื่อตอนจอดเนี่ยรถยังเงียบๆแอร์ยังติดนะให้ทำงานได้นะครับมาสู่ยุคใหม่หรือว่ายุคปัจจุบันนะครับที่รถไฟฟ้าสัญชาติจีนนะครับเข้ามาบุกตลาดมากขึ้นปลายปีที่แล้วนะฮะปลายปีที่แล้วเราเห็นแบรนด์ที่เปิดตัวมาก็คือ MG นะครับ MG เปิดตัว Maxus 9นะตอนนั้นที่เปิดตัวออกมาก็เรียกว่าฮือฮาเลยใช้พลังงานไฟฟ้า 100% นะค่าตัว 2.5 ล้านนะโดยประมาณนะครับวิ่งได้540กิโลเมตรต่อการชาร์จซึ่งขายหมดเร็วมากนะบอกว่า 1,500 คันเนี่ยแป๊บเดียวนะช่วงแรกมา500ตอนหลังขยับมาอีก500หมด 1,500 หมดนะครับคือหมดอย่างรวดเร็วนะครับด้วยความที่1ราคาไม่แพง2มีกำลังซื้อในกลุ่มนี้นะไม่ได้แบบเกี่ยงเรื่องราคามากแต่ว่าชอบเทคโนโลยีนะมีความทันสมัยนะเป็นคนที่มีสตางค์แล้วก็มีความทันสมัยในตัวด้วยก็เลือกที่จะครอบครองแบบไม่ยากมากนักนะครับปัญหาตอนนั้นคือส่งไม่ทันด้วยหารถไม่ทันด้วยซ้ำนะครับแม้แต่ผู้สื่อข่าวอย่างผมเนี่ยเวลาจะไปรีวิวนี่ยังไม่ค่อยจะมีรถเลยนะเพราะว่าเขารีบเอาเข้าแล้วก็รีบปล่อยรีบขายง่ายๆรถมันขายได้ด้วยเทคโนโลยีของเขาอยู่แล้วนะครับก็เป็นMaxus 9นะครับตอนนั้นที่เข้ามาเมื่อปลายปีที่แล้วถัดจาก Maxus 9มาเป็น Maxus 7นะจาก9มาเป็น7นะครับระยะทางการวิ่งเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับด้วยขนาดรถที่เล็กลงน้ำหนักเล็กลงนะฮะก็วิ่งได้570กิโลเมตรต่อการชาร์จค่าตัว 1.7 นะฮะก็ยังขายดีอยู่นะในฝั่งของ MG นะครับซึ่งเหมือนเดิมเลยเอาเข้ามาอีกครั้งก็หมดเพราะว่าตลาดในความต้องการของ Luxury MPV เนี่ยโอ้โหได้รับความนิยมมากบางคนบอกว่ามันมีกำลังเสริมมาจากยุคสูงวัยนะยุคที่มีครอบครัวแล้วพาลูกไปโรงเรียนต่างๆก็เสริมไปจอดตรงไหนก็ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเปลืองพลังงานยิ่งโรงเรียนนานาชาติสมัยนี้กลายเป็นว่าถ้ารถเครื่องยนต์ไม่ให้เข้ารถไฟฟ้าให้เข้านะเพื่อให้อากาศสะอาดกับลูกๆของทุกคนอะไรแบบนี้นะก็กลุ่มนี้ได้รับความนิยมขึ้นมานะครับในฝั่งของ MG ที่เริ่มบุกตลาดนะฮะเอาล่ะมาถึงปัจจุบันนะครับที่ตอนนี้เริ่มละนะฮะว่าในฝั่งของEV จากจีนเนี่ยหลายค่ายเริ่มจะประดังกันเข้ามาส่งรู้แล้วว่าตลาดในไทยเนี่ยนะฮะยอดนิยมเหลือเกิน Luxury MPV เนี่ยคนไทยมีกำลังซื้ออยู่ที่มีรถไหมมีของหรือเปล่าที่จีนเขาขับพวงมาลัยซ้ายนะฮะถ้าไทยขับซ้ายเนี่ยผมว่าเขาส่งมาเยอะละแต่พอที่ไทยขับพวงมาลัยขวาที่จีนขับพวงมาลัยซ้ายเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนลายการผลิตนะก็ต้องเริ่มจากเปลี่ยนลายการผลิตได้กี่คันส่งมาไทยกี่คันหรือว่าจะผลิตในไทยแล้วก็ขายคนไทยนะที่เป็นพวงมาลัยขวามันมีแก๊ปมันมีรอยต่อตรงนี้นะครับซึ่งในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนถึงกลางปีเนี้ยนะเจ้าที่ทำได้อย่างรวดเร็วต้องตบมือให้ MG นะเขาขาย Maxus 9 Maxus 7ได้นะครับแต่ตอนนี้เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้นนะครับถัดจากฝั่งของ MG นะเขาก็มีการเปิดตัว Zeekr 009 นะอันนี้เป็นตัวลักชัวรี่เลยก็เน้นแพงเน้นเทคโนโลยีนะฮะอันนี้เปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์นะเมื่อช่วงไตรมาสแรกนะครับช่วงประมาณเมษาโดยประมาณนะครับก็เปิดตัวตอนนู้นนะแล้วก็มีเปิดราคาต่อมาก็3ล้านนะครับก็มียอดจองยอดจองอะไรไปแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นรถนะยังไม่ถึงขั้นตอนของการส่งมอบรถหรือว่าเช่นกันก็ประสบปัญหาว่าขายได้แต่ว่ากว่าจะส่งมอบเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่แล้วราคาก็ไม่ใช่จุดขายเพราะว่าราคาก็ขยับไป3ล้านมันก็ไม่ได้ถูกนะสำหรับในกลุ่มนี้นะครับล่าสุดนะฮะ BYD เปิดตัว Denza D9 หรือว่า D9 นะครับก็ราคาที่ค่อนข้างจะช็อกเหมือนกันมี2ราคา1.9 ล้านคันหนึ่งนะ 1.99 แล้วอีกคันหนึ่ง 2.69 นะครับซึ่งที่หลายคนจับตาแบรนด์นี้นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ Denza ภายใต้ BYD เนี่ยเขาบอกว่าเดิมมันมีการพัฒนาร่วมกันกับทางเดมเลอร์หรือว่าค่ายของ Mercedes-Benz นะก็ทำให้ตัวรถดูหรูหรานะมีรูปแบบของการดีไซน์ต่างๆนะครับแล้วในราคาที่เป็นลักชัวรี่แต่เข้าถึงได้นะก็เริ่มมีคู่แข่งเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วนะสำหรับ BYD Denza นะฮะถัดจาก Denza ตอนนี้ถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดนะที่เปิดตัวแล้วก็มีราคาแล้วเปิดจองแล้วหลังจากนี้ฮะปลายเดือนนี้ในงาน Motor Expo มีอีกประมาณ3รุ่นน่ะนะฮะมีอีกประมาณ3รุ่นเอาคร่าวๆแล้วกันนะไปอย่างเร็วๆมี X เผิง X9 นะมี Great Wall Motor Way 80นะที่เป็น Plug-in Hybrid แล้วก็ Volvo EM 90นะครับซึ่งเดี๋ยวในงาน Motor Expo ก็รอดูกันว่าเขาจะมีราคาเท่าไหร่มีออปชันอะไรยังไงนะครับแต่กำลังจะบอกว่าปลายปีนี้ตลาดของรถตู้ MPV นะครับเราน่าจะได้เห็นมากขึ้นใครที่มีกำลังทรัพย์แล้วก็เล็งๆไว้ในกลุ่มนี้นะครับช่วงปลายเดือนนี้น่าจะมีออปชันให้คุณได้เลือกช้อปปิ้งกันอีกเยอะเลยนะครับสำหรับตลาดในกลุ่มนี้นะครับทีนี้ไล่สเต็ปมาให้ดูพอสมควรนะครับเราไปดูพวกออปชันภายในกันหน่อยนะครับเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยนั่งนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะรถแบบนี้นอกจากมันใหญ่นอกจากมันกว้างเนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรพิเศษหรือว้าวๆนะฮะที่เราไม่เคยนั่งแต่ก็อยากรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับฟังก์ชันที่มักจะมีในรถกลุ่มนี้นะครับอย่างแรกเลยจุดขายแทบทุกเจ้านะเบาะนวดต้องมีนะเพราะว่าขายความเป็นผู้บริหารขายความเป็นบอสนะฮะมันมักจะต้องมีเบาะนวดนะเบาะนวดนี่ก็มีนวดนี่ก็มีหลายรูปแบบอีกนะมีรายละเอียดย่อยลงไปอีกมีทั้งเบาะนวดที่เป็นถุงลมธรรมดานะฮะก็คือแค่ดันหลังนะให้รู้สึกเหมือนมีอะไรขยับขยื่นมีทั้งเบาะนวดที่เป็นแบบเป็นเบาะนวดจริงๆเลยเหมือนยกเลสเตอร์ไปใส่เลยมีแบบอุปกรณ์ในการหมุนให้เรารู้สึกนะมีสเต็ปมีรูปแบบในการนวดนะฮะมีฟังก์ชันนวดหลังนวดบ่านวดสะโพกนวดขาอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีลูกเล่นในกลุ่มของเบาะนวดให้ได้เห็นนะครับหรืออย่างในภาพนี้ก็จะเป็นตัวถาดนะตัวถาดรองซึ่งก็ใช้ได้ทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ส่งลูกนะมีถาดอาหารเบนโตะวางรับประทานอาหารได้นะครับหรืออีกกลุ่มนึงก็วางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก MacBook นะครับนั่งทำงานได้นะก็จะเป็นเนี่ยฟังก์ชันที่เรามักจะเห็นในรถใหญ่ๆแบบนี้คือด้วยรถไซส์ใหญ่นะครับมันก็ออกแบบพวกระบบออกแบบพวกฟังก์ชันการใช้งานอะไรได้อีกเยอะนะให้การเดินทางในแต่ละทริปเนี่ยไม่ได้เหมือนการนั่งรถแต่เหมือนขึ้นไปห้องรับแขกแล้วมีอะไรทำนะผ่อนคลายแล้วก็ถึงที่หมายก็ลงจากรถนะอันนี้คือความมัลติเพอร์โพสเวเคิลที่บอกนะก็คือใช้งานได้แบบลักษณะเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานรองนะครับมีอะไรอีกจอทีวีนี่อันนี้บิวอินเป็นแบบจอทีวีเลยนะครับซึ่งก็บางรุ่นมีบางรุ่นไม่มีจอเนี่ยคือไซส์เท่าทีวีเลยใหญ่ๆคือคุณนั่งแบบนี้เหมือนดูหนังเลยเหมือนอยู่ในโฮมเธียเตอร์นะแล้วที่เบาะก็จะเห็นว่ามีแบบเป็นลำโพงอีกนะครับก็จะรู้สึกเหมือนไม่ได้เหมือนการเดินทางเนี่ยนั่งแบบนี้จะดู YouTubeจะเปิดจอสร้อยนะฮะหรือว่าจะดูทีวีนะครับก็ได้หมดดูวงดูบอลนะฮะก็บิ้วมาเหมือนเป็นโฮมเธียเตอร์แบบเคลื่อนที่เลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง รูปแบบที่เราเห็นในรถกลุ่มนี้นะครับเป็น MPV นะครับประตูเลื่อนที่เป็นไฟฟ้านะก็มีนะก็เอาไว้แบบอำนวยความสะดวกนะกดเปิดจากตำแหน่งของคนขับได้หรือกดเปิดสวิตช์จากตำแหน่งของผู้โดยสารที่ขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องระบบอำนวยการขับขี่นะครับพวกกล้องแล้วก็ระบบอัจฉริยะต่างๆนะครับอันนี้ก็มีเขาเรียกว่าแตกต่างกันออกไปแล้วกันมีเรดาร์กี่จุดมีกล้อง360มีกล้องช่วยถอยมีระบบ Adaptive Cruise Control นะฮะมี ADAS Level 2อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ออปชันของแต่ละค่ายที่จะให้มานะครับซึ่งในยุคแรกๆเนี่ยถ้าเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนาะมันก็จะมีโฟกมีเอาพาดนะมีฮุนไดนะครับอันนั้นพูดตามตรงว่าคนที่นั่งในตำแหน่งของคนขับมักจะเป็นไดเวอร์หรือว่าเป็นพลขับนะเป็นพนักงานขับรถนะฮะแต่ยุคหลังๆเนี่ยในกลุ่มของรถ MPV เนี่ยบางทีไม่ใช่แค่เป็นพลขับนะเจ้าของรถนะหัวหน้าครอบครัวก็อยากจะไปเป็นคนขับแล้วก็ให้ภรรยานั่งให้ลูกนั่งหลังอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นออปชันอะไรก็จะแตกต่างกันออกไประบบเรื่องของความปลอดภัยเซ็นเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยมักจะล้ำสมัยมากกว่ารถยนต์ทั่วๆไปที่เป็นซีดานที่เป็นเก๋งอีกนะครับเพราะว่ากลุ่มเนี้ยก็จัดเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อแล้วก็ยกระดับขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะในแต่ละรุ่นที่มีฟังก์ชันคล้ายๆกันนะครับสรุปนะฮะสำหรับรถในกลุ่มของ Luxury MPV ที่วันนี้เล่าให้ฟังนะครับก็รอจับตานะว่าตลาดในกลุ่มนี้เป็นยังไงต่อไปเพราะว่าเราเห็นก่อนหน้านี้เราเห็นวิวัฒนาการเนาะของรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ทั่วๆไปรถยนต์สันดาปนะครับถูก disruption นะคำนี้หายไปนานแต่ยังอยู่ถูก disruption ในฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้านะครับถูกชิงส่วนแบ่งการตลาดออกไปคนเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นกลุ่มแรกที่โดนดิสรัปต่อมาเราเห็น SUV เริ่มละนะก็เห็นในกลุ่มของอะไรนะ Neta X Atto 3 S07 นะก็มาดิสรัปตอนนี้กลุ่มต่อไปก็นี่แหละเป็นรถตู้ Luxury MPV นะครับก็รอจับตาว่าในตลาดกลุ่มนี้นะจะเป็นยังไงต่อไปถ้าถามผมนะผมว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าลักษณะของการใช้รถของคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่คุณเน้นการนั่งสบายกำลังทรัพย์มีเหลือเฟือนะเพราะฉะนั้นเวลาไปจอดตามสถานที่ต่างๆเนี่ยการติดมอเตอร์ทิ้งไว้เปิดแอร์ทิ้งไว้ไม่ใช่ปัญหาเลยระยะทางในการวิ่งอยู่ในระดับแบบ600กิโลเมตรต่อชาร์จเนี่ยวิ่งจริงวิ่งช้าบ้างเร็วบ้างนะครับก็ต่อให้ลดไปสัก 20% ผมว่าต่อ1ทริปต่อ1เที่ยวที่มันวิ่งได้ถ้าเที่ยวนึงคุณวิ่งประมาณสัก200กิโลเมตรไปชลบุรีไปนครราชสีมานะในระยะประมาณนี้ผมว่าไปกลับได้เที่ยวได้ก็โอเคแวะชาร์จได้นิดๆหน่อยๆไม่จำเป็นต้องเต็มผมว่าก็ทำให้ชีวิตมันลงตัวมากยิ่งขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็ลองดูว่าตลาดกลุ่มนี้จะเป็นยังไงต่อไปแถมสงครามราคานะครับที่ตอนนี้เข้มข้นเหลือเกินยิ่งดั้มราคาลงมาจากเมื่อก่อนคุณเห็นลำดับเนาะ4ล้าน3ล้าน2ล้านตอนนี้เริ่มมีแบบล้านกลางๆเริ่มมี 1.79 เริ่มมี 1.99 นะครับเขาบอกว่าอาจจะทำให้กลุ่มคนที่ใช้รถในเซกเมนต์ที่เรียกว่า CSUV อย่าง Honda CR-V อย่าง Pajero อย่าง Fortuner นะอย่าง Expander เนี่ยบอกขย่งอีกนิดนึงสัก 1.99 ได้เป็นรถตู้จอดแบบหรูหราเสริมบารมีที่บ้านก็เป็นช้อยที่น่าสนใจนะครับนะก็ลองดูว่าคิดเห็นยังไงนะครับกับรถไซส์นี้นะครับแต่ที่แน่ๆจับตาในงาน Motor Expo ปีนี้นะครับน่าจะได้เห็นตลาดนี้คึกคักอย่างแน่นอนมีเปิดตัวอีกหลายรุ่นนะบางคนไม่ชอบไฟฟ้า 100% มันก็จะมีกลุ่มของปลั๊กอินไฮบริดที่เติมน้ำมันก็ได้ชาร์จไฟก็ได้นะแล้วก็กลุ่มของไฮบริดที่เป็นฝั่งของรถค่ายญี่ปุ่นเดิมก็มีเติมมาในสต็อกอย่างแน่นอนนะครับก็วันนี้เป็นทั้งหมดในตอนที่41นะครับของรายการ Drive Thru นะครับถ้า ดูไม่ทันก็ยังไงเดี๋ยวช่วงเย็นเราจะมีอัพคลิปขึ้นมานะฝากแชร์กันได้เหมือนเดิมนะครับหมดเวลาแล้วนะครับช่วงหน้าเดี๋ยว Q&A กลับมาติดตามกันครับ
1: อุปสรรคที่ยากมีไว้เพื่อท้าทายความแกร่ง

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Notให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
6: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจส100หน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำมันท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออันเชิญแม่ผัวศพยอมควันวันลงด้วยกันเพื่อโลกทั้งหลายทุกโศกและโลกไทยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองกันทุกข์มากมายกายกอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สมมากก็ลำบากมากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านทองก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจซึ่งกันและกัน
1: แสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทธไทยสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ในแต่ละวันราษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่แหละซอยเหลือประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
2: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
3: ว่าอยู่นี่ดีแล้วนี่ปลูกฟักปลูกยางกายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่าอ่ะนะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

นอกจากเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยในระหว่างทางเนี่ยลูกค้าเองก็เป็นลูกค้าแนวที่ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วตอนนั้นพอดีเราได้พระเอกมาอันนี้เป็นพระเอกจานกับหมากนะตอนประมาณปีนั้นน่ะกำลังเริ่มบูมคนจะสนใจมากแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับเราในเรื่องของเอ๊ะทำจากอะไรแล้วก็มันย่อยสลายง่ายเราสามารถลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งได้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราสามารถที่จะช่วยกันทำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมได้

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะทุกคนอยู่กับฝนจัสยามนเทพกุญชรค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของเวลาที่มีงานอีเวนต์หรือว่างานอบรมงานสัมมนาซึ่งฝนเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยทุกคนต้องเคยไปมาอยู่แล้วนะคะเราลองสังเกตดูว่าเวลาที่เป็นช่วงเบรกที่มีอาหารน้ำเครื่องดื่มมาให้เนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับภาชนะหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็ทิ้งเลยเป็น single use ไม่ว่าจะเป็นจานพลาสติกหรือว่าช้อนส้อมพลาสติกนะคะซึ่งอันนี้มันก็ทำลายสิ่งแวดล้อมมากๆเพราะว่ามีงานแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆในทุกๆวันอยู่แล้วแล้วคิดดูว่าจำนวนขยะมันมหาศาลแค่ไหนแต่ว่าทุกคนรู้ไหมคะว่าวันนี้นะคะเราเนี่ยมีบริการจัดเลี้ยงหรือว่าเป็นธุรกิจ catering ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม eco friendly แล้วที่สำคัญเลยก็คือตอบสนองความต้องการของลูกค้าจริงๆซึ่งเปิดให้บริการมาแล้วเนี่ยมากกว่า10ปีแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ย JS Roynix ของเราก็จะมาหยิบยกประเด็นมาพูดคุยกันในมิติที่เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะให้กับทางคุณทีธีรพจน์เมฆเอี่ยมนภานะคะจากธุรกิจเคี้ยวเขียว catering นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณทีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากที่ให้แกะมาร่วมพูดคุยกับเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณทีแนะนำตัวแล้วก็แนะนำธุรกิจที่ทำอยู่ตอนนี้คร่าวๆก็ได้ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับธีรพจน์เมฆเอี่ยมนภานะครับชื่อทีทำบริการจัดเลี้ยงเพื่อคุณเพื่อสิ่งแวดล้อมชื่อว่าเคี้ยวเขียวก็คือ
0: มีท่าด้วยเหรอคะ
1: เคี้ยวบางคนจะมีความเข้าใจว่าเคี้ยวเขียวแบบเขียวจังเลยอะไรเงี้ยอ๋อ
0: สีเขียวเขียวจังเลยแต่อันนี้ไม่ใช่นี่มันคือเหมือนเขียวข้าว
1: เขียวข้าวเราก็เลยเพื่อความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเวลาพูดคุยก็จะบอกว่าเคี้ยวเขียวซึ่งจริงก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจเพราะว่ามันเป็นคำใกล้ตัวแต่เรามักจะสะกดผิดหรือว่าไม่ค่อยเข้าใจความหมายอะไรเงี้ยแต่ว่าเคี้ยวเขียวของเราคือชวนกินผักนั่นแหละครับจริงๆแล้วตอนแรกผู้ก่อตั้งไว้คือชวนกินผักแล้วมันก็เริ่มมาจากผักอินทรีย์ครับผม
0: ค่ะได้งั้นพูดถึงเรื่องผู้ก่อตั้งแล้วงั้นถามคำถามแรกเลยก็ได้ค่ะอยากรู้ว่าเป็นมายังไงไปเริ่มมาได้ยังไงเพราะว่าเท่าที่อ่านมาคือระยะเวลาของธุรกิจ catering เนี่ยคือมีมานานมากๆแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะ10 กว่าปีได้แล้วไหมนะคะ
1: ใช่ครับผมประมาณ2011
0: 2011นี่2025แล้วอ๋อแล้วเป็นมาไปมายังไงคะ
1: เริ่มต้นจากป้าหน่อยพอทิพย์เพชรบุรีเป็นผู้ก่อตั้งครับก็คือป้าหน่อยเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงของเกษตรอินทรีย์มานานแล้วตั้งแต่ส่งนมเดลี่โฮมยุคแรกๆจนถึงผักออร์แกนิกสตอรี่ก็คือป้าหน่อยพบความเจ็บป่วยเนาะแล้วก็ต้องกินผักแล้วก็เลยเข้ามาสนใจเรื่องของผักอินทรีย์แต่คราวนี้พอทำแล้วก็ชอบแล้วก็ส่งเสริมจนถึงเปิดร้านอาหารมังสวิรัติที่ทำจากผักอินทรีย์เองแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่แบบว่าทำงานกับเครือข่ายก็เกิดประเด็นที่ว่าเวลาประชุมไม่มีใครมาจัดเลี้ยงให้เรามันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวป้าหน่อยก็เลยชวนน้องๆมาถามว่างั้นเราทําจัดเลี้ยงมั้ย1คือเพื่อที่ว่าเวลาเรามาประชุมกันเนี่ยเราก็มีของกินที่เราสนับสนุนอยู่2คือเป็นช่องทางระบายสินค้าให้กับเกษตรอินทรีย์ในเครือข่ายซึ่งตอนนั้นก็ต้องมีหลายๆพันธมิตรครับที่ช่วยกันทํางานกับป้าหน่อยก็ทั้งสวนผักคนเมืองหรือว่าจะเป็นองค์การสวนผักคนเมืองแล้วก็จะมีมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนครับผมเป็นที่มาของการที่ว่าเริ่มสนับสนุนเกษตรอินทรีย์จากภูมิภาคต่างๆให้เข้ามาสู่ในเมืองได้ตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วที่คำว่าเกษตรอินทรีย์อาจจะยังไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่
0: ขนาดนั้น
1: ครับผม
0: แล้วคุณทีเข้ามาตอนไหนอะคะ
1: พอเริ่มป้าหน่อยเริ่มไปได้สักประมาณ2ปี3ปีครับก็แฟนของพี่ทีนะฮะเป็นคนทำงานกับป้าหน่อยก่อนแล้วตัวพี่ทีเองก็ไปทำงานกับป้าหน่อยในฐานะผู้จัดการเป็น delivery ส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์เหมือนกันเป็น delivery แต่ว่าในพาร์ทนั้นน่าจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งคราวนี้พอประมาณปี2017ป้าหน่อยเขาเริ่มเหมือนกับเกษียณนะครับก็เลยเริ่มวางมอบหมายงานต่างๆให้กับน้องๆที่เคยทำงานด้วยกันในฐานะที่เราทำงานกับเขียวๆทั้งพี่กับแฟนพี่อ่ะก็เลยได้รับมอบกิจการมาต่อให้อยู่ในมือของเราอย่างเต็มที่มาทำเองง่ายๆจากที่ป้าหน่อยคนปลุกปั้นขึ้นมาเราก็รับเข้ามาทำเองมันก็จะมีจุดพลิกนิดนึงตรงที่ว่านอกจากเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยในระหว่างทางเนี่ยลูกค้าเองก็เป็นลูกค้าแนวที่ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ในคำว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีหลายมิติ แล้วตอนนั้นพอดีเราได้พระเอกมาอันนี้เป็นพระเอกของเราพระเอก
0: จันกับ
1: จันกับหมากนะตอนประมาณปีนั้นนะกำลังเริ่มบูมคือเหมือนกับผลิตได้ยุคแรกๆเวลาเอาไปจัดเลี้ยงแล้วพอเราเสิร์ฟในจันกับหมากเนี่ยคนจะสนใจมากแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับเราในเรื่องของเอ๊ะทำจากอะไรแล้วก็มันย่อยสลายง่ายมันจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ว่าเราสามารถลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งได้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราสามารถที่จะช่วยกันทำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมได้แล้วตัวเนี้ยก็เป็นอะไรที่เห็นและพูดคุยได้ง่ายมันก็เลยเป็นเหมือนกับที่บอกว่าเป็นพระเอกเพราะว่าทำให้มีกระแสและมีความสนใจมากยิ่งขึ้นในส่วนของการจัดเลี้ยงเขียว
0: ๆ
1: ครับมันเหมือนกับเป็นจุดต้องบอกว่าเป็นจุดตั้งต้นที่ป้าหน่อยพอที่เพชรบุรีตั้งไว้ครับว่า
0: เ
1: หมือนกับทุกการจัดเลี้ยงที่เขียวได้ไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจัดเลี้ยงแต่มันคือพื้นที่มันคือโอกาสที่เราจะได้พูดคุยในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เครือข่ายเราทำมันก็เลยเป็นเหมือนกับพันธกิจแรกก่อนที่จะมันไม่ใช่ธุรกิจมันเป็นพันธกิจแรกที่เราอยากทำเวลาเรารับงานเราก็เลยจะสนุกกับการที่เราจะคิดว่าในการจัดงานแต่ละครั้งเราสามารถที่จะทำยังไงให้มันใกล้เคียงกับคำว่ารักษาสิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งหลังจากนั้นมันก็มีอีกหลากหลายรูปแบบเลยที่สนุกสนานมาก
0: รู้ในเรื่องของตัวภาพให้เห็นมากยิ่งขึ้นแล้วกันว่าถ้าเราไปเจองานอบรมหรืออีเวนต์ต่างๆที่จัดโดยเนี่ยนะคะจะเจอเป็นลักษณะวัสดุหรือว่าภาชนะยังไงบ้างใช้วัสดุอะไรจากธรรมชาติมาเป็นภาชนะภายในงานบ้างค
1: ่
0: ะ
1: ได้โอเคก็จัดประสบการณ์ที่เราจะเลี้ยงมาแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือภาชนะใช้ซ้ำบางสุดเพราะภาชนะใช้ซ้ำสามารถที่จะล้างแล้วมาใช้ใหม่ได้ไม่เกิดขยะแต่ก็อาจจะมีการจับปลาที่เกิดขึ้นเนาะคราวนี้หลังจากสมมติถ้าเราใช้ซ้ำไม่ได้เราจะมาใช้อะไรได้บ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะวันนี้เราจะเห็นว่าสมมติในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยจากวันที่บรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ่ะเป็นเชลเล็กๆอยู่ในสโตร์เนี่ยทุกวันนี้ถูกขยายใหญ่ขึ้นมากแล้วมีความหลากหลายมากอย่างอันนี้อย่างที่เห็นเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วก็จะมีทั้งเยื่อธรรมชาติเยื่อไผ่เนาะแล้วก็เป็นแม้กระทั่งเป็นพวกจักสารเราก็เอามาใช้ได้อันนี้จริงๆแล้วเป็นของเขาเรียกไงนะของโบราณเนาะมีมาตั้งนานแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพระเอกนะ
0: นี่ไว้ใส่อะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ใส่ขนมได้ครับผม
0: อ๋อถอดออกมา
1: พอถอดออกมาปุ๊บอันนี้จะเป็นแบบเล็กเนาะเอาใบตองใส่ลงไปปุ๊บใส่เข้าไปใส่ขนมสามารถที่จะเป็นเสิร์ฟเล็กๆได
0: ้
1: รวมไปจนถึงนี่มีตั้งแต่เล็กไปจนถึงขนาดใหญ
0: ่ค่ะ
1: ขนาดชุดใหญ่ก็ใส่เป็นกระทงใบตอง3กระทงอันนี้สามารถเรฟเฟอเรนซ์ไปดูกันได้มันไม่เค้าเรียกไงนะผมเองก็ไม่ใช่คนคิดเองเนาะเราต่อยอดมาจากยุคโบราณนี่แหละกระทงใบตองอะไรพวกนี้นั่น
0: ค่ะแล้ววันนี้ทางเขียวๆเนี่ยหาจัดสรรมาจากที่ไหนบ้างอะคะพวกวัสดุต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามี
1: เมนูจ
0: าก
1: สาร
0: ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สตอรี่ของเมนูจากสารเนี่ยต้องบอกว่ามันมาจากแฟนที่เป็นคนคณะนิคมแล้วเป็นเมืองจักสานฉะนั้นเวลาเรา
0: ข
1: อ
0: บคุณบุรีเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่พนัสนิคมถือเป็นเมืองจักสานที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เขาเคลมไว้เนาะเวลาเรากลับบ้านทีเราก็จะได้เข้าไปช้อปปิ้งไอเดียแล้วก็ถือเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของบ้านเราเองนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ในส่วนของเยื่อไผ่หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยถึงวันนี้มันเป็นค่อนข้างที่จะมีผู้ประกอบการหลายรายละที่เข้ามาทำด้านนี้เราก็ใช้วิธีการต้องบอกว่าเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในแวดวงครับเมื่อไหร่ที่เราสนใจเรื่องไหนเราก็จะพาตัวเราเองไปอยู่กับแวดวงเหล่านั้นซึ่งวันนี้ก็จะมีหลากหลายมากยิ่งขึ้นกาบหมากเนี่ยนี่คืออันนี้ต้องบอกว่านี่คือรุ่นคลาสสิกเป็นรุ่นแรกแต่ว่าณวันนี้เขามีแบบนี้หมดเลยนะแบบนี้ก็มีเป็นแบบ4ช่อง5ช่องหลากหลายรูปแบบมากแล้วก็จากวิสาหกิจชุมชนที่ตากที่เดียวทุกวันนี้เขาก็มี8วิสาหกิจชุมชนแล้วหลากหลายมากเลยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของวงห่วงโซ่ของธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมครับผม
0: ด้วยเนาะถ้าเกิดว่าในตั้งแต่ตอนแรกๆแบบรุ่นเดอะเนี่ยไอตัวจานกลับมาพี่ทีบอกว่าเป็นเหมือนกับพระเอกใช่ไหมคะแล้วถ้าในปัจจุบันนี้จะมีตัวไหนมาแทนที่ไหมล้มแชมป์ได้หรือยังคะหรือว่ามีตัวไหนที่เรียกเสียงฮือฮาหรือว่าความสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ต้องบอกว่ามันมีการทดลองในระหว่างทางใช้คำนี้แล้วกันนะในระหว่างทางมันการทดลอง ตัวกลับหมากเองจริงๆเนี่ยรูปแบบนี้ก็ดีนะแต่มันก็จะยังมีบางข้อจำกัดเหมือนว่าเขาอาจจะยังไม่ค่อยแนบสนิทอะไรเงี้ยถึงจะต้องไปใช้กับแบบนี้แล้วก็ปิดฝาได้แนบสนิททุกบรรจุภัณฑ์ที่ออกมายังคงมีข้อดีข้อเสียที่ให้เราให้ผู้ประกอบการทางด้านนี้เขาพัฒนาไปในส่วนของเราที่เป็นกับผู้จัดเลี้ยงเราก็เอามานำเสนอเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่จะเรียนรู้แล้วก็ฟีดแบ็กกลับไปให้กับผู้ที่ทำเพื่อที่จะให้เขาเอาไปทำให้มันดีขึ้นไปอีกเราก็เอามาบริการให้กับลูกค้าได้อะไรเงี้ยครับผมส่วนที่บอกว่ามันจะเป็นว้าวหรืออะไรไหมเนี่ยตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เท่าที่ล่าสุดที่อ่านมาก็คือมีทำจากฟางข้าวโพด
0: ฟางข้าวโพดค่ะ
1: ใช่เรากำลังเล็งอยู่ใช้คำนี้แล้วกัน
0: ยังไม่ได้มี
1: อะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆบางครั้งมันก็จะยังมีต้นทุนสูงอย่างพวกนี้สามารถที่จะใช้กับเขาเรียกไงนะงานจัดเลี้ยงได้เนา
0: ะ
1: แต่ว่าในส่วนของตัวพี่เองมี2ลายพี่มีร้านออนไลน์เขาเรียกไงนะร้านอาหารออนไลน์อีกร้านหนึ่งเน
0: ี่
1: ยแต่มันจะเป็นบรรจุภัณฑ์อีกแบบหนึ่งที่เป็นกล่องกระดาษสูงอย่างพวกนี้สามารถที่จะใช้กับเขาเรียกไงนะงานจัดเลี้ยงได้เนา
0: ะ
1: แต่ว่าในส่วนของตัวพี่เองมี2ลายพี่มีร้านออนไลน์เขาเรียกไงนะร้านอาหารออนไล

0: แบบ 100% ขนาดนั้นอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: โอ้ยดีเลยดีเลยเพราะ 100% นี่เราน่าจะเป็นไปเขาเรียกเป็นคำที่เรานะชวนคุย 100% ในที่นี้บางครั้งอ่ะเราเองแม้กระทั่งเจ้าเขียวเองก็ยอมรับนะครับว่าทำไม่ได้แบบการสนับสนุนวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ของเราก็ไม่ใช่ 100% ทุกวันนี้ข้าวเราได้จากเกษตรอินทรีย์ที่101เนี่ย 100% แต่ว่าผักบางอย่างเรายังได้มาไม่ 100% บางอย่างเราก็ยังต้องซื้อตามตลาดทั่วไปที่ใช้เลือดแล้วมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเตรียมตัวด้วยระยะเวลาในการเตรียมงานปศุสัตว์อินทรีย์วันนี้เนื้อไก่กับเนื้อหมูที่เป็น2แบบเนี่ยเราก็มีให้ลูกค้าเลือกแต่ว่าต้องเป็นการพูดคุยกันเพราะราคายังคงมีความต่างกันอยู่มีช่องว่างต่างกันอยู่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วตั้งหลายกระทรวงเนี่ยสุดท้ายมันคือการพูดคุยกันผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วว่าเราเชียร์ว่าถ้าสมมติว่าวันนี้ในกล่องนึงมันสามารถเป็นข้าวอินทรีย์ได้แต่ไม่สามารถที่จะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่อินทรีย์ได้เนี่ยคุณรับได้ไหมโอเคไหมหรือมันอยากให้งานนั้นเอ้ยโอเคอยากพูดคุยถึงที่มาของแต่ละที่อย่างชัดเจนเป็นงานสิ่งแวดล้อมแบบเข้มข้นเลยเราจัดได้แต่มันคือการมาร่วมกันออกแบบเพราะสุดท้ายถ้ามันไม่ถึงร้อยอ่ะแต่ยังอยากให้ทำไหมอยากให้ทำนะเพราะมันก็ยังมีส่วนที่จะได้สนับสนุนบ้าง
0: อันนี้ท่านี้ฝนอยากรู้เมื่อกี้พี่ที่บอกว่าในเรื่องของต้นทุนหรือราคาอะไรเงี้ยมันก็จะยังมีความต่างกันอยู่ถ้าเลือก A หรือว่าเลือก B ก็เลยอยากถามเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าใช้วัสดุจากธรรมชาติแบบเนี้ยค่ะมันทำให้ต้นทุนเนี่ยจริงๆคือสูงกว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ในท้องตลาดยังไงบ้างอะคะ
1: ก็อันนี้ต้องแยกคุยหลายมิติเหมือนกันอย่างข้าวอย่างไข่มันจะเป็นเพียงอย่างนี้นะอาหารกับบรรจุภัณฑ์ประเด็นอาหารเนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นรายตัวไปอีกอย่างข้าวสำหรับพี่เองเนี่ยพี่ใช้คำนี้ถ้าเราโยนอย่างที่บอกถ้าเราโยนตัวไปอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะทำให้เรามีทางเลือกเยอะขึ้นข้าววันนี้พี่ซื้ออยู่ที่ประมาณกิโลละ40 บาทซึ่งสูงกว่าราคาตลาดไม่เยอะซึ่งพี่ว่ามันคุ้มค่าที่เราจะทำที่เราจะพูดถึงแต่กับเนื้อไก่เนื้อหมูเนี่ยอย่างที่บอกว่ายังมีความต่างกันอยู่พอสมควร
0: ค่ะ
1: ก็ต้องเป็นทีละงานไปที่จะพูดคุยฉะนั้นในรายของอาหารเนี่ยฮะแนะนำว่าสมมติถ้าใครอยากจะทำงานด้านเนี้ยพาตัวเองเข้าไปในตลาดเครือข่ายแบบนี้เยอะๆหาแหล่งซัพพลายเออร์เยอะๆมีสิทธิ์ที่จะทำได้ไม่ยากในส่วนของบรรจุภัณฑ์ตรงนี้ยิ่งแล้วใหญ่ว่าวันนี้ตัวกล่องบรรจุภัณฑ์พวกนี้แพงกว่าพลาสติกแน่นอนแต่เขาให้คุณค่ามาในอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะจริงๆแล้วบรรจุภัณฑ์พวกนี้มันมีคุณค่าตอบอยู่ในตัวมันเองแหละเห็นชัดกว่าเกษตรอินทรีย์อีกเพราะว่ามันเห็นได้ด้วยตาเปล่าเกษตรอินทรีย์เราต้องมีการพูดคุยว่ามาจากไหนนะยังไงแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อโอเคนี่คือเมื่อไหร่ที่ลูกค้าซื้อไปเขาเห็นทั้งชัดเจนเลยว่าเขาได้มีส่วนในการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วมันทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือของสินค้าดีขึ้นซึ่งมันก็เหมือนเป็นเงินทอนกลับมาที่จะทดแทนส่วนต่างระหว่างพลาสติกทั่วไปซึ่งใช้ปุ๊บมันก็กลายเป็นเศษขยะที่จริงๆแล้วว่ามันมีต้นทุนในการจัดการอย่างไรเพียงแต่ว่าเราไม่รู้เพราะเราไม่รับผิดชอบแต่มันไม่มีต้นทุนไปเป็นภาระกับอย่างอื่นซึ่งมันอาจจะง่ายแต่ว่าในความจริงพวกนี้มันจะง่ายกว่าก็เลยบอกว่าแพงกว่าแต่ยังอยู่ในจุดที่ทำได้แล้วถ้าสมมุติว่าถามพี่เนาะว่าในส่วนของการตั้งราคาหรือการทำรายการสินค้าต่างๆเนี่ยเราไม่ได้โดดจากทั่วไปจากท้องตลาดเรายังคงอยู่ในราคาของท้องตลาดที่แข่งขันได้แล้วโดยเฉพาะเมื่อเราเห็นหันไปแล้วเห็นเพื่อนๆก็ใช้กันนะที่บางครั้งก็เขาก็ไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักแต่ว่าวันนี้คนใช้บรรจุภัณฑ์พวกนี้เยอะขึ้นมากทีเดียวโดยที่ไม่ต้องบอกมันจะกลายเป็นเหมือนมาตรฐานอย่างที่ใครหลายๆคนแต่ก่อนนู่นประมาณ30ประมาณ10 20ปีตอนเริ่มกันน่ะเขาพูดกันว่าวันนึงมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาที่เป็นเรื่องมาตรฐานไม่ต้องมาพูดถึงออร์แกนิกแล้วไม่ต้องพูดถึงบรรจุภัณฑ์นั่นแล้วเพราะทุกคนจะใช้ในแบบเดียวกันที่มันเป็นการใช้ในแบบที่รักษาสิ่งแวดล้อมมันเป็นการใช้ในแบบที่เรารู้สึกว่ามันคือความรับผิดชอบพื้นฐานของการทำธุรกิจอะไรประมาณอย่างนั้นซึ่งนะวันนี้ถามพี่ว่าสัญญาณเนี้ยมันมาอยู่เรื่อยๆแหละ
0: เริ่มมาแล้วใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ใช่ฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าในเชิงของราคาเนี่ยวันนี้อ๋อมันอาจจะยังต่างกันอยู่แต่อ่ะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงเหมือนกันตัวเดิมนี่แหละแต่ก่อนตอนนั้นพี่ซื้อ8 บาทตอนนี้พี่ซื้อแค่ประมาณ5 บาทส่วนตัวส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเมื่อไหร่ที่เราหรือผู้บริโภคเห็นพ้องต้องการว่าเฮ้ยฉันต้องการสิ่งนี้ในท้องตลาดสิ่ง

0: ั้นมันก็จะค่อยๆเอื้อมถึงง่ายมันเลยเป็นเหตุจำเป็นที่ทำให้เราควรจะสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจแบบนี้เพื่อที่จะให้เขาเติบโตยิ่งขึ้นแล้วก็ราคาก็ลดลงมาครับผม
1: แปลว่าถ้าย้อนไปตั้งแต่ช่วงแรกๆเมื่อ10กว่าปีที่แล้วกับณปัจจุบันอะตอนนี้ง่ายกว่าใช่ไหมคะในการหา
0: ง่ายเยอะเลยครับผมง่ายกว่าเยอะมาก
1: ง่ายเยอะเลยใช่ไหม
0: ไม่ใช่ง่ายเยอะมากอ้อลืมไม่ได้เอาให้ดูแต่ว่าอีกตัวนึงที่เมื่อกี้ถามว่าเป็นพระเอกเนาะของพี่ก็จะเป็นสแตนเลสหลุม
1: เป็นสแตนเลสหลุม
0: ใช่แต่เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นลักษณะของถาดสแตนเลส
1: เหมือนการถาดหลุมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าของเราจะคุ้นเคยกับที่มันกลมๆใช่ไหมคะ
1: ใช่หนูคิดเข้าในแบบ
0: ใช่แบบนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมมันเป็นฝาพลาสติกงานนั้นก็ต้องยกเครดิตให้กับทางโตโยต้าเป็นประมาณสักปีประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเอามาใช้จนเรียกว่าคุ้มแล้วมันก็เป็นอีกรูปแบบนึงซึ่งทำให้เราเห็นว่าโอเคมันเขาเรียกไงอ่ะมันสามารถที่จะแข่งขันได้อ่ะ
1: ค่ะได้ค่ะการให้บริการจัดเลี้ยงในแต่ละครั้งนี่สามารถลดขยะไปได้ยังไงบ้างคะ
0: มันจะมีตัวเลขที่เราในท้ายบินนะครับผมทุกครั้งที่เราออกไปกำกับภาษีเนา
1: ะ
0: ท้ายใบเสร็จมันจะมีน้องๆทีมงานเขาคิดไว้ให้ว่าในการจัดการครั้งนี้สามารถลดขยะพลาสติกลงไปได้กี่ชิ้นซึ่งมันก็จะมีสูตรคำนวณอยู่ว่าอย่างเช่นถ้าเป็นข้าวกล่องเนี่ยอยู่ที่4ชิ้นก็คือกล่องฝาแล้วก็ช้อนซ่อมพลาสติกอะไรเงี้ยเท่ากับสมมติสั่ง60ที่ก็จะลดได้ไปประมาณ240ชิ้นแล้วก็มีส่วนในการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์คือข้าว101อย่างที่บอกแล้วก็ในส่วนใหญ่ประมาณ 70-80% เราใช้รถไฟฟ้าออกไปจัดส่งแล้วก็จะแจ้งว่าสามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการจัดส่งลงไปได้ประมาณเท่าไหร่เพราะมันตีอยู่ที่150กิโลคาร์บอนต่อ1กิโลเมตร
1: มีบอกไว้หมดเลย
0: ใช่เป็น3หัวข้อหลักๆที่สามารถที่จะร่วมกันจัดการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้ในแต่ละการจัดงานแล้วหลังจากนั้นก็แตกออกไปว่าจะทำแบบไหนได้
1: ได้ค่ะคำถามรองสุดท้ายแล้วกันนะคะรายการเราชื่อ JS Roy Next มันก็อยากจะรู้ว่าพี่ทีมมองไว้ว่ายังไงสำหรับ Next Step ในวงการนี้หรือว่าธุรกิจหรือว่านี่แหละการให้บริการ catering การจัดเลี้ยงต่างๆในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นมันน่าจะหน้าตาประมาณไหนจะมีโอกาสอะไรบ้างหรือว่ามีอุปสรรคอะไรไหมเกิดขึ้นระหว่างทางค่ะ
0: มองมันหน้าตาเป็นแบบไหนก็ถ้าณวันนี้ยังไม่ได้มองถึงว่ามีสาขานะครับคือตอนนี้เขียวๆเราเติบโตขึ้นแหละจาก10กว่าปีแล้วแต่เราเพิ่งจบเป็นบริษัทเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเอง
1: แ
0: ต่เราเปิดมานานแล้วเราก็เปิดแบบเป็นเขาเรียกไงเหมือนชุมชนท้องถิ่นแต่เราก็เริ่มเป็นรูปแบบเป็นเขาเรียกไงเป็นระบบมากขึ้นจดเป็นทะเบียนบริษัท3ปีที่แล้วเราก็ยังมองว่าคงไม่ใช่สาขาไม่ใช่การแต่งลายแบบสาขาแต่เรายังคงสนุกสนานกับการครีเอทงานในแต่ละงานที่เข้ามาในมือเพราะว่าถ้าเข้าไปดูในเพจนะครับมันจะมีเหมือนกับเรฟเฟอเรนซ์งานไว้ที่เราได้รับเกียรติจากผู้จัดแต่ละท่านให้เข้าไปร่วมจัดงานนั้นทั้งงานโดยเฉพาะงานอินเตอร์เนี้ยที่มีแขกต่างชาติเข้ามาเยอะๆเราได้นำเสนออาหารไทยได้นำเสนอวิถีไทยได้นำเสนอการรักษาสิ่งแวดล้อมแบบไทยๆอะไรเงี้ยเข้ามาในแต่ละงานให้มันเหมาะสมกับโจทย์ของแต่ละงานรวมไปจนถึงการเติบโตทางทีมงานเนาะเราได้เห็นน้องๆที่ว่าเริ่มมาเป็นจัดพาร์ทไทม์มาทำงานประจำพกแก้วน้ำสนใจเรื่องของสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้นหรืออะไรเงี้ยการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นน่าจะเป็นภาพประมาณอย่างนั้นที่เรามองเห็นว่าเขียวๆคงจะเป็นไปในลักษณะนั้นรวมไปจนถึงหรืออาจจะบอกว่าคล้ายๆกับเราเป็นคนที่แบบมักน้อยนะเราเริ่มมองเห็นรอบข้างอย่างเดี๋ยวก็จะมีงานซัพเทนแล้วเน
1: า
0: ะตอนนี
1: ้ใกล้ๆนี้เดี๋ยวก็ไปอยู
0: ่ใช่ซึ่งงานซัพเทนจัดตะก่อนเนี่ยปีละครั้ง2ครั้งเนี่ยทุกวันนี้เราจะเห็นว่าปีหนึ่งมีจัดหลายงานบ้างล่าสุดที่ส่วนสัมภาษณ์ก็เพิ่งจัดไปของ The Cloud ก็จัดไปในปีหนึ่งมีจัดมากกว่าเกือบพี่ว่าเป็น10งานอ่ะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่อิ่มเอมแล้วแหละว่าเรามีคนช่วยเราไม่ได้โดดเดี่ยวเราทำงานกันแบบทุกคนช่วยกันทุกคนหันมามองในเรื่องเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ทำให้เกี่ยวก็รู้สึก อาจจะเขาเรียกไงหลั่นล้ากว่าเดิมนะแต่ก่อน
1: มันเป็นเจ้า
0: แล้วแต่ก่อนมันเป็นเจ้าแล้วรู้สึกแบกรับกับคำถามนี้มากเลยว่าเอ้ยอนาคตจะเป็นยังไง
1: อ
0: ย่างนี้รู้สึกสบายมากยิ่งวันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนก็ช่วยกันทำอยู่แล้วแหละแล้วเราก็รู้สึกเราสนุกกับในจุดที่เราเป็นอยู่เราแฮปปี้กับการที่เราจะได้พูดคุยเรื่องราวการรักษาสิ่งแวดล้อมในอดีตเนี่ยเหมือนคนแก่มานั่งเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเป็นยังไงส
1: ่
0: วนอนาคตอาจจะแบบเอ้ยเราก็ยังคงสนุกแล้วเราเชื่อว่ามันจะมีความหลากหลายของการจัดงานที่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้พูดคุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆในหลายรูปแบบครับผม
1: ต้องแบบนี้เลยได้เลยค่ะงั้นสุดท้ายแล้วนะคะเชื่อว่าตอนนี้คนฟังคนดูได้อะไรเยอะแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่ดีมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมผู้ฟังรายการนี้ไหมคะที่เป็นคีย์เมสเซจหลักๆที่อยากจะให้ได้รับไปในวันนี
0: ้ก็อยากให้ค่อยๆครับค่อยๆทำอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องยากให้ทำจากสิ่งง่ายๆก่อนทำทีละนิดทำทีละหน่อยพกขวดน้ำจริงๆแล้วมันก็ขวดน้ำก็เป็นแก้วน้ำก็เป็นอีกอย่างนึงที่รู้สึกว่าเป็นตัวสะท้อนได้ดีเราจะเห็นคนพกแก้วเยติตอนนั้นเยอะมากแก้วเก็บความเย็นจริงๆมันเป็นการสะท้อนว่าเราบางครั้งเราไม่ได้ทำเราไม่ต้องไปเทว่าเราต้องทำเพื่อโลกอย่างเดียวเนาะบรรยากาศที่เราทำเพื่อตัวเราเองนี่แหละเราได้ความเย็นที่ดีขึ้นเราได้ลดการใช้ขยะเราทำในลักษณะประมาณนี้ทำที่ตัวเองได้ด้วยโลกก็ได้ด้วยสุดท้ายมันเป็นความเชื่อนะสำหรับพี่มันเป็นความเชื่อว่าถ้าเราดูแลโลกโลกดูแลเราเป็นอย่าง
1: ไรง่ายๆแค่นั้นเลยได้ค่ะในวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุยสนุกมากๆเลยค่ะ
0: ดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับเขียวๆเคเทอริ่งมากยิ่งขึ้นที่เป็นบริการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงนะคะใครที่สนใจบริการดีๆแบบนี้ที่อาจจะส่งผลกระทบที่ดีต่อทั้งตัวเองแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยเขียวๆเคเทอริ่งก็อาจจะเป็นคำตอบของทุกคนนั่นเองค่ะก็อย่าลืมเปิดใจให้กับการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฝนและรายการ JS Roynex ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

นี่จริงการปลดปล่อยการเรื่องกระจกนี้ก็จะมีหลายภาคกลุ่มส่วนเนาะทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคเกษตรกรรมสำหรับภาคเกษตรกรรมเนี่ยเขาจะมองว่าข้าวเนี่ยเป็นจำเลยที่ปลดปล่อย 50% ของภาคเกษตรกรรมอันนี้คือข้าว

0: สวัสดีค่ะดิฉันศัสยามนเทพกุญชรนะคะและนี่คือรายการ JS Roy Next ค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาชวนคุยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเรานะคะเป็นอันดับที่20เลยในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดทั่วโลกนะคะซึ่งถ้าลองมาดูสัดส่วนจริงๆแล้วเนี่ยนะคะภาคเกษตรกรเนี่ยคือรองอันดับ2เลยซึ่งในภาคเกษตรกรนั้นก็ต้องพูดถึงเรื่องของการปลูกข้าวนี่แหละค่ะที่ถือว่าเป็นตัวหลักเลยนะคะในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ทีนี้เนี่ยตามกระแสทั่วโลกเลยที่ต้องการผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงว่าจะมีอะไรไหมที่จะมาเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยเราในฐานะผู้ส่งออกข้าวได้มากขึ้นนะคะต้องไปดูกันเลยกับเอพิโซดในวันนี้ค่ะเพราะอย่างนั้นในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะกับดร.ศรีสวัสดิ์ขันทองค่ะผู้ช่วยวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคสำนักงานสวทช.กันค่ะสวัสดีค่ะคุณศรีสวัสดิ์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะค่ะวันนี้ฝนตื่นเต้นมากที่จะได้พูดคุยกันในเรื่องของวันนี้เพราะคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อหลายๆภาคส่วนแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้เชิญทางคุณศรีสวัสดิ์นะคะแนะนำตัวสักนิดนึงก็ได้ค่ะ
1: ครับผมก็สวัสดีครั้งครับผมชื่อศรีสวัสดิ์ขันทองครับผมเป็นผู้ช่วยวิจัยสังกัดไบโอเทคครับผมสวทช.ครับผม
0: อาจจะงงผู้ชมอาจจะแบบมีนักวิจัยจากไบโอเทคมารายการ JS Roy Next วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องอะไรกันใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาทำความรู้จักแล้วก็อยากจะมาติดตามความคืบหน้าด้วยว่าตอนเนี้ยโปรเจกต์ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงแล้วก็อยู่ในลำดับขั้นตอนไหนด้วยนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของนวัตกรรมพันธุ์ข้าวที่จะช่วยลดโลกร้อนนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงว่ามีกี่สายพันธุ์หรือว่ารายละเอียดอะค่ะอยากจะเปิดด้วยคำถามที่ให้ทุกคนนะเข้าใจตรงกันก่อนว่าจริงๆแล้วการทำนาปลูกข้าวเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สร้างก๊าซเรือนกระจกหรือว่าทำให้เกิดโลกร้อนในขั้นตอนไหนยังไงบ้างอะคะ
1: นี่จริงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี่ก็จะมีหลายภาคกลุ่มส่วนนะทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคเกษตรกรรมสำหรับภาคเกษตรกรรมเนี่ยเขาจะมองว่าข้าวเนี่ยเป็นจำเลยที่ปลดปล่อย 50% ของภาคเกษตรกรรมอันนี้คือข้าว
0: ค่ะ
1: ว่าข้าวปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตรงไหนบ้างจริงๆก็ตลอดทั้งห่วงโซ่นะถ้าเราดูเรื่องของตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก็จะมีตั้งแต่กระบวนการผลิตข้าวโรงสีขนส่งไปจนถึงตลาดสำหรับของผมคือจะเกี่ยวข้องจะพูดได้แค่ในส่วนของต้นน้ำนะก็คือส่วนของกระบวนการผลิตข้าวครับผมซึ่งในกระบวนการผลิตข้าวเนี้ยก็มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหลายส่วนเนาะตั้งแต่เรื่องของการเตรียมดินการเตรียมดินเราใช้รถใช้เครื่องจักรใช่ไหมครับก็จะมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลังจากนั้นจะมาสู่การปลูกการปลูกเนี้ยก็จะมีการปลดปล่อยเรื่องของการปลูกก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์เนาะจากเครื่องจักรตอนที่ปลูกแล้วก็จากนั้นในช่วงที่ข้าวเจริญเติบโตครับผมก็จะมีการปลดปล่อยก๊าซสำคัญก็คือก๊าซมีเทนอันนี้เป็นก๊าซที่ทุกคนมองว่าแล้วก็เป็นก๊าซที่เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ในกระบวนการผลิตข้าวปลดปล่อยมากที่สุดก็คือการมีเทนจากต
0: ั
1: วข้าวตรงนี้แหละครับผมและอันนี้ก็คือกระบวนการใส่ปุ๋ยปุ๋ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ปลดปล่อยก๊าซตัวไนตรัสออกไซด์แล้วก็สุดท้ายก็คือการเก็บเกี่ยวอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปลดปล่อยคาร์บอนจากเครื่องจักรที่เราใช้ครับผม
0: ค่ะแล้วพอมาดูในสภาพความเป็นจริงก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาชีพเกษตรกรเยอะมากจริงๆด้วยใช่ไหมคะมันก็เลยเหมือนกับส่งผลกระทบค่อนข้างมากเลยอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับสารตั้งต้นแรงบันดาลใจเลยไหมคะในการที่ทางไบโอเทคก็เลยมีความคิดริเริ่มที่อยากจะพัฒนาหรือว่าปรับปรุงพันธุ์ข้าวมาเรื่อยๆให้ลดปัญหาในจุดนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ครับผมตัวเรื่องของการลดการปลดปล่อยการเรื่องกระจกในกระบวนการผลิตข้าวเนี้ยต้องมองด้วยกันอยู่2 ส่วนเนาะส่วนแรกคือเป็นส่วนของพันธุ์ข้าวอีกส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนของการเกษตรกรรมซึ่ง2 ส่วนนี้ต้องทำงานร่วมกันถึงจะปลดปล่อยถึงจะลดการปลดปล่อยการเรือนกระจกได้มากครับผมอย่างเรื่องของพันธุ์ข้าวเนี่ยหัวใจสำคัญของพันธุ์ข้าวที่ปลดปล่อยคาร์บอนต่ำก็คือเกี่ยวข้องกับ1พันธุ์ข้าวต้องอายุ สั้นปัจจุบันเราก็มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้อายุเก็บเกี่ยวสั้นก็คือประมาณ90วันเนี้ยเพ
0: ื
1: ่อที่จะคือถ้าข้าวอยู่ในนานๆการปลดปล่อยก๊าซมีเทนก็จะสูงครับผม
0: อันนี้
1: เราต้องลดอายุเรื่องของข้าวลงให้เหลืออายุสั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วผลผลิตก็ต้องสูงตามฉะนั้นเราก็จะลดอายุข้าวให้เหลืออยู่90วันจากปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวครับผมต่อมาก็คือกระบวนการเกษตรกรรมกระบวนการเกษตรกรรมเนี้ยเกษตรกรต้องมีการทำแบบเปียกสลับแห้งอย่างน้อย1ครั้งอันนี้เราก็มีการทำงานวิจัยแล้วก็ทำเป็นโปรโตคอลขึ้นมาเป็น SOP ของพันธุ์ข้าวของสวทชเองว่าถ้าปลูกข้าวพันธุ์ไบโอเทค1เนี้ยซึ่งเป็นข้าวเป็นพันธุ์ข้าวคาร์บอนต่ำเนี้ยจะต้องมีการทำเปียกสลับแห้งที่ข้าวอายุประมาณสัก30ถึง60วันต้องทำเปียกสลับแห้งอย่างน้อย1ครั้งครับผมอ
0: ัน
1: นี้จะช่วยลดการปลดปล่อยการเลือนกระจกได้ครับผม
0: ก็คือต้องทำควบคู่กันไปแต่ทีนี้วันนี้เราขอคุยในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ข้าวได้ไหมคะเมื่อกี้แอบได้ยินมาแล้ว1ชื่อ Biotech 1ใช่ไหมคะจริงๆแล้วที่ทาง Biotech มีการพัฒนากันมาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้มีกี่สายพันธุ์แล้วอะคะ
1: ครับก็คือถ้าในมุมมองของนักเพาะปลูกพันธุ์เนาะก็คือจะมองว่าข้าวที่จะลดการปลดปล่อยการเลือนกระจกได้เนี่ย1คืออายุสั้น2ผลผลิตต้องสูงครับผม
0: ค่ะ
1: ซึ่งระบบนิเวศการปลูกข้าวของเราเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่2แบบก็คือข้าวในเขตชลประทานกับข้าวนาน้ำฝนอันนี้เราก็มองข้าวทั้ง2แบบเลยครับคือทั้งนิเวศนาชลประทานแล้วก็นิเวศนาน้ำฝนถ้านิเวศนาชลประทานเนี่ยเราก็จะมีข้าวแนะนำอยู่2ตัวตัวแรกคือพันธุ์ไบโอเทค1ครับผม
0: ค่ะ
1: อันนี้จะเป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งอายุเก็บเกี่ยวสั้นผลผลิตสูงซึ่งผลผลิตของไบโอเทค1เนี่ยก็ได้ตั้งแต่ 1,000 กิโลถึง 1,500 เนาะขึ้นอยู่กับการปลูกของเกษตรกรการดูแลของเกษตรกรครับผม
0: ค่ะ
1: อันนี้คือต่อไร่เนาะส่วนอีกพันก็คือเป็นข้าวเจ้าหอมนุ่มอันนี้จะชื่อว่าหอมชลสิทธิ์2ครับผมอันนี้จะเป็นข้าวอายุเก็บเกี่ยว110วันประมาณ110วันครับผม
0: อ
1: ันนี้ก็ผลผลิตสูงเหมือนกันแล้วก
0: ็ค่ะ
1: พันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์ที่ดีอย่างหนึ่งคือถ้าทำเปียกสลับแห้งผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากการปลูกแบบน้ำขังโดยปกติเกษตรกรจะปลูกแบบน้ำขังใช่ไหมครับแต่ถ้าอันนี้ถ้าทำเปียกสลับแห้งผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 25-30% ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับส่วนที่เหลือเป็นอีก 2,000 คือเป็นข้าวสลับนาน้ำฝน
0: ค่ะ
1: ซึ่งข้าวสลับนาน้ำฝนอันนี้ซึ่งโดยปกติก็คือถ้าข้าวส่วนใหญ่ของนาน้ำฝนก็คือจะเป็นข้าวหอมมะลิเนาะเป็นพันธุ์ที่เรารู้จักหรือถ้าข้าวเหนียวอาจจะเป็นก่อขอหกครับผมซึ่งข้าวพวกนี้ปกติตัวคาร์บอนเครดิตเขาก็จะคิดเป็นคาร์บอนกิโลคาร์บอนเครดิตต่อข้าวข้าวสารหรือข้าวเปลือก1กิโลครับผมถ้าอย่างข้าวที่เขาทำการศึกษาในภาคอีสานในเรื่องของคาร์บอนเครดิตข้าวตัวหอมมะลิข้าวหอมมะลิเนี่ยจะมีการปลดปล่อยคาร์บอนเครดิตอยู่ที่ประมาณ 3.7 กิโลกรัมคาร์บอนต่อข้าวเปลือก1กิโลกรัมครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ข้าวพันธุ์ใหม่ที่เราปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาก็คือปรับปรุงพันธุ์มาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งจะมี2พันธุ์ก็คือพันธุ์หอมครับพันธุ์หอมสยามแล้วก็หอมสีทองซึ่งข้าวหอมสยามเนี่ยจะเป็นข้าวที่ต้นเตี้ยผลผลิตเนี้ย2เท่าของข้าวข้าวดอกมะลิครับผม
0: โอ้ค่ะ
1: ซึ่งถ้าปลูกวิธีการเดียวกันกับวิธีทุกอย่างเหมือนกันฉะนั้นตัวข้าวหอมสยามเนี้ยจะปลดปล่อยคาร์บอนต่ำกว่าหอมมะลิ1เท่าเนาะก็คือครึ่งหนึ่งของหอมมะลิ
0: ค่ะแต่ว่าได้ผลผลิตที่เยอะกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมก็คืออันนี้คิดเป็นกิโลกรัมคาร์บอนต่อข้าว1กิโลกรัมครับผมก็คือจะปลดปล่อยน้อยกว่าข้าวหอมมะลิครึ่งหนึ่งครับผม
0: ค่ะได้
1: ค่ะครับผมส่วนอีกพันก็คือหอมสยาม2เนาะอันนี้จะปลดปล่อยก
0: ็
1: คือจะผลผลิตจะ 1.5 เท่าของหอมมะลิครับผมอันจะลดได้ประมาณสัก 30% ของหอมมะลิครับผม
0: หนึ่งเท่าอีกอันหนึ่ง 30% โอ้ทีนี้แล้วคุณสมบัติ เฉพาะตัวของข้าวแต่ละพันธุ์อันเนี้ยมีอะไรเพิ่มเติมที่น่าสนใจไหมคะนอกเหนือจากในเรื่องของผลผลิตหรือว่าการปล่อยคาร์บอนเองอะค่ะ
1: ครับถ้าเรื่องการกินเนาะตัวหอมสยามเนี้ยกับหอมสยามซองจะเป็นข้าวหอมนุ่มถ้ารสชาติการกินเนี้ยข้าวหอมสยามซองเนี้ยจะใกล้เคียงหอมมะลิมากแต่ข้าวหอมสยามเนี้ยจะใกล้เคียงระดับหนึ่งครับผมก็คือใกล้เคียงประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับตัวหอมสยามนะครับ
0: ค่ะตัวหอมสยาม2ใช่ไหมคะที่จะคล้ายๆกับตัวของหอมมะลิเลย
1: ใช่ครับผม
0: คือมันจะมีซิกเนเจอร์ในเรื่องของตามชื่อนะหอมมะลิคือจะมีในเรื่องของกลิ่นอันนี้ก็มาหมดเลยใช่ไหมคะ
1: มีกลิ่นหอมเหมือนกันใช่ครับเป็นกลิ่นของจากสาร 2AP สารเดียวกันครับผม
0: โอเคก็คือได้ง่ายว่าจริงๆสามารถมาทดแทนกันได้ในระดับหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าผู้บริโภคทานเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างหรือว่าสัมผัสได้ถึงความแตกต่างขนาดนั้นไหมคะหรือว่ายังพอจับความแตกต่างได้สมมติถ้าในมุมคนที่ไปซื้อข้าวมาทานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จากการทดสอบชิมนะครับโดยให้คนทั่วไปชิมครับก็คือเพราะว่าจริงๆตัวหอมสยามซองกับตัวหอมมะลิเนี่ยคะแนนจะใกล้เคียงกันแต่หอมสยามต้นเตี้ยเนี่ยตัวหอมสยามเฉยๆหอมสยามหนึ่งเนี่ยก็คืออ
0: ันแรก
1: เนี่ยจะแยกความแตกต่างอยู่คะแนนจะไม่เท่าหอมสยามสองกับตัวหอมมะลิครับผม
0: โอเคได้ค่ะแล้วอย่างหอมอย่างขออภัยอย่างไบโอเทคหนึ่งกับหอมชลสิทธิ์สองอันนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ครับตัวไบโอเทคหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวข้าวขึ้นแข็งเนาะจะอยู่ในกลุ่มของข้าวขาวที่ขายทั่วไปในตลาดครับอันนี้ก็จะหอมส่วนหอมชลสิทธิ์สองเนี่ยจะเป็นข้าวหอมนุ่มสำหรับภาคกลางอันนี้จะหอมนุ่มแต่ยังสู้หอมมะลิไม่ได้นะครับแต่ว่าก็คุณภาพหอมนุ่มกินอร่อยครับผม
0: อันนี้ทางคุณศรีสวัสดิ์เคยลองชิมทุกพันมาแล้วหรือยังคะ
1: ครับผมอันนี้ก็ชิมมาทุกพันครับผมชิมตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่กระบวนการปรับปรุงพันครับผม
0: ก็คือจะเห็นความแตกต่างการพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆเนาะโอเค
1: ครับผมใช
0: ่ได้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าในแง่สมมติว่าทางเกษตรกรหรือบ้านไหนที่มีความสนใจเนี่ยฟังหรือดูอยู่เขาอยากจะทราบว่าถ้าเปรียบเทียบกันในเรื่องของผลผลิตของข้าวลดโลกร้อนกับข้าวแบบเดิมๆที่ปลูกกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความมีการเปรียบเทียบยังไงบ้างแตกต่างกันยังไงบ้างหรือว่าดีกว่ากันในด้านไหนบ้างที่ควรจะหันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้อะค่ะ
1: ครับสำเรื่องของผลผลิตนะครับคือในเป็นมาตรฐานเลยครับว่าในกระบวนการปลูกข้าวแบบรักโลกก็คือปลูกข้าวที่ทำยังไงก็ได้ให้มีการปลดปล่อยคาร์บอนที่ต่ำเนาะ
0: ค่ะ
1: มาตรฐานเลยก็คือผลผลิตต้องไม่ลดลงจากเดิมอันนี้คือเป็นมาตรฐานครับผมซึ่งจากที่เราทำมาคือข้าวส่วนใหญ่ที่เราทำก็คือผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากเดิมครับผมครับที่ทำมาเนี่ยผลผลิตจะไม่ลดลงผลผลิตจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตัวหอมชลสิทธิ์สองเนี่ยผลผลิตถ้าทำแบบเปียกสลับแห้งเนี่ยผลผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ครับผม
0: ค่ะโอเคอันนี้คือในด้านผลผลิตแล้วในด้านของการทำเกษตรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ฝนจะถามในเรื่องของว่าบางทีเนี่ยอย่างในยุคสมัยเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพอากาศฝนแล้งฝนท่วมหรือว่าปัจจัยต่างๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแล้วมันอาจจะกระทบในเรื่องของการปลูกข้าวโดยตรงซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อทางภาคเกษตรกรด้วยอันเนี้ยตัวข้าวพันธุ์ใหม่ๆนวัตกรรมพันธุ์ข้าวลดโรคร้อนในจุดเนี้ยเป็นอะไรที่มีจุดแข็งที่สามารถมาเสริมในเรื่องราวเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: อ๋อครับผมสำหรับข้าวปรับปรุงพันธุ์เหล่านี้ก็เราก็พัฒนาพันธุ์มาเพื่อรองรับต่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงด้วยอยู่แล้วครับผมซึ่งถ้าพันธุ์ไบโอเทคหนึ่งเนี่ยจะมีความดีเด่นก็คือต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
0: ต้านทานต่ออะไรนะคะ
1: แมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลครับผมอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ของภาคกลางก็คือถึงฤดูเนี้ยบางฤดูเนี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อย่างฤดูนาปีที่ผ่านมาเนี้ยก็เจอมีการระบาดของเพี้ยกระโดดด้วยเหมือนกันซึ่งปัจจุบันเนี้ยจะพบว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมครับทำให้ความรุนแรงของการระบาดของพวกโรคแมลงเนี้ยมีค ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นครับผม
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นพันธุ์ข้าวใหม่ๆต้องมีการปรับตัวที่ต้านทานต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยงแมลงเพลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลได้ครับผมถ้าอีกพันธุ์ก็คือหอมชลสิทธิ์สองเนี่ยจะเป็นพันธุ์ที่รวมความดีเด่นหลายๆอย่างไว้ด้วยกันอันดับแรกคือรวมความต้านทานต่อโรคไหม้ซึ่งโรคไหม้เนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราอันนี้ก็จะเข้าทำลายข้าวได้ในทุกระยะการเจริญโตครับผมแล้วก็ทำให้ผลผลิตลดลงได้ถึง 80%
0: ค่ะ
1: โรคที่สองที่เขาต้านทานก็คือต้านทานต่อโรคคอใบแห้งอันนี้เป็นโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียครับผมแล้วก็อันที่สามคือต้านทานต่อพิษกระโดดสีน้ำตาล
0: ค่ะ
1: อันที่สี่คือทนต่อน้ำท่วมฉับพลันคือถ้าอยู่ดีน้ำท่วมแต่น้ำต้องใส่หน่อยนะครับแต่ถ้าน้ำท่วมมาพร้อมกับโคลนอันนี้ก็สู้ไม่ไหวเนาะแต่ถ้าน้ำท่วมที่เป็นน้ำเฉยๆครับผมที่มีโคลนน้อยๆหน่อยอันนี้จะอยู่ใต้น้ำได้ประมาณ2อาทิตย์คือน้ำท่วมมิดอยู่ได้2อาทิตย์เมื่อน้ำลงข้าวก็จะฟื้นแล้วก็ให้ผลผลิตได้ครับผมส่วนอีกพันธุ์คือข้าวหอมสยาม
0: ค่ะ
1: หอมสยามนี่จะเป็นข้าวที่ปรับปรุงพันธุ์มาเพื่อทนแล้งจากปีที่ผ่านมาเนี่ยเราปลูกทดสอบในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพราะว่าข้าวเจอแล้ง2เดือนกว่าเมื่อเจอฝนช่วงปลายเดือนสิงหาครับผม
0: ค่ะ
1: เขาก็จะสามารถมีการฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็สามารถให้ผลิตกลับมาใกล้เคียงปกติครับผม
0: ค่ะอันนี้คือมีการไปลงพื้นที่จริงที่จังหวัดพิจิตรด้วยใช่ไหมคะเมื่อไม่นานมานี้เลยตอนนี้ไปถึงเลเวลระดับเนี่ยไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วคะในเรื่องของการในแง่ของการใช้งานจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เกษตรกรได้ลองจริงๆค่ะ
1: ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในการปลูกทดสอบในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตพิจิตรครับผมเขตพิจิตรก็จะมีทั้ง4สายพันธุ์มีการปลูกทดสอบในเขตพิจิตรเพราะว่าจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่มีระบบนิเวศทั้ง2แบบคือมีทั้งนาปังแล้วก็มีทั้งนาน้ำฝนครับผม
0: ค่ะ
1: ซึ่งพันธุ์ข้าวที่เหมาะกับนาน้ำฝนเราก็จะปลูกในนิเวศของนาน้ำฝนครับผมแล้วก็พันธุ์ข้าวที่เหมาะกับนาชมประทานแล้วก็ปลูกที่นิเวศนาชมประทานซึ่งจากการปลูกทดสอบก็คือมีเสียงตอบรับดีจากเกษตรกรแล้วก็มีเสียงตอบรับดีจากร้านข้าวครับผมก็คือข้าวตัวเนี้ยอย่างหอมสยามเนี้ยสามารถเกษตรกรสามารถปลูกแล้วก็มีตลาดคือร้านทาข้าวรับซื้อครับผมส่วนตัวพันธุ์ข้าวเจ้านาปังทั้งไบโอเทค1กับหอมชลิด2ก็จะมีสากลการเกษตรภูทะเลที่เป็นคนผลิตเม็ดพันธุ์แล้วก็ให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกครับผมแล้วก
0: ็
1: ส่งต่อให้กับตลาดส่งต่อให้กับโรงสีครับผม
0: ค่ะนี่ก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่นำร่องอะไรแบบนี้เลยไหมคะตัวของจังหวัดพิจิตรเอง
1: ใช่ๆครับเป็นตัวนำร่องแล้วก็เป็นตัวไพลอตเนาะเป็นตัวเริ่มต้นของเราใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วในอนาคตจะมีแผนขยับขยายไปในพื้นที่อื่นๆด้วยอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับผมแต่ว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนในการดำเนินงานครับผม
0: อ๋อโอเคได้เลยค่ะงั้นก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนาะอยากจะดูในภาพรวมภาพกว้างเลยละกันว่าตอนนี้แนวโน้มในการโอกาสของตัวของนวัตกรรมจุดนี้ค่ะที่จะได้รับการยอมรับในระดับโลกระดับตลาดโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะหรือว่ามันจะถ้าทำได้จริงๆเราจะมีข้อดีหรือว่าข้อได้เปรียบในฐานะประเทศไทยที่ส่งออกข้าวได้ยังไงบ้างค่ะ
1: ครับก็ในส่วนของจังหวัดพิจิตรเราก็นอกจากทดสอบพันธุ์เนาะเราก็ทดสอบกระบวนการผลิตที่เป็นข้าวคาร์บอนต่ำครับผมก็คือตอนนี้เราก็มีการทดสอบในพื้นที่ที่เป็นแปลงสาธิตก็คือสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 48%ครับผมสำหรับแปลงที่ปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งครับผมแล้วก็ถ้าหอมชลสิทธิ์สองก็จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอันนี้คือก็จะเป็นข้าวที่คาร์บอนต่ำเนาะครับผมซึ่งถ้ามองว่าในตลาดโลกเป็นยังไงอนาคตตัวการปลดปล่อยคาร์บอนอันนี้ก็จะมาเป็นกำแพงภาษีที่จะใช้ในการกิจการทางการค้าครับผมซึ่งถ้าเราปัจจุบันเราน่าจะได้ยินเรื่องของซีแบมเนาะซีแบมเป็นกระบวนการกีดกันเขาเรียกอะไรครับซีแบมก็ย่อมาจากตัวคาร์บอนบอร์เดอร์เอจัสเมนต์เมคานิซึมเนาะคือเป็นกลไกที่กีดกันก็คือเป็นกลไกที่การปลดปล่อยคาร์บอนเนี่ยถ้าเราปลดกิจกรรมไหนปลดหรือโปรดักต์ไหนปล่อยคาร์บอนมากก็ต้องจ่ายภาษีมากแล้วก็โปรดักต์ไหน ปล่อยคาร์บอนน้อยก็จ่ายภาษีน้อยครับผมอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาเอามาคิดกันซึ่งถ้าปกติถ้าจากข้อมูลก็คือข้าวการผลิตข้าวของประเทศไทยเนี่ยก็จะปลดปล่อยคาร์บอนมากเป็นอันดับต้นๆของโลกฉะนั้นการปลูกข้าวเราต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิธีการเนาะเพื่อที่จะลดการปลดปล่อยคาร์บอนให้ลงมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าถ้าเราลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้มากโอกาสการแข่งขันของเราก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่ากำแพงภาษีก็จะลดลง
0: ลดลงด้วย
1: ใช่คร
0: ับ โอเคงั้นเป็นกำลังใจให้ไปถึงจุดนั้นไวๆแล้วกันนะคะในการพัฒนาต่อไปได้เลยค่ะโอเคค่ะสรุปแล้วนะคะเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วคำถามนี้ฝนถามแขกรับเชิญทุกท่านเลยว่ามีอะไรนะคะเป็น key message ที่อยากจะฝากให้กับคุณผู้ชมของรายการ JS Ronix อยู่ไหมคะตอนนี
1: ้ครับผมก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเนาะก็เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างเพื่อลูกหลานของเราในวันหน้านะครับผมซึ่งสิ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เป็นทรัพยากรที่มีจำกัดเราต้องมีการรักษาไว้เพื่อลูกหลานครับผมฉะนั้นการปรับตัวมาผลิตข้าวที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนที่ต่ำก็จะเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่จะส่งโลกดีๆนี้ต่อให้กับลูกหลานของเราครับผม
0: ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่สละเวลามาพูดคุยกับรายการของเรานะคะเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อยากจะติดตามด้วยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาต่อไปยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวรอมาถึงผู้บริโภครอเป็นคนทานเองเลยในอนาคตนะคะขอบคุณคุณศรีสวัสดิ์มากๆเลยค่ะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะเอพิโซดวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของข้าวไทยและเป็นก้าวสำคัญมากๆของเกษตรกรไทยด้วยฝนหวังว่าตอนของ JS Ronix ในวันนี้จะทำให้ทุกคนเนี่ยมองข้าวต่อหน้าบนจานเนี่ยในมุมมองที่แตกต่างออกไปแล้วก็ลึกลงไปด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านเขาโทรที่ติดต่อแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะทหารกองกำลังผาเมืองปะทะขบวนการลำเลียงยาเสพติดกลางป่าแนวชายแดนอำเภอแม่อายยึดฝิ่นดิบ 57.6 กิโลกรัมและตำรวจเปิดยุทธการตัดแขนตัดขาวงจรสแกมเมอร์ลวงคนไทยบังคับใช้เป็นบัญชีม้าค้ามนุษย์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี้
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: แก้ลม
3: บำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: อะไรดีบุ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: ตำรวจสอบสวนกลางเปิดยุทธการตัดแขนตัดขาวงจรสแกมเมอร์ลวงคนไทยบังคับใช้เป็นบัญชีม้ามนุษย์คุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.จับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน4รายและอายัดตัวผู้ต้องหา5รายรวม9รายตรวจยึดรถยนต์5คันโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้องกับในคดีจำนวน5เครื่องสืบเนื่องจากการขยายผลการเปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการค้ามนุษย์รูปแบบบังคับใช้แรงงานคนไทยไปเป็นบัญชีมาให้กับแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งจากการสืบสวนพบว่ามีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมมีบุคคลร่วมขบวนการมากกว่า40รายซึ่งในครั้งนี้สามารถรวบตัวการสำคัญทำหน้าที่ในการขนคนข้ามแดนโดยรับคนไทยจากโรงแรมในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วจะเอาตัวมาส่งตามแนวตะเข็บชายแดนก่อนจะมีชาวกัมพูชามารับตัวไปขณะที่แผนองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่หลอกลวงคนไทยไปเป็นบัญชีม้ามนุษย์เพื่อสแกนหน้าฟอกเงินให้กับกลุ่มสแกมเมอร์เนื่องจากมาตรการภาครัฐทำให้บัญชีม้าปกติหายากขึ้นจึงปรับกลยุทธ์ล่อลวงเหยื่อด้วยงานแอดมินรายได้ดีในไทยอ้างไม่ต้องข้ามแดนแต่แท้จริงแล้วกลับถูกบังคับข้ามชายแดนไปกัมพูชาโดยมีกระบวนการ9ขั้นตอนแบ่งหน้าที่กันเป็นระบบสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
4: ทหารกองกำลังผาเมืองปะทักขบวนการลำเลียงยาเสพติดกลางป่าแนวชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ยึดฝิ่นดิบ 57.6 กิโลกรัมพร้อมด้วยยาบ้าและอาวุธปืนไทยประดิษฐ์คุณศศิดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
6: กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองและกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่334ส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่ตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบกลุ่มคนต้องสงสัย 3-5 คนเดินลัดเลาะมาตามเส้นทางภูเขาเมื่อเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณขอตรวจค้นกับถูกกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่จนเกิดการยิงปะทะกันนาน5นาทีก่อนอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีเข้าป่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยปลอดภัยทั้งหมดจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบที่เกิดเหตุการปะทะกันพบเป้สัมภาระดัดแปลง4เป้ภายในบรรจุฝิ่นดิบรวม 57.6 กิโลกรัมพร้อมยาบ้า191เม็ดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกปลอกกระสุนปืนลูกซอง3ปลอกและวิทยุสื่อสาร1เครื่องก่อนนำของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีตามกฎหมายศศิดาราสิงหเนตรายงาน
4: ติดตามสภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคกลางสำหรับภาคใต้นั้นมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
7: การทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่30สิงหาคม2514
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการ ื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในช่วงนี้นะคะ6:15 นค่ะสวัสดีสำหรับทุกๆคนนะคะซึ่งกำลังติดตามจสร้อยกันในช่วงเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันหยุดนะคะอาทิตย์ที่10 พฤษภาคมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญานุชยั่งยืนนะคะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันก็ทักทายกันได้ในทุกๆช่องทางของทางจสร้อยค่ะถ้าหากว่าเป็นทางโทรศัพท์ก็1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะสามารถที่จะทักทายกันได้ทาง X ทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์นะคะในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE ของทาง JS100 Radio นะคะโอ้นี่เห็นภาพของเมื่อตอนช่วงมาสักตี 2 กว่าเป็นคลิปอะค่ะเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยชินเขต1/55นะคะโอ้ต้องเห็นเลยว่าเป็นไฟซึ่งลุกโหมแรงมากจากในคลิปนี้ลักษณะนี้คือน่าจะเป็นลักษณะของบ้านทาวน์เฮาส์ค่ะน่าจะเป็นทาวน์เฮาส์นะหรือว่าเป็นห้องเป็นแต่มองจะเห็นเป็นมุมเดียวเท่านั้นแต่ไฟนี่ลุกโหมแรงมากนะคะลักษณะคือตรงจุดที่เกิดเหตุจะอยู่บริเวณชั้น2ของตัวบ้านนะคะเหตุเกิดตอนช่วงตี 2 2:44 นหวังไว้ว่าจะไม่มีใครเป็นอะไรนะคะสำหรับกรณีของเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะเพราะประมาณตอนช่วงตี 3เนี่ยก็เห็นบอกว่าสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะรับแจ้งตอนช่วง2:44 นแล้วก็ช่วง3:02 นบอกว่าสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะเป็นบ้านเป็นทาวน์เฮาส์2 ชั้นแล้วก็ไฟลุกไหม้อยู่ที่บริเวณชั้นบนค่ะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนกับทางคุณธนิโชคเกื้อกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะคุณธนิคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะโหฝนตกหนักมากเมื่อคืนเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นๆนะคะจริงๆมันก็จะเป็นอย่างนี้มาหลายวันต่อเนื่องแล้ววันนี้มีโอกาสมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อีกไหมคะ
2: ครับลักษณะของฝนแต่ว่าในตั้งจริงๆตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงใน7 วันข้างหน้าเนี่ยนะคร
1: ับ
2: โอกาสเกิดฝนเนี่ยมีได้เกือบทุกวันเลยนะครับแต่ว่าเพราะว่ามันเริ่มที่จะอากาศเริ่มที่จะแปรปรวนนะคร
1: ับ
2: เพื่อเข้าสู่ฤดูฝน
1: คร
2: ับน่าจะคาดว่าน่าจะประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับต้องรอดูประกาศอีกทีนึงช่วงนี้เคยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะครับที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักนะครับซึ่งถ้าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นลักษณะของฝนที่รุนแรงนะครับมีเรื่องของลมกระโชกแรง
1: ค่ะ
2: บางช่วงนี้แรงมากเลย
1: ใช่
2: นะครับแล้วก็จะเป็นฝนตกหนักเลย
1: มีฟ้าผ่าฟ้าร้องนี่มาครบเลยยิ่งฟ้าผ่านี่ได้ยินเสียงแบบว่าไม่ใช่ครั้งเดียวแน่ๆเมื่อตอนช่วงมาจะหัวค่ำ
2: ใช่ครับค่อนข้างที่จะรุนแรงเลย
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: แต่ในวันนี้นะครับฝนเนี่ยก็จะเริ่มลดลงนะครับลดลงแต่ก็คงยังติดของเปอร์เซ็นต์ฝนอยู
1: ่
2: นะคร
1: ับ
2: ถ้าเทียบกับเมื่อวานนะครับเมื่อวานอยู่ที่ประมาณ40-60% นะครับวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ20-30% ของพื้นที
1: ่
2: นะครับวันนี้ก็เรียกว่าก็คืออาจจะมีฝนอยู่นะครับแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยก็จะลดลงไปจากเมื่อวานนี้นะครับ
1: จะมาช่วงเย็นเหมือนกันใช่ไหมคุณธนิตหรือว่าเขาจะมาในช่วงไหน
2: การว่าน่าประมาณช่วงเย็น
1: ช่วงเย็น
2: ช่วงนั้นเป็นต้นไปครับ
1: ทุกภาคไหมคะต้องเหนือจากในกรุงเทพแล้ว
2: ครับส่วนสำหรับจริงๆในภาคอื่นเนี่ยมันจะมีบางภาคอะไรครับที่ยังคงติดเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็เรื่องของฝนตกหนักนะครับก็คือจะเป็นภาคเหนือนะครับภาคเหนือเนี่ยจะเป็นฝนตกต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวานที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็โดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ทางด้านภาคเหนือด้านขอบด้านตะวันตกเล็กน้อยนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายนะครับจังหวัดเชียงรายขอไปด้วยนะครับจังหวัดพะเยาน่านแล้วก็ตากนะครับในจังหวัดที่กล่าววันนี้ก็ยังคงลักษณะของลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็ฝนฟ้าคะนองได้อยู่สำหรับในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ
1: คร
2: ับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับทางด้านภาคใต้นะครับเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วภาคใต้ก็จะเริ่มฝนเนี่ยก็จะกลับมาเยอะขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้เลยนะครับครับก็จะเป็นจังหวัดสุราษฎร์นครสงขลาแล้วก็ทางนราธิวาสนะครับในช่วงนี้ภาคใต้เรียกว่าฝนตกฝนตกในหลายวันมากกว่าทางภาคที่ถ่ายตอนบน
1: เพราะว่าเข้าช่วงฤดูฝนของทางภาคใต้แล้ว
2: ภาคใต้เริ่มครับแต่ว่ายัง ยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ปัจจุบันจะมากกว่าทางด้านภาคอื่น
1: ทั้งสองฝั่งของภาคใต้เลยใช่ไหมอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วย
2: ใช่ครับแต่ว่าในอ่าวไทยเนี่ยจะมากกว่าทางทะเลอันดามันในช่วงนี
1: ้โอเคครับ
2: แต่ก็ยังมีบ้างนะครับทางด้านทะเลอันดามันครับแต่ว่าไม่รุนแรงเท่าทางด้านอ่าวไทยนะครับส่วนถ้าบางคนเนี่ยสอบถามเรื่องฤดูฝนใช่ไหมครับฤดูฝนในจริงๆนอกจากเรื่องของฝนแล้วนะครับเราจะดูเรื่องของลมด้วยนะครับลมในอาจจะประมาณระดับ1-2 กิโลในระดับผิวพื้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นลมที่มันพัดประจำทิศนะครับก็คือเป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้ครับซึ่งในช่วงวัน2วันหรือว่าเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยังไม่ได้เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะก็เลยยังไม่ได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนนะครับเดี๋ยวต้องรอนิดนึงครับ
1: ค่ะแต่ว่าก็คือเรียกว่าลมมันเปลี่ยนทิศอย่างเห็นได้ชัดแล้วล่ะสำหรับในช่วงนี้ใช่ไหมคะมันเข้าองค์ประกอบที่จะเริ่มละเนี่ยเข้าฤดูฝนแล้ว
2: ครับก็จะมีปัจจัยเรื่องของฝนที่เริ่มที่มันชัดเจนคร
1: ับ เพราะนั้นจริงๆนะถ้าดูหลายคนอาจจะบอกว่ามันก็ดูเหมือนกับฝนมันเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเราต้องดูว่าพอถึงช่วงฤดูฝนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีฝนมากหรือเปล่าเพราะมันอยู่ในช่วงของปรากฏการณ์เอลนีโญด้วย
2: ครับก็จริงๆค่าเฉลี่ยของฝนเนี่ยมันก็ถามว่ามากไปนะครับถ้าดูจากมันไม่ถึงกับมากแบบมากที่สุดนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับมันก็จริงถ้าดูมันจะมีมากสุดแล้วก็มากกว่าเดิมมากกว่าค่าเฉลี่ยหน่อยนึงก
1: ็
2: ใช่ครับเราต้องดูเป็นรายเดือนรายดีกว่าครับเพราะว่าน่าจะมากกว่าปกติน่าจะไม่ได้มากแบบรุนแรงมาก
1: อ๋อค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณธนิคา
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆก็ตรวจสอบกันในเรื่องของสภาพอากาศโหเมื่อวานตอนช่วงประมาณสักหัวค่ำใช่ไหมคะที่แบบฝนแบบหนักมากนะคะคือเรียนต้องปิดอุปกรณ์โทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆหมดเลยเพราะว่าฟ้าลงหนักมากนะคะเมื่อวานตอนช่วงเย็นๆแล้วพอมาดูในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะก็อย่างที่มีแจ้งผ่านทางจอสร้อยด้วยทาง X ของทาง JS ร้อยเรดิโอนะคะจะเห็นภาพของต้นไม้ล้มนะคะไออย่างแถวทางด้านของถนนนราธิวาสมุ่งหน้าแยกราชนนท์4นี่ก็ต้นไม้ข้างทางนี่หักโค่นหลายจุดคือไม่แปลกใจเลยเพราะว่าลมอะแรงมากจริงๆนะคะทั้งลมทั้งฝนนะคะทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่านี่มากันครบองค์ประกอบของคำว่าฝนหนักจริงๆค่ะนะคะหรือว่าอย่างที่ในซอยอ่อนนุช3เขตสวนหลวงนะคะนี่ก็มีเรื่องของต้นไม้ซึ่งล้มทับบ้านเรือนประชาชนนะคะคือเป็นต้นไม้บอกว่าจุดนี้มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีนะคะในจุดอื่นๆด้วยคือจากฝนที่ตกหนักมากๆนี่มันก็มีในเรื่องของอุบัติเหตุที่ตามมานะคะอย่างกรณีของอุบัติเหตุนะคะดูย้อนหลังนะอย่างเส้นทางนะคะทางด้านของกาญจนาภิเษกเป็นวงแหวนตะวันตกอะค่ะตรงช่วงของต่างระดับชิมพลีโอ้เหตุเกิดตอนประมาณ4 ทุ่มกว่าคือสภาพของอุบัติเหตุสภาพของรถที่ชนกันคือหลายคันแล้วเป็นรถใหญ่นะคะดูจากพื้นถนนนี่คือเปียกลื่นนะคะก็เป็นอุบัติเหตุซึ่งเรียกว่าขวางไปทุกช่องทางแล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่ต้องใช้ระยะเวลาเลยค่ะในเรื่องของการดำเนินการเคลื่อนย้ายเพราะว่าอย่างในรูปจากใน X ของทาง JS100 Radio นะคะคันหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นรถบรรทุกที่พลิกตะแคงแล้วเขามีของบรรทุกมาด้วยนะคะเป็นกระสอบสีขาวนะคะแล้วมีรถเก๋งคันหนึ่งซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในคู่กรณีในสภาพด้านหลังท้ายรถก็เสียหายหนักมากนะคะแล้วยังมีนะคะในส่วนของรถบรรทุกพ่วงอีกคันหนึ่งคือต้องบอกว่าเป็นการชนซึ่งบล็อกแล้วก็ขวางไปทุกช่องจราจรเลยนะคะของจุดที่เกิดอุบัติเหตุโอ้อันนี้ดูรถคันที่เป็นรถเก่งที่ดูสภาพเสียหายหนักมากนี่เป็นรถยุโรปด้วยนะขนาดเป็นรถที่ดูแล้วมันแข็งแม่งมันยังอยู่ในสภาพแบบนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกจุดนึงที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นในช่วงเวลาที่มันน่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันกับในเรื่องของฝนด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะเนี่ยพอมองดูจากข้อมูลต่างๆที่ย้อนหลัง นะคะอย่างช่วงฝนอุบัติเหตุมันก็จะมากับเรื่องของถนนลื่นด้วยก็มีเรื่องของรถซึ่งหมุนหรืออะไรยังไงเนี่ยนะคะจากถนนลื่นนะคะแล้วก็มีแจ้งเนี่ยเรื่องของทั้งฝนตกหนักทั้งเรื่องของลมแรงหัวลำโพงนะคะถนนบรรทัดทองนะคะแล้วมีเรื่องของความแรงของลมนะคะโอ้เมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นๆค่ำๆนี่เรียกว่ามีแจ้งมาเยอะนะคะอย่างถนนนราธิวาสราชครินทร์ที่มีเรื่องของต้นไม้ล้มนี่ก็คือมีการขวางไปทุกช่องทางนะคะที่บอกว่าช่วงฝั่งขาออกนะคะตรงเลยจากแยกถนนจันทร์ประมาณ100เมตรคือเรียกว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการดำเนินการเนาะในเรื่องของการจัดการการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆกันนะคะล่าสุดนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อย่างนึงนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ในพื้นที่ของกรุงเทพอย่างในต่างจังหวัดนี่ก็มีฝนตกหนักแล้วมีลมพายุนะคะในพื้นที่ของอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็จะเห็นภาพของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะมีบ้านเรือนประชาชนค่ะซึ่งได้รับความเสียหายนะหลังคาเปิดนะคะต้นไม้ขนาดใหญ่ใช้คำว่าหักโค่นนะคะนี่บางต้นนี่เขาใช้คำว่าอะไรนะถอนรากถอนโคนขนาดนั้นเลยนะคะก็แปลว่าฝนมันต้องแบบลมมันต้องหนักมากแล้วก็นี่มีแถวทางด้านของบางนาลาซานแบริ่งลมแรงฟ้าแรงอันนี้จริงคอนเฟิร์มให้นะคะที่ฉันอยู่แถวย่านบางนาให้รับรู้สึกได้เลยอะคือแบบฟ้าที่ลงมาคือมันแรงมากแล้วลมแล้วก็ฝนนะคะคือมันหนักมากจริงๆนะคะเนี่ยเนี่ยมีอยู่ภาพหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นตรงช่วงของแถวอาคาร True Digital Park ค่ะนะคะแล้วก็ Cloud 11โอ้อันนี้บอกว่านี่เลยเนี่ยย่านนี้นี่เข้าใจเลยว่าอยู่ย่านไม่ได้ไกลกันลมแรงมากขนาดนี้จริงๆนะคะคือแทบจะเลยว่าของมันปลิวเลยนะคะแล้วมันคือมาครบมากๆนะคะเรียกว่ามาครบจริงๆไม่ได้เจอแบบนี้มานานมากนะคะแล้วก็ในส่วนของจุดอื่นๆนะคะที่ก็มีรับแจ้งกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะเรื่องของสภาพอากาศซึ่งมันมีความแปรปรวนนะคะวันนี้คุณธนิกบอกว่ายังมีอีกวันยังมีต่อนะคะแล้วก็ทางด้านของภาคใต้นะคะซึ่งก็จะเริ่มมีฝนมากกว่าภาคอื่นๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ค่ะที่มีเรื่องของถนนสุดตัวนะคะตรงช่วงของแยกไฟฉายถนนจรเจ็ดวงนะคะตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายๆนะคะซึ่งจุดนี้นี่ก็เรียกว่ามีการดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เขาเปิดให้ใช้ได้แล้วนะคะตรงจุดนี้เนี่ยนะคะมีการปรับปรุงแก้ไขจากเหตุการณ์ถนนสุดบริเวณแยกไฟฉายนะคะแล้วก็ล่าสุดเบื้องต้นเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของผู้ว่าชัชชาติเองลงพื้นที่พร้อมด้วยทางด้านของท่านรองผู้ว่าแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีของถนนสุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะตรงช่วงของปากซอย 28/6 ซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับอุโมงค์แยกไฟฉายนะคะซึ่งจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดที่มีการก่อสร้างเขาเรียกว่าเป็นท่อไซฟอนซึ่งเป็นท่อระบายน้ำที่ต้องลอดใต้อุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉายลงไปลึกประมาณ12เมตรค่ะเพื่อเชื่อมต่อการระบายน้ำของคลองวัดทองแล้วก็สันนิษฐานว่ามีดินรั่วไหลในทางผู้ว่าบอกนะดินรั่วไหลเข้าไปในตัวท่อไซฟอนแล้วก็ทำให้เกิดเป็นโพรงช่องว่างใต้ถนนแล้วก็เมื่อมีรถบรรทุกขับผ่านนะคะในช่วงเวลาประมาณ14 นาฬิกาพื้นผิวถนนก็เลยเกิดการทรุดตัวแล้วก็หักลงนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นเมื่อวานตอนช่วงที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการทำการปิดกั้นน้ำแล้วก็ตรวจสอบโพรงดินพบว่ามันเป็นโพรงซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขึ้นนะคะส่วนบ้านเรือนประชาชนข้างเคียงจุดที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีการทรุดตัวหรือว่ามีความเสียหายนะคะซึ่งการดำเนินการซ่อมแซมเนี่ยเมื่อวานทางด้านของท่านผู้ว่าก็บอกว่าก็ต้องมีการรื้อผิวถนนเดิมออกแล้วก็นำดินมาถมกลับให้เต็มแล้วก็ปรับปรุงผิวการจราจรใหม่นะคะคือคาดว่าจะเร่งรัดให้เสร็จภายในคืนนี้หมายว่าคืนของเมื่อวานนะแล้วก็เพื่อให้สามารถที่จะเปิดการจราจรได้ตามปกติในวันนี้ซึ่งตอนนี้ก็คือเปิดการจราจรแล้วนะคะก็อันนี้ก็เป็นอัปเดตในจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเราดูจากใน Facebook ของทางสำนักงานเขตบางกอกน้อยนะคะเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้วค่ะซึ่ง การทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะเรียบร้อยแล้วก็เปิดการจราจรให้ใช้ได้ตามปกติก็เรียกว่าทำงานตลอดกันทั้งคืนนะคะก็ดูจากในคลิปนี่ก็งานไม่ง่ายเลยนะเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตให้ว่าปิดจ็อบไปเมื่อตอนช่วงเวลา 23:50 นนะคะก็ถนนซุดตรงช่วงของแยกไฟฉายตอนนี้คืนผิวการจราจรแล้วก็กลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะนี่ปิดจ็อบนะเคสนี้นะคะแต่ว่ามีอยู่อีกจุดหนึ่งค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของถนนซุดตัวนะคะแต่ว่าเป็นในพื้นที่ของทางมักกะสันนะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยไม่แน่ใจมันจะเป็นจุดเดิมๆไหมนะคะเป็นถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกค่ะตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยอันนี้ปิดไป1ช่องทางซ้ายจะผ่านได้นะคะก็คือ2ช่องทางนะคะเพราะว่าจุดที่มันมีการซุดนี่มันเป็นถนนบอกว่าเป็นในช่องทางด้านซ้ายนะคะก็ใครที่ผ่านตรงจุดนี้ให้ทราบไว้เป็นข้อมูลนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของทางเราได้สอบถามเพิ่มเติมกับทางรองสาวัตรจราจรสนมมักกะสันทางร้อยตำรวจเอกรัตติพงศ์พิมพัฒน์นะคะก็บอกว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็นำเอาแบริเออร์แล้วก็กลวยยางมากั้นเอาไว้ให้เห็นเป็นจุดที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะนี่ก็อัปเดตให้อีกจุดหนึ่งนะคะในเรื่องของถนนสุดตัวแต่มันก็จะมีความต่างระดับซึ่งมันก็ถ้าหากว่าขับมาแล้วไม่ระวังโดยเฉพาะถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นี่ก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะตั้งแต่เมื่อตอนช่วงของตี2กว่าๆนะคะจุดนี้ซึ่งทางเราได้รับแจ้งมานะคะจะเป็นช่วงระหว่างแยกมีสัมพันธ์มุ่งหน้าแยกซอยศูนย์วิจัยนะคะหรือว่าตรงช่วงของเดอะพาร์คแลนด์ตรงหน้าเดอะพาร์คแลนด์กลางค่ะซึ่งมีถนนเนี่ยซึ่งมันสุดตัวมันเหมือนเป็นหลุมลงไปเลยค่ะมันเป็นบ่อไปเลยนะแต่ประมาณถ้าดูน่าจะประมาณสัก30เซนได้ไหมคะประมาณอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็จะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะเลนซ้ายสุดเพราะฉะนั้นเลนซ้ายสุดนะเวลานี้ตอนนี้ก็คือจะผ่านไม่ได้นะคะแต่มันดูรอยขอบมันมีแนวโน้มมันจะมีการขยายพื้นที่ได้ไหมคะอย่างนี้เดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าตอนนี้ทางรองสาวัตรจราจรของสน.มักกะสันเนี่ยคือกำลังไปตรงจุดที่เกิดเหตุโอ้แล้วเมื่อวานพอดูย้อนหลังจากในส่วนของข้อมูลจากทางเอสของทางเจเอสซอยนะคะเมื่อตอนช่วงมาเที่ยงคืนกว่านี่ก็มีเรื่องของไฟไหม้รถจักรยานยนต์นะคะตรงข้ามกับศาลอาญาอันนี้น่าจะมีอุบัติเหตุก่อนแล้วลื่นถลายแล้วก็ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ไหมนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นในจุดนี้ไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็อย่างกรณีของเหตุไฟไหม้ที่เล่าให้ฟังไปนะคะที่เป็นในส่วนของบ้านทาวน์เฮาส์อะค่ะเพราะว่าลักษณะของเพลิงอ่ะโหมแรงมากนะคะแล้วก็ดูแล้วน่าเป็นห่วงเลยว่าจะมีใครเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วเนื่องจากว่าเหตุการณ์มีเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนด้วยที่เป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะคะก็อัปเดตจากทางด้านของศูนย์วิทยุพระราม199ก็บอกนะว่าต้นเพลิงอ่ะเกิดขึ้นที่ชั้นบนแล้วก็ภายในห้องนอนนะคะเพลิงอ่ะคือไหม้เสียหายหมดทั้งห้องค่ะพื้นที่เสียหายในประมาณ10ตารางเมตรนะคะทางเจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยคือบอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นไฟลุกไหม้เนี่ยมาจากสาเหตุอะไรยังไงแต่ว่าอย่างหนึ่งคืออันนี้เป็นข่าวดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะแต่ก็จะมีเฉพาะในส่วนของชั้นบนของตัวบ้านซึ่งได้รับความเสียหายแล้วก็ไม่ได้มีการลุกลามไปที่ห้องข้างเคียงนะคะแล้วก็อย่างในส่วนของกรณีของอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะคะที่เห็นในรูปในส่วนของ S ของทาง JS Roy Radio ที่เป็นไฟไหม้รถจักรยานยนต์นะคะตรงข้ามกับศาลอาญาเมื่อตอนช่วงเที่ยงคืนกว่านะคะคือจุดนี้เนี่ย ก็มีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมนะคะของทางด้านของศูนย์วิทยุพระราม199ค่ะคือรถคันที่เกิดเหตุเป็นไฟลุกไหม้นะคะเป็นรถจักรยานยนต์ขนาด444ไม่มีหมายเลขทะเบียนนะคะแล้วรถคันนี้เนี่ยนะคะก็คือข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยคือขึ้นจากว่าก่อนที่จะเกิดเป็นไฟลุกไหม้ขึ้นมานะคะมีอุบัติเหตุค่ะคือเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งรถอ่ะชนกันนะคะเกิดอุบัติเหตุรถชนกันแล้วก็เกิดทำให้เป็นไฟลุกไหม้ที่รถจักรยานยนต์คันนี้นะคะซึ่งเป็นชนิด444แล้วก็ในขณะเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1คนผู้ชายอายุประมาณ30ปีซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะนี่เป็นเหตุเกิดตั้งแต่ตอนช่วงประมาณ0นาฬิกากว่านะคะที่ก็อัปเดตเพิ่มเติมให้นะจากในส่วนของ S ของทาง JS Roy Radio นะคะต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้มีหลายเหตุการณ์นะคะตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายละช่วงบ่ายเรื่องของถนนสุดตัวตอนนี้ก็เรียกว่าปิดจ็อบเปิดการจราจรเรียบร้อยนะคะสำหรับฝั่งของเส้นจราจรสิริวงศ์ตรงช่วงของแยกไฟฉายตอนนี้คือเดินทางได้ตามปกติแล้วใครอาจจะพาแล้วมาเพิ่มเติมอัปเดตกันหน่อยยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของฝนซึ่งตกหนักนะคะในหลายๆพื้นที่แล้วก็วันนี้ก็ยังมีแนวโน้มว่าจะมีฝนอีกนะคะแล้วก็เรื่องของไฟไหม้นะคะไฟไหม้รถจักรยานยนต์นั้นเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนไฟไหม้บ้านนะคะซึ่งถ้าเราเห็นจากในคลิปนี้ไฟโหมแรงมากจุดนี้นะคะไม่มีใครเป็นอะไรนะทุกคนในบ้านปลอดภัยนะคะแต่ว่าก็คือจะเสียหายในส่วนของห้องนอนชั้นบนของตัวบ้านนะคะก็อัปเดตให้สำหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
3: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
4: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
3: ั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
5: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: ก่อนหน้านี้นี่มีเจ้าประเทศอยู่จุดหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่ตอนช่วงมาตีห้าถนนสุขสวัสดิ์ตรงช่วงของแยกพระประแดงนะคะเป็นรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักล้มแล้วก็ขวางในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะมีอยู่จุดเดียวที่รับแจ้งมานะคะแล้วก็ในภาพรวมในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นี่สบายสบายเลยค่ะแต่ละเส้นทางนะคะรถเนี่ยจะน้อยเพราะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะในขณะที่ใช้รถใช้ถนนกันถนนโล่งๆอ่ะยิ่งต้องบอกว่าเป็นห่วงเพราะว่าสังเกตเลยว่าถนนโล่งแล้วรถน่ะจะใช้ความเร็วกันค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาแล้วก็มักจะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงด้วยก็เพิ่มความระมัดระวังนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะแล้วถ้าดูจากในส่วนของเส้นทางนะคะอย่างพวกมอเตอร์เวย์หรือว่าวงแหวนตะวันออกวงแหวนตะวันตกนะคะในช่วงเวลานี้ก็ยังใช้ได้ไม่มีในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพาตรอสวัสดิ์จราจรสอนอมักกะสันกรณีที่มีถนนสุดตัวค่ะตรงช่วงของถนนเพชรบุรีสวัสดีค่ะรองสวัสดิ์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะรองสวัสดิ์ตอนนี้มีการดำเนินการยังไงบ้างนะคะตรงนี้ค่ะ
1: ตอนนี้มีกลวยยางกั้นไว้ให้รถที่ผ่านได้เห็นนะครับ
0: ว่ามีการสุดตร
1: งนี้เป็นถนนสุดคือตอนนี้ที่ดูตอนนี้เขามีแบรีเออร์ตั้งกั้นอยู่ช่องซ้ายนะครับในช่องซ้ายเพชรบุรีขาออกก่อนถึงแยกตรงข้ามพรร
0: ค
1: เพื่อไทยครับ
0: ตรงข้าม
1: เกียร์กัน
0: อยู่ตรงข้าม
1: แล้วก็ตอนนี้มียางมะตอยครับเขาเอายางมะตอยที่เป็นถุงๆนะวางทับที่มันเป็นหลุมซุดไปแต่ว่าเขาน่าจะรอเจ้าหน้าที่มาดำเนินการ
0: มันลงไปลึกขนาดไหนได้คะรองเสาไอ้ความต่างของถนนปกติกับไอ้ตรงจุดที่มันซุดลงไปเนี่ยค่ะถึง30มั้ยคะไม่น่าจะถึง30เซนถึงมั้ยคะ
1: ไม่ถึงครับไม่ถึงครับแล้วก็การจราจรก็คล่องตัวอยู่ครับเพราะว่ารถน้อยครับ
0: ก็คือเท่ากับว่าไอ้ตรงเลนซ้ายสุดเนี่ยเราจะผ่านไม่ได้ใช้ไม่ได
1: ้คือช่วงที่มันเป็นหลุมอ่ะก็จะเอาแบรีเออร์กับกลวยยางกั้นไว้ครับพอพ้นจากตรงนั้นมาก็วิ่งได้นะครับ
0: เดี๋ยวนะเท่ากับว่าเดี๋ยวนะถ้าเป็นรถเล็กรถทั่วไปยังหมายแต่ว่ากำลังจะบอกว่ายังสามารถใช้เลนซ้ายได้อยู่หรอคะ
1: คือใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่สมมติว่าวิ่งมาจนพอจะถึงจุดที่เกิดเหตุนะคร
0: ับ
1: ก็จะมีกลวยยางตั้งไว้ประมาณสัก10เมตรครับที่ตั้งขวางเป็นสัญลักษณ์
0: คือหมายความว่าพอถึงจุดที่มีกลวยยางเราก็ต้องเบี่ยงออกมาใช้
1: เบี่ยงออกนิดนึงเบี่ยงออกเลนกลางนะครับพอคนตรงนั้นมาก็วิ่งต่อได้มาเลนซ้ายมาอะไรได้ทุกทางครับ
0: คือจะไม่สามารถใช้ได้เฉพาะแค่ในรัศมีประมาณไม่กี่เมตรตรงจุดที่เกิดเหตุ
1: ใช่ๆครับประมาณสัก10เมตรนะครับตรงจุดนั้น
0: รองสาวัตรคือถ้าดูจากในรูปอะไอ้รอบๆเนี่ยค่ะบริเวณที่อยู่ด้านข้างไอ้ตรงจุดที่มันยุบตัวลงไปอะมันเหมือนกับเป็นรอยร้าวด้วยหรือเปล่าคะหรือมันเป
1: ็
0: น
1: ตรงไหนครับตรงไหน
0: ไอ้ข้างๆอะค่ะในเลนซ้ายมันมีรอยร้าวอยู่ด้วยหรือเปล่าคะหรือมันไม่ได้มีอะไรเป็นเพราะว่ามุมหรือว่าเงาของภาพหรือเปล่า
1: ดูเมื่อกี้ผมเข้าไปดูแล้วผมถ่ายรูปมันก็ไม่มีอะไรครับเขามีไอ้ที่มันเป็นหลุมอะเขาจะเอาถุงยางมาต่อยครับไปวางไว้วางทับไปอยู่ประมาณสักกับ10ถุงนะครับตอนเน
0: ี้
1: ย
0: แต่ว่าข้างๆพอถาดออกมาเนี่ยถาดออกมาข้างๆเนี่ยที่มันอยู่รอบๆเนี่ยมันไม่มีรอยร้าวอะไรเพิ่มแล้วใช่ไหมคะ
1: ไม่มีนะครับไม่มีนะครับก็ปกติครับผมรถก็วิ่งได้ปกตินะรอบๆข้างนะครับ
0: คือถ้าดูประเมินแล้วมันไม่น่าจะมีการขยายพื้นที่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วไอ้หลุมที่ว่านี้ก็คือมีเอากระสอบปูนอะไรนี้มาวางเอาไว
1: ้มีถุงยางมาตอยครับตอนนี้เขาวางครับไว
0: ้
1: ที่มันซุดลงไปหน่อยนะครับประมาณสัก6-7ถุงครับเขาคงรอพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการเ
0: คลียร์ครับค่ะค่ะโอ้นี่รับแจ้งแต่ตอนช่วงประมาณกี่โมงนี่มันเริ่มซุดตัวตั้งแต่ตอนช่วงกี่โมงคะรองสาวัตร
1: ที
0: ่มีคนแจ้งเข้าไป
1: รับแจ้งน่าจะประมาณช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับที่ดูในรูปที่เขาจอเด็ก
0: มาถ่ายก็ต้องรอในช่วงกลางวันในเรื่องของการดำเนินการ
1: ครับครับ ไม่มีปัญหาจราจรนะครับเพราะว่ารถคล่องตัวแล้ว
0: ไม่กลัวไม่กลัวปัญหาจราจรกลัวมันจะมีการสุดเพิ่มค่ะเราสาวัดค่ะ
1: ไม่มีครับ
0: ค่ะตรงนั้นมันเป็นอะไรคะด้านล่างไม่ได้มีโครงการก่อสร้างหรือว่าอะไรยังไงใช่ไหมหรือมันมีอะไรอยู่เปล่า
1: ไม่มีครับน่าจะฝนตกหรือน้ำก็ครับมันก็เลยซุดลงไป
0: โอ้ซุดอย่างนี้น่ากลัว
1: แต่ก็ไม่แต่ดูแล้วมันก็ไม่ถึงกับขนาดใหญ่มากนะครับ
0: ความกว้างมันประมาณสักเท่าไหร่ได้อะคะไอ้ตรงตัวที่มันซุดลงไป
1: ความกว้างน่าจะประมาณสักยี่สิบประมาณสักความกว้างใช่ไหมครับ
0: ถึงเมตรไหมคะถึงเมตรไหม
1: กว้างประมาณกว้างก็ประมาณเมตรหนึ่งครับ
0: เมตรหนึ่งแล้วความยาว
1: ประมาณยาวประมาณสัก
0: สอง
1: เมตรคร
0: ับ อ๋อ4-5 เมตร
1: ครับ
0: ตรงนี้มันเคยมีการซุดตัวไหมคะก่อนหน้านี้รองสาวัตรคือมีรับแจ้งไหม
1: ตรงนี้ไม่มีนะครับ
0: ไม่มีใช่ไหมคะนี่คือเป็นครั้งแรก
1: แต่บริเวณใกล้เคียงอ่ะมันจะมีไอ้แผ่นปูนเหมือนที่เขาปู
0: ตรงนี้มันเคยมีการซุดตัวไหมคะก่อนหน้านี้รองสาวัตรคือมีรับแจ้งไหม
1: ตรงนี้ไม่มีนะครับ
0: ไม่มีใช่ไหมคะนี่คือเป็นครั้งแรก
1: แต่บริเวณใกล้เคียงอ่ะมันจะมี

0: ไอ้นี่ด้วยครับอาจจะทำให้ถนนซุดเลย
1: คือมันซุดลงไปจากพื้นปกติเลยมันไม่ได้มีการ
0: แล้วไม่แต่ดูแล้วแบบไม่ลึกมากเท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะ
0: ติดเส้น
1: นะแล้วเดี๋ยวทางกทมใช่ไหมคะที่จะเข้ามาดำเนินการ
0: ใช่ครับเป็นหน่วยงานอมรินทร์กทม
1: อ๋อแล้วเขาบอกทางรองสาวัตรไหมว่าเขาจะมาเริ่มทำงานกันในช่วงตอนไหนยังไงคะ
0: คือเวลามีอย่างเงี้ยเขาก็จะแจ้งศูนย์วิทยุครับแจ้งให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาจะตอบทราบอะไรเงี้ย
1: ทราบแล้วรับข้อมูลเดี๋ยวจะมีการแจ้งต่อ
0: ทราบข้อมูลใช่ใช่เขาก็จะมาดำเนินการที่เขาจะไม่บอกครับเพราะการ
1: ตรงนั้นเป็นสำนักงานเขตอะไรคะรองสาวัตร
0: ตรงนี้เป็นเขตห้วยขวางครับ
1: ห้วยขวางใช่ไหมเดี๋ยวได้ช่วยประสานให้อีกทางหนึ่งค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะค่ะหมายว่าคนที่ขับรถก็ยังให้เพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะนะ
0: แต่ว่ามีกลวยยางมีแบรีเออร์ตั้งบอกล่วงหน้าไอ้จุดตรงจุดเกิดเหตุอ่ะตั้งบอกล่วงหน้าประมาณสัก10กว่าเมตรนะครับ
1: โอเคเบี่ยงได้ทันใช่ไหมคะเบี่ยงได้ทัน
0: ถ้าว่ามีสัญลักษณ์บอก
1: ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวัตรค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเดี๋ยวช่วงเนี่ยนะคะหลังจากนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางเขตนะคะเดี๋ยวเขาจะมาทำดำเนินการนะคะในเรื่องของการที่จะจัดการแก้ไขนะคะตรงจุดนี้นี่จริงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะลักษณะของดินข้างใต้อะมันก็จะมีการใช่ว่ามันเป็นดินอ่อนใช่ไหมมันจะมีการยุบตัวหรือว่ามันทำมันมีเรื่องของน้ำทำให้ดินในกรุงเทพเรามันต่ำลงทุกปีเหมือนกันนะคะแล้วในเรื่องของโครงสร้างหรือว่าอะไรต่างๆนี่ก็ต้องคอยดูกันโดยตลอดแล้วยังมีพวกไอ้โครงการก่อสร้างหรือว่าอะไรต่างๆอีกหลากหลายโครงการซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นนะด้านบนแต่ด้านล่างเนี่ยนะคะที่เขาจะเป็นพวกโครงการใต้ดินอะไรต่างๆนะคะก็เดี๋ยวรอในส่วนของทางด้านของสำนักงานเขตที่เขาก็จะมาปรับปรุงแก้ไขนะคะคือเคยรู้สึกอย่างดิฉันไหมคือเป็นคนหนึ่งที่เวลาที่เราจะต้องผ่านเนี่ยค่ะในบางเส้นทางแล้วเราจะรู้อาจเส้นทางทางด้านนี้เนี่ยมันมีโครงการก่อสร้างอยู่ข้างล่างนะคะหรือว่าอะไรต่างๆบางทีก็จะคิดเหมือนกันมันจะมีการซุดตัวไหมมันคงจะไม่ซุดในขณะที่เรากำลังขับผ่านหรือว่านั่งรถผ่านหรือว่าอะไรหรอกนะอันนี้อารมณ์ประมาณที่เคยคิดนะคะเพราะว่ามันอย่างที่เห็นอะนะคะมันก็จะมีกันทุกถนนเลยว่าได้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีอาการที่จะเกิดการแจ็คพอตขึ้นมานะคะซึ่งมันต้องมีวิธีการมันต้องมีการที่จะตัวของการสำรวจไหมในการที่จะต้องมาสแกนจำได้ว่าอย่างตอนที่มันมีเรื่องของการซุดตัวนะคะในช่วงของปีที่แล้วว่าของโครงการก่อสร้างของรถไฟฟ้าตรงแถวหน้าด้านในอะนะคะก็ปรากฏว่าจำได้เลยว่าที่มีการสัมภาษณ์เคยคุยเขาจะมีอุปกรณ์ในการที่จะสำรวจนะคะในเรื่องของพื้นดินใต้ดินเรื่องของอะไรต่างๆว่ามันจะมีแนวโน้มว่ามันจะมีการซุดหรือไม่ซุดอะไรยังไงของการสั่นสะเทือนอะไรประมาณอย่างนี้จำไม่ได้แล้วนะคะโดยจะมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่ค่ะจะต้องมีการหมั่นตรวจเช็คกันเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะโดยเฉพาะเส้นทางทางด้านที่มันมีโครงการก่อสร้างนะคะโครงสร้างต่างๆนะคะก็มันมีหลายโครงการใช่ไหมต้องมีการขุดต้องมีการเจาะต้องอยู่ทางใต้ดินหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วยิ่งเรามีรถจะต้องผ่านกันโดยตลอดเวลานะคะสิ่งที่รู้สึกจะกังวลนี่เป็นคนที่ขี้ตกใจคนทุนจะแบบเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบมันจะเกิดขึ้นได้ไหมอะไรประมาณอย่างนี้เช่นเวลาที่มีนะคะในส่วนของไอ้ตัวเหล็กอะมากั้นเอาไว้เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าลุ้นมากทุกครั้งเดี๋ยวเราไปที่ทางด้านของผู้บริการเขตห้วยขวางนะคะผอ.สมบัติเครือกีรติธรรมค่ะผอ.คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะผอ.ตรงจุดนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีการดำเนินการยังไงอะคะ
2: อย่างนี้นะครับงานถนนเนี่ยนะครับในช่วงเมื่อคืนนี้นะครับนะตอนช่วงดึกนะครับประมาณตีสองครับแล้วก็เจ้าที่นะครับในอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งเจ้าที่เนี่ยนะครับนะก็ประจำอยู่บริเวณที่ถนนเพชรบุรีแล้วตรงที่หน้าโรงแรมแลนคาสเตอร์นะครับเป็นเลนซ้ายสุดก็จะมีถนนซุดนะครับเป็นถนนกว้างเนี่ยนะครับนะ80เซนแล้วก็ยาว2เมตรครึ่งนะครับแล้วก็ซุดแต่ตัวนี้มาไม่ลึกเท่าไหร่ครับแต่ว่าในช่วงที่เจ้าที่เนี่ยครับนำประจำอยู่บริเวณนั้นนะครั

0: นั้นได้นำกระสอบทรายต่างๆนี่นะครับไปวางไว้ก่อนแล้วแล้วก็เบเรอร์วางเพื่อที่จะป้องกันนะครับให้การสัญจรไปมาได้มองอย่างได้ชัดเจนนะครับต
1: ั
0: ้งแต่เมื่อคืนนี้เรียบร้อยไปแล้วแล้วก็วันนี้นะครับก็ทางเจ้าที่ของสำนักงานเขตกับสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครก็จะเข้าดำเนินการแก้ไขนะครับน
1: ะ
0: ถมกรบหลุมที่สุดนะครับให้เรียบร้อยภายในวันนี้ครับ
1: เบื้องต้นมันมาจากสาเหตุอะไรยังไงคะได้มีการสันนิษฐานแล้วมีการคาดการณ์ในเบื้องต้นหรือยังคะผอ.ตอนจุดน
0: ี้จริงๆแล้วนะครับถ้าถามว่าสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยนะครับคงยังไม่แน่ชัดนะครับแต่ก็น่ารักนะครับแต่เป็นโพรงที่เกิดขึ้นจากการชุดใต้ดินซึ่งบริเวณนี้นะครับจะเกิดจากเรื่องของฝนตกน้ำท่วมขังแล้วก็ทำให้เกิดโพรงได้ครับแล้วก็ทำให้ดินสุดนี่คือเบื้องต้นประมาณนี้ครับ
1: ก็แปลว่าด้านใต้ด้านใต้มันอาจจะมีเป็นโพรงเรื่องของทางน้ำผ่านหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะคะ
0: ใช่ครับน่าจะเป็นประมาณนั้นรายละเอียดชัดเจนนะครับเดี๋ยวสำนักงานโยธาจะเข้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับต้นสำนักงานเขตก
1: ็
0: กับหน่วยเบสของฝ่ายโยธานะครับจะได้ดำเนินการโดยการวางกระสอบทรายแล้วก็ทำไปเรื่อยๆกันนะครับให
1: ้
0: การจราจรนะครับเกิดความปลอดภัยไปเรียบร้อยนะครับ
1: พอแปลว่าเดี๋ยวต้องมีการสำรวจก่อนว่ามันมีโพรงข้างใต้โพรงมันจะมีความกว้างลึกอะไรขนาดไหนยังไงก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะม
0: ี
1: การซ่อมแซมค่ะ
0: ใช่ครับได้ครับเรื่องนี้นะครับทางสำนักงานเขตนะครับท่านก็ได้ประสานสำนักงานโยธาไปก่อนแล้วนะครับว่าอาจจะต้องมีการสำรวจในเรื่องของโพรงนะครับที่ถนนโดยใช้เครื่องมือของสำนักงานโยธาที่เชียงใหม่นครครับ
1: ค่ะก็คือตอนนี้ทุกคนพอเห็นปุ๊บก็จะเริ่มกังวลเพราะมันจะมีการซุดเป็นระยะเหมือนกันในหลายพื้นที่ใช่ไหมอย่างเมื่อวานเนี่ยแถวแยกไฟฉายโหเห็นภาพแล้วก็เรียกว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันทั้งคืนแต่ว่ายังในพื้นที่ของทางผอ.เองเนี่ยโซนทางด้านนี้เมื่อก่อนมันมีพวกแนวก่อสร้างหรืออะไรที่อยู่ใต้ดินยังไงด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับก็เป็นแนวก่อสร้างอยู่นะครับเดิมทีนะครับก็จะมีแนวก่อสร้างนะครับของรถไฟสายสีส้มนะครับแต่ก่อนครับก็จะมีนะแต่ว่าตรงพื้นบุรีแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพื้นบุรีนั่นจะเป
1: ็
0: นเรื่องของรถไฟนี่นะครับที่ผ่านบริเวณถนนพื้นบุรีนี่นะครับไปยังเส้นทางต่างๆนะท่านใดที่ทราบแล้วสายสีน้ำเงินครับแต่ว่านั้นก็คือเป็นรถไฟนี่ก็คือมีความลึกและมากแต่ว่าถ้าเป็นการก่อสร้างแบบไม่ลึกมากนะครับแต่ไม่มีครับแต่ว่าเหมือนกับถนนพระรามเก้าที่เคยเป็นมาก่อนนี้ครับแต่เราก็จะมีการสำรวจเส้นทางแล้วตอนนี้มาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีแล้วก็จะประสานกับสำนักงานโยธาเลยครับสำรวจว่ามีโพรงตรงไหนอีกบ้างครับผม
1: อันนี้เรื่องสำคัญเลยค่ะผอ.แต่ว่าอุปกรณ์ของทางด้านของสำนักงานโยธาเขาสามารถที่จะตรวจสอบเช็คได้นะคะงั้นเดี๋ยวคงได้รบกวนกันหลังจากนี้ค่ะผอ.ค่ะ
0: ครับ
1: นะคะค่ะค่ะขอบคุณมากแล้วขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ครับยินดีคร
1: ับ
0: ผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอันน
0: ี้
1: ก็เรียกว่าเดี๋ยวเราต้องรอหลังจากที่ทางด้านของทางสำนักงานโยธาลงคู่กับทางด้านของสำนักงานเขตนะคะอย่างที่บอกจริงๆเรื่องนี้ยังเชื่อว่าคนที่อยู่ในคนในพื้นที่ของกรุงเทพเองก็อาจจะมีความรู้สึกแบบกังวลเหมือนกันนะกังวลก็เดี๋ยวก็ต้องมีการดำเนินการละค่ะจริงๆต้องมีการตรวจสอบกันทุกเส้นทางเลยด้วยซ้ำไปยิ่งสภาพของพื้นถนนหรือว่าด้วยลักษณะของพื้นที่ของในเขตของกรุงเทพในช่วงนี้เดี๋ยวต้องพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะคุมตัวตำรวจคุมตัวคนที่บุกรวบคนส่งมอบปืนให้กับหนุ่มจีนสารภาพใช้บ้านพักในพื้นที่อำเภอสัตหีบเป็นจุดรับส่งพร้อมเร่งขยายผลถึง